ผู้เล่นที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายสินค้าและบริการใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีในนะก่อนที่จะมาเป็นสินค้าและบริการเนี่ยมันก็ยังมีตลาดปัจจัยการผลิตขึ้นมาก่อนนะซึ่งลักษณะเช่นเนี้ยมันจะเกิดความสืบเนื่องนะสืบเนื่องจะต้องมีการจัดสรรไปจัดหาทรัพยากรมาก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตถือว่าเป็นต้นเป็นต้นน้ำเป็นต้นทุนในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็เอาปัจจัยนั้นน่ะมาทำการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็คิดราคาของสินค้านั้นเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะโดยรวมเอาต้นทุนในขั้นที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตด้วยนะคะก็จะทำให้มีการเสนอซื้อเสนอขายในตลาดผลผลิตนะในส่วนของตลาดการเงินนะคะก็คือการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนื่องมาจากเราได้มีการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและสินค้าและบริการซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพนะซึ่งมันก็หมุนเวียนมันมีเรื่องของการหมุนเวียนของเงินทุนนะเป็นเงาตามตัวอยู่นะคะเพราะนั้นตลาดของเงินเนี่ยมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะมีการลงทุนเห็นไหมมันมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือรวมไปถึงเรื่องของการเก็งกำไรในตลาดเงินนะเพราะนั้นตัวที่จะจัดสรรเงินในตลาดเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันก็เป็นราคาของปริมาณเงินนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นตลาดเงินนะนักศึกษาก็อาจจะย้อนไปดูในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเราอธิบายเกี่ยวกับตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยนะตรงนี้มันก็เลยทำให้ต่อยอดไปอีกว่าพอเรามีตลาดผลผลิตแล้วตลาดเงินจะเป็นยังไงและนำไปสู่เรื่องของกลไกการใช้นโยบายการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมเงินในตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นจุดกำเนิดเลยนะคะในทฤษฎีการผลิตเนี่ยนะก็ต้องมี input ก็คือปัจจัยการผลิตใส่เข้าไปนะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือตลาดที่ทำการซื้อขายปัจจัยนะที่อาจจะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญนะที่เราเคยศึกษาในสัปดาห์แรกก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการใช่ไหมสี่ตัวนี้นะคำว่าที่ดินเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องใช้ที่ดินในการประกอบการก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาบนสังคมออนไลน์นะคะซึ่งมันก็จะทำให้ลดต้นทุนที่ดินได้ด้วยนะคะแรงงานนะก็จะแบ่งประเภทเป็นแรงงานไร้ฝีมือกึ่งฝีมือหรือมีฝีมือนะก็สามารถที่จะทำร่วมกับเครื่องจักรซึ่งเป็นสินค้าทุนนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยนะคะก็จะมีทักษะในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของทุนนะคะก็จะมีเรื่องของโรงงานนะอาคารสำนักงานอุปกรณ์วัตถุดิบนะคะเครื่องจักรตลอดจนเงินทุนนะเงินทุนในส่วนของเงินทุนเนี่ยก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะเป็นสื่อกลางที่จะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะมาสู่กระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะซึ่งคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่เป็นผู้ประกอบการก็คือครัวเรือนนั่นแหละนะคะซึ่งครัวเรือนอาจจะมีการลงทุนซื้อหุ้นนะซึ่งหุ้นเนี้ยมันก็ทำให้ครัวเรือนเหล่านั้นน่ะมีสิทธิ์ในการออกเสียงมีการลงคะแนนเสียงนะก็คือว่ามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการประกอบการเป็นเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะ

นะก็นำเอาปัจจัยนะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะพอได้สินค้าและบริการออกมาก็เตรียมที่จะไปจำหน่ายในตลาดผลผลิตต่อไปเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยการซื้อขายปัจจัยการซื้อขายปัจจัยการผลิตในตลาดในตลาดการผลิตเนี่ยก็มีความสำคัญนะถ้ายกตัวอย่างนะถ้ายกตัวอย่างเรื่องของการผลิตข้าวนะคะการปลูกข้าวก็ถือว่าเป็นต้นน้ำใช่ไหมคะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตของข้าวก็คือเกษตรกรชาวนากับโรงสีนะก็คือเป็นต้นน้ำก่อนเลยหรือถ้าเราจะลึกไปอีกก็ได้ค่ะก็คือก่อนที่เกษตรกรจะปลูกข้าวเขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็ต้องเตรียมที่ดินนะไถที่ดินให้มันมีความร่วนซุยเติมอากาศให้ดินนะเตรียมที่ดินปุ๊บนะเตรียมปุ๋ยเตรียมเมล็ดพันธุ์ใช่เมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวน้ำนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะมาเก็บเกี่ยวข้าวอ่ะเขาก็ต้องเตรียมปัจจัยการผลิตของเขาให้เรียบร้อยนะคะพอเข้าสู่การปลูกข้าวนะบำรุงรักษาต้นข้าวแล้วเก็บเกี่ยวตรงนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนอย่างมากเลยในการหมุนเวียนที่จะจัดซื้อวัตถุดิบมาเพื่อบำรุงข้าวนะคะเพราะนั้นเกษตรกรชาวนาก็อาจจะต้องกู้นะต้องขอกู้นะทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อที่จะได้เงินมาให้ทันในการหมุนเวียนเหล่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลพอต้นข้าวสามารถให้ผลผลิตนะเป็นข้าวเปลือกนะเกษตรกรก็ทำการเก็บเกี่ยวนะหรือมีการจ้างนะมันเป็นการจ้างเอาซอร์สเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนะคะแล้วก็ลำเลียงไปสู่โรงสีซึ่งตัวนี้อาจจะดำเนินการโดยโรงสีก็ได้นะคะหรือตัวกลางในท้องถิ่นนะคะทำการลำเลียงข้าวเปลือกนะไปสู่โรงสีหรือโรงงานแปรรูปกันต่อนะเพราะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะมีกลไกอันหนึ่งนะที่เรียกว่ามีการตกลงหรือตกเขียวกันมาล่วงหน้าว่าจะมีการซื้อขายข้าวณฟาร์มแห่งนี้นะคะตกลงซื้อขายกันที่ราคาและปริมาณคุณภาพสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งเรียกว่า contract farming หรือมีการควบคุมการใช้เมล็ดพันธุ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยยาเนี่ย ก็จะถูกควบคุมโดยผู้รับซื้อนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตนะถ้าพูดถึงในขั้นของการซื้อขายข้าวเปลือกก็คือเป็นการเจรจากันระหว่างชาวนากับโรงสีนะหรือชาวนากับโรงงานแปรรูปนะคะมันก็เกิดดุลยภาพในตลาดปัจจัยการผลิตนะอุปสงค์อุปทานเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็มักจะถูกกดราคาเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องการซื้อในราคาถูกเพราะว่ามันเป็นต้นทุนต้นน้ำนะคะเกษตรกรก็จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือในรูปแบบของสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นนะคะสามารถขายข้าวเปลือกในราคาที่แพงขึ้นนะคะนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ซื้อขายกับรายย่อยเนี่ยโดยเกษตรกรแล้วอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะคะหรือมีความเชื่อถือในการกำหนดราคาของพ่อค้าคนกลางก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งโรงสีหรือโรงงานแปรรูปเองเนี่ยก็จะต้องต่อรองกับผู้ผลิตนะคะในราคาที่ยอมรับนะโดย

ก็ไม่แพงเกินไปเพราะว่ามันก็กระทบกับกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปด้วยเช่นกันนะคะจากนั้นพอได้ซื้อข้าวเปลือกเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปปุ๊บนะก็จะทำการเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นสินค้าสินค้าแปรรูปหรือสินค้าขั้นสุดท้ายกันต่อนะอยู่ในตลาดสินค้านั่นเองนะเพื่อที่ปลายทางนะหลังจากที่แปรรูปสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายได้โดยตรงนะคะเห็นไหมคะว่าในดุลยภาพในตลาดสินค้าเนี่ยมันเป็นการสืบเนื่องเพราะว่ามันไปซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดปัจจัยการผลิตนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนทั้งตัวปัจจัยและตัวสินค้ากับการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะที่เป็นราคาปัจจัยนะพวกค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรนะคะกับราคาสินค้าด้วยนะเพราะนั้นก็เลยแยกออกเป็น2ตลาดตลาดปัจจัยอันนึงนะแล้วก็ตลาดสินค้าอันนึงนะคะแล้วก็ถ้าแยกไปอีกตลาดหนึ่งก็จะเป็นตลาดการเงินที่จะพูดถึงปริมาณเงินเป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าดูในวงจรนะวงจรการหมุนเวียนของสินค้าและเงินเนี่ยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นตลาดปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นการต่อรองซื้อขายปัจจัยการผลิตกับผู้ผลิตนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้นี้ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับโรงสีนะโรงสีก็ทำการรับซื้อข้าวเปลือกมาจากเกษตรกรที่ในระดับราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะเพื่อที่จะเอามาแปรรูปไปเป็นข้าวสารนะหรืออาจจะส่งให้ผู้ส่งออกเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศเลยก็ได้หรืออาจจะส่งให้โรงงานแปรรูปต่อเพื่อเอาไปแปรสินค้าที่หลากหลายที่มีวัตถุดิบจากข้าวนะเพราะนั้นสินค้าเนี่ยมันก็จะถูกแปรสภาพเป็นแต่ละระดับนะคะในโซ่อุปทานกว่าจะไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนะถ้ามีการแปรรูปที่ซับซ้อนก็ต้องอาจจะใช้เวลานานนะคะหรือถ้าแบบแปรรูปเป็นข้าวสารปุ๊บผู้บริโภคมาซื้อข้าวสารจากหน้าโรงสีเลยก็ได้หรือไปซื้อในชุมชนร้านค้าย่อยร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ชุมชนนะมันก็จะต้องผ่านตัวกลางการตลาดมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ราคาก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะถูกบวกค่าการตลาดให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางเนี่ยถ้าเร่งรีบนะมีการชีวิตแบบในเมืองนะมีความเร่งรีบก็จะยอมเสียค่าราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะจากการไปซื้อข้าวสารในชุมชนหรือข้าวสารในห้างสรรพสินค้านะคะแต่ถ้าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้เร่งรีบมากนักมีเวลาที่จะไปหาข้าวสารที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเนี่ยนะไม่ได้บวกค่าการตลาดมากผู้บริโภคคนนั้นก็อาจจะมาซื้อที่โรงสีในชุมชนได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีประโยชน์ว่าผู้บริโภคสามารถที่จะรู้เลยว่าเอ๊ะที่ฟาร์มที่เขาไปซื้อหน้าแหล่งผลิตเนี่ยเขามีกระบวนการในการปลูกยังไงนะคะเพราะนั้นก็มีช่องทางให้เปรียบเทียบได้ด้วยนะคะเขาก็ผู้บริโภคก็มีความได้เปรียบตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะก็รู้แล้วว่าฟาร์มเนี่ยเขาใช้สารเคมีไหมนะถ้าไม่ใช้สารเคมีหรือเป็นแบบอินทรีย์ปลอดสารพวกนี้ก็จะจูงใจให้มีความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวจากฟาร์มจากนาผืนนี้นั่นเองนะคะจากนั้นก็เป็นแบบปากต่อปากไปข้าวเนี่ยข้าวที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สารเลยนะก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะนั้นก็ก่อให้เกิดการขยายตลาดในลักษณะของปากต่อปากจากผู้บริโภคนั่นเอง
ันนี้ค่ะก็ถือว่าจากดุลยภาพที่เกิดขึ้นในตลาดสินค้านะคะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ซื้อที่อยู่ปลายทางเนี่ยเขาก็เล็งเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวเนี่ยนะมันได้ผ่านกระบวนการอะไรแล้วยิ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีที่สื่อสารให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยนะสามารถสแกนนะอันนี้ก็จำเป็นรูปแบบของ QR code นะคะสแกน QR code ลงไปว่าแหล่งผลิตของข้าวชนิดนั้นเนี่ยมาจากไหนเห็นไหมคะผู้บริโภคสามารถที่จะย้อนรอยได้สืบได้ว่าข้าวชนิดเนี้ยมีความปลอดภัยหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของ GAP ด้วยนะคะเพราะนั้นในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยนะถ้ามันมีเทคโนโลยีเข้าไปมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นประโยชน์ก่อแต่ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคคนสุดท้ายใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องแสวงหาความรู้มีความรู้มากขึ้นเพื่อให้ทันกระบวนการผลิตนะคะไม่ใช่ว่าจะซื้อสินค้าแล้วก็บริโภคกันไปไม่ใช่ผู้บริโภคอยากรู้เรื่องราวนะผู้บริโภคอยากรู้เรื่องราวอยากรู้สตอรี่อยากรู้ความเป็นไปมาของสินค้าชนิดนี้เห็นไหมคะนะนะอันนี้ก็เลยนำเสนอว่าในการซื้อขายในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาซื้อสินค้าตกลงราคาแล้วก็บริโภคกันไปแล้วจบไม่ใช่นะคะมันมีวงจรของมันอยู่นะคะทีนี้ในตลาดผลผลิตเนี่ยในตลาดผลผลิตเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตามลักษณะของการแข่งขันหรือเรียกว่าแบ่งตามจำนวนผู้ขายและลักษณะของสินค้านะการแบ่งตลาดตามวิธีนี้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากนะคะเพราะในความเป็นจริงนั้นก็จะมีผู้ซื้อสินค้าจำนวนมากแบ่งตามจำนวนผู้ขายก็เป็นวิธีที่มักจะใช้ในการวิเคราะห์กันในปัจจุบันนี้เพราะมีความสะดวกกว่านะก็ดูลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ขายก็เห็นแล้วว่ามันมีการแข่งขันแบบใดแล้วก็อยู่ในตลาดประเภทใดนะคะเพราะนั้นในการแบ่งตลาดตามลักษณะของผู้ขายเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์กับตลาดที่ไม่แข่งขันแบบสมบูรณ์นะคะในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากนะในการซื้อขายสินค้าชนิดนั้นแล้วก็ผู้ขายแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาได้เองนะก็ตั้งราคาตามราคาตลาดแสดงว่าผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยเป็นรายย่อยนะโดยเฉพาะผู้ขายก็เป็นผู้ขายรายย่อยไม่มีอำนาจในการต่อรองราคานะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยนะคะก็มีปริมาณของข้าวในฟาร์มของตัวเองขนาดเล็กนะเพราะนั้นก็ปริมาณผลผลิตก็มีน้อยนะก็ทำให้ไม่สามารถต่อรองราคากับโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางได้นะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะข้าวเนี่ยถ้าแบ่งตามชนิดพันธุ์ของข้าวในแต่ละชนิดก็มีปริมาณการขายที่เยอะมากในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณภาพของผลผลิต ก็เหมือนกันนะจะซื้อจากฟาร์มไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วๆไปนะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะที่ทั้งผู้ขายได้รับและผู้ซื้อได้รับก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นะในส่วนของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ย
เนื่องมาจากว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากแล้วส่วนต่าง

ของกำไรเนี่ยแทบจะไม่มีหรือได้กำไรแบบปกติก็เลยอยากจะแสวงหากำไรที่มากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดการสร้างอำนาจการกีดกันขึ้นมานะการสร้างอำนาจการกีดกันหรืออำนาจการแข่งขันก็ทำได้หลายรูปแบบค่ะเรียกว่าตั้งแต่การรวมหุ้นของผู้ขายก็มีนะคะอย่างเช่นการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสหกรณ์นะหรือกลุ่มผู้ผลิตอย่างเงี้ยหรือสมาคมแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองนะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่ได้เข้าลักษณะของตลาดแข่งขันนะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะของสินค้าที่ผลิตออกมาจากเดิมที่ปลูกข้าวชนิดเดียวกันเหมือนกันแต่ตอนนี้อาจจะมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนที่เป็นลักษณะพิเศษอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ดีกว่าเดิมหรือการทำแบบข้าวปลอดสารนะก็จะมีการแบ่งพื้นที่จัดสรรให้มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวชนิดพิเศษนะมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่จะทำให้เพิ่มอำนาจการต่อรองด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระบวนการปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะเราจะมีเรื่องของการแพคเกจจิ้งการแบ่งบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงและแปรรูปให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคที่เขาต้องการบริโภคแบบเร่งด่วนนะอันนี้ก็เป็นกลไกที่ทำให้เพิ่มอำนาจการต่อรองมากขึ้นนะก็เลยทำให้การกำหนดราคามันมีอำนาจมากขึ้นแทนที่จะขายกันตามราคาตลาดไม่ใช่ละฉันจะขายแบบที่ฉันมีกำไรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าต้นทุนในขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ด้วยแล้วก็บวกกำไรเข้าไปนะก็ทำให้การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันแตกต่างกันได้นะคะทีนี้การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมดุลก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของตลาดย่อยๆอีกนะคะเพราะนั้นสามารถที่จะแบ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือว่า monopolistic competition ตรงนี้นะอาจจะเกิดจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีกำไรแล้วมีบางรายที่ขอออกจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ออกมาเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองแล้วก็สามารถกำหนดราคาให้แพงกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งไอเดียเนี่ยมันก็มีคนคิดเยอะมากนะแต่มันก็สามารถนับจำนวนผู้ผลิตได้ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากนั่นเองนะเพราะนั้นรายใดที่เกิดเป็นแบรนด์นะทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาเป็นแพคเกจจิ้งที่แตกต่างกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้แล้วมันมีคู่แข่งที่เป็นลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนี่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ทำการสำรวจจำนวนนะสำรวจจำนวนตลาดจำนวนผู้ขายในตลาดแห่งนี้นะเพราะนั้นในการแข่งขันในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยมีความแข่งขันกันสูงมากแต่อาจจะไม่เท่ากับตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์นะคะในการกำหนดราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนักเพราะว่าคู่แข่งเยอะไงคะนะพอผู้ผลิตรายหนึ่งเปิดตลาดขึ้นมาผู้ผลิตรายอื่นมาลอกเลียนแบบทำให้ต้องขายราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะจากข้อจำกัดอันนี้ค่ะที่มันต้องเกิดการลอกเลียนแบบแล้วราคาก็จะน้อยลงตั้งราคาที่ไม่แพงเนี่ยมันก็เลยทำให้มีผู้ผลิตบางรายเกิดไอเดียขึ้นมาเอ๊ะเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะใช่ไหมคะเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสักอย่างนึงนะคะ

แปลว่ามันก็เกิดการลดจำนวนของผู้ผลิตใช่ไหมเป็นขนาดเป็นผู้ผลิตที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะอำนาจต่อรองก็สูงขึ้นก็จะกลายเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยรายหรือว่าโอลิโกโปลีนะเพราะนั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการนะคะเพื่อที่จะเกิดความอยู่รอดในการแข่งขันแล้วก็สร้างกำไรให้กับผู้ผลิตอาจจะไม่ได้ดูแค่กำไรอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเข้ามาด้วยเพราะนั้นการที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ในสัดส่วนที่สูงจากการรวมตัวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นผู้นำตลาดได้นะค่ะเพราะนั้นในการรวมตัวกันนะของผู้ขายน้อยรายนะคะมันก็อาจจะมีการตัดราคากันเองก็ได้ก็มีนะคะมันเกิดการขัดแย้งกันในตลาดก็มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการล้มหายตายจากของผู้ผลิตบางรายไปจนเหลือแค่ผู้ผลิตรายเดียวในตลาดซึ่งเรียกว่าผู้ผูกขาดนะหรือโมโนโพลีนั่นเองเพราะนั้นความเป็นผู้ผูกขาดเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบอาจจะแบบเกิดจากการรวมตัวที่มีอำนาจการแข่งขันนะที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะหรือเป็นผู้ผลิตรายเดียวเลยนะที่มีเทคโนโลยีอย่างมากนะจนคนอื่นจนรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้หรืออาจจะผูกขาดโดยนโยบายทางภาครัฐที่ให้สัมปทานให้กับผู้ผลิตรายนั้นนะหรือแบบเป็นเจ้าใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่แบบมีชื่อเสียงมานานนะจนผู้บริโภคเนี่ยยอมรับแต่ผู้ผลิตรายนี้รายเดียวคู่แข่งคนอื่นก็เข้ามาแข่งยากอันนี้ค่ะเพราะนั้นการกำหนดราคาของผู้ขายในตลาดผูกขาดจะมีสิทธิ์ในการกำหนดราคาที่แพงที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวในการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดนะเพราะนั้นในการผูกขาดอันนี้มันก็มีข้อเสียตามมาด้วยนะคะเพราะว่าผลผลิตที่เกิดจากตลาดผูกขาดเนี่ยโดยเฉพาะเกิดจากภาคเอกชนเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะก็เลยทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพนะเกิดอำนาจการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจัดสรรการผลิตของผู้ผลิตรายเดียวนะก็เลยการกำหนดราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกควบคุมนะโดยรัฐบาลรัฐบาลอาจจะเข้าไปแทรกแซงว่าควรจะกำหนดราคาในราคาที่ถูกลงนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสินค้าได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้นรัฐบาลก็อาจจะตัดสินใจว่างั้นรัฐบาลผลิตเองนะคะโดยอาจจะให้สัมปทานกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งแล้วก็ควบคุมราคาด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องของตลาดผลผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และในขณะเดียวกันตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยแบ่งย่อยออกเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดน้อยรายแล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะซึ่งแต่ละตลาดก็จะมีอำนาจในการต่อรองอำนาจในการกำหนดราคามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ขายก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับจนถึงตลาดผูกขาดที่มีอยู่รายเดียวนะคะสาเหตุของการผูกขาดนะคะก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะคะโดยผู้ผูกขาดนะที่มีอยู่รายเดียวนะคะอาจจะเป็นจากภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้นะคะก็เป็นผู้ที่ควบคุมปริมาณผลผลิตแต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมคะมีการใช้ทรัพยากรที่น้อยมากนะหรือการผูกขาดเนี่ยเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมายด้วยการมีลิขสิทธิ์หรือการขออนุญาตแบบมีสัมปทานเฉพาะรายธุรกิจ
นะทำให้ธุรกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้นะถ้าพูดถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการคุ้มครองกับผู้ประดิษฐ์นะผู้ประดิษฐ์หรือคนที่เป็นเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการลอกเลียนแบบที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็จะทำให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญานะทีนี้ทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นะสามารถทำการซื้อขายได้นะคะทำให้เกิดมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่ได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบปุ๊บทำการทดลองใช้ในระดับหนึ่งนะแล้วมีภาคธุรกิจเล็งเห็นว่าต้นแบบอันนี้นะสามารถที่จะทำให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้เขาก็ขอซื้อสิทธิบัตรอันนี้เลยค่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของธุรกิจนั้นเลยนะเห็นไหมคะมันในการทำต้นแบบตรงนี้มันก่อให้เกิดรายได้หรือถ้าเป็นลักษณะของสตาร์ทอัพนะมีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเป็นต้นแบบขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุนของสตาร์ทอัพก็เลยทำให้มันไม่สามารถต่อยอดได้ไม่สามารถต่อยอดได้อย่างเต็มที่ก็เลยระดมทุนนะมันก็กลายเป็นในระดับของยูนิคอร์นที่มีเงินทุนมากขึ้นและคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากสตาร์ทอัพสามารถที่จะขายทรัพย์สินทางปัญญาของเขาให้กับยูนิคอร์นให้กับผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากกว่าหรือขายกิจการให้กับผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากกว่าที่เป็น large enterprise นะคะที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่เพื่อให้เขาได้กำไรตามศักยภาพของเขาต่อไปอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการผูกขาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะอีกอันนึงนะคะการผูกขาดที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเงินลงทุนสูงมีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรต่างๆนะทำให้เกิดลักษณะการผูกขาดธรรมชาตินะหรือว่า natural monopoly ที่ธุรกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้นะอันนี้ก็เป็นศักยภาพความได้เปรียบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะในเชิงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเห็นได้บ่อยครั้งนะคะที่นายทุนนะคะจะมีการลงทุนใช้เม็ดเงินสูงจ้างงานสูงผลิตสินค้าออกมาเป็นสินค้าทุนนะก็สามารถที่จะได้มูลค่าได้ผลตอบแทนกลับคืนมาที่คุ้มค่าในภาคอุตสาหกรรมนะในความเป็นผู้นำตรงนี้ค่ะมันก็เลยได้รับการยอมรับจากรายย่อยนะให้เป็นผู้นำทางการตลาดให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับสิทธิ์ของอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคานะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการผูกขาดในตลาดผลผลิตนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะเป็นผู้ผูกขาดได้โดยเป็นเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในโดยเฉพาะตอนนี้มีเรื่องของการออกแบบใช่ไหมคะเพราะนั้นเราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้หรือบางคนอาจจะสามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ได้นะที่มันมีนวัตกรรมเอามาแก้ไขปัญหาของสังคมบางประเด็นปัญหาของธุรกิจบางประเด็นเพราะนั้นตัวนวัตกรรมตรงเนี้ยเราเป็นผู้คิดค้นเราเป็นเจ้าของนะเราเป็นเจ้าของก็สามารถจะจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นะหรืออย่างภาพถ่ายนะภาพถ่ายสติกเกอร์พวกนี้ค่ะหรือแอนิเมชันเห็นไหมคะ
ทุกอย่างมันเกิดจากไอเดียของเราเป็นจุดตั้งต้นตรงเนี้ยเราอย่าลืมที่จะขอจดสิทธิบัตรนะคะในอนาคตไม่แน่นะถ้าเข้าตาธุรกิจที่มีทุนมากเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อมาขอซื้อสิทธิบัตรจากเราได้นะคะต่อไปค่ะก็เป็นตลาดการเงินนะในตลาดการเงินหรือว่า Money Market เนี่ยนะคะก็เป็นตลาดสำหรับการกู้ยืมแล้วก็การลงทุนนะที่เป็นระยะสั้นค่ะนะเป็นระยะสั้นไม่เกิน1ปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนในตลาดเงินนะคะที่เป็นระยะสั้นถ้ามากกว่านั้นเราเรียกว่าตลาดทุนนะถ้าเป็นการหมุนเวียนเงินเกินกว่า1ปีเราจะเรียกว่าตลาดทุนนะสำหรับนักลงทุนนะที่ต้องใช้เงินในระยะยาวนะคะก็มีการลงทุนมีการปล่อยกู้หรือมีการออกตราสารหนี้เพื่อระดมทุนนะสามารถถ่ายถอนตราสารหนี้ได้มากกว่า1ปีอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการระดมทุนในตลาดทุนนะคะทีนี้ในตลาดเงินนะคะก็ทำให้เกิดการบริหารสภาพคล่องในช่วงสั้นๆนะคะโดยหลักธุรกรรมนะโดยหลักธุรกรรมในตลาดเงินจะประกอบไปด้วยการออกหรือซื้อขายตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะพวกตราสารหนี้นักศึกษาก็อาจจะรู้จักบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินนะการกู้ยืมระยะสั้นผ่านธุรกรรมการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันระหว่างธนาคารพาณิชย์นะหรือ Interbank Transaction นะแล้วก็ธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตรนะคะนะหรือ Repurchase Agreement นะหรือว่า REPO นะเพราะนั้นเรื่องของ Interbank เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินมาก็คือเป็นการกู้เงินระหว่างธนาคารในระยะสั้นแค่นั้นนะคะเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนะเงินสำรองของธนาคารนั่นเองค่ะตลาดเงินและตลาดพันธบัตรนะอย่าลืมนะคะว่าเป็นการหมุนเวียนเงินในระยะสั้น1ปีนะก็ถือว่าเป็นการระดมทุนหรือแหล่งกู้ยืมเงินผ่านการออกตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะนอกจากนี้ตลาดเงินยังถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญนะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็จะใช้ในการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองไปสู่ระบบการเงินและเศรษฐกิจนะเพราะนั้นธนาคารพาณิชย์ก็รับนโยบายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะโดยบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรนะคะก็มีอยู่หลายบทบาทด้วยกันนะคะบทบาทแรกนะคะก็คือการดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ในการดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.กำหนดนะโดยอาศัยกลไกของการดำเนินการผ่านตลาดการเงินนะ Open Market Operation หรือ OMO โดยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินนะเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะรัฐบาลก็ใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรปริมาณเงินในระบบให้มันสามารถแก้ไขปัญหาในขณะนั้นได้นะคะนั่นก็คือว่าถ้าในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะภาวะการเงินมีการตึงตัวนะก็จะลดอัตราดอกเบี้ยลง
แล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นตรงกันข้าม

ถ้าเศรษฐกิจมีความฟุ้งเฟ้อนะเกิดภาวะเงินเฟ้อมีการใช้จ่ายมากเกินตัวนะจากการที่กำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงไปนานๆเนี่ยนะคะคนก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นลงทุนมากขึ้นนะเกิดค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเงินมันเฟ้อเงินมันมีเยอะนะก็เลยแทรกแซงโดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นนะเงินก็จะไหลเข้าสู่ธนาคารเพื่อเก็งอัตราดอกเบี้ยกันใช่ไหมคะหรือลดการลงทุนลงเพราะว่าไม่อยากเผชิญกับต้นทุนดอกเบี้ยแพงมันก็จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเป็นวงจรเช่นนี้นะคะบทบาทอันที่สองก็คือการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกพันธบัตรเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินและดูแลให้ปริมาณเงินในระบบอยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะนั้นในการตัดสินใจออกพันธบัตรของแบงก์ชาติเนี่ยนะคะหรือสนับสนุนให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนแล้วก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของพันธบัตรที่แพงขึ้นมันก็จะไปดูดเอาเงินในระบบเศรษฐกิจเข้ามาในสถาบันการเงินมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยนะได้ใช้เงินนะจากการระดมทุนเนี่ยไปขยายกิจการของตัวเองนะจากนั้นถ้าเศรษฐกิจมันเกิดการตึงตัวเพราะว่าโดนดูดเงินเข้าไปเยอะมากเนี่ยเงินในระบบเศรษฐกิจมันก็ตึงตัวใช่ไหมคะเกิดสภาพคล่องต่ำนะคนที่ถือพันธบัตรเนี่ยก็จะขอถ่ายถอนที่เร็วขึ้นก็อาจจะยอมเสียค่าธรรมเนียมนะก็จะได้เงินกลับคืนมาในการใช้จ่ายเนี่ยค่ะมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ว่าคนต้องการเงินแต่สภาพคล่องต่ำนะคะไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายได้ทันทีเพราะว่าเอาเงินไปฝากกับพันธบัตรธนาคารไปหมดแล้วหรือเป็นส่วนใหญ่มันก็เกิดทำให้เงินหมุนเวียนในระบบมันน้อยทำยังไงก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงนะหรือออกขายพันธบัตรมากขึ้นรับซื้อทำการรับซื้อพันธบัตรนะเพื่อนำเงินเนี่ยกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะการออกพันธบัตรของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและภาวะในแต่ละช่วงรวมทั้งหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันวางแผนออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวมโดยกำหนดปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลตัวเงินคลังและพันธบัตรแบงก์ชาติก็จะทำให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องกันแล้วก็จะประกาศในตารางการประมูลพันธบัตรล่วงหน้าทุกเดือนนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแสดงว่าการออกพันธบัตรเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ในการลงทุนนะอยู่ในแนวทางหนึ่งนะในการลงทุนของนักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่นะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ปริมาณหนึ่งเราอยากจะให้เงินของเราเพิ่มพูนเนี่ยเราก็สามารถเลือกว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากหน่วยงานใดนะโดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านธนาคารต่างๆได้นะคะไปเปรียบเทียบดูความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธบัตรดูเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนหรือระยะเวลาในการถ่ายถอนตรงนี้ก็เป็นแหล่งใน

การลงทุนได้อีกนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นนายทะเบียนแล้วก็เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐนะคะโดยแบงก์ชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรกนะตลาดแรกก็คือเป็นการระดมทุนขายหุ้นซื้อขายหุ้นในครั้งแรกนะคะ

นี่ภาครัฐประเภทมีใบพันธบัตรหรือสคริปต์แก่ประชาชนด้วยนะเช่นการโอนกรรมสิทธิ์การจำนำหรือการถอนจำนำนะการวางหลักประกันถอนหลักประกันกับส่วนราชการการไถ่ถอนเงินไถ่ถอนต้นเงินตราสารหนี้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยและการเปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะโดยหน้าที่ของการเป็นนายทะเบียนนะก็จะต้องทำหน้าที่ให้บริการดังกล่าวนะคะการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้นะโดยแบงก์ชาติก็จะทำหน้าที่พัฒนาตลาดเงินไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้พัฒนาตลาดซื้อตลาดซื้อคืนภาคเอกชนนะและให้มีความกว้างและลึกมากยิ่งขึ้นนะโดยการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นในตลาดกรุงเทพแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนในระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารนะเพื่อทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ยที่เป็น TB นะเป็นไทยบาทฟิกนะคะนะหรือนอกจากนี้แบงก์ชาติก็ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดตราสารหนี้ให้เท่าเทียมกับหลักสากลนะเช่นมีการพัฒนาออกตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรกเพื่อเสริมสภาพคล่องและประสิทธิภาพของตลาดรองแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้นะเพราะนั้นในการระดมทุนนะก็มีทั้งในตลาดแรกทีนี้การซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ยังหมุนเวียนในตลาดทุนอยู่นะคะในยังหมุนเวียนในตลาดเงินและตลาดทุนอยู่โดยการมีนักลงทุนมีนักเก็งกำไรเข้าไปซื้อขายเพื่อเก็งกำไรหุ้นเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายในตลาดรองนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็เป็นการออกนโยบายเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลางที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้ปริมาณเงินสินเชื่อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนในภาคการต่างประเทศนะโดยกำหนดต้นทุนการกู้ยืมหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจโดยแบงก์ชาติเนี่ยก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงินก็แบ่งออกเป็นแบ่งนโยบายการเงินออกเป็น2รูปแบบนะอันดับแรกก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตึงตัวเศรษฐกิจตกต่ำนะก็ใช้วิธีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะประเภทที่2รูปแบบที่2ก็คือนโยบายการเงินแบบตึงตัวก็คือเพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อนะมีจุดประสงค์เพื่อเอาปริมาณเงินในระบบกลับมาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยผ่านการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือการขายพันธบัตรนะเพื่อนำเงินเข้าสู่สถาบันแล้วก็ประชาชนก็จะถือธนะเป็นพันธบัตรที่มีสภาพคล่องต่ำแทนนะคะหรือการทำ QT หรือการเพิ่มสัดส่วนเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์นะก็จะทำให้จำกัดการปล่อยสินเชื่อให้น้อยลงผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดทุนนะก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตลาดทุนเนี่ยก็เป็นการระดมทุนถ่ายถอนที่ใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีนะคะอันนี้ก็สามารถแบ่งออกเป็นตราสารหนี้ระยะยาวนะคะอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรและวิสาหกิจตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้นะตลาดตราสารทุนนะหุ้นสามัญหุ้นปริมาสิทธิ์กองทุนรวมเป็นต้นนะเพราะนั้นธนาคารหรือเอกชนเนี่ยก็จะทำการออกหุ้นต่างๆนะเพื่อให้เกิดการลักษณะเป็นลูกหนี้นะเพราะว่าจะต้องระดมทุนจากประชาชนก็จะเป็นเจ้าหนี้นะแล้วหน่วยงานที่ออกหุ้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการจ่ายคืนในรูปแบบดอกเบี้ยนะให้กับผู้ที่ซื้อหุ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกระทบต่อตลาดทุนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือผู้ซื้อหุ้นนั่นเอง

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนในตลาดในสินทรัพย์ตลาดทุนมากขึ้นนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยถูกลงนะคะประกอบกับต้นทุนการกู้ยืมเงินก็ลดลงนะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นนะก็เป็นการสนับสนุนให้มีการลงทุนในตลาดทุนเพราะว่าการระดมทุนในตลาดทุนจะได้เม็ดเงินขนาดใหญ่นะเพราะว่ามีระยะเวลาถ่ายถอนยาวนานนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนนะสามารถที่จะทำให้การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในตราสารระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะก็ต้องยอมรับว่าถ้าลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีอายุสั้นนะหรือถ่ายถอนเป็น3ปี5ปีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการถือพันธบัตรในระยะยาวนะคะเพราะนั้นในวันนี้ก็ได้รายละเอียดในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะคะประเภทตราสารต่างๆแล้วก็การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารในประเทศไทยนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะ

อยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่มั้ยเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะ

0: เฮ้นี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
0: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอยุธยามรดกแห่งแผ่นดินนะคะจะกล่าวถึงในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะทรงสนพระทัยนะคะการต่างประเทศได้ส่งราชทูตไปเปอร์เซียอินเดียจีนซึ่งทำให้พระองค์ค่ะทรงเล็งเห็นความสำคัญและความสามารถของฟอนคอนในขณะเดียวกันค่ะมิชชันนารีคณะเยซูอิตก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยในด้านวิศวกรนะคะของการสร้างวังและป้อมปราการให้กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้ตั้งสำนักเฟมินารีจะสั่งสอนศาสนาและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะก็ส่งสารไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14และพระสันตะปาปาที่กรุงโรมในพุทธศักราช2216โดยผ่านบาทเหล่านี้อันเป็นผลให้เกิดความเข้าใจกันว่าพระองค์ค่ะทรงสนพระทัยในคริสตศาสนาและอาจจะเปลี่ยนแปลงเข้ารีดได้นะคะเมื่อปี2228ถึง2229ฝรั่งเศสได้ส่งคณะทูตชุดสำคัญมีเซอร์วาลิเย่เดอโชมองค่ะได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาด้วยจุดประสงค์จะให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปลี่ยนศาสนาให้ฝรั่งเศสมีสิทธิพิเศษในการสอนศาสนามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ผูกขาดการค้าดีบุกที่ภูเก็ตซึ่งได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเท่าเทียมกับฮอลันดาตลอดทั้งให้ตั้งทหารของตนได้ที่เมืองสงขลาทูตชุดนี้นะคะของฝรั่งเศสกลับออกไปในปี2229พร้อมกับนำทูตชุดที่3ของไทยที่นำโดยเจ้าพยาโกษาธิบดีปานออกไปฝรั่งเศสเพื่อเจรจาสัญญาต่างๆในรายละเอียดอีกครั้งเจ้าพยาโกษาปานค่ะไปต่างประเทศระหว่าง2229ถึง2330ขณะเดียวกับสถานการณ์ในกรุงศรีอยุธยาเกิดความวุ่นวายในช่วง2229นะคะ

พ่อค้ามุสลิมจากเกาะสุลาเวสีอินโดนีเซียมีอิทธิพลและผลประโยชน์ขัดกับฮอลันดาพวกมักกะสันค่ะต่อสู้กับฮอลันดามาแล้วในหมู่เกาะอินโดนีเซียพวกมักกะสันต้องการสนับสนุนให้พระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต้องการให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามได้ถูกฟอนคอนปราบปรามลงอย่างราบคาบในเวลาเดียวกันค่ะเกิดวิกฤตการณ์ที่เมืองมะริดซึ่งเป็นเมืองท่าด้านตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาได้สังหารชาวอังกฤษ60คนที่ขัดขวางกับผลประโยชน์ทางการค้าของฟอนคอนเป็นเหตุให้เกิดสู้รบกับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเรืออังกฤษนะคะเข้าปิดล้อมมะริดเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนมากจากไทยเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในราชสำนักทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชต้องยกเมืองมะริดให้กับฝรั่งเศสในที่สุดในเดือนกันยายนนะคะ2230ฝรั่งเศสได้ส่งทูตชุดสำคัญอีกชุดหนึ่งมานำโดยโคดนะคะเซเบเรและซีมองเดอลาลูแบร์พร้อมด้วยเรือรบ6ลำทหาร500คนและบาทหลวงเยซูอิตนะคะจุดประสงค์คือการเปลี่ยนศาสนาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการเจรจาเอาเมืองบางกอกแทนเมืองสงขลานอกเหนือจากเมืองมะริดอันทำให้ค่ะฝรั่งเศสยึดเมืองที่คุมอาณาจักรอยุธยาได้ทั้งหมดการลงนามในสนธิสัญญาใหม่นี้นะคะเมื่อวันที่11ธันวาคม2230ไม่ต่างกับฉบับ2228ฝรั่งเศสค่ะได้เมืองบางกอกแต่ไม่ได้การเปลี่ยนศาสนาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผลของการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ล่อแหลมนะคะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสในบรรดาขุนนางไทยและพระสงฆ์ค่ะขุนนางไทยไม่พอใจที่ฟอนคอนมีอิทธิพลมากในราชสำนักและมีอิทธิพลต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังได้รับผลประโยชน์จากทางการค้าขณะเดียวกับชาวต่างชาติอื่นๆต่างไม่พอใจสิทธิพิเศษของฝรั่งเศสและฟอนคอนในด้านคณะสงฆ์เกิดการหวั่นวิตกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนาดังนั้นนะคะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประชวรเมื่อมีนาคม2231พระเพทราชาเจ้ากรมช้างซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนพระองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรื่องด้วยในขณะนั้นค่ะยังมิทันได้มอบราชสมบัติให้แก่ผู้ใดพระเพทราชานะคะจึงเป็นศูนย์รวมของการต่อต้านและเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกของความเป็นชาตินิยมพระเพทราชายึดอำนาจจับฟอนคอนประหารชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนายน2231สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะทรงประชวรและเสด็จสวรรคต11กรกฎาคมนะคะ2231ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์มหาปราสาทเมืองลพบุรีเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตพระเพทราชาก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในเมืองลพบุรีและทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาหลวงสรศักดิ์เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอัญเชิญค่ะพระบรมศพสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเมืองลพบุรีกลับมาประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งสุริยามรินทร์มหาปราสาททรงกระทำการพระราชพิธีปราบดาภิเษกณพระราชวังที่พระนครศรีอยุธยาอีกครั้งภายหลังนะคะได้ทรงกรุณาแต่งตั้งผู้มีความดีความชอบให้ดำรงตำแหน่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทรงมอบหมายให้เจ้าพญาโกษาปานเป็นผู้ไปเจรจากับนายพลฝรั่งเศสที่คุมป้อมอยู่ที่เมืองบางกอกถอนทหารออกไปจากพระราชอาณาจักรได้สำเร็จและในช่วงต้น
รัชกาลสมเด็จพระเพทราชานะคะบรรดาบาทหลวงและ

ศาสนิกชนที่ใช้โบสถ์ของฝรั่งเศสถูกทรมานอย่างหนักอย่างไรก็ตามค่ะยังมีการติดต่อกับต่างประเทศนอกจากฝรั่งเศสเช่นเดิมมีความสัมพันธ์อันดีกับฮอลันดาซึ่งพอใจที่จะทำการค้ากับอยุธยาโดยมิได้เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอย่างเช่นฝรั่งเศสและบาทหลวงคริสตังนะคะในปี2242บาทหลวงตาชาร์ดได้นำพระราชสารค่ะของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเข้ามามีสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระเพทราชานะคะทรงมีพระราชสารตอบรับไปด้วยไมตรีนี่คือเจ้าพระยาโกษาธิปดีปานไทยเราเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า700ปีมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของตนเองและที่สำคัญที่สุดที่เขาถือว่าสำคัญเหลือเกินคือมีภาษาของเราเองมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนของเราเองที่สละสลวยงดงามจนก่อเกิดเป็นวรรณคดีที่สำคัญมามากนับร้อยเรื่องและอีกอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ต้องถือว่าสำคัญมากเพราะประวัติศาสตร์บอกให้เรารู้ว่าบรรพบุรุษของเราสร้างและปกป้องบ้านเมืองเพื่อให้เรามีวันนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2539วัดชัยวัฒนารามนะคะเหตุแห่งความล่มสลายพุทธศักราช2154ถึง2310การกู้ชาติค่ะและการยกพยุหยาตราออกไปยังพระราชอาณาจักรใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศพม่าซึ่งเคยแสดงแสนยานุภาพเหนือดินแดนในกลุ่มนี้นะคะมาก่อนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำให้ไม่มีพระราชอาณาจักรใดค่ะที่อยู่ใกล้เคียงหาญกล้าที่จะเข้ามาสร้างความระคายเคืองแก่เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์จนแม้เมื่อสิ้นแผ่นดินของพระองค์ไปแล้วก็ตามการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเอกาทศรสในพุทธศักราช2148พระราชอาณาจักรแห่งพระนครศรีอยุธยาจึงตกอยู่ในความสงบสุขจากเพศภัยภายนอกเมื่อบ้านเมืองสงบไม่มีสงครามบรรดาพ่อค้าวานิชจากต่างแดนค่ะก็ทยอยกันเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำกิจการค้าด้วยเหตุที่กรุงศรีอยุธยานะคะอยู่ในย่านกลางของตลาดเอเชียพ่อค้าทางตะวันออกจะไปค้าขายทางตะวันตกก็ต้องผ่านกรุงสยามพ่อค้าทางตะวันตกจะไปค้าขายทางตะวันออกก็ต้องผ่านกรุงสยามนะคะเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชียบรรดาเมืองค่ะที่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาทั้งสองฝั่งมหาสมุทรที่เป็นเมืองท่าสำคัญมาแต่โบราณนะคะจะถูกควบคุมบังคับบัญชาโดยเสนาบดีจากกรุงศรีอยุธยามีพระยาโกษาธิปดีเป็นประธานโดยทางฝั่งซ้ายที่ติดต่อกับทางด้านประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีจะมีกรมท่าซ้ายได้ว่าฝ่ายจีนเป็นตำแหน่งพระยาโชดึกราชเศรษฐีฝั่งขวาเป็นท่าติดต่อกับทางด้านแขกมีกรมท่าขวาว่าฝ่ายแขกนะคะเป็นตำแหน่งพระจุฬาราชมนตรีอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการค้าขายของไทยค่ะว่ามีมาใหญ่โตทั้งสองฟากสมุทรในประวัติศาสตร์ของการค้านะคะกล่าวว่าเมื่อชั่วแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมีการผูก

สัมพันธไมตรีทางการค้ากับต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นโปรตุเกสสเปนฮอลันดาหลายครั้งและต่อมาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบจากศึกภายนอกความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นอย่างมากมายกับพระราชอาณาจักรสมตามที่กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารที่กล่าวว่าพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นเกษมสมบูรณ์ยิ่งนักเมื่อสิ้นสงครามจากภายนอกโดยเด็ดขาดในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะช่วงพุทธศตวรรษที่2บ้านเมืองค่ะกลับมาสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอีกครั้งแม้กระนั้นก็ยังคงมีการแข่งแย่งชิงอำนาจการปกครองภายในอยู่ตลอดการเปิดเสรีทางการค้าของพระราชอาณาจักรพระนครศรีอยุธยาเปิดกว้างสู่โลกทางตะวันตกมากขึ้นรูปแบบของสถาปัตยกรรมศิลปกรรมนะคะจึงมีอิทธิพลความเจริญแบบใหม่โดยเฉพาะฝรั่งเศสฮอลันดาและอังกฤษเข้ามาในศิลปกรรมสมัยอยุธยามากขึ้นตามไปด้วยและด้วยเหตุที่ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนี้เองค่ะผลที่ตามมาคือความละโมบโลภมากความปรารถนาความเป็นใหญ่ในบ้านเมืองมีมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนภัยจากสงครามภายนอกมิได้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะพระบารมีแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่แผ่ออกไปสยบอาณาจักรรอบๆสยามให้ราบคาบแต่ภัยที่เกิดจากการแย่งชิงอำนาจภายในกับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสลงมาเรื่องราวนะคะการแข่งแย่งชิงดีในอยุธยาในปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นเพียงการเริ่มต้นของความล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเพราะในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมการแย่งชิงราชบัลลังก์ของบรรดาพระราชโอรสโดยความสนับสนุนของเสนาบดีผู้ใหญ่หลายฝ่ายในการทำการปฏิวัติครั้งนี้นะคะต้องเสียพระมหากษัตริย์ไปถึงสองพระองค์คือสมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระอาทิตยวงศ์การขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะได้สร้างปัญหาให้แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญี่ปุ่นและฮอลันดาวัดชัยวัฒนารามนะคะสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงขึ้นครองราชในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังเฟื่องฟูด้วยพ่อค้าชาวต่างประเทศความมุ่งหวังค่ะและเจตนาที่ต่างกันของพ่อค้าที่คิดหาผลประโยชน์ในสยามประเทศทำให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองต้องพลิกแพลงและแก้ไขอยู่ตลอดเวลาจนในบันทึกของชาวต่างประเทศมองเห็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและไม่ดีอยู่ตลอดรัชกาลของพระองค์และเช่นเดียวกับการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆการสนับสนุนให้ผู้ครองราชนะคะต่อจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันในครั้งนี้ค่ะในจดหมายเหตุของชาวดัตที่มาค้าขายในสยามนะคะถึงกับบันทึกไว้ว่าได้เกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงสยามความเสียหายของกรุงศรีอยุธยาในสงครามแย่งราชสมบัติสิ้นสุดลงด้วยการเสียพระมหากษัตริย์ไปถึงสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะการสูญเสียพระมหากษัตริย์แต่เพียงสองพระองค์ค่ะแต่กรุงศรีอยุธยายังต้องสูญเสียขุนนางข้าราชการทหารพลเรือนที่แตกแยกกันเป็นไปฝ่ายตามเจ้านายของตนไปอีกเป็นจำนวนมากในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดูเหมือนเหตุการณ์ภายในจะเงียบสงบหลังจากการจัดพระไตรภูวนาทิตยวงศ์พระราชอนุชานะคะที่แอบซ่องสมผู้คนตามคำยุยงของข้าราชการขุนนางฝ่ายหนึ่งเพื่อการปฏิวัติเมื่อศึก

ในราชวงศ์สิ้นสุดลงเมื่อปี2204ศึกจากภายนอกก็เริ่มเข้ามารบกวนเริ่มต้นจากเหตุทางเมืองเชียงใหม่เกิดความว้าวุ่นเรื่องที่กองทัพจีนฮ่อค่ะจะเข้ามาล้อมเมืองและเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อไปจนถึงกรุงอังวะหลังจากสงครามระหว่างอาณาจักรในครั้งนั้นแล้วนะคะชาวกรุงศรีอยุธยาก็กลับเข้ามาอยู่ในภาวะบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประกอบกิจการค้าขายกับพ่อค้าวานิชที่เดินทางเข้ามาสร้างความแข่งขันทางการค้าในกรุงสยามกันมากยิ่งขึ้นทุกทีความชำนาญและความเชี่ยวชาญค่ะในการเจรจาทางการค้านะคะที่ราชสำนักอยุธยาคุ้นเคยคือการติดต่อค้าขายกับพวกพ่อค้าในเอเชียด้วยกันเมื่อมีความสัมพันธ์กับประเทศทางยุโรปมากขึ้นค่ะบรรดาล่ามซึ่งเป็นประโยชน์นะคะในการเจรจาจึงตกเป็นของชาวโปรตุเกสซึ่งมาตั้งรกรากค่ะอยู่ในราชอาณาจักรสยามเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความขัดแย้งและแย่งชิงแหล่งค้าขายกันระหว่างพ่อค้าชาวต่างประเทศนะคะเป็นช่องว่างให้ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในกรุงศรีอยุธยาทั้งที่ฝรั่งเศสครับไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการค้ามากนักและโดยการสนับสนุนของฟอนคอนนะคะซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในราชสำนักโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศทางด้านยุโรปซึ่งในการดำเนินงานฟอนคอนจะต้องขัดแย้งกับพ่อค้าจีนพ่อค้ามุสลิมฟอนคอนค่ะจำเป็นจะต้องสนับสนุนฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสได้ความสำเร็จตามเป้าหมายในเรื่องของการเผยแพร่คิดศาสนานะคะและพยายามชักจูงให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์ให้ได้บาทหลวงฝรั่งเศสกล่าวว่ามีพระราชวงศ์หลายองค์ที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ตามคำชักจูงและแนะนำของฟอนคอนพระราชวังจันทร์เกษมนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการดำเนินนโยบายค่ะของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะและการปล่อยให้ฟอนคอนมีอำนาจมากขึ้นจนถึงขนาดไปสึกเอาภิกษุสามเณรมาใช้เป็นแรงงานแม้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทราบเหตุแต่ก็ไม่ได้ทรงเอาโทษกับเจ้าพระยาวิชัยเยนทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธในขณะที่พระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์เพิ่มสมัครพรรคพวกมากยิ่งขึ้นภายหลังนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่เมืองลพบุรีและกรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งดำเนินการบิดโบสถ์ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากราชอาณาเขตจนหมดสิ้นการกระทำของพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางและอาณาประชาราษฎร์มากในตอนต้นแต่เมื่อภาพการขึ้นครองราชของพระเพทราชาเด่นชัดขึ้นเมื่อมีการกำจัดกรมพระราชวังหลังซึ่งพระองค์ตั้งขึ้นมาจากผู้ร่วมคิดในการปฏิวัตินะคะจนทำให้อาณาประชาราษฎร์เห็นว่าพระองค์มีเจตนาที่จะแย่งราชสมบัติและเริ่มมีปฏิกิริยาในทางลบกับพระองค์ในพื้นที่รอบๆเมืองหลวงหลายแห่งได้เกิดกบฏขึ้นในพื้นที่ชานเมืองคือกบฏธรรมเสถียรอ้างสิทธิ์ค่ะของเจ้าฟ้าอภัยทศผู้ที่จะได้ครองราชบัลลังก์ตามกฎมณฑีบาล นะคะกบฏหัวเมืองสำคัญ2เมืองคือกบฏเมืองนครราชสีมากบฏเมืองนครศรีธรรมราชกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาต้องไปดำเนินการปราบปราม2ปีนะคะส่วนกบฏบุญกว้างที่เกิดขึ้นในภายหลังจากกลุ่มผู้อ้างตัวเป็นผู้วิเศษอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นของเจ้าผู้ครองเมืองนครราชสีมาหรือเป็นการหยั่งเชิงอำนาจของพระเพทราชาวัดวรเชษฐในช่วงสมัยของสมเด็จพระเพทราชาภาวะทางการค้าตกต่ำลงค่ะ
เศรษฐกิจบ้านเมืองไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่วนใหญ่ผูกขาดโดยบริษัทฮอลันดาพระองค์นะคะมีพระบรมราโชบายไม่เปิดประเทศกับชาติทางยุโรปมากนักโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสแม้ว่าในปลายรัชสมัยของพระองค์จะเริ่มติดต่อมีสัมพันธไมตรีกันบ้างแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนสมัยก่อนความวุ่นวายนะคะในราชสำนักเกี่ยวกับสิทธิในการครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้าพระขวัญพระราชบุตรโดยชอบธรรมของสมเด็จพระเพทราชาถูกลวงออกไปสำเร็จโทษและเป็นผลนะคะให้สมเด็จพระเพทราชาต้องเสด็จสวรรคตในที่สุดก่อนหน้าการขึ้นครองราชสมบัติของขุนหลวงศรศักดิ์ประชาราษฎรขาดความเชื่อมั่นและหวาดระแวงในองค์พระมหากษัตริย์แม้บ้านเมืองค่ะจะดูสงบทั้งจากศึกภายนอกและภายในชื่อเสียงของพระองค์ถูกมองไปทางด้านความดุดันโหดร้ายพระองค์ต้องทรงปลอมตัวออกไปประพาสและสืบความเคลื่อนไหวของอาณาประชาราษฎร์อย่างสม่ำเสมอและจากการที่ได้เสด็จประพาสทั้งทางสถลมากและชลมากอยู่เรื่อยๆนะคะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความลำบากในการเดินทางของอาณาประชาราษฎร์พ่อค้าวานิชโดยเฉพาะเส้นทางที่จะออกสู่ทะเลจึงได้โปรดให้ขุดคลองโคกขามเพื่อย่นระยะทางและไม่คดเคี้ยวเหมือนเดิมอาจจะเป็นด้วยความดุดันค่ะและรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของขุนนางและประชาราษฎรของสมเด็จพระเจ้าเสือในช่วงปลายรัชกาลของพระองค์จึงไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการแย่งราชสมบัติดังเช่นรัชกาลก่อนๆที่ผ่านมาเจ้าฟ้าเพชรนะคะได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะและเจ้าฟ้าพรผู้เป็นพระราชอนุชาได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตามราชประเพณีแม้บ้านเมืองภายในจะสงบจนทำให้คนรุ่นต้นรัตนโกสินทร์นะคะกล่าวว่าเป็นเมื่อชั่วที่บ้านเมืองดีแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยของพระองค์ก็เป็นสมัยที่มีปัญหาความยุ่งยากกับกัมพูชาซึ่งอยุธยาถือเป็นรัฐบรรณาการมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชความขัดแย้งในราชวงศ์ที่ปกครองกัมพูชาเองทำให้ฝ่ายหนึ่งพึ่งกับไทยและอีกฝ่ายหนึ่งค่ะหันไปพึ่งฝ่ายยวนการยกทัพบกและทัพเรือเข้าไปในกรุงกัมพูชานะคะเมื่อปี2263สามารถขับไล่ยวนออกไปจากดินแดนกัมพูชาได้อย่างเด็ดขาดและบังคับให้กัมพูชายอมส่งบรรณาการให้อยุธยาดังเดิมเมื่อปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเมื่อพระองค์ทรงประชวรหนักใกล้จะสวรรคตทรงยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าอภัยซึ่งเป็นพระราชบุตรในขณะที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงเกี่ยงว่าน่าจะยกให้กับเจ้าฟ้านเรนซึ่งทรงกรมเป็นกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์นะคะแต่ยังทรงผนวดอยู่เมื่อพระราชบิดาค่ะไม่ยกราชสมบัติให้ก็เลยไม่ลาผนวดฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยเห็นว่าพระมหาอุปราชขัดขวางการได้ราชสมบัติของพระองค์จึงตั้งตนเป็นปฏิปักษ์คิดทำสงครามด้วยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างวังหลวงกับวังหน้าในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นเสียทหารมีฝีมือไปมากทั้งสองฝ่ายเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะหรือเจ้าฟ้าพรปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาได้ไม่นานก็เกิดกบฏจีนชุมชนนายกายซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือแหล่งการค้าใหญ่ของชาวจีนอาจจะเป็นเหตุผลมาจากสภาพความคล่องตัวทางเศรษฐกิจไม่ดีนะคะทำให้ชาวจีนค่ะยกกำลังเข้าปล้นชิงเอาพระราชวังหลวงในขณะที่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเสด็จไปล้อมช้างที่เมืองลพบุรี

การเข้าปล้นพระราชวังไม่สำเร็จพระยาเพชรพิชัยและข้าราชการทั้งหลายที่รักษาพระนครอยู่จับได้บรรดาจีนกบฏทั้งหมดเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาชำระความแล้วประหารจีนต้นคิดถึง40คนด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระอัครมเหสีมีพระสนมหลายองค์ความไม่สามัคคีค่ะและการแก่งแย่งชิงอำนาจนะคะในหมู่พระราชโอรสด้วยความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเป็นประจำเช่นเจ้าฟ้าธรรมทิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะผู้ได้ทรงได้รับสถาปนาให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและเป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะต้องถูกข้อหากบฏเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานพระสนมเอกของพระราชบิดาจนต้องพระอาญาถูกโบยจนสิ้นพระชนกรมหมื่นเทพพิพิธค่ะซึ่งถูกข้อหาเป็นกบฏเช่นเดียวกันและถูกในประเทศไปอยู่เกาะลังกานะคะแล้วหนีกลับมาในสมัยหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วการปรับปรุงนะคะโดยการขยายการตั้งเจ้าทรงกรมจาก3กรมเป็น13กรมและให้อำนาจค่ะแต่ละกรมในการปกครองไพร่ของตนเองเพื่อพยายามนะคะที่จะแก้ไขปัญหาการที่เจ้านายและขุนนางบางคนมีอำนาจมากจนสามารถจะชิงราชสมบัติแต่การขยายกรมที่คุมไพร่ก็ทำให้การบังคับบัญชากำลังคนกระจัดกระจายไปอยู่ตามกรมย่อยๆต่างๆทำให้ไม่สามารถควบคุมกำลังเข้ามาร่วมในการเผชิญกับศึกภายนอกได้หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตความอิจฉาริษยาความไม่ปรองดองหวังแก่งแย่งชิงราชบัลลังก์นะคะของพระราชโอรสทำให้กรมขุนพรพินิจค่ะหรือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อนะคะซึ่งได้รับการสถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปพระองค์ต้องกำจัดเจ้าสามกรมที่เคยเพชรทูลจนเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศต้องถูกลงทันจนสิ้นพระชนและต้องสละราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาเพื่อที่จะระงับไม่ให้เกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างพระญาติวงศ์นะคะการแก้ปัญหาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสำเร็จไปส่วนหนึ่งและเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสละราชบัลลังก์เสด็จออกบรรพชาก็มีข้าราชการทหารพลเรือนที่เบื่อหน่ายในการที่จะต้องปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเจ้านายตามออกบวช ด้วยเป็นจำนวนมากคงเหลือแต่ขุนนางข้าราชการที่คอยแต่จะประจบประแจงเอาตัวรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่รับราชการและด้วยความไม่ใส่ใจในราชการทั้งทางด้านการปกครองการสงครามของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้เจ้าฟ้าอุทุมพรค่ะต้องลาผนวดออกมาช่วยบัญชาการรบป้องกันพระนครศรีอยุธยาไว้ครั้งหนึ่งแต่เมื่อสงครามสงบสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ทรงแสดงอาการไม่พอพระทัยที่จะให้เจ้าฟ้าอุทุมพรดำรงอยู่ในฐานะดังกล่าวเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงต้องออกลาผนวดอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่แม้อาณาประชาราชจะกราบบังคมทูลขอให้ลาผนวดเพื่อมาช่วยบัญชาการรบป้องกันพระนครอีกครั้งหนึ่งก็ตามการเกณฑ์กำลังทหารนะคะจากหัวเมืองเข้ามาช่วยป้องกันพระนครศรีอยุธยาไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีพอๆกับการสมัครสมานสามัคคีของขุนนางข้าราชการที่อยู่ภายในเมืองนะคะก็มีในสภาวะที่ล้มเหลวความหวังค่ะที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหัวเมืองโดยรอบถูกตัดขาดไปนะคะด้วยยุทธวิธีการรบของข้าศึกที่เข้าตีตัดและทำลายหัวเมืองรอบนอกของพระนครศรีอยุธยาอย่างย่อยยับน้ำนะคะที่เคยไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือซึ่งเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของชาวพระนครไม่สามารถสร้างความหวั่นเกรงให้กับพม่าข้าศึกที่เคยเกรงกลัวพม่าค่ะปักหลักล้อมกรุงศรี

ยาไว้เป็นแรมปีโดยไม่สนใจปัญหาเรื่องน้ำชาพระนครศรียาถูกปิดล้อมโดยขาดการติดต่อกับโลกภายนอกที่กระจัดกระจายแตกพ่ายข้าศึกที่ล้อมอยู่ไปหมดนะคะและผลสุดท้ายแห่งมหานครแห่งน้ำอันยิ่งใหญ่และดำรงความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาถึง417ปีก็ล่มสลายลงอย่างย่อยยับเมื่อความอัตคัดเกิดขึ้นภายในเมืองก่อนการเผาบ้านเผาเมืองซึ่งอาจเกิดจากไส้ศึกที่มีอยู่ภายในเมืองการปล้นสะดมฆ่าชิงอาหารการกินกันที่เมืองนะคะที่เกิดขึ้นภายในเมืองผู้ปกครองค่ะบ้านเมืองไม่สามารถขจัดความทุกข์ยากของราษฎรในครั้งนี้ลงได้การจลาจลเกิดขึ้นเป็นทวีคูณและสุดท้ายค่ะเมื่อปราศจากกำลังทหารที่มีฝีมือในการสู้รบป้องกันเมืองจนถึงกับปล่อยให้พม่านะคะยกกำลังข้ามปากคูขื่อหน้าส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเมืองเข้ามาจนถึงกลับลงมือเอาไฟสุมรากกำแพงใกล้ป้อมมหาชัยซึ่งเป็นป้อมปืนใหญ่ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาได้โดยไม่มีผู้ใดขัดขวางเมื่อนั้นค่ะวันที่เคยเป็นวันสงกรานต์อันมีความสุขก็กลับกลายมาเป็นวันที่เป็นทุกข์ที่สุดของชาวพระนครศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าฆ่าศึกทำลายอย่างย่อยยับจนถึงขนาดที่มิอาจจะฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ในเดือนเมษายน2310วัดราชบูรณะนะคะวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดเก่าค่ะที่มีมาก่อนสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย26ปีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกเดิมชื่อเรียกว่าวัดเจ้าพระนางเชิงหรือวัดพระนางเชิงตามตำนานความรักนะคะและการงอนง้อของพระนางสร้อยดอกหมากพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งปรางกระแสกล่าวว่าคำว่าพนังเชิงค่ะมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิฉะนั้นนะคะคำว่าวัดพนันเชิงจึงหมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยคือหลวงพ่อโตพระประธานองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวงสิ่งสำคัญภายในวัดพนันเชิงค่ะที่ทุกคนนึกถึงเป็นสิ่งแรกคือหลวงพ่อโตองค์พระประธานในพระวิหารหลวงพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐนิติอักษรนิตินะคะกล่าวว่าได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพนังเชิงเมื่อพุทธศักราช1867เป็นพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอู่ทองตอนปลายค่ะปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 14.2 เมตรเศษนะคะสูง 19.2 เมตรนับว่าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งที่มีความใหญ่ที่สุดนะคะขนาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาในปี2310วัดพนัญเชิงเป็นวัดหนึ่งที่ถูกพม่าเผาทำลายครั้น2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งครองราชอยู่ในช่วง2394ถึง2411รัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อโตทั้งองค์และพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนนายกชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนเรียกว่าหลวงพ่อซัมปอกงด้านหน้าค่ะพระวิหารหลวงมีอาคารสองหลังด้านขวาคือพระอุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ3องค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปนาคศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอยุธยาด้านซ้ายเป็นพระวิหารเซียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะคะที่ผนังค่ะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเดิมเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา
ปันเป็นภาพที่ทางวัดเขียนขึ้นใหม่ภายในวัดพนัญเชิงนะคะมีเก๋งจีนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอาคารศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากชาวจีนเรียกว่าจูแซนเนี้ยชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความนับถือเป็นอย่างมากวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระรามหลวงในสมัยกรุงศรี

อ่ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานอกเกาะเมืองทางทิศใต้ทางพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะพระเจ้าอู่ทองเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาและเสด็จขึ้นครองราชแล้ว3ปีโปรดให้สถาปนาวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นที่ตำหนักเวียงเหล็กที่พระองค์ประทับอยู่ก่อนมาสร้างเมืองที่ตำบลหนองสนูบริเวณเกาะเมืองอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่มีความสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า400ปีดังปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งในรัชกาลนะคะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ2091ถึง2112เมื่อพระเจ้าหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอีกแห่งหนึ่งที่พม่ายึดเป็นที่ตั้งค่ายทัพพระเจดีย์ย่อมุมและพระวิหารเมื่อคราวสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาค่ะ2231ถึง2246นะคะปีที่ครองราชสมเด็จกรมหลวงโยธาเทพและสมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์สมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายและขวายฝานะคะในสมเด็จพระเพทราชาได้ทูลลาสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือค่ะครองราชอยู่ในปี2246ถึง2252ออกจากพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าตรัสน้อยราชบุตรในสมเด็จพระเพทราชาไปสร้างพระตำหนักอยู่ใกล้วัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อเจ้าตรัสน้อยค่ะพระชนครบ 13 พรรษาทรงโศกันแล้วจึงให้ไปทรงผนวดเป็นสามเณรณวัดพุทธไทยสวรรค์และเมื่อกรมหลวงโยธาทิพย์กรมหลวงโยธาเทพนะคะที่วงคตก็ได้จัดงานพระเมรุณบริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์พระพุทธสายญาติวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะได้รับผลกระทบจากการเสียกรุงแก่พม่าเมื่อคราว2310ไม่มากนักหากเทียบกับวัดวารามแห่งอื่นวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่คงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาค่ะจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยานะคะสิ่งก่อสร้างต่างๆตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1คือพระเจ้าอู่ทองค่ะก็ยังคงอยู่ให้เห็นอย่างเช่นพระปรางประธานองค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูนมีมุกยื่นออกมาทางด้านหน้าลักษณะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรวิหารหลวงนะคะพระระเบียงพระอุโบสถส่วนสิ่งก่อสร้างวิหารพระสี่ทิศภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสี่องค์หันพระพักไปทางทิศทั้งสี่วิหารทรงศีลวิหารพระพุทธสายญาติภายในประดิษฐานพระพุทธสายญาติปูนปั้นองค์ใหญ่ตำหนักพระพุทธโคสาจารย์ค่ะเป็นอาคารตึก2ชั้นลักษณะสถาปัตยกรรมโรบซึ่งเป็นที่นิยมในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะในช่วงปี2199ถึง2231ชั้นบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่ายิ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันค่ะภาพจิตรกรรมเหล่านี้จะลบเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ภาพที่เหลืออยู่เป็นหลักฐานที่สำคัญให้ได้ศึกษาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายและอื่นๆนะคะพระพุทธรูปในวิหารพระสี่ทิศวัดมหาธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่กลางกรุงศรีอยุธยาเชิงสะพานป่าฐานติดกับวัดราชบูรณะและวัดพระศรีสันเพชรปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับว่าวัดมหาธาตุสถาปนาขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะงั่วนะคะในปี1917ยังไม่ทันแล้วเสร็จในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวรเสด็จมาครองกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จึงโปรดให้สร้างต่อจนสำเร็จและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งพระรา

พระทานนามว่าวัดมหาธาตุความสำคัญของวัดมหาธาตุนอกจากเป็นพระอารามหลวงประดุจเป็นพระอารามประธานที่ตั้งอยู่กลางพระนครแล้ววัดมหาธาตุค่ะยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะวัดมหาธาตุเป็นวัดที่งดงามเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองสิ่งก่อสร้างที่เป็นประธานของวัดคือพระปรางองค์ใหญ่ที่ฐานของพระปรางค่ะมีรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์เช่นราชสีหมีหงส์นกยูงกินนอนโคสุนัขป่ากระบือมังกรเรียงรายอยู่โดยรอบนะคะวัดมหาธาตุได้รับการทำนุบำรุงตลอดมาทุกรัชกาลจวบจนเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาค่ะ2310ถูกพม่าเผาทำลายเช่นเดียวกับวัดวาอารามอื่นๆและทิ้งร้างเรื่อยมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ2411ถึง2453รัชกาลที่5องค์พระปรางพังทลายลงเหลือเพียงฐานวัดมหาธาตุนะคะนอกจากจะถูกพม่าเผาทำลายแล้วในช่วงเวลาต่อมาองค์พระปรางยังถูกคนร้ายค่ะลักลอบขุดหาสมบัติในช่วง2499นะคะกรมศิลปากรได้ขุดแต่งวัดมหาธาตุเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พบกลุทั้งที่เจดีย์และพระปรางได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือพระอบศิลาภายในค่ะมีสถูปซ้อนกัน7ชั้นเป็นสถูปชินเงินนาคไม้ดำไม้จันแดงแก้วโกเมนตลับทองคำนะคะภายในตลับทองคำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในน้ำมันจันทร์ปัจจุบันค่ะพระบรมสารีริกธาตุโบราณวัตถุที่ขุดค้นเก็บรักษาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะคะกรมศิลปากรบูรณะโบราณสถานวัดมหาธาตุประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่76ที่8มีนาคม2478เกี่ยวกับวัดวารามในกรุงศรีอยุธยานะครับก็เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความงดงามมีความเก่าแก่มากเลยท่านใดที่ยังไม่เคยชมนะคะก็ขอให้เดินทางไปชมนะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่11นะคะเราก็มาดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่ไม่ใช้พารามิเตอร์นะก็เรียกว่าเป็นวิธีทดสอบแบบชายสแควร์นะคะชายสแควร์แล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเรียนเรื่องของทฤษฎีก่อนนะคะโดยทำให้เราทราบว่าคายสแควร์หรือชายสแควร์เป็นอย่างไรนะคะข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดสอบชายสแควร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มนะทีนี้ในการแบ่งกลุ่มนะเราก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของค่าเฉลี่ยเหมือนกับวิธีการทดสอบแบบ T-test F-test นะคะก็ไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นการนับความถี่นะเป็นการนับความถี่ก็คือนับจำนวนคนของผู้ตอบแบบสอบถามนั่นแหละค่ะนะคะเพราะนั้นก็คือลักษณะเด่นที่สำคัญของชายสแควร์เทสก็คือนับความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณนะหรือเป็นข้อมูลที่แบ่งกลุ่มนั่นเองค่ะในการทดสอบคายสแควร์นะเนื่องมาจากว่าการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณในบางครั้งก็เป็นไปได้ยากนะคะเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลนั้นไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นรายได้ต่อเดือนอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวหรือภาระหนี้สินนี่ก็ด้วยนะคะเพราะว่าคนตอบแบบสอบถามก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะให้กับบุคคลอื่นเป็นต้นผู้ให้ข้อมูลก็มักจะไม่ต้องการให้ข้อมูลนั่นเองนะจึงต้องกำหนดรายได้เป็นช่วงนะเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลนั้นให้ข้อมูลที่สะดวกมากขึ้นก็เป็นการประมาณการนั่นเองค่ะแต่จะทำให้รายละเอียดของข้อมูลนั้นน้อยลงนะคะนะข้อมูลมีความละเอียดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีความละเอียดมากๆที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นสเกลนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราสนใจอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะนี้นะที่เหมาะสมก็คือใช้การทดสอบแบบคายสแควร์นะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณแต่เรามาทำการแบ่งเป็นช่วงนะคะนะเพราะนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีการแบ่งกลุ่มนะที่มีการแบ่งกลุ่มเท่านั้นเราก็ใช้ชื่อเรียกว่านามบัญญัตินะคะหรือ nominal ส่วนข้อมูลในเชิงคุณภาพแล้วแบ่งกลุ่มด้วยแล้วก็เรียงลำดับได้เราเรียกว่าข้อมูลอันดับนะหรือ ordinal นั่นเองในส่วนของข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามนะสบายใจที่จะตอบให้เรานะคะนะนั้นตัวเลขเชิงปริมาณที่มีการแบ่งอันตรภาคชั้นนะหรือแบ่งกลุ่มที่เป็นอันตรภาคชั้นนั่นเองนะหรือว่า interval นั่นเองแล้วก็ลักษณะของเชิงปริมาณที่เป็นปลายเปิดอันนี้เราก็มักจะไม่ใช้ในวิธีการทดสอบแบบชายสแควร์นะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อมูลที่ไม่มีลักษณะของการแจกแจงแบบปกตินะจะมีการเบ้ไปทางซ้ายหรือเบ้ไปทางขวาก็ได้ก็มักจะใช้วิธีการทดสอบแบบชายสแควร์นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงในการวิจัยเชิงปริมาณนะคะเพราะนั้นตัวเลขที่นำมาวิเคราะห์ในการทดสอบคายสแควร์ก็มักจะเป็นความถี่นะคะของแต่ละระดับของตัวแปรที่ต้องการศึกษาอันนี้ก็เป็นรูปแบบของตารางการแจกแจงความถี่สำหรับการทดสอบไคสแควร์นะแล้วก็มี
ตัวแปรนะที่มีลักษณะสองตัวนะก็คือตัวแปรที่มีความถี่สังเกตได้นะเรา

ใช้สัญลักษณ์ O ที่มาจาก observe frequency กับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวแปรที่มีความถี่ที่คาดหวังนะใช้สัญลักษณ์ E ที่มาจาก expected frequency นะเพราะนั้นข้อมูลแต่ละตัวก็จะถูกกำหนดโดยสัญลักษณ์ O และ E ที่มีลำดับนะที่มีลำดับนะเช่นตัวแปรที่สังเกตได้เราเก็บมา K หน่วยนะก็เราก็ใช้สัญลักษณ์ O1 ถึง OK นะเช่นเดียวกันความถี่ที่คาดหวังนะคะของตัวแปรตัวที่1แล้วก็ให้สัญลักษณ์ว่า E1 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง E ที่ K นะคะจากนั้นก็ไปเข้าสูตรนะเข้าสูตรของตัวสถิติทดสอบหรือว่าตัวสถิติไคสแควร์นะเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือคล้ายๆตัวอักษร x นะคะยกกำลังสองนะก็เป็นผลรวมนะของผลต่างกำลังสองของ o และ e นะแล้วก็หารด้วย e นะคะนะของแต่ละ i นะก็คือเราก็ทำการคำนวณนะทีละตัวนะทีละลำดับนะมีจำนวน nk นะจำนวน nk หน่วย k ตัวนะแล้วก็ทำทั้งหมด k วงเล็บนั่นเองนะคะนะแล้วก็มีการกำหนดค่าวิกฤตนะโดยไปเปิดในตารางไคสแควร์นะคะเปิดตารางการแจกแจงแบบไคสแควร์ที่องค์ขวาองศาความเป็นอิสระนะ k ลบหนึ่งนะเราเก็บมาจำนวนทั้งหมด k หน่วยใช่ไหมคะ k ตัวเราก็มาทดสอบทีละตัวจึงลบด้วยหนึ่งนั่นเองค่ะนะค่าที่ถ้าความถี่ที่ได้จากการสังเกตใกล้เคียงกับความถี่ที่คาดหวังนะคะไอตัวสถิติที่เกิดจากการคำนวณ นะสถิติไคสแควร์ที่เกิดจากการคำนวณจะมีค่าน้อยเพราะว่าไอผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าคาดหวังเนี่ย ค่าจริงกับค่าคาดหวังเนี่ยมันต่างกันน้อยนะการที่ยกกำลังสองก็เพื่อขจัดเครื่องหมายลบนะที่เกิดจากการลบกันระหว่าง O กับ E นะเราจึงยกกำลังสองซะนะตรงกันข้ามถ้าความถี่ที่ได้จากค่าสังเกตได้คือ O แตกต่างจากค่าที่คาดหวังคือ E ต่างกันอย่างมากเนี่ยนะค่าไคสแควร์สแตทนะก็จะมีค่ามากนะที่การแจกแจงแบบไคสแควร์เนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นโค้งที่เบ้ไปทางซ้ายนะคะจะคล้ายคลึงกับการแจกแจงแบบ F นะคะทีนี้ในการได้ค่าวิกฤตที่เกิดจากการเปิดตารางเนี่ยก็สามารถกำหนดไว้ในช่วงหางด้านขวาแล้วก็พื้นที่วิกฤตทางขวามือนะเมื่อไรก็ตามที่ค่าไคสแควร์ที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตนะก็จะทำการยอมรับ H1 นะอันนี้หลักการเหมือนกันเลยกับT-test F-test นะคะนะเพราะนั้นก็ค่าคำนวณที่ได้เนี่ยตกอยู่ทางด้านขวาของค่าวิกฤตเราก็ยอมรับว่าในการทดสอบเนี่ยมันมีความสอดคล้องในการทดสอบไคสแควร์นะคะอาจจะทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความมีอิทธิพลต่อกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตกอยู่ในเขตวิกฤตเราก็เลยยอมรับ S1 ที่ว่าตัวแปรที่ทำการศึกษานั้นมันมีความสัมพันธ์หรือมันมีอิทธิพลต่อกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าค่าคำนวณที่ได้ตกอยู่ทางด้านซ้ายของค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้ก็จะยอมรับ S0นะตรงนี้ก็สามารถ

ตอบได้ว่าข้อมูลนั้นไม่สัมพันธ์กันหรืออาจจะตอบได้ว่าข้อมูลนั้นไม่มีอิทธิพลต่อกันนะอันนี้จะต้องกลับไปทวนว่าเราจะต้องตั้งสมมติฐาน S0 H1 ยังไงนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่คำนวณค่าสถิติที่คำนวณได้กับค่าสถิติวิกฤตนะนะถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มันตกอยู่ในพื้นที่วิกฤตก็จะทำการยอมรับ H1 นะคะเพราะนั้น H1 คือองค์ความรู้จากงานวิจัยของเรานะคะนะทีนี้ในการทดสอบไชสแควร์นะจะมีประสิทธิภาพนั้นจำนวนตัวอย่างหรือ N เนี่ยควรมีขนาดมากพอที่จะทำให้ค่าคาดหวังหรือตัว E เนี่ยแต่ละช่องมีค่าไม่ต่ำกว่า5นะแล้วก็เพื่อสะดวกในการคำนวณสามารถใช้สูตรไชสแควร์เท่ากับผลรวมนะของโอยกกำลัง2หาร e แล้วลบด้วย n ได้นะคะข้อตกลงเบื้องต้นนะคะข้อมูลของตัวอย่างแต่ละชุดก็เป็นตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มจากเทคนิคการสุ่มนะคะที่เหมาะสมด้วยแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะเอาคำของตัวอย่างจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะแล้วก็ค่าสังเกตก็คือตัว o เนี่ยของแต่ละข้อมูลก็จะต้องถูกจัดให้อยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็ประเภทของการทดสอบไชสแควร์ก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่จำแนกทางเดียวก็ได้แล้วก็ข้อมูลที่จำแนก2ทางก็ได้นะคะนะเราจะใช้สูตรในการคำนวณค่าสถิติไชสแควร์ตามสูตรนี้เป็นหลักนะคะทีนี้ทบทวนนะคะว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรนะคะตัว O ก็คือความถี่ที่สังเกตได้ก็คือจากการนับจริงๆนะจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจริงๆส่วนตัว E ก็คือความถี่ที่คาดหวังนะคะหรือตามทฤษฎีนะนะ E ตัวนี้ก็อาจจะมาจาก N นะคูณด้วยโอกาสที่จะเกิดความถี่นั้นนะคะก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่า e ขึ้นมาแล้ว k ก็คือแทนจำนวนกลุ่มนะเพราะว่าเรามีการแบ่งกลุ่มข้อมูลนะแล้วก็ n เล็กก็คือจำนวนตัวอย่างนะข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมามีอยู่กี่จำนวนหรือกี่คนนั่นเองค่ะแล้วก็ค่าไชสแควร์วิกฤตนะคะที่จะนำไปเปิดในตารางการแจกแจงของไชสแควร์เราก็ใช้ตัว1ลบอัลฟานะก็คือค่าความเชื่อมั่นนะค่าความเชื่อมั่นโดยทั่วไปเราก็จะใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 0.95 นั่นเองนะคะแล้วก็ Degree of Freedom K ลบ1เพื่อที่จะไปเปิดในตารางไชสแควร์นี้ถ้าเราทำแมนนวลเราก็ต้องมีตารางไชสแควร์ประกบด้วยแต่ถ้าเราไม่มีตารางไชสแควร์ที่เป็นค่าวิกฤตตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลไปคำนวณในโปรแกรม SPSS นะก็เราก็ไม่ต้องดูค่าไชสแควร์วิกฤตก็ได้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะในกรณีของข้อมูลจำแนกทางเดียวนะคะหมายความว่าอย่างไรเรามีคู่ของตัวแปรที่จะมาศึกษาทีนี้ตัวแปรนั้นมันไม่ได้แบ่งกลุ่มนะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะทางเดียวนะคะไม่มีการแบ่งกลุ่มนะอันนี้ก็เป็นตารางนะที่เป็นลักษณะของข้อมูลจำแนกทางเดียวทีนี้ยี่ห้อเนี่ยนะยี่ห้อแล้วก็เป็นลักษณะของตัวอักษรนะคะตัวอักษรซึ่งตรงนี้เราต้องมีการโค้ดเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขนะคะตัวอย่างนี้นะคะห้างสรรพสินค้า B นะคะได้ผลิตขนมปังยี่ห้อ B นะ
ออกจำหน่ายตามสาขาของตนนะโดยขายในราคาที่ถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆที่มีชื่อเสียงอีก4ยี่ห้อก็คือยี่ห้อ C D E และ F ที่ทางห้างรับมาขายทางห้างก็ต้องการทราบว่านี้จะเข้าโจทย์วิจัยแล้วนะคะคำถามของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็อยากจะทราบว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ชอบขนมเค้กยี่ห้อ B นะเอา B เป็นตัวตั้งในการทดสอบนะเท่ากับสัดส่วนของลูกค้าที่ชื่นชอบขนมยี่ห้ออื่น C D E และ F หรือไม่นะจึงสุ่มลูกค้ามา100คนนะให้ชิมขนมทั้ง5ยี่ห้อแล้วก็ให้ลูกค้าบอกว่าชอบยี่ห้อใดมากที่สุดนะนะตรงนี้สามารถเราก็จะต้องกำหนดระดับนัยยะสำคัญเนื่องจากว่าเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้ที่ระดับ90ร้อยละ95ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ปล่อยให้ error ได้ 5% ใช่ไหมคะเพราะนั้น 5% เนี่ยก็จะนำไปสู่การกำหนดระดับนัยยะสำคัญที่ 0.05 นั่นเองก็คือ 5% หารด้วย100นะคะนะส่วนสัดส่วนของลูกค้าที่ชอบเค้กยี่ห้อ B C D E F เนี่ยของแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะเราก็จะใช้อยู่ที่1ต่อ5เลือกนะคะก็คือเซต1ส่วน5ถือว่าเป็นเกณฑ์นะในการพิจารณาของห้างสรรพสินค้านะก็คือโอกาสที่ลูกจะชื่นชอบยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นนะจากทั้งหมด5ยี่ห้ออันนี้คือที่มาของ1ส่วน5นะหมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าก็มีความพึงพอใจของแต่ละยี่ห้อไม่ต่างกันใช่ไหมคะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นใน H1 นะใน H1 มันก็แย้งว่ามีอย่างน้อย1คู่อ่ะที่ลูกค้ามีความพอใจที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ F test แต่เพียงว่าเราเป็นการนับจำนวนลูกค้านะนับความถี่นะเราไม่ได้กำหนดค่านะของยี่ห้อนะเพราะนั้นการนับจำนวนจึงเข้าข่ายของการทดสอบขายสแควร์นะคะนะเพราะนั้นอันนี้ก็อยากรู้ว่าลูกค้าชื่นชอบยี่ห้อ B มากกว่ายี่ห้ออื่นหรือเปล่านะนะถ้าลูกค้าชื่นชอบยี่ห้ออื่นแม้อย่างน้อย1ยี่ห้อก็ถือว่ายอมรับ H1 นะก็คือข้อกำหนดที่บอกว่าลูกค้าจะชื่นชอบเค้กทั้ง5ยี่ห้อไม่ต่างกันก็จะถูกล้มไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตด้วยว่าเมื่อเรายอมรับ H1 แล้วนะก็จะเป็นประเด็นในองค์ความรู้ของเราเราก็จะไปสืบหาว่ายี่ห้อไหนที่ไม่ใช่ยี่ห้อ B อ่ะยี่ห้อไหนที่ลูกค้ามีความชื่นชอบมากกว่านะคะจากนั้นก็ทำการบันทึกข้อมูลนะบันทึกข้อมูลโดยเรียงลำดับตามยี่ห้อนะยี่ห้อ B ก็ให้เป็นหมายเลข1เลยนะคะหมายเลข1มีจำนวนลูกค้าอยู่17คนนะอันนี้17เนี่ยก็จะเป็นความถี่ที่เราสังเกตได้ที่เรานับได้มาจริงๆแล้วก็ไปนับจำนวนลูกค้าจริงๆในยี่ห้อ C D E และ F รวมกันนะก็จะได้เท่ากับจำนวนลูกค้า100คนนะ100คนจากนั้นก็ทำการคำนวณค่าที่คาดหวังจากสูตรนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรคงที่เลยนะคะก็คือค่าความคาดหวังของ E ของแต่ละยี่ห้อนะก็คือจำนวน N นะคูณด้วย1ส่วน5นะ N ก็คือ100นะคูณด้วย1ส่วน5ก็เท่ากับทุกยี่ห้อเลยก็มีความคาดหวังเท่าๆกันว่าจะมีลูกค้าชื่นชอบอยู่20คนเหมือนกันนะเพราะนั้นค่าความคาดหวังก็คล้ายๆกับ
ค่าเฉลี่ยนะคะจะคล้ายๆกันนี้เราก็มาดูความต่างระหว่าง O กับ E ใช่ไหมเอา O ตั้งเสมอนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เก็บได้จริงๆลบด้วยค่าคาดหวังนะเพราะนั้นในแต่ละยี่ห้อก็จะมีทั้งบวกทั้งลบนะทีนี้ผลต่างที่ได้ออกมาติดลบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคำนวณเราก็เลยยกกำลังสองนะยกกำลังสองหรือการยกกำลังสองก็เป็นการแก้ไขปัญหาถ้า O และ E ลบออกมาแล้วเป็น0นะมันก็จะทำให้คูณกับค่าต่างๆก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเพราะนั้นเพื่อขจัดปัญหาการได้ผลการได้ผลรวมเป็น0จึงต้องยกกำลังสองซะก่อนนะเพราะนั้นทำการหารด้วยค่าคาดหวังอีกครั้งหนึ่งนะเราก็ได้ค่าคายสแควร์นะฮะค่าคายสแควร์สแตทนะจากการคำนวณนะเมื่อรวมแล้วทั้ง5ยี่ห้อเนี้ยก็จะได้เท่ากับ 4.4 นะฮะอันนี้ก็เป็นค่าจากการคำนวณทีนี้เราก็ไปเปิดตารางคายสแควร์วิกฤตนะฮะด้วยความเชื่อมั่น 95% แล้วก็degree of freedom เท่ากับ4นะ4นี้ก็มาจากการนำยี่ห้อเค้กของแต่ละยี่ห้อมาทดสอบทีละยี่ห้อทีละ1ยี่ห้อนะคะก็เปิดตารางหาค่าวิกฤตของไคสแควร์ได้ออกมา 9.49 9.49 นะเราก็นำไปเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้ 4.4 สังเกตว่า 4.4 เนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตแสดงว่าค่าที่คำนวณได้ตกอยู่ในพื้นที่ของเขตการยอมรับนะ 95% นะเพราะนั้นก็ตอบคำถามในการทดสอบครั้งนี้ว่ามีการยอมรับ S0 แต่ยอมรับ S0 เจ้าของห้างสรรพสินค้าเขาไม่เข้าใจหรอกเราต้องอธิบายว่าแล้วมันยังไงนะคะก็หมายความว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ชอบเค้กยี่ห้อ B เท่ากับสัดส่วนของลูกค้าที่ชื่นชอบยี่ห้ออื่นๆอีก4ยี่ห้อมันเท่ากันไงนะลูกค้าจะชื่นชอบยี่ห้อไหนนะมีโอกาสชื่นชอบเท่ากันหมดเลยนะคะมีสัดส่วนเท่ากันหมดเลยก็คือเซน1ส่วน5หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ20นั่นเองนะที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ต้องกำกับนัยสำคัญทุกครั้งที่มีการทดสอบนะคะเพราะว่าถ้าเรามีระดับความเชื่อมั่นที่มากกว่านี้ก็คือ 95% เนี่ยผลการวิเคราะห์คายสแควร์ครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการวิเคราะห์คายสแควร์เทสด้วยแมนนวลนะโดยการใช้สูตรนะคะทีนี้ในการใช้ข้อมูลจำแนก2ทางนะก็ต้องมีความแตกต่างไปจากข้อมูลจำแนกทางเดียวใช่ไหมคะเป็นอย่างไรก็ดูในตารางข้างล่างนะคะนั้นตัวแปรนะก็จะมี2ตัวแปรใช่ไหมคะตัวแปรมี2ตัวแปรซึ่งต่างจากข้อมูลจำแนกทางเดียวใช่ไหมคะที่มีอยู่แค่ตัวแปรเดียวเช่นความชื่นชอบของเค้กนะซึ่งเค้กนั้นก็แบ่งออกเป็น5ยี่ห้อนะฮะทีนี้ถ้าเรามี2ตัวแปรล่ะสองตัวแปรแล้วแต่ละตัวแปรก็มีการแบ่งกลุ่มอีกนะอย่างเช่นตัวแปรที่2ก็มีการแบ่งกลุ่มนะแยกออกเป็น4กลุ่มอย่างเงี้ยนะคะในการเรียงตัวไปทางขวางนะคะเราก็จะเรียกว่าคอลัมน์ส่วนการเรียงตัวในแนวดิ่งเราเรียกว่าโรนะคะคอลัมน์ก็จะใช้4แล้วก็โรก็ใช้ตัว R ตัวนี้ก็เพื่อที่จะนำไปคำนวณนะคะ
ในตารางนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันมีค่าที่สังเกตได้ก็คือจำนวนที่นับได้จริงๆนะเรียงตามตัวแรกก็คือ O11 นะก็หมายความว่าเป็นปีของตัวแปรตัวที่1ตัวแปรที่1ตัวที่1แล้วก็ตัวแปรที่2ตัวที่1อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เรียงลำดับอย่าง O12 นะก็คือความถี่ของตัวแปรตัวที่1นะกับความถี่ของตัวแปรตัวที่2กลุ่มที่2นะฮะทำเช่นนี้เรื่อยๆนะคะจนครบทุกจำนวนจากนั้นก็รวมผลรวมของโรนะในแนวดิ่งแล้วก็รวมจำนวนของคอลัมน์ในแนวนอนนะคะเราก็ได้ทราบจำนวนของ n ตัวอย่างทั้งหมดนะว่ามีความถี่เท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็สามารถตั้งสมมติฐานเชิงสถิตินะตั้งสมมติฐานเชิงสถิติเช่นถ้าเราต้องการทดสอบความเป็นอิสระนะโดยที่ตัวแปรนั้นเนี่ยก็เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพนะมีการแบ่งกลุ่มทั้งสองตัวแปรก็ได้นะแล้วก็เป็นการนับความถี่อย่างเดียวนะแล้วก็สามารถตั้งสมมติฐาน S0 ว่าตัวแปรที่1เป็นอิสระกับตัวแปรที่2นะแล้วก็ S1 นะแย้งว่ายังไงตัวแปรอิสระตัวแปรที่1ไม่เป็นอิสระกับตัวแปรที่2นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโจทย์นะมีคำถามว่าตัวแปรทั้งสองตัวมันอิสระกันหรือเปล่าทีนี้เราตามหลักของสถิติแล้วเนี่ยตัวแปรมันควรจะเป็นอิสระกันนะคะเป็นอิสระต่อกันเพราะนั้นเราก็ตั้งไปที่ S0 ว่ามันเป็นอิสระนะคะแล้วก็ S1 ไม่เป็นอิสระหรือถ้าเราต้องการทดสอบนะคะว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้มันสัมพันธ์กันไหมสงสัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการว่าเราก็อยากให้มันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะเราก็ตั้ง S0 ว่าทั้งสองตัวแปรเนี่ยไม่สัมพันธ์ S1 ก็เลยตั้งว่าตัวแปรทั้งสองเนี่ยสัมพันธ์เราต้องการที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ของตัวแปรเกิดขึ้นเพื่อที่จะไปทำแบบจำลองหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อเพราะนั้นเราก็ควรจะยอมรับ S1 นะคะหรือถ้าเราทดสอบความมีอิทธิพลนะหรือการขึ้นอยู่กับนะขึ้นต่อกันอย่างนี้เป็นต้นนะมีผลต่อกันเป็นต้นแล้วก็ตั้งสมมติฐานนะก็คือ S0 ตัวแปรตัวที่1ไม่มีผลต่อตัวแปรตัวที่2นะ S1 ตัวแปรตัวที่1มีผลต่อตัวแปรตัวที่2นะซึ่งสอดคล้องกับคู่ข้างล่างนะคะS0 นะตัวแปรตัวที่1ไม่ขึ้นกับตัวแปรตัวที่2 S1 นะก็เลยตั้งว่าตัวแปรตัวที่1ขึ้นอยู่กับตัวแปรตัวที่2นะเพราะลักษณะของการขึ้นอยู่กับการหรือการมีอิทธิพลต่อกันนะมันก็แสดงถึงความไม่เป็นอิสระซึ่งมันสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานในคู่ข้างบนนะเพราะนั้นความไม่เป็นอิสระมันพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยก็ตั้งไว้ที่ S1 นะตั้งไว้ที่ S1 เห็นไหมคะเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยนะเราต้องการที่จะยอมรับ S1 นะอันนี้ก็ถ้าเรานำไปทำโมเดลได้นะเราก็ให้ความสำคัญกับ S1 มากนะคะอันนี้นักศึกษาก็จำไว้ก่อนเลยจำไว้ก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทสที เทส F เทสหรือ Chi Square Test นะก็ตั้งเหมือนกันนะถ้านักศึกษาอยากจะจำได้เนี่ยก็จำที่ H1 อย่างเดียวก็ได้ค่ะ
จำ TS 1อย่างเดียวว่าเราต้องการให้มันมีความสัมพันธ์กันให้มันมีอิทธิพลส่งผลต่อกันขึ้นอยู่กับกันไม่เป็นอิสระกันนะเราจะตั้งอยู่ที่ H 1นะคะทีนี้เราก็มาดูสูตรในการคำนวณนะกรณีที่ใช้2ตัวแปรหรือการจำแนกข้อมูล2ทางทีนี้มันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องของโรและคอลัมน์นะอย่าลืมนะคะว่าโรคือแนวดิ่งนะคอลัมน์คือแนวขวางแนวนอนนะสูตรเป็นยังไงนะผลรวมของทั้งโรและคอลัมน์นะของผลต่างโอแต่ละตัวนะเราทำทีละตัวนั้นถ้ามีจำนวนN น้อยๆเนี่ยในการคำนวณด้วยมือมันก็สามารถคำนวณได้แต่ถ้ามี N มาก N จำนวนมากนะถ้ามี N จำนวนมากหรือแบ่งกลุ่มมากนะมีจำนวนกลุ่มมากอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะไปใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณนะคะเพราะนั้นสูตรก็เหมือนเดิมกับการจำแนกทางเดียวนะก็คือโอเป็นความถี่ที่สังเกตได้นับได้นะของข้อมูลที่1ลบด้วยค่าความคาดหวังของข้อมูลที่1ทั้งหมดยกกำลัง2นะเพื่อกระจัดผลลัพธ์เป็น0นะแล้วก็หารด้วยค่าความคาดหวังของตัวนั้นของโอตัวนั้นนะก็ทำทุกๆโอทำทุกๆโอให้ครบนะโดยที่ degree of freedom ก็คือองศาความเป็นอิสระนะก็คือเกิดจากการนำเอาจำนวนนะจำนวนโรลบด้วย1นะคูณด้วยจำนวนคอลัมน์ลบด้วย1นะเพราะว่าในการดึง observe นะตัว observe เข้ามาแล้วเราจะมาทดสอบทีละตัวนะมาทดสอบทีละตัวเพราะนั้น observe ที่ได้มันก็เกิดจากการจับคู่ระหว่าง row และ column มันก็เลยถูกลบนะด้วย1ที่นำมาทดสอบนั่นเองนะอันนี้ก็จะนำไปเปิดตารางของ chi-square วิกฤตนะคะนะอันนี้ก็สามารถที่จะคำนวณ e ได้นะจากการใช้ค่าของโรที่ observe นั้นๆนะคูณด้วยค่าของคอลัมน์นะของ observe นั้นแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวอย่าง n นะคะแล้วก็เวลาเปิดค่าวิกฤตในตาราง chi-square แล้วก็จะใช้ระดับความเชื่อมั่นนะ1ลบอัลฟานะแล้วก็เอาตัว degree of freedom ก็คือ r ลบ1คูณด้วย4ลบ1นะเข้าไปหาค่าของ chi-square วิกฤตนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเมตริกอย่างง่ายเลยนะคะเรามี2ตัวแปรนะ2ตัวแปรเพศกับสีของโทรศัพท์มือถือนะโดยที่เพศก็แบ่งกลุ่ม2กลุ่มชายกับหญิงสีของโทรศัพท์มือถือก็แบ่งกลุ่มเป็นสีดำและสีอื่นนะเราให้กลุ่มสีอื่นเป็นกลุ่มเดียวนะคะทีนี้สีดำเนี่ยก็อาจจะเป็นสีที่ยอดฮิตใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เอาสีดำเป็นตัวตั้งแล้วก็สีอื่นก็กลุ่มไว้เป็นกลุ่มเดียวอันนี้ก็จะเป็นเมตริก2คูณ2นะก็แจกแบบสอบถามแล้วก็ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยส่งมาว่าเขาชอบสีอะไรนะชอบสีอะไรเพราะนั้นนะดูโจทย์นะดูโจทย์บริษัทมือถือแห่งหนึ่งนะต้องการทราบว่าความชอบเห็นไหมคะความชอบเป็นนามธรรมของสีโทรศัพท์มือถือนั้นมีความสัมพันธ์ทดสอบความสัมพันธ์แล้วกับเพศของผู้ใช้หรือไม่เห็นไหมคะความชอบของสีความชอบของสีเราจะบอกสีอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอกว่าความชอบของสีด้วย
เป็นนามธรรมนะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะก็ต้องโค้ดสีนะ

ีดำอาจจะให้เป็น1สีอื่นให้เป็น2เพื่อที่จะเอาไปเข้าโปรแกรมนะคะส่วนเพศก็เช่นเดียวกันชายก็โค้ดเป็น1หญิงก็โค้ดเป็น2นะคะทีนี้มันเป็นข้อคำถามที่ค่อนข้างสั้นสามารถตอบด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วนะเจ้าของบริษัทผลิตมือถือแห่งนี้ก็อาจจะออกแบบเป็น Google Form นะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ย QR Code หรือ เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะไปกรอกใน Google Form ได้ในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ประมวลผลที่รวดเร็วในจำนวนมากด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะลดข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของกระดาษที่จะแจกแบบสอบถามหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็ทำเป็นแผ่นสอบถามและแบบสอบถามเผื่อจะใช้กับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนะสามารถติ๊กได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะปรากฏว่าเราทำการสอบถามไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 1,000 คนถือว่ามากพอเลยนะคะจำนวนตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามไป 1,000 คนนะประกอบไปด้วยคนที่ชอบสีดำที่เป็นเพศชายเห็นไหมมีการจับคู่เกิดเป็นตัว O ตัวที่1ขึ้นมา O11 ก็คือชอบสีดำเพศชายหรืออาจจะบอกว่า O11 คือเพศชายที่ชอบสีดำก็ได้เราก็จะได้เรียงตามซ้ายมือตามโรเข้ามานะคะO11 เราก็นับความถี่ได้เท่ากับ328ต่อไปทางขวามือค่ะ O12 นะ O12 ก็คือเพศชายที่ชอบสีอื่นนะเรานับจำนวนได้172คนรวมเพศชายทั้งหมดไปตามคอลัมน์นะคะไปตามคอลัมน์ไปทางขวามือเท่ากับ500คนที่เป็นเพศชายจากนั้นเพศหญิงบ้างนะคะเพศหญิงก็แค่หาส่วนต่างเท่านั้นเองนะเพศหญิงเราก็นับจำนวนที่ชอบสีดำนะ138คนก็เป็นตัวเลขที่น้อยมากเลยนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบสีดำมั้งคะนะแล้วก็สีอื่นนะ362คนรวมทั้งหมดของเพศหญิงเท่ากับ500คนแล้วรวมทั้งสองเพศแล้วต้องเท่ากับ 1,000 คนตามที่แจกแบบสอบถามพอดีนะคะเรามาดูตามแนวดิ่งบ้างก็ได้นะคะคอลัมน์ใช่ไหมคะสีดำก็จะเป็นคอลัมน์สีอื่นๆก็จะเป็นคอลัมน์เช่นเดียวกันนะส่วนชายเพศชายเพศหญิงนะก็จะเป็นโรนะคะทีนี้ตัว observe เราก็สามารถลำดับได้นะคะก็คือ O11 ก็คือ328นะ O12 ก็คือ172นะต่อไป O21 นะ O21 ก็คือ138นะ O22 ก็คือ362แล้วก็ทำผลรวมมาทั้งสีดำและสีอื่นๆรวมทั้ง2สีก็จะต้องเท่ากับ 1,000 คนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับตัวตารางที่แจกแจงจำนวนนับมานะคะต้องให้ได้ผลรวมเท่ากับที่กำหนดไว้พอดีนะทีนี้เราก็กำหนดที่ระดับนัยยะสำคัญที่ 0.05 เนื่องมาจากเมื่อเราคิดย้อนกลับไปนะคะก็คือเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้อยู่95% นะอีก 5% ที่เหลือก็คือระดับนัยยะสำคัญนั่นเองเท่ากับ 0.05 ทีนี้เรามาตั้งสมมติฐานทางสถิติกันค่ะแล้วก็ตั้ง S0 ใช่ไหมคะ S0 ตะกี้เราจำในสไลด์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ S0 ไม่สัมพันธ์ H1 สัมพันธ์ในจำคีย์เวิร์ดง่ายๆทีนี้เราก็มา

ลงรายละเอียดนะเพื่อสื่อสารให้เข้าใจ S0 ก็คือความชอบของสีโทรศัพท์มือถือไม่มีความสัมพันธ์กับเพศของผู้ใช้นะ H1 นะก็แย้งว่าความชอบของสีโทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์กับเพศของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องการที่จะได้ผลตามสมมติฐาน S1 นะอันนี้คือจุดมุ่งหมายก่อนนะคะเพราะว่าความชอบของสีโทรศัพท์มือถือมันเป็นตัวแปรที่สัมพันธ์แล้วก็สำคัญนะอาจจะสัมพันธ์หรือสำคัญกับเพศนะคะทีนี้เรายังไม่ได้วิเคราะห์ว่าตัวไหนมันเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลนะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะนึกในใจได้แล้วว่าเพศนะมันก็ควรเป็นตัวแปรอิสระนะส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือความชอบของสีเพราะนั้นเพศของผู้ใช้นะส่งผลต่อความชอบของสีมันก็จะไปกระตุ้นยอดขายของโทรศัพท์มือถือด้วยนะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของการตั้งสมมติฐานนักศึกษาจำได้แล้วใช่ไหมคะในโจทย์นี้เราต้องการทดสอบความสัมพันธ์นะเราก็ตั้งสมมติฐาน S0 ไม่สัมพันธ์ H1 สัมพันธ์ที่ระดับระยะสำคัญ 0.05 นะฮะทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณแมนนวลนะคะนี้เราก็คำนวณค่า E ต่อนะคะเพราะว่าโจทย์ให้ค่า O เรามาแล้วจากนั้นเราทำการคำนวณค่า Eโดยการสร้างตารางของความถี่ที่คาดหวังนะ E11 นะ E11 เราก็ใช้เทคนิคของการทะแยงช่องของผลรวมละกันนะคะอาจารย์พูดง่ายๆชายมีอยู่500คนนะคะดูช่องผลรวมของเพศชายชาย500คนชอบสีดำรวมแล้ว466คนเพราะนั้น500คูณ466หารก็คือจากทั้งหมดนะก็คือตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้เรามาเนี่ยนะคะ 1,000 คนก็เท่ากับว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นขึ้นแล้วนะคะก็คือโอกาสที่จะเป็นเพศชาย500แล้วชอบสีดำ466จากทั้งหมด 1,000 คนนะเพราะนั้นเราก็คำนวณได้ค่า E11 นะก็คือ233นะทีนี้เราสามารถทำแนวดิ่งก็ได้นะคะเพราะว่าจำนวนเพศหญิงมันเท่ากันก็จะทำให้ E21 นะ E21ก็คือเพศหญิงที่ชอบสีดำเนี่ยก็จะเท่ากับ233ด้วยนะคะมีหน่วยเป็นคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นความถี่ของคนของผู้ใช้นะคะไปที่สีอื่นบ้างนะคะไปที่สีอื่น E12 ก็คือ เพศชายที่ชอบสีอื่นนะมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะนะโดยการคูณด้วยจำนวนของเพศชายจำนวนรวมของสีอื่นนะเห็นได้ว่ามันมีการทะแยงมุมกันนะผลรวมของเพศชายคูณด้วยผลรวมของสีอื่นแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมด 1,000 ก็จะได้ค่าความคาดหวังก็คือคาดเจ้าของบริษัทอาจจะคาดคะเนก่อนว่านะเพศชายที่จะชอบสีอื่นนะจะมีโอกาสเกิดขึ้นกี่คนนะก็คือ267คนเช่นเดียวกันกับเพศหญิงนะเพศหญิงเพราะว่าจำนวนรวมของเพศหญิงเท่ากันแล้วก็จำนวนรวมของสีอื่นเท่ากันนะก็คือเกิดขึ้น267คนนะมีโอกาสเกิดขึ้น267คนนะอันนี้ก็เดาได้ว่านะจากการรวบรวมข้อมูลนะก็จะเห็นได้ว่าคนที่ชอบสีดำนะมีน้อยกว่าคนที่ชอบสีอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเหมือนกับ
สีดำเนี่ยโดนรุมยังไงไม่รู้นะคะเพราะนั้นสีดำเนี่ยก็เป็นสีที่หลายๆคนชอบนะคะเพราะนั้นก็เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาไปเทียบกับสีอื่นๆนะแต่ปรากฏว่าสีอื่นๆคนก็ชอบสีที่หลากหลายใช่ไหมคะมีความหลากหลายของสีเพราะนั้นโอกาสที่จะชอบก็เยอะขึ้นนะคะก็เป็นตามธรรมดานะคะเป็นธรรมดาที่จะมีคนชอบสีอื่นมากกว่าสีดำจะมีคนชอบสีอื่นในจำนวนคนที่มากกว่าคนชอบสีดำนะคะโอเคหลังจากที่เราคำนวณค่า e แล้วเราก็เอาตารางค่า o มา

เปรียบเทียบกันนะเพื่อที่จะเอามาหักลบกันนะคะโดยใช้สูตรsummation นะผลรวมของโรคูณด้วยผลรวมของโคลัมนะของ o ลบ e ยกกำลัง2หาร e นะทีนี้เรามีทั้งหมด4 o นะนี่ถือว่าเป็นเมทริกซ์2คูณ2อย่างง่ายเลยเราจะได้คำนวณด้วยมือง่ายๆนะคะ o 11นะก็คือเราเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ย328คนลบด้วยค่าความคาดหวังของเจ้าของบริษัทที่คาดว่าเพศชายที่จะชอบสีดำนะคิดว่าน่าจะอยู่ที่233นะความน่าจะเป็นอยู่ที่233คนนะลบออกมาอันนี้เป็นผลบวกยกกำลัง2ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็หารด้วยค่าความคาดหวัง233อันนี้คือผลการคำนวณของ O11 ถัดไปก็เป็น O12 เพศชายที่ชอบสีอื่นนับจริงๆได้172คนแต่เราคาดหวังอยู่ที่267คนลบออกมาติดลบเพราะนั้นลบคูณลบเป็นบวกนะยกกำลัง2ออกมาเป็นบวกหารด้วย267นะผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นบวกนะนะต่อไปเพศหญิงบ้างนะ O21 นะนับจำนวนออกมา138คนในขณะที่ความคาดหวังนะถึง233คนนะเพราะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันผลออกมาติดลบแต่ยกกำลัง2ออกมาต้องเป็นบวกนะในส่วนของเพศหญิงที่เป็นสีอื่นนะนับจริงๆได้362คนแต่คาดหวังไว้ที่267คนนะลบออกมาแล้วยกกำลัง2เป็นบวกแน่นอนนะทีนี้ก็เอามา summation ก็คือรวมกันทั้ง 4O ก็จะได้ค่าสถิติ chi square จากการคำนวณ 145.07 นะอันนี้ก็เป็นค่าของสถิตินะคะไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตของ chi square นะคะที่เปิดได้จากตารางการแจกแจงแบบ chi square ก็ได้อยู่ที่3.84 นะที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะคะอันนี้ก็ทำการเปรียบเทียบระหว่างค่าไคสแควร์จากการคำนวณ 145.07 กับไคสแควร์จากที่เป็นค่าวิกฤตจากการเปิดตาราง 3.84 อันนี้ก็ตอบได้เลยค่ะว่ายอมรับ H1นะยอมรับ H1 เพราะว่าค่าที่คำนวณได้มันมากกว่าค่าวิกฤตนั่นเองนะยอมรับ H1 คืออะไรก็คือความชอบของสีโทรศัพท์มีความสัมพันธ์กับเพศของผู้ใช้ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 เพราะฉะนั้นเราใช้เกณฑ์โดยเน้นไปที่ H1 เป็นหลักแล้วกันนะฮะเพราะนั้นยอมรับ H1 ก็ต้องปฏิเสธ H0 นะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็ได้เข้าใจกระบวนการคำนวณ นะขั้นตอนการคำนวณแนวความคิดของการทดสอบแบบ chi square นะคะในครั้งหน้าเราก็จะมาดูการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและผลสำหรับ chi square test นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Netting Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3

0: ระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทความเป็นพลเมืองสำหรับการศึกษาในเรื่องบทบาทความเป็นพลเมืองนั้นจะแบ่งการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับตอนที่1ความหมายของสถานภาพตอนที่2ประเภทของสถานภาพตอนที่3บทบาทความรับผิดชอบตอนที่4ประเภทความรับผิดชอบสำหรับในตอนที่1ความหมายของสถานภาพมาดูนะครับมาศึกษากันดูนะครับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคนอื่นๆนะครับเช่นครูมีภาระหน้าที่สอนศิษย์พยาบาลมีภาระหน้าที่ดูแลคนไข้ผู้พิพากษามีภาระหน้าที่ต้องตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมภาระหน้าที่เหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับสภาพการของคนในขณะนั้นด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็คนทุกคนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใดเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นนะครับเราก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนนะครับประมาณนั้นมาดูนะครับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหากสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในทางตรงกันข้ามหากไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ก็จะถูกสังคมประณามว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เห็นไหมครับเพราะนั้นภาระหน้าที่รับผิดชอบมันจึงเป็นตัวกำหนดความเป็นผู้เป็นคนดีหรือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบก็คือเป็นเชิงบวกเชิงลบนะครับในส่วนของคนทุกคนเลยนะครับคนทำงานตรงต่อเวลากับคนที่ทำงานก่อนเวลามันก็มีความแตกต่างกันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยถ้าเป็นเชิงลบเลยก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานสายเป็นประจำนะครับว่าจะไม่บ่อยหรอกแต่ก็เคยสายเห็นเนี่ยทุกคนไม่สายเลยนะครับก็จะถูกเพ่งเล็งแล้วเอาคนนี้มีภาพลบเนี่ยนะ

อันนี้มันก็มาจากเรื่องของภาระและความรับผิดชอบนะครับนั่นก็ต้องเป็นสำคัญมันเลยรวมไปถึงเรื่องบางเรื่องที่ไม่มีอยู่ในสไลด์หรือไม่มีอยู่ในตำราด้วยเช่นการแสดงความรู้สึกอาจจะมาทำงานทุกวันก็จริงหรืออาจจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบก็จริงแต่การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นไม่ได้เต็มใจทำมันก็แสดงออกมาถึงเรื่องของการบริการที่ไม่ดีการติดต่ออะไรก็ถึงที่บอกว่ามันจะมีผลหมดเลยนะครับเช่นฉันมาทำงานทุกวันแหละแต่ฉันมาด้วยอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดนะครับหน้าเคร่งเครียดหรือพูดจาไม่มีหางเสียงห้วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนำมาสู่ behavior หรือพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กำหนดเพราะในสายที่พูดถึงว่าถูกกำหนดว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีด้วยนะครับคนมีความรับผิดชอบหรือคนไม่มีความรับผิดชอบด้วยอันนี้ต้องยอมปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคนที่มีความรับผิดชอบมันก็หมายถึงคุณเป็นคนดีนะเพราะสังคมต้องการคนแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะคุณเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับคุณนักหนานะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันมากับเรื่องความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบจะเป็นอย่างไรแบบไหนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งในสังคมเหมือนกันสิ่งนั้นเราเรียกว่าสถานภาพนะครับสภาพเป็นอะไรครับสภาพเป็นตำแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เป็นสิทธิหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวมสถานภาพจะกำหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคมสถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่นและมีอะไรเป็นเครื่องหมายของตนเองเห็นไหมครับประมาณนี้นี่คือสถานภาพนะครับจะเป็นตัวกำหนดเลยว่ากลุ่มคนนั้นเพราะนั้นบางครั้งสถานภาพเนี่ยมันจึงได้บอกว่าคนแต่ละสถานภาพมีความแตกต่างกันคุณจากการพูดจาของคุณดูเหมือนคุณจะทำงานเกี่ยวกับไม่ตำรวจก็ทหารนะอะไรอย่างเงี้ยหรือดูจากการพูดของคุณการแสดงออกหรือภาพของคุณดูเหมือนคุณจะทำงานเป็นครูนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เราเจอคำนี้หรือถ้าบอกอ๋อเป็นครูเหรอทำไมบุคลิกภาพไม่เหมือนเป็นครูเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันจะถูกกำหนดเอาไว้ตามตำแหน่งหน้าที่และเราทำให้เรามีเอกลักษณ์เป็นคนเฉพาะตัวนะครับมาดูนะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นเช่นนายแดงนายแดงเองเนี่ยเป็นคนเพียงคนเดียวเป็นบุคคลคนเดียวนะครับแต่ว่ามีสภาพจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผู้บรรยายยกมาสัก6สารภาพคือ1นายแดงมีสภาพที่1เป็นอะไรครับเป็นบิดาสภาพที่2ของนายแดงเป็นนายกสโมสรสภาพที่3ของนายแดงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสารภาพที่4ของนายแดงเป็นลุงของกำนันเห็นมั้ยครับสารภาพที่5ของนายแดงเป็นกรรมการที่ปรึกษาบริษัทสารภาพที่6ของนายแดงเป็นเจ้าของกิจการเห็นมั้ยครับอันนี้เป็นต้นนะครับเห็นแล้วชัดเจนเลยว่าบุคคลเดียวก็คือนายแดงแต่มีหลายภาพเต็มหมดเลยซึ่งในตัวจริงๆท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเองก็ลองคิดตามนะว่าณเวลานี้ท่านมีสภาพใดบ้างนะครับเป็นบิดามั้ยเป็นหรือเป็นมารดาของใครของบุตรสาวผู้ชายแล้วยังเป็นลุงไหมของใครไหมเป็นป้าของใครไหมเป็นน้าของใครไหมเป็นอาของใครไหมนะครับลองนึกแบบนี้แล้วเรายังมีสภาพว่าเป็นพ่อค้าหรือเราทำงานบริษัทหรือเราทำงานข้าราชการอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูด้วยมีชีพประกอบอาชีพอะไรเหล่านี้ก็จะมีสภาพหมดเลยและยังมีสภาพว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกกับเพื่อนต่างๆอีกและเพื่อนต่างๆก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอีกสภาพความเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ทำงานสภาพความเป็นเพื่อนสมัยเรียนสภาพของเพื่อนที่เป็นสภาพของเพื่อนที่เป็นเพื่อนวัยเด็กเหล่านี้มันจะเป็นตัวกำหนดความรับผิดชอบที่เรามีต่อทุกกลุ่มที่อยู่รอบตัวเลยนะครับเราเรียกแบบนี้ว่าสถานภาพต่อมานะครับตอนที่2ประเภทที่2นะครับคราวนี้เรามาดูที่ว่าถ้าตอนที่2ในเรื่องของประเภทสถานภาพเนี่ยสภาพมีแบ่งประเภทด้วยเหรอแล้วแบ่งเป็นอย่างไรบ้างมาดูนะครับประเภทของสถานภาพนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1สภาพที่ติดตัวหรือสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดหมายถึงว่าเกิดมาแวะมีสภาพเหล่านี้ติดมาเลย2สภาพที่ได้มาด้วยความสามารถนะครับก็คือได้มาภายหลังการเกิดนะครับมาดูทีละเรื่องนะครับ1ก่อนสภาพที่ติดตัวมาหรือเราเรียกอย่างว่าสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดนะครับได้แก่วงเล็บ1สถานภาพทางครอบครัวนะครับสถานภาพทางครอบครัวได้แก่อะไรครับเกิดมาเป็นลูกของมารดาเป็นหลานของป้าเป็นหลานของตาเป็นหลานของยายเป็นหลานของปู่เป็นหลานของย่า

็นหลานลุงเป็นหลานของอาเป็นหลานของน้าโอ้แล้วยังเป็นถ้าเกิดมาแล้วเราเกิดมาเป็นคนที่สองเรายังมีสถานภาพความเป็นน้องของพี่อีกนะครับต้องมีพี่เกิดมาก่อนเรามาเป็นลูกคนที่สองเราก็มีพี่อีกเราต้องมีสภาพอีกสภาพมาเป็นน้องเราเรียกสภาพเหล่านี้ว่าสถานภาพทางครอบครัวเป็นสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยนะครับที่มีหลายๆคำคนโบราณชอบพูดว่าเลือดข้นกว่าน้ำอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับนะครับถึงระบบตัดกันตัดญาติตัดมิตรอะไรกันมันก็ตัดได้แต่คำพูดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มันก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรสายเลือดเดียวกันตามหลักความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราอะนะครับยิ่งประเทศเนี่ยประเพณีไทยเรานี่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยสองสภาพทางเพศนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้แหวมาเป็นเพศหญิงก็เป็นเพศหญิงแหวมาเป็นเพศชายก็เป็นเพศชายนะครับเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายแม้ทุกวันนี้จะเป็นกฎหมายเรื่องของความเสมอภาคทางเพศแต่คำนำหน้าชื่อก็ยังถูกกำหนดเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพียงแต่ยอมรับเพศสภาพในการจะทำการสมรสเพื่อผลทางกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามสภาพทางเพศยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีการแปลงเพศภายหลังจากเพศหญิงจากเพศชายไปเป็นเพศหญิงก็ยังคำนำหน้าชื่อก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเรียกเพศสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงได้จริงแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ต้นต่อเริ่มต้นจากสภาพที่แหวมาแต่กำเนิดได้เลยนะครับสามสภาพทางอายุนะครับก็มีผลเหมือนกันเพราะสภาพอายุก็จะมีผลนะครับสภาพด้วยอายุก็เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง18ปีบริบูรณ์การลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องการเมืองต้องอายุ35ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องมีเรื่องเหล่านี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุนะครับสี่สภาพทางเชื้อชาตินะครับสภาพทางเชื้อชาตินะครับเชื้อชาติก็เป็นตัวนึงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับสัญชาติเปลี่ยนแปลงได้แต่เชื้อชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้คู่กันนะครับสัญชาติเราจะได้สัญชาติด้วยการทำการสมรสนะครับหญิงไทยไปสมรสกับชาวต่างชาตินะครับได้สามารถโอนสัญชาติได้เป็นตัวสัญชาติอื่นแต่เชื้อชาติก็ยังเป็นเชื้อชาติไทยครับโดยไม่ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกันห้าสภาพทางศาสนาอันนี้จะเป็นสภาพที่ถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ทั้งหมดเมื่อแหวขึ้นมาพ่อคุณพ่อคุณแม่นับถือศาสนาอะไรหรือครอบครัวนับถือส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนานั้นเกิดมาในครอบครัวมุสลิมก็เป็นมุสลิมน้อยนะครับเกิดมาในครอบครัวศาสนาพุทธก็เป็นพุทธมามกะน้อยนะครับพุทธศาสนิกชนน้อยแล้วก็หรือเกิดมาในศาสนาคริสต์ก็เป็นคริสต์ศาสนิกชนน้อยนะครับที่เกิดมาหรือแม้ภายหลังอาจจะไปเปลี่ยนแปลงโดยการไปสมรสพี่น้องชาวพุทธไปสมรสกับพี่น้องชาวมุสลิมไปเข้าเป็นมุสลิมอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่หรือพี่น้องชาวมุสลิมมาแต่งงานกับชาวพุทธแล้วก็จะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาพูดภายหลังแต่อิสลามเป็นพูดก็ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังนะครับข้อที่6สภาพถิ่นกำเนิดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องเป็นต้องบอกบุกเกิดนะครับเกิดที่ไหนก็ต้องเป็นที่นั่นแหละนะครับถิ่นเกิด7สภาพทางวงตระกูลครับอันนี้ก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกันนะครับเกิดมาเป็นลูกคนรวยคนจนหรือบางทีเนี่ยในเรื่องวงตระกูลเนี่ยมีเรื่องของเรื่องเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกระบบเขาเรียกว่าอย่างเช่นในตำแหน่งของขัตติยวงศ์อย่างเงี้ยนะครับไม่จะเป็นหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเหล่านี้นะครับอันนี้คือสามารถทำวงตระกูลได้มาเหมือนกันได้มาโดยอุแวก็เกิดมาก็ได้เลยนะครับถ้าเช่นลูกของหม่อมเจ้าต้องเป็นหม่อมราชวงศ์ลูกของหม่อมราชวงศ์เป็นหม่อมหลวงเนี่ยครับเราถึงจะไปใช้นามสกุลเป็นนายเป็นนางธรรมดาปกติทั่วไปหลังจากหลวงไปแล้วอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มันเป็นไปตามเขาเรียกโดยสภาพกำเนิด นะครับต่อมาที่สองสภาพที่ได้มาด้วยความสามารถนะครับสภาพที่ได้มาด้วยความสามารถคือไม่ได้แวะมาแล้วได้นะครับเกิดมาก็เป็นคนตามปกติได้แหละครับแต่มาได้ภายหลังสภาพแรกเราเรียกว่าสภาพทางการศึกษาสภาพทางการศึกษาก็คือเกิดมาแล้วก็เล่าเรียนอาจจะจบม.6ทำงานอาจจะจบปวช.ทำงานโรงงานปวส.ทำงานโรงงานทำงานบริษัทหรือว่าจบป.ตรีทำงานโรงงานทำงานบริษัทแล้วแต่ทำรับราชการแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็เรียนต่อในปริญญาเอกสมมุติเหล่านี้เป็นต้นก็แล้วแต่นะครับสภาพนี้เป็นสภาพการศึกษาส่วนใหญ่สภาพนี้ถูกยกในถูกให้ความสำคัญในสังคมด้วยนะครับ2 สภาพการสมรสนะครับเกิดมาก็เป็นนายเป็นนางนี่แหละแต่ว่าพอเรามาแต่งงานแล้วก็จากสถานภาพที่เรามักจะเขียนในใบแบบฟอร์มต่างๆว่าโสดก็กลายเป็นว่าสมรส
แล้วนะครับคือสมรสแล้วก็จะมีสภาพที่เรียกมาในคู่สมรสว่าสามีนะครับแล้วก็ภรรยาแต่ถ้าท่านผู้ชมอะไรที่ยังไม่ได้ทำการสมรสเลยนะก็คงบอกผมเป็นสามีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสามีใครก็ยังคงใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าอ๋อเป็นพ่อบ้านด้วยเป็นมีแต่งงานหรือยังแต่งงานแล้วมีเป็นสามีมีภรรยาใช่ไหมมีภรรยาแล้วครับเลยเราเรียกว่าถ้าคุณมีภรรยาแล้วคุณก็ได้สารภาพไหมก็คือคุณเป็นสามีอย่างนี้เป็นต้นอ๋อดิฉันแต่งงานแล้วค่ะดิฉันเป็นภรรยานั่นก็แสดงว่าคุณก็มีอีกสภาพอยู่กับคุณด้วยนั่นคือสภาพสามีสามีมาส่งนะครับแต่ว่าคุณก็มีสภาพหนึ่งด้วยคือภรรยานะครับแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่สมรสก็ยังคงไม่มีนะครับสภาพที่3สภาพการเป็นพ่อแม่นะครับก็คงจะมาจากสภาพที่2ก็คือการสมรสเมื่อสมรสแล้วอยู่กัน2คนก็คือสามีภรรยาอยู่ในบ้านอยู่กันมาสัก 2-3 ปีปรากฏดีใจมากเลยวันหนึ่งนะครับคุณแม่คือภรรยาทั้งคันนะครับคุณพ่อคือสามีนะครับก็เอ๊ะทั้งสามีภรรยาแล้วเพราะนั้นวันนี้อีก9เดือนฉันจะมีสมาชิกใหม่มาอยู่กับเราอีกคนหนึ่งเพราะนั้นสภาพฉันก็เพิ่มมาไม่ได้หายไปนะครับเพิ่มจากสามีภรรยามาเป็นพ่อเป็นแม่มีพ่อด้วยมีแม่ด้วยนะครับเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นพ่อของลูกสาวกับลูกชายอีกคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมา4สภาพทางอาชีพนะครับสภาพทางอาชีพคือสิ่งที่เราได้มาจากการประกอบอาชีพนะครับอาชีพทนายนะครับอาชีพผู้พักษาอาชีพครูอาชีพทหารอาชีพตำรวจอาชีพพนักงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่อาชีพวิศวกรอะไรก็ตามนี่เลยเป็นสภาพที่ได้มาอีกหนึ่งสภาพนะครับสภาพที่5สภาพทางการเมืองสภาพทางการเมืองนะครับเป็นสภาพที่ได้มาจากการที่เราลงสมัครรับเลือกตั้งในองค์การปกครองไม่ว่าในฐานะไม่ว่าสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสทสมาชิกสภาเทศบาลสขสมาชิกเขตหรือว่าสวสมาชิกวุฒิสภาสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงสภาการเมืองรวมไปถึงนายกองค์การบริหารจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนายกเทศบาลอะไรๆเป็นต้นพวกนี้เป็นสภาการเมืองหมดเลยเป็นสภาที่ได้มาภายหลัง6สภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ได้มาภายหลังเช่นฉันไปเป็นสมาชิกของกลุ่มพระเครื่องฉันเป็นนายกชมรมดูนกอะไรอย่างประเทศไทยอย่างสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เราเลือกที่เราจะเข้าไปอยู่ตามความชอบนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเรื่องสภาพเองก็จะมีตัวกําหนดสภาพด้วยนะครับบุคคลจะมีสภาพหรือตําแหน่งสูงต่ําอยู่ในสภาพนั้นขึ้นอยู่กับตัวและขนาดของสภาพดังต่อไปนี้มาดูตัวกําหนดสภาพครับตัวกําหนดสภาพแรกก็คือตัวกําหนดสภาพที่เรียกว่าเพศนะครับเพศจะเป็นตัวกําหนดสภาพเหมือนกันก็คือเพศหญิงเพศชายสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทแต่ในสมัยโบราณมีความสูงต่ำอยู่เช่นได้ยินคำพังเพยหนึ่งที่ว่าอะไรสามีผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอะไรจะเป็นต้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นการให้ความสำคัญผู้ชายเขาไปทำงานนอกบ้านเพื่อมาจุนเจือภรรยาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ในการดูแลบ้านดูแลครัวเรือนแต่สภาพนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้บางทีผู้หญิงไปทำงานนอกบ้านไป working man ผู้ชายอยู่ที่บ้านนะครับผู้ชายก็ทำงานได้เหมือนผู้หญิงสามารถทำงานได้ผู้ชายนะครับผู้หญิงสามารถที่จะอาจจะเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนหลอดไฟได้เองหรือทาสีครัวได้เองนะครับอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเมื่อก่อนเคยเป็นงานผู้ชายนะหรือผู้ชายจะปักถักร้อยได้หรือผู้ชายที่เป็นเชฟทำอาหารที่เมื่อก่อนการทำอาหารเป็นหน้าที่ของเพศหญิงแต่ปัจจุบันนี้เพศชายแยกๆที่เป็นเชฟเก่งๆก็มีมากมายก่ายกองเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวกำหนดสภาพสูงต่ำนะครับเพศนะสองอายุเห็นไหมครับการสูงวัยอายุผู้น้อยอายุผู้มากแล้วแต่ระบบอาวุโสก็จะเป็นตัวกำหนดสถานภาพเหมือนกันนะครับว่าคนนี้อายุมากกว่าคือคนไทยชัดเจนครับบางทีเราไปบกรถแท็กซี่เราเห็นแกหน่อยแล้วก็สวัสดีครับพี่จะไปนนทบุรีเท่าไหร่สมมุติเป็นต้นจะไปนนทบุรีไปไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าเราเรียกรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยเราก็จะแทนเราจะไม่เรียกคุณเรียกคุณผมฉันเธออะไรเงี้ยเราจะเรียกกันเป็นเหมือนญาติทั้งที่เราก็ไม่ใช่ญาติกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวอายุเหมือนกันที่เป็นตัวกำหนดไว้นะครับสามอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่หมายถึงอำนาจที่ถูกชอบธรรมตามสายบังคับบัญชาเช่นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆก็จะมีระดับชั้นนะครับพลเอกพลโทพลตีแม่ทัพรองแม่ทัพภาคอะไรเงี้ยบางทีอาจจะอยู่เท่ากันเลยแต่ว่าอำนาจหน้าที่ไม่เหมือนกันอำนาจหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่ตัวกำหนดสภาพสูงต่ำเหมือนกันทั้งที่อายุเท่ากันนะครับอย่างผู้ใหญ่เองเนี่ยนะครับจะใกล้จะเกษียณละนะครับมีลูกศิษย์บางคนสอบเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็
มาทำงานที่เดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เรียกอาจารย์นะครับไม่คำที่เราเคยเรียกกันเป็นลูกศิษย์เลยครับหายไปนะครับเป็นให้การให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นเพราะตัวอำนาจหน้าที่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับบางทีเราเรียกสายบังคับบัญชาก็ได้นะครับสายบังคับบัญชาชัดเจนนะครับเราก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปตามสายบังคับบัญชาหรือตามระเบียบของข้าราชการก็คือเรามีสายบังคับบัญชาเราก็ต้องเคารพต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยเป็นต้นถึงแม้บางครั้งผู้บังคับบัญชาจะอายุน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็เคารพซึ่งกันและกันเราใช้คำนี้เหล่านี้เป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่มันมาพร้อมความรับผิดชอบด้วยนะครับ4อำนาจอำนาจคือสิ่งที่คล้ายอำนาจหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่ไม่ตรงข้ามกันคือไม่ถูกต้องเป็นอำนาจที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะเป็นอำนาจที่ทำให้คนอื่นกลัวเป็นเรื่องของอิทธิพลเป็นเรื่องเจ้าพ่อเป็นเรื่องของผู้ค้าเงินกู้เจ้าหนี้อะไรเหล่านี้นะครับหรือว่านักเลงคุ้มซอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะใช้คำไหนก็ได้พวกนี้ทำให้ตัวเองดูมีพลังมี power มีอำนาจเป็นตัวชี้กำหนดทำให้ทุกคนเกรงกลัวเกลียดนะครับเราเรียกพวกนี้ว่าอำนาจเป็นตัวกำหนดสภาพเหมือนกัน5ความร่ำรวยนี่ตัวกำหนดสภาพชัดเจนความร่ำรวยก็เป็นตัวนึงที่มีความกำหนดสภาพมาตั้งแต่เกิดนะครับว่าพ่อร่ำรวยแม่ร่ำรวยลูกเกิดมาก็เขาเรียกบางทีใช้คำว่าโบราณก็คาบช้อนเงินช้อนทองนะครับอันนี้เป็นเรื่องความร่ำรวยเป็นตัวกำหนดสภาพเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่คนรวยคนจนดีสำหรับผู้บรรยายเองคิดว่าไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกนะครับเพราะว่าโอกาสคือแต้มต่อมันต่างกันนะในการใช้ชีวิตนะครับเราไม่ได้แต้มต่อเท่ากันนะครับเราอาจมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่แต้มต่อในชีวิตเราไม่อาจจะไม่เท่ากันนะครับความร่ำรวยยังไงก็มันก็เป็นแต้มต่อที่มีสมพอสมควรนะครับถ้าจะแข่งขันกับคนที่รวยกว่าก็เหนื่อยหน่อยนะครับคนที่เขาคนร่ำรวยจะแข่งขันคนที่จนกว่าก็อาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่ามันก็โอกาสน้อยนะครับแต้มต่อดีแต้มต่อสูงนะครับความร่ำรวย6ระดับการศึกษานะครับก็เป็นตัวกำหนดสภาพเหมือนกันในนี้เพราะในสังคมที่เป็นสังคมยุคใหม่แล้วการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครคำว่าอะไรปีนบันไดแต่ระดับชั้นขึ้นไปนะครับการศึกษามันจะบอกเลยว่าเราจะได้ทำงานแบบไหนอย่างไรแบบไหนนะครับขณะที่กันเราเปรียบเทียบกันว่าการศึกษาอาจจะในรายได้เท่ากันนะครับแต่ว่าไอ้คนหนึ่งการศึกษาดีอาจจะทำงานเหนื่อยน้อยหน่อยแต่คนที่การศึกษาไม่ดีนักก็อาจจะต้องทำงานเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้เลยว่ามันเป็นตัวกำหนดสถานภาพเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ไม่ดูสักอันนะครับอำนาจหน้าที่เห็นไหมครับสามข้าราชการท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พบปะนะครับกับข้าราชการในท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็ตามสายบังคับบัญชานะครับต้องทำการรายงานตัวกับท่านว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่อำนาจที่คู่กันเนี่ยสนใจก็คืออำนาจนะครับอำนาจนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวที่บอกว่าเห็นไหมครับไม่ค่อยถูกต้องนะครับอายุเท่ากันเลยเห็นไหมครับแต่มีอำนาจในการทำร้ายอีกคนหนึ่งได้นะครับอันนี้ภาพนี้เป็นข่าวเงินกู้นะครับเงินกู้ในโลกของคนนอกนะครับต่อมานะครับเห็นไหมครับความร่ำรวยก็คือปริมาณความร่ำรวยคนก็น้อยต่ำไม่เท่ากันนะครับระดับการศึกษาเช่นคนเรียนสูงมีปริญญาได้รับการยกย่องว่ามีสภาพสูงนะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเหล่านี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะครับคราวนี้มาดูตัวน่าสนใจก็คือเรื่องความขัดแย้งของสถานภาพนะครับสมาชิกของแต่ละสังคมจะมีความสถานภาพที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันการปฏิบัติตามสถานภาพหนึ่งก็อาจจะไปขัดอีกสภาพหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของสังคมสมัยใหม่การขัดแย้งกันสภาพนี่ก็คือเรามีหลายสภาพในตัวเดียวกันในการใช้ชีวิตจริงอ่ะไอ้เรื่องความขัดแย้งสภาพเนี่ยสภาพที่มันสมบูรณ์หรือการใช้ชีวิตสมบูรณ์คือเราสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการกับสภาพให้มันเกิดความสมดุลไม่ใช่หมายความว่าทิ้งสภาพใดสภาพหนึ่งเพื่ออีกสภาพหนึ่งเพราะมนุษย์เรามีหลายสภาพหลายสถานภาพในขณะเดียวกันเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่าในแดงมีตั้ง6สถานภาพแต่ทำยังไงให้ในแดงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและคนรอบข้างในแดงมีความสุขนั่นหมายความว่าต้องสร้างความสมดุลนะครับเช่นสถานภาพแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยคือทำงานด้วยนั่นแหละนะครับอีกสภาพนึงคือการปฏิบัติงานตามอาชีพมันก็เลยไม่สามารถปฏิบัติสถานภาพความเป็นแม่ได้สมบูรณ์หมายถึงว่าในอาชีพอาจจะดีมากเลยนะครับประสบความสำเร็จในการรับรางวัลต่างๆเลยแต่พอกลับไปที่บ้านลูกไม่เวลาให้ลูกเลยลูกกลายเป็นว่าเรียนตกต่ำลงหรือมีปัญหายาเสพติดหรือมีปัญหาในการก่ออาชญากรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งภาพที่เราเห็นในสังคมทุกๆสังคมในโลกนี้เลยนะครับเพราะนั้นในทางที่เหมาะสมที่สุดคือการรักษาสถานภาพต่างๆให้เกิดความสมดุลนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสรุปความขัดแย้งของสถานภาพนะครับความขัดแย้งกันของสถานภาพในแต่ละช่วงชีวิตมีเหตุปัจจัยมาจากการที่
บุคคลต้องปฏิบัติหลายสภาพในเวลาเดียวกันทำให้สภาพใดๆสภาพหนึ่งนั้นอาจไม่สมบูรณ์อีกปัจจัยหนึ่งคือบุคคลต้องปรับตัวตามท้องใหม่ๆอยู่เสมอตลอดเวลาเนื่องจากความผันแปรทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับคราวนี้มาดูตอนที่3บทบาทความรับผิดชอบนะครับซึ่งมันก็จะมาตามสภาพนะครับบทบาทความรับผิดชอบคือถ้าคุณมีสภาพแล้วคุณอยากจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีของสังคมบทบาทความรับผิดชอบก็จะตามมาด้วยนะครับบทบาทและหน้าที่สมาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสภาพของตนซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปแต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกันถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นวิชานี้นะครับคือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาตินะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องมีบทบาทและหน้าที่ที่ถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของสังคมด้วยความหมายของบทบาทหมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพมันจึงควบคู่กันเห็นไหมครับสถานภาพมาก่อนเมื่อสถานภาพมาบทบาทก็มาด้วยนะครับเช่นมีตำแหน่งเป็นพ่อบทบาทก็คือไม่ใช่เป็นพ่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเหมือนยังไม่ได้เป็นพ่อเลยแต่ได้บทบาทเป็นพ่อมาแต่ไม่ทำตามหน้าที่นะครับได้สถานภาพมาเป็นพ่อมาก่อนเป็นพ่อไม่มีลูกเที่ยวเตะสนุกสนานเป็นมนุษย์ปาร์ตี้อะไรก็ได้แต่พอมามีตำแหน่งใหม่แล้วนะภรรยาบอกคุณเต้นพ่อแล้วนะก็ยังปาร์ตี้เหมือนเดิมมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับบทบาทคือมันถูกกำหนดไว้เลยต้องเลี้ยงและอบรมดูแลลูกเห็นไหมครับถ้าไม่มีสภาพนี้เราก็ไม่ต้องมีบทบาทแบบนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นครูบทบาทก็คือต้องอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีเห็นไหมครับไม่ใช่สอนแต่วิชาการต้องสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้เขาด้วยนะครับมีตำแหน่งเป็นคนไข้นะครับเขาต้องเชื่อฟังคำสั่งของหมอบอกอดน้ำอดของหวานนะไม่ดื่มสุรานะไม่ดื่มของเมาแม่ดื่มแอลกอฮอล์นะก็ต้องฟังตามนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับความขัดแย้งของบทบาทจะมีสาเหตุหลักๆอยู่3ประการคือ1บุคคลเกิดจากอะไรครับ1บุคคลไม่เข้าใจในสภาพนั้นอย่างเพียงพอนะครับไม่เข้าใจอย่างเพียงพอ2นะครับบุคคลไม่เข้าใจบทบาทเพราะนั้นอย่างเพียงพอหมายความว่ายังไงครับหมายความว่านักเรียนมีบทบาทสถานภาพเป็นนักเรียนบทบาทคือต้องเรียนแต่เลือกที่จะไม่เรียนไปทำอย่างอื่นเช่นยกพวกตีกันทะเลาะวิวาทโดดเรียนดูนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้ก็คือแสดงว่าไม่ได้เข้าใจบทบาทนั้นอย่างเพียงพอว่าบทบาทที่ได้รับมาเป็นนักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นก็จะเที่ยวเตะไม่รับผิดชอบไม่ทำรายงานส่งเลยก็ตามเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอนนะครับก็จะมีผลของมันตามมาสาเหตุที่2การมีสภาพหลายสภาพในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับโอ้โหงงสิคนนี้ครับมีด้วยมีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นโอ้หลายๆสภาพรวมกันนะครับหรือว่าที่ชัดๆเจนเลยก็นี่ยกไปแล้วก็เช่นเป็นแม่ด้วยแล้วก็เป็นคนทำงานด้วยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับมีสภาพความเป็นเจ้าของบริษัทบทบาทคือต้องทำงานเก่งๆดูแลลูกน้องสภาพที่2เป็นแม่ต้องดูแลอบรมสั่งสอนลูกมัวแต่ดูแลลูกน้องดูแลองค์กรแต่ไม่ได้สั่งสอนลูกแสดงว่ามันสุดโต่งไปสารภาพหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายสภาพในเวลาเดียวกันแล้วไม่ได้บาลานซ์ก็คือไม่ได้สร้างความสมดุลผลมันก็เกิดทำให้อีกสารภาพหนึ่งตกไปนะครับทำงานบริษัทแต่ดูแลแต่ลูกอย่างเดียวแล้วลูกในที่สุดเจ้านายก็เพ่งเล็งไปไหนหายไปไหนหายไปไหนลดประเมินลงเงินเดือนก็น้อยลงในที่สุดก็เวลาที่องค์กรมีการประเมินเพื่อจะเอารีคูทคนออกนะครับกรณีที่ต้องมีการปรับก็เรียกปรับตำแหน่งภายในบริษัทก็หลุดนะครับก็จะเป็นโจทย์เรื่องแรกๆเลยเพราะชีวิตให้กับครอบครัวมากเกินอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันต้องบาลานซ์ไว้นะครับ3บุคคลจงใจไม่ปฏิบัติตามบทบาทของตนอันนี้จงใจแล้วเลยนะครับเช่นรู้ว่าต้องตื่น6โมงเช้าไปเรียนตอน8โมงแต่เลือกที่จะปิดโทรศัพท์หรือปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นสายมาเรียนตอน10โมง11โมงเหล่านี้เรียกว่าจงใจแล้วนะครับจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามบทบาทของตนใช่มั้ยเอาหรือว่าโจรวิ่งผ่านตำรวจแล้วตำรวจไม่จับเนี่ยนะครับมองจะไม่ผ่านออกเวลาเรียนแล้วจะจับทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่ก็คือจงใจไม่ไปตามบทบาทซึ่งมีความผิดนะครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับเราไม่ปฏิบัติหน้าที่สรุปสาเหตุความขัดแย้งในบทบาทนะครับสาเหตุ3ประการดังกล่าวทำให้บุคคลรู้สึกขัดแย้งในบทบาทซึ่งจะส่งผลนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งก็ส่งผลต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่รับมอบหมายนะครับต้องส่งผลแน่นอนนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อตนเองคือหมายถึงการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักแก้ไขปัญหาทุกชนิด
ที่ทำตัวเองเป็นทุกข์เช่นการรักษาป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไข้เจ็บรักษาร่างกายให้แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้รู้เรื่องไปอย่างมีประสิทธิภาพทันและตรงต่อเวลาเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับรู้จักบุญด้วยแล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้นะครับเช่นการรักษาป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายโรคภัยไข้เจ็บฉันรู้ว่าช่วงนี้ฉันรู้สึกฉันหายใจไม่ค่อยออกนะครับก็ไปออกกำลังกายเห็นไหมครับไม่ใช่การกินยาหรือการหายาที่เป็นยาผีบอกหรืออะไรก็ตามหรือยาหมอตียาสั่งอะไรประมาณที่เราสั่งมาจากออนไลน์ที่เราไม่รู้ข้อมูลมันเลยอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นน่ะผู้บรรยายมักจะบอกลูกศิษย์เสมอนะครับว่าการดูแลสุขภาพคือการออกกำลังกายเริ่มจากออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่าบางการออกกำลังกายบางอันมันก็เหมาะกับคนที่มีศีลแบบอย่างหนึ่งความพร้อมแบบหนึ่งแล้วก็การออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งก็เหมาะนะครับอย่างผู้บรรยายเองเมื่อก่อนวิ่งนะครับปัจจุบันไม่วิ่งแล้วเดินนะครับใช้เดินเอานะครับเมื่อจากเรารู้สึกว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยทันซึ่งมันก็จะมีผลต่อระบบการหายใจเราอีกนี่เป็นต้นแล้วก็เลือกในทางปฏิบัติที่มันน้อยลงเนื่องจากเป็นไปตามวัยของเรานะครับอันนี้คือความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับข้อที่1ในเรื่องของร่างกายนะครับความรับผิดชอบนะครับจากการมีความรับผิดชอบตนเองหมายถึงการรับรู้บทบาทของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องดำรงตนให้อยู่ในฐานะที่สามารถช่วยตนเองได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกยอมรับผลการกระทำของตนทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียนะครับอันนี้ก็คือความรับผิดชอบนะครับจริงๆในชีวิตเรามีหลายเรื่องที่เราทำแล้วมันดีเราได้ความชื่นชมแต่ในเรื่องเราก็ผิดถ้าเราผิดเรารู้จักที่จะขอโทษนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนักนะครับผู้บรรยายเองบรรยายในชีวิตประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเคยไปทับทางที่เป็นลายขวางสำหรับที่เขาจะเข้าสถานที่นะครับซึ่งมันไหลครับรถมันไหลแล้วเป็นความผิดพลาดของผู้บรรยายเองก็คือไปทับนะครับแล้วข้างหน้าก็หยุดข้างหลังก็หยุดถอยไม่ได้เลยนะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับเขาเคาะกระจกเราก็พูดคำหนึ่งกับผู้บรรยายคือคุณขับรถไม่มีมารยาทนะครับก็พูดคำนี้เลยแค่ใช้คำว่าคุณด้วยนะครับพอมากเลยคุณขับรถไม่มีมารยาทนะครับสิ่งที่บรรยายทำก็คือก้มหัวแล้วก็บอกผมขอโทษครับนะครับเห็นไหมครับมันเขาก็ยิ้มเราก็ยิ้มนะครับคือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราผิดเองที่เราไปทับนะครับแทนที่เราจะเลือกคำที่วลีที่ชอบใช้ในสังคมเช่นไม่มีน้ำใจเลยมันไม่จบอะนะครับพอบอกไม่มีน้ำใจเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราพยายามแถนะครับเพราะสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดเราต้องรู้ว่าเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วหลายเรื่องนึงที่เวลาเราดูข่าวเกิดเหตุอะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าอยากได้รับคำขอโทษจากผู้กระทำความผิดแต่พอไปถึงในที่ทำการแล้วเราค้นพบว่าเจ้าทุกข์หรือผู้ที่เป็นผู้เสียหายมักจะไม่รับคำขอโทษเขาบอกไม่รู้สึกเลยว่าเขาขอโทษท่านที่พูดคำขอโทษไปแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ดารามืออาชีพเราไม่ใช่นักแสดงที่ต้องเรียน acting ที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกต์ที่สามารถตบตาคนอื่นได้เพราะนั้นการที่เราขอโทษหรือเราทำอะไรก็ตามที่เราไม่ได้จริงใจไม่ได้ออกมาจากส่วนรู้สึกว่าเราผิดมันจะแสดงออกมาเป็นการโกหกมันไม่เนียนนะครับนั่นคือปัญหาของสังคมที่ผู้บรรยายเองสังเกตหลายๆครั้งในข่าวชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นบางเรื่องเราต้องพิจารณาก่อนว่าที่เราทำเราผิดไหมถ้าเราผิดแล้วรู้สึกผิดให้เรารู้สึกก่อนพอเรารู้สึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกจากข้างในจริงๆเฮ้ยเราผิดแล้วเราจะทำยังไงในการผิดมันก็คงต้องแก้หลายอย่างแหละจะใช้การเสียหายเรื่องอะไรก็เยอะแยะเลยแต่สิ่งแรกที่เราควรทำเลยก่อนที่สิ่งอื่นๆที่เรารับผิดชอบจะตามมาก็คือขอโทษครับนะครับมันก็จะทำให้คำพูดน้ำเสียงเรามันผู้อื่นจะรับได้ว่าเออเราจริงใจนะครับประมาณนี้นะครับบทบาทและความรับผิดชอบในสังคมใดๆก็ตามบทบาทของสมาชิกในสังคมจะมีอิทธิพลต่อเสรีภาพความสงบสุขและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้นๆเป็นอย่างมากถ้าการปฏิบัติตนของสมาชิกเป็นไปตามบทบาทและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลนะครับก็จะทำให้สังคมนั้นมันมีเสรีภาพขึ้นนะครับในทางตรงข้ามกันก็อาจจะมีให้สังคมขาดความสงบสุขนะครับมีความวุ่นวายและเกิดความแตกแยกขึ้นได้ถ้าบทบาทของสมาชิกไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนที่มีอยู่นะครับอาทิเช่นความไม่เข้าใจในบทบาทของตนนะครับไม่เข้าใจเลยว่าฉันมีบทบาทอะไรฉันต้องทำอะไรบทบาทของฉันคืออะไรนะครับฉันเป็นครูจริงๆฉันเป็นครูฉันอยากเป็นครูหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนั้นฉันรู้สึกหงุดหงิดฉันมาอยู่หน้าชั้นเรียนฉันก็เลยสอนแบบหงุดหงิดเพราะหรือฉันเอาเปรียบลูกศิษย์เพราะฉันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตามสิทธิของตนเองแต่ไม่รู้เลยหรอว่า
บทบาทที่เรามาเป็นครูมันคือข้อแรกของว่าเป็นครูคือเสียสละเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันต้องเป็นสิ่งที่มันต้องเข้าใจอ่ะนะครับเข้าใจแล้วก็ทำตามมันอ่ะนะครับเหมือนที่เวลาผู้บรรยายเองรับทราบจากใช้คำว่านักแสดงบางคนนะครับที่เขาบอกว่า the show must go on นะครับก็คือไม่ว่ามันจะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเขาสามารถที่จะเข้าใจในบทบาทตัวเนี้ยว่าเขามีบทบาทอะไรล่าสุดเนี่ยก็ดูข่าวหนึ่งขอชื่นชมนะครับอาจจะผ่านโทรทัศน์ด้วยนะครับเช่นคุณจ้านะครับที่คุณพ่อท่านเสียคุณพ่อคุณจ้าเสียท่านเสียนะครับแล้วคุณจ้ารับงานไว้ไม่ได้เทงานเลยไม่ได้ทิ้งงานเลยไปเล่นแต่คุณจ้ายังสามารถแสดงได้อย่างแสดงให้คนชมได้อย่างมีความสุขเพราะนั่นแสดงว่าคุณจ้าเขาเข้าใจในเรื่องของบทบาทของตนว่าเขามีบทบาทมีสภาพความเป็นศิลปินบทบาทคือทำให้ผู้อื่นเคารพในผู้อื่นที่เขามาดูนะครับนั้นคนดูคือคนที่ทำให้เขาต้องทำให้คนดูมีความสุขครับถ้าในตัวเองมีทุกข์นั่นแหละครับคือคนที่ไม่รู้จะตัวอย่างไรแต่ว่านะเข้าใจว่าเนี่ยคือบทบาทเขาเข้าใจในบทบาทว่าเขามีบทบาทอะไรนะครับเนี่ยอันนี้คือน่าสนใจมากเลยนะครับชื่นชมมากเลยตอนนั้นที่ได้ข่าวนะครับอันที่สองความสับสนในบทบาทของตนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดความสับสนเพราะมันมีหลายสภาพในตัวเองมันก็เลยไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้สร้างความสมดุลมันก็เลยทำให้ไปดีกับอีกสภาพหนึ่งเลยแต่อีกสภาพอีกบทบาทที่มันดีอีกบทบาทหนึ่งแต่อีกบทบาทหนึ่งไม่ดีเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยและสุดท้ายการละเลยอันนี้คือตั้งใจนะครับทั้งที่รู้ว่าอันนี้คือต้องข้ามทางม้าลายแต่ฉันไม่ข้ามอ่ะฉันจะเดินทางนี้ใกล้กว่าอันนี้ละเลยบทบาทนะครับละเลยบทบาทไปหรือการที่เคยพูดว่าที่ตำรวจมองเห็นโจรวิ่งหนีแล้วไม่จับกลุ่มผู้ทำความผิดเพราะอะไรเพราะคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ได้เป็นตำรวจนี่ฉันอยู่นอกเครื่องแบบฉันอยู่เครื่องแบบเองแล้วจะไม่จับหรอกอันนี้ก็ถือว่าตรงใจเลยนะครับละเลยบทบาทของตนนะครับอาจจะสบายใจตัวเองแต่พอคนรอบข้างเห็นหรืออยู่ในชุมชนโอ้เป็นเรื่องที่ชุมชนรับไม่ได้เลยก็มีนะครับก็เป็นท็อปปิกเป็นประเด็นเป็นหัวข้อให้พูดเมาส์กันอีกยาวนานเลยนะครับนะครับต่อมาสรุปบทบาทของความรับผิดชอบด้วยเหตุ3ประการที่กล่าวมาถ้าทุกคนรู้จักสิทธิและหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติในบทบาทตามสถานภาพการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตได้รวดเร็วและเสริมให้สังคมได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นอันดับต่อไปเป็นลำดับขั้นต่อไปนะครับสังคมมันไม่มีวันที่มันฟูขึ้นมาเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบได้นะครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นมันก็ต้องสร้างพื้นฐานให้กับคนในสังคมสำหรับผู้ใหญ่เองเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชมในบุคลิกภาพของความเป็นคนไทยเช่นยิ้มเรายิ้มเราทักทายเรามีน้ำใจไมตรีเหล่านี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานของเรื่องบทบาทในสังคมเลยนะครับมันทำให้สังคมไทยเรายิ่งนานวันไปก็ยิ่งมีความเด่นชัดในเรื่องเอกลักษณ์ของความเป็นสังคมที่มีคุณภาพนะครับแล้วมันก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยนะครับมานะครับมาดูตอนสุดท้ายตอนที่4นะครับประเภทของความรับผิดชอบนะครับอ๋อความรับผิดชอบมีประเภทด้วยนะครับมาดูความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากในสถานภาพและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถดูแลตนเองได้รู้ว่าสิ่งใดถูกและต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนรวมทั้งการกระทำนั้นต้องเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนะครับมาดูนะครับความรับผิดชอบต่อตนเองมีเรื่องอะไรบ้างความรับผิดชอบต่อตนเองนั้นจะมีเรื่องของ1ความรับผิดชอบในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองนะครับเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลายๆครั้งผู้บรรยายเองบรรยายแล้วมีลูกศิษย์ที่ตั้งใจมากมาเรียนนะท่านที่ป่วยเราจะบอกว่าทีหลังไม่ต้องนะครับเพราะว่าข้อแรกเราอย่าเพิ่งทําอะไรในสังคมหรือตามบทบาทตามสภาพดูก่อนว่าเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะครับเพราะมานั่งเรียนมันก็ไม่ได้ทําให้การรับรู้ดีขึ้นนะครับอาจจะเสมอตัวและที่เสียหายอาจจะหนักกว่านั้นก็คือพักผ่อนในการป่วยต้องพักผ่อนแต่ถ้าไม่พักผ่อนมันอาจจะพรุ่งนี้มันจะแย่กว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ป่วยนอนอยู่บ้านแต่พรุ่งนี้ถ้ายังมาเรียนพรุ่งนี้อาจจะป่วยแล้วกลายเป็นว่าไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับเบื้องต้นเลยรับผิดชอบด้านสุขภาพทำไมตนเองก่อน2ความชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับตนเอง3นะครับกินดีอยู่ดีนะครับตามหลัก5หมู่ตามโภชนาการสิ่งใดควรทานสิ่งใดไม่ควรทานอะไรเงี้ยแยกแยะได้3ความรับผิดชอบในด้านสติปัญญาและความสามารถต้องขวายคว้าหาความรู้นะครับ4ความรับผิดชอบในด้านความประพฤตินะครับประพฤติดีกายวาจาใจ
5ความรับผิดชอบในด้านมนุษยสัมพันธ์รู้จักการพูดคุยกับผู้อื่นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับโดยการทักทายด้วยอะไรด้วยมัธยรสวาจาด้วยวาจาที่ไพเราะงดงามนะครับเรื่องที่ควรพูดควรพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเป็นต้นรู้จักกาลเทศะและความเหมาะสม6ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจส่วนตัวนะครับรู้จักการใช้จ่ายอะไรคือการอะไรคือเงินใช้อะไรคือเงินเก็บนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบริหารให้ลงตัวนะครับนักศึกษาได้รับเงินมาก้อนนึงจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะใช้จ่ายทั้งเดือนก็ต้องหารด้วย30วันแล้วนะครับต้องหารด้วย30วันว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ใช้ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้เราใช้แล้วเราประหยัดพรุ่งนี้เราจะใช้ได้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มเติมไปวันนึงใช้ได้วันละ200วันนี้เราใช้เป็นแค่80บาทเหลือ120นั่นแสดงว่า120เราสามารถไปใช้กับพรุ่งนี้ได้เป็น320เพราะว่าวันละ200อย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าวันละ3เราพรุ่งนี้เรามี320แต่บังเอิญเราไปงานเลี้ยงเราไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ไป100นึงเราเหลือเงิน220ในวันต่อไปเราจะกลายเป็น420อย่างนี้เป็นต้นครับทบไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำให้การเป็นอยู่เราด้านเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรกินควรใช้อะไรควรไม่ควรใช้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องระวังเรื่องนึงคือเรื่องอะไรความประหยัดกับความเห็นแก่ตัวนะครับบางทีนักศึกษาเองอยู่รูมเมทกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ายาสีฟันฉันไม่ซื้อแต่ฉันจะมีของเพื่อนอันนี้ไม่ได้เรียกประหยัดอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับต้องระวังด้วยนะครับประหยัดคือการใช้นี่แหละครับแต่ใช้ให้ถูกให้ควรว่าอะไรควรใช้และอะไรไม่ควรใช้จำเป็นมากน้อยระดับไหนนี่เรียกว่าเศรษฐกิจส่วนตัว7ความรับผิดชอบในเรื่องการงาน8ความรับผิดชอบการกระทำของตนเองนะครับต่อมานะครับความรับผิดชอบอีกอย่างนึงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากก็คือความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับตามสำนักงานข้าราชการวัฒนธรรมแห่งชาติพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อครอบครัวแบ่งออกไปทั้งหมด7นะครับก็คือ1พ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ในความรับผิดชอบต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเป็นเหมือนเทวดาประจำครอบครัว2สามีภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเป็นหลักของครอบครัวเลย3ลูกเป็นความหวังของครอบครัว4ญาติพี่น้องเป็นร่มเงาของครอบครัวนะครับยิ่งพี่น้องเยอะๆเลยเป็นร่มเงานะครับเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วรักกันพึ่งพากันปรองดองกันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินแต่แนะนำคำที่ดีๆคำแนะนำดีๆให้แก่กันและกันนี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันที่ดีแล้วนะครับ5เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นกำแพงขาวของครอบครัวนะครับคอยปกป้องโปรเทคเราเขาบอกว่าได้เพื่อนบ้านที่ดีข้างบ้านที่ดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่1 3งวดซ้อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเราจะอยู่ลำบากมากนะครับเพราะเราต้องทนอยู่ตลอดชีวิตเลยและบางครั้งนำไปสู่ความเสียหายทรัพย์สินร่างกายและถึงแก่ชีวิตก็มีนะครับ6อาชีพฐานะของครอบครัวนะมีชีพอะไร7ศีลธรรมก็คือสิ่งที่ทิศทางที่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีศีลธรรมศีลธรรมคือข้อห้ามและข้อปฏิบัตินะครับมีทั้ง2อย่างมีทั้งข้อห้ามและข้อที่เราต้องปฏิบัตินะครับควบคู่กันไปนะครับก็คือทิศทางของครอบครัวนั่นเองต่อมานะครับความรับผิดชอบต่อครอบครัว1ความเป็นชายหญิงในครอบครัว2ลูกรับผิดชอบต่อพ่อแม่3ลูกรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวเห็นมั้ยครับต้องมีนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อกี้ความรับผิดชอบไปแล้วนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่นอกจากบุคคลจะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลในครอบครัวแล้วยังต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็คือบุคคลภายนอกนั่นเองคราวนี้ทำยังไงให้บุคคลภายนอกอยู่อย่างมีความสุขเราก็ใช้อย่างนี้ครับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักทิศ6ของหลักธรรมในเรื่องทิศ6ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เลยนะครับก็คือข้างบนคือทิศที่เรียกว่าทิศข้างบนก็คือพระนะครับทิศข้างล่างก็คือลูกจ้างนะครับทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายของเราก็คือมิตรสหายทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศหลังจากข้างหลังเราไปก็คือภรรยาสามีภรรยาบุตรนะครับมาดูนะครับว่ามันเอาไปใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก็คือ1ถ้าเป็นครูคือทิศเบื้องขวานะครับก็ได้แก่ครูแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่ศิษย์2ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความตั้งใจ3ครูถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่ปิดบังอำพราง4ครูต้องยกย่องศิษย์ต่อหน้าเพื่อนฝูงเมื่อศิษย์ทำความดีกล้านะครับถ้าเขาทำความดีต้องยกย่องเขา5ครูช่วยคุ้มครองป้องกันและเป็นที่พึ่งของศิษย์เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ทอดทิ้งเขานะครับศิษย์มีบทบาทและหน้าที่กลับด้วยในทิศ6นะครับนอกจากเป็นทิศของครูบาอาจารย์แล้วยังเป็นทิศของลูกศิษย์ที่ต้องมีต่อครูด้วยคือให้ความเคารพย่องครูบาอาจารย์2เข้าไปสักถามปรึกษาและรับคำแนะนำจากครูอาจารย์3มีใจใฝ่เรียน4ปฏิบัตินะครับครูบาอาจารย์ด้วยความเห็นเต็มใจ5เรียนศิลปวิทยาด้วยความเคารพ6ศิษย์ต้องไม่ดูหมิ่นครูอาจารย์กล่าวร้ายทำให้ครูอาจารย์เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงนะครับต้องระวังเรื่องนี้นะครับปฏิบัติครูอาจารย์นี่ไม่ต้องทำมากหรอกครับถ้าท่านยกหนังสือมาเยอะๆแล้วช่วยยกนะครับหรือว่าผมช่วยยกรายงานนี้ไปเก็บให้อาจารย์ในห้องนะครับอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับต
ต่อมานะครับทิศต่อมาคือความรับผิดชอบของนายจ้างซึ่งความรับผิดชอบของนายจ้างก็ควบกับลูกจ้างด้วยซึ่งเป็นทิศเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างนะครับก็คือ1จัดงานให้ตามความสมควรแก่กำลังความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง Put the right man right job ครับจัดให้เหมาะสม2ให้อาหารรางวัลคำย่อชมเชยราชการต่างๆนะครับ3ดูแลจะใส่สุภาพอนามัยเห็นไหมครับทุกหน่วยงานเดี๋ยวนี้มีหมดละนะครับห้องพยาบาล4พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีโอกาส5พักผ่อนหยุดงานในบางโอกาสนะครับจะอยู่นักขัตฤกษ์อยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยความรับผิดชอบของลูกจ้างก็ต้องกลับด้วยในทิศ6นะครับต้องมีพึงมีต่อนายจ้างด้วยก็คือ1ทำงานด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นในการทำงานไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะครับหรือทำงานเอาเปรียบเจ้านาย2เข้าทำงานก่อนและเลิกงานหลังผู้บังคับบัญชาเห็นไหมครับ3ไม่เอาทรัพย์สินของนายจ้างเป็นของตนนะครับต้องระวังเรื่องนี้ปากกาไม่ใช้มันทำไม่ใช้แม็กไม่ใช้ฉันเอากลับบ้านอันนี้ไม่ควรเลยนะครับ4ทำงานรับมอบหมายจนเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ5ยกย่องคุณความดีของนายจ้างไม่กล่าวร้ายนินทาให้เสื่อมเสียนะครับต่อมาความรับผิดชอบนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบครอบครัวความรับผิดชอบต่อมาเป็นความรับผิดชอบต่อเพื่อนเป็นทิศ6เหมือนกันความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศ6คือทิศเบื้องซ้ายนะครับเบื้องซ้ายก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเจรจาต่อกันด้วยความไพเราะเพื่อนกันด่ากันหยาบกันก็ไม่แปลกนะครับแต่บางทีในที่ที่มันเป็นที่ผู้คนอาศัยหรือที่ที่อยู่กับชุมนุมเยอะเกินกว่า2คนขึ้นไปไม่ส่วนตัวนะครับก็ไม่ควรนะครับพูดจากันด้วยไพเราะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน3ประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน4มีความเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องความดีนะครับ5มีความซื่อสัตย์ต่อกัน6ดูแลปกป้องเพื่อนดูแลทรัพย์สินของเพื่อนนะครับ8เป็นที่พึ่งยามเพื่อนมีภัย9ไม่ทอดทิ้งยามเพื่อนตกยาก10ให้ความนับถือญาติของเพื่อนประดุจดังญาติตัวเองนะครับต่อมาความรับผิดชอบของภิกษุสามเณรซึ่งเป็นทิศด้านบนนะครับด้านบนนะครับภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะครับจะคู่กันนะครับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศ6ในเรื่องของหลักทิศ6นะครับหรือทิศเบื้องบน1ห้ามปรามและสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาให้ละเว้นความชั่วนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม2แนะนำสั่งสอนให้ทำแต่ความดี3อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี4ให้ได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ที่คนทั่วไปไม่เคยรู้นะครับ5อบรมสั่งสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญสำหรับความรับผิดชอบกลับกันเหมือนกันในทิศ6ด้านบนนะครับคืออุบาสกอุบาสิกานะครับ1อุปถัมภ์ต่อศาสนาด้วยความศรัทธาและเต็มใจทำบุญเข้าวัดฟังธรรมอะไรเงี้ยนะครับ2ยึดมั่นในหลักศาสนาไม่ยึดถือโชคลางนะครับ3ไม่ปฏิบัติหากไม่ใช่หลักพุทธศาสนานะครับก็มีหลายๆพิธีที่มันไม่ใช่พุทธศาสนานะครับเช่นพิธีทั้งคุณไสครูบาอาจารย์อะไรไม่รู้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่ปฏิบัตินะครับไม่ใช่ทิศทางของศาสนาความรับผิดชอบต่อมานะครับเป็นความรับผิดชอบต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจึงสามารถฟ้องร้องในคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ได้นะครับหรือสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้นะครับสุบทเรียนจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนะครับพอจะสรุปได้ว่าความรับผิดชอบคือการที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและยอมรับผลการทำนั้นโดยไม่มีการบังคับจากผู้อื่นโดยความรับผิดชอบยังสามารถแบ่งออกได้เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้บรรยายนะครับสุรเชษฐ์ลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายา

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานพระราชดำริ

บพิษพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกแข็งตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการ

ตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภวิชาเพรัชชานิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ตอนที่ผ่านมานะครับผมนะได้สอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติหกขันนะครับเนาะแล้วก็ตอนผ่านๆมาเนี่ยผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะมากมายหลายแบบเลยนะครับวันนี้นะมาดูฟังก์ชันแบบใหม่นะครับก็คือถ้าเป็นนักเรียนนะนักศึกษาทั่วไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เจอฟังก์ชันตัวนี้บ่อยนะครับไม่ได้เจอบ่อยนะแต่ถ้าใครที่ได้เรียนแคลคูลัสนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะได้เจอนะครับแล้วก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะที่สำคัญเช่นกันนะครับมาดูกันครับวันนี้นะครับเราขึ้นในหัวข้อของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับแล้วก็เป็นไฮเปอร์โบลิกหกขันนะครับฟังก์ชันพวกนี้นะครับฟังก์ชันพวกนี้นะครับจะมีชื่อนะครับจะมีชื่อนะครับคล้ายๆกันนะครับกับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับแต่ว่านิยามเนี่ยนะครับนิยามเนี่ยจะใช้ฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับและนะครับผมนะครับจะขอเกริ่นนะหรือพูดถึงนะครับฟังก์ชันแค่3ตัวนะครับแค่3ตัวก็คือจะมี3ตัวนี้นะครับมีไฮเปอร์โบลิกไซน์เนาะไฮเปอร์โบลิกคอสแล้วก็ไฮเปอร์โบลิกแทนนะครับอย่างนี้นะครับมาดูที่ตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1นะครับเป็นฟังก์ชันนะเขียนแบบนี้นะครับจะเขียนคล้ายกับฟังก์ชันไซน์นะครับตรีโกณมิตินะฟังก์ชันไซน์นะครับแต่ว่าเห็นอะไรไหมครับมี h ใช่ไหมครับมี h ตรงด้านหลังนี้นะครับคล้ายกันนะคล้ายกันกับตรีโกณมิตินะครับคล้ายกันกับตรีโกณมิติแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่ามี h นะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเวลาอ่านนะครับอ่านยังไงนะครับก็จะอ่านว่าไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับเนาะไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับหรือนะครับจะอ่านสั้นๆนะครับว่า since นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนนะครับผมเวลาสอนผมก็อาจจะไม่ได้ตายตัวนะครับว่าใช้คำไหนผมก็อาจจะใช้ทั้งสองคำเลยนะครับสลับกันไปมาเนาะนะครับโอเคนะครับนิยามนะครับเขาจะนิยามแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขานิยามเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับเนาะก็จะเป็น e ยกกำลัง x นะครับลบกับ e ยกกำลังลบ x นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยหาร2นะครับแบบนี้นะครับส่วน x ก็จะเป็นจำนวนจริงนะครับและ e นะ e ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นค่าคงที่ของไอเลอร์นะครับมาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันผมขอซูมให้ดูนะครับแบบนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือกราฟนะครับของฟังก์ชันนะไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าต่อให้มันจะเขียนชื่อคล้ายๆกันกับฟังก์ชันไซน์นะฝั่งขวามือนี่นะครับเอามาเทียบกันนะครับใช่ไหมครับแต่กราฟไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันนิยามคนละแบบนั่นเองนะครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่นักเรียนนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้นะครับกราฟหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกันนะครับซ้ายกับขวามือเนี่ยเห็นไหมครับคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าทําไมผมต้องเน้นย้ําส่วนนี้นะครับก็เพราะว่านะครับเวลาทําโจทย์นะครับเวลาทําโจทย์ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะที่จะใช้สูตรเนี่ยนะครับผิดได้นะครับอาจจะใช้สูตรผิดได้เนาะไปดูไซน์ x เนี่ยเป็นไฮเปอร์โบลิกไซน์ x ก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะนี่คือในส่วนของไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับมาดูฟังก์ชันตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะก็คือไฮเปอร์โบลิกโคไซน์นะครับผมจะใช้คำผมจะขอใช้คำว่าไฮเปอร์โบลิกcos ก็ได้นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับฟังก์ชัน cos ของตรีโกณนะครับแต่ว่านะครับ
โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีชื่อหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือคอร์สแบบนี้นะครับคอร์สนะเช่นกันนะครับผมก็อาจจะใช้คำพูดเนาะสลับกันไปมานะครับระหว่าง 2-3 คำนี้นะครับนิยามนะครับนิยามของเขาเนาะขออนุญาตย่อลงมาให้ดูนะครับมาดู2ส่วนนี้นะ2ส่วนนี้นะครับ since นะครับกับ cause นะครับต่างกันตรงไหนต่างกันที่เครื่องหมายใช่ไหมครับต่างกันที่เครื่องหมายนะต่างกันที่เครื่องหมายนะครับก็คือเครื่องหมายบวกกับลบใช่ไหมครับนี่อันนี้นะครับของเขาเป็นลบใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นบวกนะครับต่างกันแค่นี้นะครับแล้วทีนี้มาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันกราฟของคอสนะครับคอสสั้นๆนะคอสนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูเส้นกราฟสีแดงนี้นะครับเส้นกราฟสีแดงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันกับกราฟของคอส x นะครับตรีโกณนะอันนี้เป็นตรีโกณนะครับเห็นไหมครับเนาะถ้าเอามาเทียบกันนะครับถ้าเราเอามาเทียบกัน2อันเนี้ยต่างกันเลยใช่ไหมครับดูจากกราฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดิมเนาะมีโอกาสผิดตรงไหนก็คือโอกาสในการใช้สูตรนะครับเพราะว่าอาจจะสลับหรือหลงกันก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้สูตรนะครับก็ดูดีๆเนาะนะครับเอาละครับขอพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นไฮเปอร์บลิกแทนเจนต์เนาะหรือสั้นๆว่าไฮเปอร์บลิกแทนก็ได้นะครับเนาะหรือมีคำหนึ่งเช่นกันนะครับก็คือ tanh นะครับ tanh tanh นะครับแบบนี้นะครับนิยามเนาะอย่างที่ทราบกันนะครับว่า tan เนาะส่วนด้วยสายกับ cos นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขานิยามตัวเนี้ยก็คล้ายๆกันครับเนาะเขาก็จะเอา sins นะครับส่วนด้วย cos นะครับเนาะแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลามาดูในแบบของเลขยกกำลังเนี่ยนะครับมันคือ e ยกกำลัง x นะลบกับขออภัยนะครับมันคือ e ยกกำลัง x เนาะลบกับ e ยกกำลังลบ x นะครับส่วน

ด้วย e ยกกำลัง x นะครับ e ยกกำลังลบ x นะครับสำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นหน้าตานะครับของกราฟเนาะของ tanh นะครับ x นั่นเองนะอ่ะผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้เอามาเทียบกันนะครับกับกราฟนะครับของฟังก์ชันแทนนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ต่างกันเนาะต่างกันนะครับอย่างที่บอกเนาะว่าผมจะขอพูดถึงแค่3ตัวเนาะเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับก็จะคล้ายๆกันกับตรีโกณนั่นแหละครับนะครับแต่ย้ำอีกทีเนาะเน้นอีกทีก็คือมี h นะข้างหลังแค่นั้นเองเนาะต่างกันแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจำก็ไม่ยากนะครับผมก็จะขอขึ้นสุดเลยแล้วกันนะครับขอขึ้นสุดอนุพันธ์เลยแล้วกันนะครับสูตรอนุพันธ์นะครับของการหาของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใจเย็นๆนะครับเรียนนักศึกษาอาจจะตกใจนะครับว่าสูตรอะไรเยอะแยะแบบนี้นะครับก็คือนะครับอย่างที่สอนไปแล้วนะครับว่าโคเซกเนาะนะครับเขียนได้อีกแบบก็คือ CSC นะครับเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยนะครับไฮเปอร์โบลิกโคเซกเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนเป็น CSC แล้วก็มี H เพิ่มเข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้แล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมก็คือฝั่งขวามือเนี่ยนะครับมันคือในกรณีที่ตัวแปร u นะตัวแปร u นะครับตัวแปร u เท่ากับ x ใช่ไหมครับตัวแปร u ในไหนนะครับ u ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือ u ในสูตรเนี้ยนะครับถ้ามันเท่ากับ x นะครับ x เนาะ x ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่เขาให้มาก็ได้นะครับมันจะได้สูตรออกมาเป็นฝั่งขวามือนะครับขออนุญาตสุ่มนะนี่ก็คือในกรณีที่ u นะครับเท่ากับ x เนาะแล้วถ้าอยู่เท่ากับ x เนี่ยทำยังไงนะครับมีอะไรตามมานะครับก็คือไม่ต้องเนาะเราไม่ต้องดิฟไส้นะครับดิฟไส้ไหนเนาะไม่ต้องดิฟนะครับไส้ไหนไม่ต้องดิฟไส้ไหนนะครับเพราะว่านะครับ dx/dx เนี่ยมันเท่ากับ1อยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเราไปดิฟไส้ในเนี่ย dx/dx มันเท่ากับ1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะได้โดยอัตโนมัตินะครับมันจะได้โดยอัตโนมัติสอนไปแล้วนะครับหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าฝั่งสูตรฝั่งขวามือเนี่ยนะครับมันจะได้โดยอัตโนมัตินะครับถ้า u นะครับถ้า u เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้สูตรฝั่งซ้ายมือเป็นนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขวามือนะครับก็ไม่ยากเนาะก็ไม่ยากนะครับก็จะได้โดยอัตโนมัตินะครับก่อนที่จะไปกันต่อนะครับก็คือว่านะครับโคเซกเนี่ยเนาะไฮเปอร์บอลิกโคเซกเนี่ยนะครับจะเท่ากับถ้าจะเขียนอีกแบบนึงก็คือ CSCH ก็ได้นะครับก็เหมือนกันเนาะไม่ใช่เหมือนกันสิหมายความว่าเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาเขียนเขาอาจจะเขียนได้ทั้ง2แบบนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของไฮเปอร์โบลิกนะครับในส่วนของไฮเปอร์โบลิกแล้วถ้าเป็นไฮเปอร์โบลิกปกครันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะเขียนเป็นยกกำลังลบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เลขยกกำลังนะครับมันคือสัญลักษณ์นะของไฮเปอร์บอลิกผกผันนะครับไม่ใช่เลขยกกำลังนะครับนี่ไม่ใช่เลขยกกำลังนะครับเดี๋ยวเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไม่ใช่เลขยกกำลัง

ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งไม่ใช่เลขยกกำลังลบหนึ่งนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์ของไฮเปอร์บอลิกผกผันนะครับสูตรนะครับก็จะฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ฝั่งขวามือก็เหมือนเดิมเนาะคล้ายกันกับข้อข้างบนเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือนี่คือเคสของ u ใช่ไหมครับเท่ากับ x นั่นเองนะครับแค่นั้นเองเนาะก็เปลี่ยน u เป็น x นะครับและไม่ต้องมีดิฟไซในทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนนี้นะครับก็จะคล้ายกันกับข้างบนเมื่อกี้นะครับนี่ไฮเปอร์บอลิกนะครับโคเซกเนี่ยนะครับเขียนได้2แบบนะครับเขียนได้2แบบนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษานักเรียนนะครับฝึกทำโจทย์เนาะแล้วก็ลองเจอนะครับหน้าตาหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับเดี๋ยวก็จำได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับมาดูโจทย์กันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็จะลุยนะครับในส่วนของโจทย์กันเลยนะครับมาดูกันครับข้อที่1นะครับผมให้ฟังก์ชันมา2ตัวนะครับก็คือ fx กับ gx นะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับผมนะก็จะเน้นแค่ตัวฟังก์ชันข้างในแค่นั้นเองนะครับในวงเล็บนะครับต่างกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับต่างกันอยู่2ส่วนนี้ถามว่าทำไมเนาะก็คือผมจะใช้ข้อนี้นะครับในการอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการใช้สูตรนะเกี่ยวกับการใช้สูตรที่เป็น u ทั่วไปนะครับเป็น u ทั่วไปกับที่เป็นที่เป็นดิฟ x เลยนะครับหมายความว่า u เท่ากับ x เลยนะครับส่วนนี้ตัวนี้นะครับสูตรที่1มาดูสูตรที่2ตัวหนึ่งนะครับสูตรที่2นะก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสองตัวนี้นะครับผมแปลสูตรไว้ให้ละแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับตรงอนุพันธ์นะของ f ก่อนนะครับ f นะครับหาอนุพันธ์นะครับผมก็จะเขียนไปเลยนะครับ f พร้อม x นะครับเท่ากับดิฟนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาคือไฮเปอร์บอลิกนะครับข้างในเป็น x กำลัง3นะครับลบ 5x แล้วก็บวกกับ6นะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนถัดมาผมก็สอนตลอดนะครับผมก็สอนแล้วก็ทำให้ดูใช่ไหมครับว่ามันคือการเทียบตัวแปรนะครับเป็นการเทียบตัวแปรเทียบตัวแปรในที่นี้นะครับมันคือตัวแปร u นั่นเองนะครับตัวแปร u นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับข้างในเนี่ยนะครับข้างในวงเล็บทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็น u นะให้เป็น u นะครับให้เป็นยูนะครับแบบนี้นะครับขึ้นมาทัดใหม่เนาะก็จะเท่ากับนะครับเราดิฟไฮเปอร์บอลิกไซน์เนี่ยเราจะได้ไฮเปอร์บอลิกคอสนะครับยูนะครับยูคือ x กำลัง3นะครับลบ 5x นะครับแล้วก็บวกกับ6เหลืออะไรครับเราเหลือดิฟไซน์ไหนใช่ไหมครับเราเหลือดิฟไซน์ไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือดิฟไซน์ไหนนะครับดิฟไซน์ไหนหรือดิฟยูนะครับยูคือ x กำลัง3นะครับลบ 5x นะครับแล้วก็บวก6เนาะบวก6นะครับบวก6เหมือนเดิมนะนะครับในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขียนมาเหมือนเดิมนะผมก็จะใช้วิธีการ copy เอานะครับซึ่งก็จะเป็นสไตล์การสอนนะหรือสไตล์การทำบันไดของผมนะครับทีนี้นะครับดิฟตัวนี้นะครับไม่น่าจะ

ยากเนาะดิฟอย่างนี้ไม่น่าจะยากนะครับดิฟนะดิฟไปเลยครับทีละตัวนะครับดิฟไปทีละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟ x กำลัง3นะครับเราจะได้3 x กำลัง2นะครับเราดิฟ 5x เนี่ยเราจะได้5นะครับส่วนดิฟค่าคงที่นะครับได้สูตรเนาะได้สูตรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้นะครับในวงเล็บสีเหลืองสีส้มเนี่ยนะครับตัวนี้โอเคนะครับนี่คือการดิฟแบบมีไส้ในนะครับการดิฟแบบมีไส้ในเพราะฉะนั้นนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งในกรณีที่ u เป็น x นะครับก็อันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับในกรณีที่ u เป็น x นะครับหาอนุพันธ์นะครับ g พร x นะครับเท่ากับ deep นะครับฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับที่ฟังก์ชันข้างในเนี่ยเป็น x ใช่ไหมครับเป็นตัวแปร x นะพอเป็นตัวแปร x เนี่ยนะครับนี่มันก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องไปดิฟไส้ในนะครับเพราะว่าดิฟออกมามีค่าเท่ากับ1นะครับโอเคเทียบกันเนาะคือหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอบสั้นๆนะตอบสั้นๆไปเลยนะครับว่าไฮเปอร์โบลิกนะครับคอสเนาะแล้วก็ข้างในเป็น x สั้นๆแค่นี้นะครับเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็น x นะก็ไม่ต้องไปดิฟไส้ในต่อนะครับเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับในข้อถัดไปเลยครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะก็จะเพิ่มความยากเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็ฟังก์ชันนะที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะแปลกๆนะแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอนุพันธ์ของข้อนี้นะครับเขียนเป็น y พร้อมก็ได้เนาะหรือ dy by dx ก็ได้นะครับ dy by dx สักครู่นะครับdy by dx เนาะเท่ากับการ deep นะครับฟังก์ชัน cos นะครับ cosอันนี้ก็จะเป็น e นะครับยกกำลัง 4x ลบกับ9เนาะคูณกับ e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเทียบสูตรใช่ไหมครับเทียบสูตรนะก็มาดูนะว่าหน้าตาฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับอยากลงนะครับกับฟังก์ชันตัวข้างในนะตัวข้างในเนี่ยเดี๋ยวค่อยดิฟไส้ทีหลังใช่ไหมครับอันนี้สอนประจำนะครับตัวไส้ในนะครับเดี๋ยวค่อยดิฟไส้ทีนะครับตอนนี้เอาตัวข้างนอกสุดก่อนก็คือ cos นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรนะครับแปะไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะง่ายขึ้นเนาะดูง่ายขึ้นนะครับโอเคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น u นะครับu ตัวที่1นะสูตรตัวที่1นะครับ u ของเรานะครับมันคือข้างในวงเล็บนี้ใช่ไหมครับ e นะครับยกกำลัง 4x นะลบกับ9คูณกับ e ยกกำลัง x นะครับนี่คือ u เพราะฉะนั้นนะครับจะเท่ากับนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเท่ากับsince นะครับ since u ของเราเป็น e นะครับยกกำลัง 4x ลบ9นะครับคูณ e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้นะครับหมดหรือยังยังนะยังไม่หมดนะครับยังมีดิฟไส้ในนะครับไส้ในก็คือ e ยกกำลัง 4x นะครับลบ9คูณ e ยกกำลัง x
แบบนี้นะนะครับถัดมานะครับมาดูตัวไส้ในกันนะครับมีอยู่2มีอยู่2เทอมเนาะ2พจน์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถดิฟเข้าไปทีละตัวได้เลยใช่มั้ยครับดิฟเข้าไปทีละตัวความจริงนะผมก็เขียนต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวผมขอแยกออกมาข้างนอกแล้วกันเนาะขอแยกมาข้างนอกนะครับแล้วก็จะทำแบบละเอียดให้นะครับเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแบบนี้นะครับอ่ะผมขอออกมาทดข้างนอกแบบนี้นะครับเอามาทดอันนี้ทดนะข้างนอกนะครับแล้วก็ทำให้ดูมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับซึ่งนะจะเท่ากับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าสามารถที่จะเข้าไปดิฟข้างในเนี่ยนะครับทีละตัวได้ใช่ไหมครับสองตัวนะแล้วก็ดิฟเข้าไปข้างในแบบนี้เลยนะครับมันก็คือดิฟนะครับ e นะครับยกกำลัง 4x นี่คือตัวที่1นะครับลบกับนะ9เนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็น e ยกกำลัง x นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับถัดมานะถัดมานะครับคือการดิฟe ยกกำลัง u นะครับ e ยกกำลัง u เนาะก็จะมีอยู่2ตัวนะก็ค่อยๆดิฟไปทีละตัวนะครับใช้สูตรสักครู่นะครับสูตรนี้ครับ e ยกกำลัง u นะครับใช้สูตรนี้u ตัวที่1นะครับ u ตัวที่1นะเวลาเทียบสูตรเนาะค่อยๆเทียบทีละตัวนะครับในเทอมที่1เนี่ย u เป็น 4x นะครับในขณะที่ตัวนี้นะตัวที่2เนี่ยนะครับ u เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับดิฟ eu เนาะจะได้ eu แล้วก็ดิฟ u นะก็คือเอาไปดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ e ยกกำลัง 4x นะครับแล้วนะเอาไปดิฟ 4x นะอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็คือ9นะครับคูณกับ e ยกกำลัง x ใช่ไหมครับเสร็จละความจริงก็ไม่มีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ก็คือดิฟดิฟไส้ในนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับข้อนี้ u เป็น x นะครับข้อนี้ u เป็น x เพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับ1อยู่แล้วครับนะครับแล้วเราก็เจอกันมาหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คิดว่านะนักเรียนนักศึกษาน่าจะเริ่มจำได้แล้วก็เริ่มคล่องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลบแบบนี้ออกไปเลยก็แล้วกันนะครับถัดมานะครับถัดมานะดิฟ4x ได้4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันคือ4นะครับคูณ e ยกกำลัง 4x นะครับแล้วก็ลบกับ9คูณกับ e ยกกำลัง x นะครับนี่เป็นคำตอบนะของการดิฟก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็เช่นเดิมนะครับก็คือนำกลับไปนะครับทดนะเอาไปแทนที่ไว้ข้างบนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับข้างหน้าเนี่ยมีค่าเท่าเดิมนะข้างในมีค่าเท่าเดิมนะครับก็คูณนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับค่าที่เราดิฟออกมาใช่ไหมครับมันมี2เทอมนะ2พจน์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะทำตัวอย่างให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะนะครับอันนี้คนละความหมายแล้วนะครับคนละความหมายแล้วหมายความว่าก้อนสีน้ำเงินเนี่ยคูณกับก้อนนี้อยู่นะก็จะมองเป็น1ก้อนนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับแบบนี้สองก้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะเนี่ยผิดนะครับแต่ถ้าเราใส่วงเล็บแบบนี้นะครับอันนี้ถูกต้องนะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่คือข้อที่2นะครับข้อที่2นะไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะที่ข้อ3ครับเห็นไหมครับฟังก์ชันนะก็ซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับก็
็จะเห็นใช่ไหมครับว่าข้างในเนี่ยนะครับเป็นทั้งไฮเปอร์บอลิกนะและยังอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนอีกนะครับการหารอีกนะครับเพราะฉะนั้นซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับมาลองข้อนี้กันนะครับมาทำข้อนี้กันอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์ก็คือ dy เนาะ y dx นะครับเท่ากับ dip นะครับจุดปลาย x นะฟังก์ชันก็คือ tanh นะครับข้างในก็จะเป็นเศษส่วนนะครับที่ข้างบนเป็น tanh ข่าว x นะครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยไฮเปอร์บอลิกคอร์ดเนาะแล้วก็ 4x นะครับเป็น 4x แบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมตรงที่ว่าเวลาทำนะครับให้เราดิฟเนาะตัวข้างนอกก่อนนะครับส่วนตัวฟังก์ชันตัวข้างในอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปดิฟไทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับก็คือdip tanh นะครับ tanh u เนาะมันคือสูตรนี้นะครับสักครู่นะครับมันคือสูตรนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับเหมือนเดิมเลยครับก็คือเทียบตัวแปร u นะครับซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าdip ตัวข้างนอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวข้างในก็จะเป็นตัวแปร u ของเรานะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น uแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับก็จะเท่ากับไฮเปอร์บอลิกเซกนะครับกำลังสอง u นะครับก็คือtanh นะครับ 9x ส่วนด้วยไฮเปอร์บอลิกคอส 4x นะครับจากนั้นนะครับก็ไปดิฟไซครับไปดิฟไซเนาะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับให้เขียนมาเหมือนเดิมโอเคส่วนเป็นคอร์ดนะครับไฮเปอร์บอลิกคอร์ด 4x เอาละครับทีนี้นะครับตัวถัดมานะครับที่เจอเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมีทั้งมีทั้งไฮเปอร์บอลิกคอร์ดนะมีทั้งไฮเปอร์บอลิกแทนนะครับสองตัวเลยนะครับแต่ว่าสูตรที่จะใช้ก่อนนะครับนั่นก็คือสูตรดิฟผลหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเนาะผมออกไปทดข้างนอกดีกว่านะครับออกไปทดข้างนอกก็จะเท่ากับเอาสูตรดิฟผลหารมาครับสูตรนี้นะเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้เทียบตัวแปรครับเทียบตัวแปรถัดมาคือเทียบตัวแปรนะครับนี่คือตัวแปร u นะครับนี่คือตัวแปร u และอันนี้เป็น v นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเท่ากับ1ส่วน v กำลัง2นะครับเป็น1ส่วนด้วย v กำลัง2v คือไฮเปอร์บอลิกคอร์ดนะครับ4x เนาะขอแก้สักครู่นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเป็นวงเล็บเนาะเป็นวงเล็บนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือล่างดิบบนลบกับบนดิบล่างนะครับล่างคือไฮเปอร์บอลิกคอร์ด 4x นะครับคูณกับดิบตัวบนก็คือดิบไฮเปอร์บอลิกแทนนะครับ 9x แล้วก็ไปลบบนนะครับไม่พอนะครับขออนุญาต
เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดิบล่างนะแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้อยู่2สูตรนะสูตรที่1ก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับขอ copy มาเลยนะนะครับนี่เป็นสูตรที่1นะครับโอเคเนาะฟังก์ชันนะครับ u นะ u คือ 9x ใช่ไหมครับ u คือ 9x นะครับตัวที่2นะครับก็คือ dip เนาะ hyperbolic hyperbolic chord นะครับคือสูตรนี้ครับสักครู่นะครับ hyperbolic chord สูตรนี้นะครับจากนั้นก็เทียบ u นะครับ u ก็คือ 4x ใช่ไหมครับ u ก็คือ 4xใช่ไหมอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่อเป็นการเทียบสูตรให้ดูนะครับเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่เครื่องหมายเท่ากับนะครับจนถึงหน้าดิฟตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ copy แบบนี้มานะครับมีค่าเท่ากับเท่าเดิมทีนี้มาดูดิฟนะครับแทนไฮเปอร์บอลิกเนาะ 9x นะครับก็จะเท่ากับเศษกำลัง2นะครับเท่ากับเศษกำลัง2เศษกำลัง2นะครับ u ของเราเป็น 9x นะครับทีนี้มันจะเหลือไปดิฟตัว u ใช่ไหมครับซึ่งดิฟ 9xก็เท่ากับ9เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับเป็นเศษกำลัง2 9x เนาะแล้วก็คูณกับ9นะครับขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาตัวที่2นะตัวที่2นะครับนั่นก็คือลบนะแทนไฮเปอร์บอลิก 9x ตัวนี้นะครับก็เท่าเดิมนะครับก็เท่าเดิมมีค่าเท่ากับเท่าเดิมผมเขียนต่อข้างล่างนี้แล้วกันแบบเดิมแล้วกันนะครับขยับเข้ามาครับดูที่การดิฟของคอร์ดไฮเปอร์บอลิกนะ 4x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับแต่ดูดีๆนะครับต้องสังเกตดีๆนะจากสูตรนะครับของเราเนี่ยนะครับคำตอบที่จะได้ออกมาเนี่ยมันติดลบนะครับมันติดลบเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับจุดนี้สิ่งที่สำคัญนะครับและปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นก็คือการใส่วงเล็บครับผมก็จะใส่วงเล็บแบบนี้นะครับลบเนาะจากนั้นนะครับมันจะเท่ากับไฮเปอร์บริกของโคเซกนะโคเซกเปอร์บริกเนาะกำลัง2นะครับ u ของผมเป็น 4x นะครับ u ของเราเป็น 4x จากนั้นในสูตรเนี่ยเหลือดิฟไส้ในนะหรือดิฟ u นะครับเพราะฉะนั้นดิฟ 4x อีกทีนึงเนาะก็จะเท่ากับ4นะครับก็จะเท่ากับ 4r แล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บปิดไว้อีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับก็ใกล้ละนะครับใกล้ละทีนี้ผมขอจัดรูปนะครับของคำตอบของบรรทัดนี้นะครับอีกสักเล็กน้อยละกันนะครับผมจะขอย่อนะครับเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเขียนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเนาะค่อยๆขยับเข้ามาทีละจุดนะครับซึ่งตั้งแต่เครื่องหมายเท่ากับมาจนถึงจุดๆนี้นะครับก็เสร็จหมดแล้วเนาะทีนี้นะครับความจริงก็สามารถที่จะเก็บแบบนี้ไว้ได้นะแต่ว่าวิธีการเขียนทางคณิตศาสตร์เนาะนะครับก็จะนิยมนะครับให้ตัวเลขขึ้นมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ
ผมนะขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะเอา9ก็มีอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับคูณกับ cot republic 4x แล้วก็คูณกับsec republic กำลัง2 9x นะครับอ่ะขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาที่ตัวนี้นะนะครับสังเกตนะครับว่าก้อนนี้นะครับก้อนนี้คูณกับก้อนนี้อยู่นะครับก้อนนี้คูณกับก้อนนี้อยู่เนาะและสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเครื่องหมายลบนะครับคูณกับเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นบวกถูกต้องไหมครับกลายเป็นบวกนะกลายเป็นบวกผมขอขยับเข้ามาแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะหายไปนะครับและเหมือนเดิมนะครับตัวเลขผมก็จะให้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น4นะครับคูณกับแทนไฮเปอร์โบลิก 9x คูณกับไฮเปอร์โบลิกโคเซกกำลัง2นะครับ 4x เนาะนี่เป็นคำตอบนะครับของการดิฟนะผลหารนะครับระหว่างแทนไฮเปอร์โบลิก 9x นะครับหารด้วยคอทไฮเปอร์โบลิก 4x นะครับตัวนี้เนาะคำตอบที่ได้เนี่ยนะครับคำตอบที่ได้เนี่ยผมก็จะเอาขึ้นไปนะแทนนะครับข้างบนนะครับขึ้นไปแทนข้างบนเนาะขึ้นไปแทนข้างบนนะครับเอาทั้งหมดนี้นะครับขึ้นมาแทนตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคูณนะครับที่เราได้มาเนี่ยกลายเป็นคูณเนาะคูณกับก้อนนี้นะครับและผมจะขยับตัวนี้มาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับเห็นไหมครับก็ไอ้ดิฟไส้สีเหลืองอันนี้นะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้นะที่เราไปทดมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะใส่แบบนี้เนาะสำหรับข้อที่3ข้อนี้นะครับก็จะตอบประมาณนี้นะครับก็จะตอบประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปกันต่อนะครับข้อที่4เลยนะครับข้อที่4นะไปกันต่อที่ข้อที่4นะครับข้อ4นะอันนี้เปลี่ยนละนะครับเมื่อกี้3ข้อแรกนะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกหมดเลยนะครับอันนี้มาดูไฮเปอร์โบลิกผกผันนะไฮเปอร์โบลิกผกผันนะครับอันนี้ย้ำอีกทีเนาะนี่ไม่ใช่เลขยกกำลังนะครับนี่ไม่ใช่เลขยกกำลังนะลบหนึ่งนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์นะครับของไฮเปอร์บลิกผกผันนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันอนุพันธ์นะครับ dy by dx นะครับdy by dx นะครับเท่ากับดิฟนะครับฟังก์ชันก็คือ invert นะของ hyperbolic sec นะครับinverse hyperbolic sec ข้างในเป็น e นะครับยกกำลังขออภัย 10x นะครับคูณอยู่กับ sec นะ hyperbolic sec 3x นะครับแบบนี้เนาะก็จะเขียนรัดๆแบบนี้แล้วกันต่อนะครับก็จะเข้าสู่การเทียบสูตรเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็หน้าตาของข้อนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเทียบสูตรก็จะง่ายอยู่ครับก็คือตัวนี้นะครับขออภัยนะสักครู่นะครับผมขอหาสูตรสักครู่นะแป๊บนึงนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าหน้าตาเนาะก็จะคล้ายกันแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ u ก็คือทั้งหมดเนี่ยครับในวงเล็บเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น u ใช่ไหมครับ
คนะครับแบบนี้

อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับลบนะครับเป็นเศษส่วนนะเศษส่วนข้างบนเป็น1นะครับข้างล่างเป็น u u คือ e ยกกำลัง 10x นะครับคูณกับไฮเปอร์บริกเซกสาม x นะครับสแควร์รูทนะครับสแควร์รูท1ลบนะก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปยกกำลัง2ใช่ไหมครับก็คือ e นะครับยกกำลัง 10x คูณไฮเปอร์บริกเซกนะครับ3 x ไปยกกำลัง2นะครับไปยกกำลัง2แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน square root ใช่ไหมครับแบบนี้แบบนี้นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะให้นะครับดิฟไซส์นะครับดิฟไซส์ไส้ในของมันก็คือ e นะครับยกกำลัง 10x นะครับคูณกับไฮเปอร์บอลิกเซกนะครับ 3x แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเนาะนะครับก็ขอออกมาทดนะครับให้ดูข้างนอกนะครับทดนะผมก็จะเอาเฉพาะตัวนี้มานะครับมาคำนวณแบบนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับมาดูตัวนี้ก่อนต้องพยายามนะครับแยกออกมาให้เป็นเนาะแยกออกมาพยายามแยกให้ออกเนาะนะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันหน้าตาประมาณไหนนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับมันคือฟังก์ชัน2แบบเนาะ2ตัวนะครับคูณกันอยู่นะครับให้มองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรการหาอนุพันธ์ของข้อนี้นะครับต้องใช้สูตรการคูณก่อนนะครับก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับu นะครับ u ดูนะให้เป็นนี่นะครับ e ยกกำลัง 10x นะครับในขณะที่ข้างหลังนะเป็นไฮเปอร์บอลิกเซก 3x เนี่ยนะครับมันคือ v ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับเท่ากับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเนาะนะครับเวลาท่องใช่ไหมครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าหน้าก็คือ e ยกกำลัง 10x นะครับก็เอาไปดิบหลังครับดิบกับไฮเปอร์บอลิกเซกนะครับ 3x แล้วก็เอาไปบวกกับเศษไฮเปอร์บริกไฮเปอร์บริกเศษ 3x นะครับแล้วก็ไปดิฟ e กำลัง 10x โอเคแบบนี้นะครับต่อนะตัวที่2นะก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าใช้สูตรไหนบ้างนะเหลืออยู่2ตัวนะครับเหลือ2ตัวก็ดูว่าเป็นสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นนะครับสูตรที่1นะเป็นสูตรนี้สูตรนี้นะครับ u นะครับ u เป็น 3x นะครับ u เป็น 3xโอเคนะครับส่วนตัวที่2นะอันนี้ไม่ดูไม่ยากนะครับก็คือสูตรนี้นะครับดิฟ e ยกกำลัง u ใช่ไหมครับ u นะครับ u คือตัวนี้ u คือ 10x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่นะ

หนึ่งนะครับดิฟไซน์ g หนึ่งเนี่ยนะครับมันคือ3เนาะนะครับดิฟ 3x ได้3นะครับโอเคไหมนี่คือก้อนที่1นะครับนี่คือก้อนที่1นะก็ไปดูนะครับก้อนที่2นะครับส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้เหมือนเดิมก็เขียนมานะครับใช่ไหมแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับไปดิฟ eu นะครับเวลาเราดิฟ eu เนาะก็จะได้ eu แล้วก็ไปดิฟไซน์ในทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เป็น e ยกกำลัง 10x นะครับแล้วเอาไปดิฟไซน์ในก็คือดิฟ 10x เนี่ยเราจะได้10ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเวลาเขียนนะครับเวลาเขียนก็ผมจะขอจัดหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับขอจัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับย้ายสามมานะครับย้ายสามมานะเอาลบไว้ข้างหน้านะครับลบเกิดจากตัวนี้เนาะนะครับคูณกับ e นะครับยกกำลัง 10x นะครับคูณกับไฮเปอร์โบลิกเซกนะครับ 3x คูณไฮเปอร์โบลิกแทนนะครับ 3x จากนั้นเทอมหลังนะผมก็จะจัดเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือบวกกับ10นะครับ e ยกกำลัง 10x คูณกับไฮเปอร์โบลิกเซก 3x นะครับนี่เป็นคำตอบนะนี่เป็นคำตอบของดิฟผลคูณนะครับเทอมนี้นะครับโอเคนะถัดมานะครับถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับให้กลับไปแทนนะครับข้างบนเนาะกลับไปแทนข้างบนเพราะฉะนั้นนะครับตัวข้างบนนะครับอันเนี้ยนะครับก็ให้ขึ้นมาทัดใหม่นะครับขึ้นมาทัดใหม่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับผมก็จะ copy มาเลยใช่ไหมครับแบบนี้นะครับตัววงเล็บข้างในเนี่ยนะครับขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับสามารถจัดรูปได้ไหมก็จัดได้นะครับก็จัดได้ผมไม่ถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเขียนใหม่นะถ้าเขียนใหม่ก็จะเขียนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับมันกลายเป็น20นะอันนี้เป็น20นะครับ 20x นะครับส่วนกำลัง2นะย้ายมาอยู่นี่นะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นการเขียนแบบใหม่นะครับโดยกระจายนะครับสมบัติของเลขยกกำลังเข้าไปเนาะกลับมาที่คำตอบเมื่อกี้นะครับคำตอบที่ได้มานะครับมีทั้งข้างในติดลบเนาะนะครับแล้วก็มี2เทอมนะมี2พจน์นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือให้นะเขียนวงเล็บไว้นะครับให้เขียนวงเล็บไว้ก้อนที่1นะครับก้อนที่1ก้อนที่1คือก้อนนี้เนาะส่วนนี้เป็นก้อนที่2นะครับผมวางไว้แบบนี้นะแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยละนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ส่วนของข้อ4นะครับก็จะสามารถนะหาคำตอบได้ประมาณนี้นะครับก็มีความยากอยู่พอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าฟังก์ชันที่ให้มาก็มีหลายสูตรเนาะแล้วก็ซับซ้อนอยู่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกผกผันเนาะนะครับผมก็ทำผมก็อธิบายนะครับบรรยายให้ดูแล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับกับฟังก์ชันดีโกนนะครับแล้วก็มันพบไม่เยอะไม่มากนะครับแต่ถ้าเรียนแคลคูลัสนะครับ
ก็จะได้เจอฟังก์ชันแบบนี้แน่นอนนะครับ

ก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับผมก็จะขอบรรยายนะไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะขอจบการบรรยายเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนถัดไปนะครับเราจะมาเจอการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับแล้วจะมาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันแบบนี้นะครับมันต้องใช้วิธีการหาแบบไหนนะครับเอาไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเอียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขคู่และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาวัยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นวิทยากรในรายการด้วยค่ะวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วตอนที่2นะคะก็เข้าสู่ตอนที่3แล้วเรายังคงมีอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นตัววิทยากรในรายการเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนจะไปพบอาจารย์ทั้ง2ท่านเรามาดูก่อนว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้อาจารย์สรชาขอทบทวนว่าครั้งนี้ในรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะเราเสนอในหัวข้อที่ว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการนะคะซึ่งในโจทย์ของเราก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องไผ่นะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งคนที่เป็นเกษตรกรเรื่องไผ่นะคะก็อยากให้ติดตามรายการแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกพืชอะไรนะคะไผ่ถือว่าเป็นพืชที่ทางเศรษฐกิจที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่เติบโตได้เร็วและที่สำคัญก็คือเป็นลักษณะของพืชเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเราแปรรูปเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะเราสามารถลดตัวคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ตัวประมาณ 2,450 กิโลคาร์บอนฟุตปรินท์คาร์บอนนะคะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้นะคะเราอาจจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะในการเรียนการสอนของอาจารย์สรชาในรายวิชาก็มีการแปรรูปเอาเศษวัสดุนะคะที่เป็นขี้เลื่อยไม้ไผ่แปรรูปเป็นลูกปัดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปเป็นเศษวัสดุเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับอยู่หลายชิ้นเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สรชาก็มาในลักษณะของตัวเครื่องเรือนขนาดเล็กค่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนว่าอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการแล้วก็ถ้าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเริ่มต้นก็มาดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะตัวรายละเอียดนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราพูดในเรื่องลักษณะของความคิดนอกกรอบค่ะแล้วก็เป็นการสร้างทางเลือกนะคะทางอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่าการคิดนอกกรอบเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือเราจะเลือกยังไงนะคะในการตั้งสมมติฐานซึ่งทั้ง2หัวข้อนะคะเราก็มีแนวคิดใหม่ๆลักษณะของรูปแบบของการทำนะคะจากผ่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะคราวนี้เรามาลองดูทฤษฎีกันนะคะว่ามีหลักการทฤษฎีอะไรบ้างในครั้งที่แล้วนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะเราคุยในลักษณะของความคิดที่เรียกว่าความคิดทฤษฎีนอกกรอบค่ะหรือ lateral thinking นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าคนที่เรียนทางสายออกแบบหรือบางทีเรียนทางพวกการตลาดจะได้ยินทางแนวคิดนี้บ่อยๆมันก็คือการกำหนดแนวคิดที่ไม่เหมือนแนวคิดเดิมถ้าถามว่าเป็นแนวคิดแบบไหนอาจจะเป็นแนวคิดในลักษณะของการเกิดคู่ขนานค่ะคู่ขนานที่จริงๆมันก็บรรจบกันได้นะคะถ้ามันมีแนวคิดที่มีจุดตรงกลางที่ทำให้มันเจอกันนะคะแต่องค์ประกอบการเกิดคู่ขนานอันดับแรกคือการตั้งคำถามหรือเป็น what if ค่ะซึ่งวันนี้นะคะตัวรูปแบบของการเกิด what if อะค่ะเราก็จะตั้งคำถามว่าทำยังไงใช่ไหมคะอะไรคือ what if อาจารย์แล้ว what if ที่มีเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาก็มีวิธีนะคะทำให้เกิดการตั้งคำถาม what if ง่ายๆนะคะมี3ขั้นตอนค่ะอันดับแรกก็คือท้าทายในรูปแบบเดิมๆที่เราไม่เคยทำคุณผู้ชมอาจจะลองย้อนไปว่าตอนเช้าสมมตินะเป็นรูปแบบเดิมๆอาบน้ำตื่นมาหลับตาอาบน้ำได้เลยแล้วก็นึกได้เลยว่าเราต้องถือแปรงฟันด้วยมือขวาแล้วก็ใส่ยาสีฟันแล้วก็แปรงแต่วันนี้เราลองลืมตาไหมคะแล้วก็ลองเปลี่ยนมือที่เราเคยถือแปรงสีฟันจากมือขวาเป็นมือซ้ายแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ฟันซี่ไหนฉันจะแปรงไม่ได้ฟันซี่ไหนจะขาวหรือฟันซี่ไหนอาจจะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมท้าทายจากรูปแบบที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่มันดูจำเจอะค่ะอันนี้เป็นสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือลองเป็นฟรีดอมของอิสระอย่างเช่นเราเคยขึ้นรถเมล์ไปทำงานวันนี้เราอาจจะออกจากบ้านเร็วหน่อยสัก1ชั่วโมงลองเดินไปไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะบอกบ้าเดินไปฉันจะไปทำงานสายถ้าคุณผู้ชมออกจากบ้านเร็วขึ้นแล้วก็ลองดูแผนที่ในโทรศัพท์คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเราเดินได้นะคะแล้วบางทีการเดินอาจจะทำให้เราได้ออกกำลังกายไปถึงที่ทำงานมันทำให้เราไม่ง่วงแล้วก็บางทีเรานั่งสมมตินะคะเราเรียกรถหรือเราขับรถไปเนี่ยตัวมันเองอะค่ะก็จะเกิดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนนะคะหรือแม้กระทั่งการเผาน้ำมันจากตัวการขับรถอะค่ะลองเปลี่ยนว่าถ้าเราเดินหรือขี่จักรยานจ้าสาโรจน์ก็เป็นคนนึงนะคะที่ใช้จักรยานในการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยว่าจ้าสาโรจน์มีแนวคิดอะไรที่เลือกแบบเนี้ยในการเดินทางนะคะก็ถือว่าเป็นฟรีดอมโดยเราไม่ต้องไปพึ่งพายานพาหนะค
ขาเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาจจะใช้ยานพาหนะเล็กๆที่ลดการใช้พลังงานด้วยสุดท้ายข้อที่3นะคะไม่ต้องไปทำอะไรค่ะปล่อยให้มันลื่นไหลตั้งคำถามแล้วคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าการเพ้อดูเหมือนคนบ้าสำหรับอาจารย์สรชาการเพ้อหรือการฟุ้งอะค่ะมันทำให้ความคิดเราลื่นไหลแต่อย่าเยอะเพราะถ้าเยอะปุ๊บหลังจากนั้นมันจะไม่ได้งานค่ะแล้วการเกิดให้ความคิดลื่นไหลเนี่ยเป็นการคุยกับตัวเองไม่ต้องทำอะไรมากค่ะพูดแล้วก็ตอบตัวเองการพูดออกมาเนี่ยประสาทสัมผัสเราไม่ว่าจะเป็นหูนะคะหรือแม้กระทั่งตัวสมองอะค่ะจะรับรู้หรือบางทีเราคุยในหน้ากระจกกระจกอะค่ะมันจะทำให้เราอะมองว่าอ๋อหน้าตาฉันพูดแบบนี้ประโยคนี้ฉันยิ้มนะประโยคนี้ฉันพูดอะไรออกมาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มใช้หูฟังว่าเราพูดอันเนี้ยเราคิดอะไรอยู่แล้วเราก็ลองหาคำตอบจากสิ่งที่เราพูดนะคะทั้งหมดอะค่ะเป็นการเรียนครั้งที่แล้วที่เราทบทวนกันนะคะคราวนี้หลังจากที่เรามีรายละเอียดแล้วนะคะเรามาดูหัวข้อว่าวันนี้เราอะจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องหัวข้อการสร้างกรอบการศึกษาและการอธิษฐานค่ะอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะได้ยินทั้งวิทยากรทั้งสองท่านเลยอะพูดเรื่องกรอบนะคะแล้วก็กรอบของการเรียนรู้ของรายการในรอบนี้อาจารย์สรชาก็มีกรอบนะคะกรอบของอาจารย์สรชาก็คือเป็นกรอบเรื่องแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าทางการตลาดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวองค์ประกอบที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยก็คือวัสดุเราคือไผ่แต่เราจะทำยังไงให้ไผ่อะค่ะมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าทรัพยากรในประเทศเราหรือแม้กระทั่งในโลกอะไม่มีอย่างจำกัดอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเมืองหรือแม้กระทั่งมนุษย์มีการลุกล้ำ

0: ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ต้นน้ำและมันก็ย้อนกลับมาว่าทำให้เรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนหรือแม้กระทั่งอาหารที่มนุษย์บริโภคด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดปริมาณที่ไม่เพียงพอและนั่นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองในมุมมองของรายการสำหรับวันนี้นั่นก็คือแนวทางที่ตลาดต้องการซึ่งไม่ใช่หมายถึงมนุษย์ต้องการอย่างเดียวตัวสิ่งแวดล้อมตัวนิเวศต้องการอะไรจากเราด้วยนะคะและนั่นนะคะก็ทำให้วันนี้เราคุยในเรื่องกรอบค่ะในสไลด์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหลายคนนะคะอย่างบางคนอาจารย์สารโรจน์ก็เป็นคนนึงที่คุณผู้ชมอาจจะได้คุยหรือได้เห็นอาจารย์สารโรจน์ในบรรดาพวกคลิปหรือ YouTube ที่เป็นคนท่องเที่ยวแล้วเขาก็เป็นคนนึงที่เขาก็จะมีกรอบว่าเขาจะไปเที่ยวอะไรนะคะอาจารย์นิรมลหรืออาจารย์ตั๊กเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ไปเที่ยวเขาก็จะมีกรอบของเขาว่าเขาจะไปเที่ยวประเทศนี้ในแต่ละปิดเทอมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขามีกรอบอะไรในการคิดนะคะในสไลด์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าอาจารย์สารโรจน์หรืออาจารย์นิรมลไม่ได้สร้างกรอบแล้วก็ไปเที่ยวกันทั่วโลกป่านนี้คงกลับมาทํางานไม่ทันแล้วแต่เค้ามีแผนที่ชัดเจนเห็นมั้ยคะว่ามีกรอบอะไรเดี๋ยวเราลองมาคุยอาจารย์2ท่านเลยนะคะว่าตอนที่อาจารย์มีกรอบอะค่ะใช้กรอบอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนก็ได้ค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: คือกรอบของความคิดหรือว่าเรียกว่าเฟรมเวิร์คเนี่ยครับมันคือส่วนสําคัญที่ว่าให้เรารู้นะฮะว่าเราจะไม่หลงทาง
0: ค่ะ
1: คือเวลาเราสมมติอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะฮะไปสอนหนังสือก็ได้หรือว่าเป็นการออกแบบก็ได้เนี่ยจงมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะฮะว่ามันเป็นโจทย์แล้วเราต้องการอะไรจากการแก้ปัญหาเนี้ยเราถึงสร้างกรอบนะฮะเราจะรู้ว่าทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันหลุดจากกรอบไหมถ้าหลุดจากกรอบเนี่ยมันเสียเวลาอย่าไปทำเหมือนการเที่ยวใช่ไหมอาจารย์ตั๊กถ้าหลุดจากเฟรมเวิร์กเป็นไง
2: ก็เสียเวลาอยู่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันก็จะมีการเกิดการซ่
0: อม
2: เกิดการเก็บซ่อมหมายความว่าอย่างเช่นสมมุติแพลนว่าเราจะไปสถานที่1สถานที่ A แล้วเราไม่ได้ทําการบ้านมาก่
0: อ
2: นการไม่ทําการบ้านมาก่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดอย่างเช่นของเวลารอบที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเขาเปิดปิดกี่โมงเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าในวันถัดไปเนี่ยเราต้องหาช่วงเวลาเพิ่
0: ม
2: เพื่อกลับมาซ่อมมันหรือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราอาจจะได้การจัดการแผนแล้วไปเจอสิ่งใหม่ในระหว่างทางก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะค่ะแล้วตัวแนวคิดของวิสาหกิจชุมชนอะค่ะอาจารย์มีกรอบอะไรไหมคะอย่างอาจารย์สารโรจน์ก็คือทำตัวโครงสร้างใช่ไหมคะส่วนอาจารย์ตั๊กก็จะเป็นกรอบของตัวตกแต่ง
2: กรอบของตั๊กก็คือเรื่องแรกเลยค่ะคือจากโจทย์ของตัวที่เป็นเก้าอี้อะค่
0: ะ
2: มันก็จะอันที่หนึ่งคือมันต้องถอดประกอบได
0: ้
2: อันที่สองคือมันจะเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เราจะต้องช่วยลดน้ำหนักของการขนส่งอันที่สามคือเราสามารถมีพื้นที่ให้นวัตกรสามารถครีเอทอะไรบางอย่างที่สร้างความเป็นตัวตนชุมชนหรือว่าของกลุ่มคนเราเห็นความเป็นชัดเจนของพื้นที่นั้นๆได้อาจจะเกิดการสร้างลายใหม่ๆหรือว่าการสร้างแพทเทิร์นบางอย่างที่ทำให้มันสามารถเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ3ตัวเนี้ยค่ะมันก็เลยนำไปสู่ material ที่เป็นตัวเชือกทีนี้เชือกมันก็ต้องมาเลือกเหมือนตอนที่แล้วที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะมันก็จะมีการเลือกว่าจะต้องใช้เชือกแบบไหนเชือกสีอะไรลักษณะของเชือกเนี่ยมีความนิ่มความหนาความแข็งความบางแบบใดที่มันจะต้องซัพพอร์ตทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้แล้วก็เราจะใช้วิธีการประกอบกันอย่างไรใช้วิธีการประกอบแบบแยกชิ้นหรือใช้วิธีการประกอบแบบที่รวมกันไปเลยอยู่ในเซตเป็นชิ้นส่วนของเก้าอี้อย่างเดียวแบบไหนดีกว่ากันแล้วมันก็จะเกิดพื้นที่ตอบที่3ก็คือที่เรามีกรอบอันที่3เรื่องของพื้นที่ให้นวัตกรเขาได้มีช่องว่างในการคิดแบบอะ
0: ค่ะ
2: เราส่งตัวต้นแบบไปซึ่งโชคดีมากที่นวัตกรในชุมชนเนี่ยเขามีพื้นฐานในการทักมันก็จะเป็นการเข้าใจได้ง่ายว่าม ันจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วมันก็จะต้องพาไปสู่กระบวนการแบบไหนที่มันจะขึ้นลายแบบใหม
0: ่
2: ถ้าจะขึ้นแบบนี้จะต้องทักแบบใดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถสร้างลายเป็นของตัวเองได
0: ้
2: มันก็เป็นกรอบที่ต่อเนื่องมาจากตัวโครงสร้างค่ะ
0: โอเคค่ะตัวสไลด์ที่คุณผู้ชมจะดูต่อไปนะคะจะตอบที่อาจารย์ตั๊กพูดได้ดีเลยค่ะ

0: อันดับแรกนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ตักพูดว่าใครคือคนที่เจอปัญหานะคะก็คือสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยคือเป็นผู้ใช้ที่ใช้ตัวเก้าอี้นี้อาจารย์ตักมองว่าตัวองค์ประกอบอันเนี้ยที่มีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ที่นั่งเก้าอี้นี้อาจารย์ตักมองว่าเขาจะเลือกเชือกแบบไหนที่จะรองรับคนที่จะมานั่งใช้นี้สมมติว่าเขามีน้ำหนัก50กิโลกับ150กิโลอย่างเงี้ยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครใครจะใช้แบบไหนซึ่งอาจารย์ตาก็บอกว่าจะมีการเลือกเชือกนะคะแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามองในมุมมองคนที่เป็นผู้ผลิตก็มีการมองว่าผู้ผลิตที่มีเนี่ยจะเจอปัญหาว่าจะถักยังไงเพราะต้องใช้มือใช่ไหมคะอาจารย์ตากแล้วการถักที่มีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนถักเนี่ยจะถักได้ไหมนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นโจทย์ที่อันดับแรกจะมองในมุมมองที่เป็นดีไซเนอร์หรือจะเป็นนวัตกรเลยก็ได้และจะมองตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเลยก็ได้นะคะอันดับที่สองอะไรคือผลกระทบที่แท้จริงถ้าผลกระทบที่แท้จริงในมองที่เป็นคนที่ถักเชือกจันตักก็แนะนำเลยเมื่อกี้ว่าก็ต้องมองว่าตัวเชือกที่มีเนี่ยเป็นเชือกแบบไหนหนาเท่าไหร่สีอะไรซึ่งมันจะนำไปสู่ที่จะประกอบกับตัวโครงสร้างที่จันสารโรจน์เล่าให้ฟังนะคะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเราก็ต้องมองว่าผลเสียที่มีอะค่ะมันจะมีผลเสียหรือผลดีหรือแม้กระทั่งอาจจะมีปริมาณคุณภาพที่ตอบโจทย์ว่าอะไรซึ่งอันนั้นอะเราต้องเป็นคนกำหนดเองนะคะส่วนผลกระทบถ้าในมองของคนผู้ใช้เนี่ยถ้าเราเลือกเชือกมันจะมีเชือกไนลอนใช่ไหมคะอาจารย์ตักเราก็จะมีเชือกแบบเชือกยืดถ้ามองในลักษณะของผลเสียบางคนก็คืออาจจะชอบเชือกยืดกว่าเพราะว่านั่งแต่บางคนนั่งมากๆปุ๊บเชือกเริ่มหย่อนหลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเชือกพวกแบบเชือกเชือกไนลอนอาจจะแข็งกว่านั่งไม่สบายแต่ว่าความยึดเกาะมันก็จะมากกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าผู้ใช้อ่ะชอบแบบไหนถ้าอยากได้อบอุ่นอาจจะเป็นเชือกที่เป็นลักษณะของมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะส่วนสุดท้ายถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังอาจารย์ตักพูดก็คือเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยเดิมๆตีไม้ไผ่เดิมๆอาจารย์ตักบอกว่าเขาตั้งคำถามว่าแล้วจะใช้วิธีไหนที่ทำให้มันมีความคิดใหม่ๆแล้วก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็คือเปิดช่องว่างให้นวัตกรถ้าเมื่อกี้ที่อาจารย์ตักพูดเนี่ยมันตอบสไลด์ชุดนี้ได้หมดเลยค่ะว่าการคิดตกรรมอะค่ะมันเริ่มต้นจากปัญหาค่ะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยไอเดียที่เราตั้งคำถามจากกรอบที่เราต้องการจะสร้างสรรค์งานและมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาไม่พอไม่เสียทรัพยากรมานั่งลองผิดลองถูกอยู่บ่อยๆอาจารย์ตักบอกว่าอาจารย์ตักมีต้นแบบใช่ไหมคะที่ทำให้ตัวเชือกที่มีเนี่ยทุกคนก้าวผ่านต้นแบบไปเป็นครีเอเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นกลายเป็นนวัตกรจากการถักตัวเชือกโดยรูปแบบใหม่ๆที่รองรับดีไซน์และนั่นก็คือรูปแบบที่ทำให้สไลด์ชุดนี้ตอบโจทย์ได้ดีถ้าคุณผู้ชมจะเอาอันนี้ไปใช้ในการคิดงานก็อาจารย์สรชาว่าตัวอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์นิรมนหรืออาจารย์ตั๊กเนี่ยยกตัวอย่างได้ชัดเจนเลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสไลด์ถัดไปกันนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะคะที่จะนำเสนอตัวเทคนิคนะคะเมื่อกี้เราดูแล้วว่ามีทฤษฎีอะไรคราวนี้เทคนิคในการทำล่ะคะเราคุยในที่แล้วว่ามันเป็น what if ก็คือการตั้งคำถามแบบสมมติฐานย้อนกลับนะคะถ้าและจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดหรือความเคยชินเดิมๆนะคะทำให้เกิดคุณค่าใหม่ๆอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สรชาบอกว่าเราเคยแปรงฟันด้วยรูปแบบเดิมๆมือขวาถือพอเราถือมือซ้ายมือซ้ายที่เคยแบบเขาเรียกไงนะไม่เคยใช้งานเลยนะคะก็กลับเป็นว่าวันนี้ฉันได้มากำแล้วใช่ไหมคะมองง่ายๆก็คือมันเกิดคุณค่าคือกล้ามเนื้อในนิ้วเราทั้ง5ค่ะองค์ประกอบมันได้มีการขยับแล้วค่ะองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการที่เราจะอาบน้ำละอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชมอาบน้ำอยู่แล้วลองเอาไปใช้นะคะส่วนอีกแบบนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั๊กบอกกับอาจารย์สาโรเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่มีแผนที่มันจะแบบฟุ้งมากเลยฉันจะไปที่นั่นที่นี่เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมอาจจะฟุ้งอยากทำอะไรเยอะแยะในครั้งที่แล้วตอนที่2เนี่ยคราวนี้มันต้องกรองมาแล้วค่ะอะไรที่เราจะใช้อะไรที่เราไม่ใช้เหมือนภาพที่เห็นเนี่ยกรองออกมาแล้วว่าอะไรเป็นตัวแปลงที่เราชัดเจนละว่าฉันจะทำตัวนี้แหละเราอาจจะมีเศษวัสดุมากมายเลยที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นเชือกนะคะหรือบางทีจะมีเป็นแก้วอะไรเงี้ยอะไรบ้างที่ฉันสามารถจะแปรรูปได้เนี่ยแหละค่ะกรองมันออกมาก็จะเกิดเป็นตัวแปรสำคัญในการที่เราจะใช้ในงานดีไซน์นะคะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะคะข ของการกรองนะคะไอเดียการกรองไอเดียนะคะจะมีวิธีการนะคะง่ายๆอันดับแรกเลยแต่เมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอาจารย์ตั๊กอาจารย์ตั๊กบอกตัวไอเดียไว้ชัดเจนเลยคือเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเชือกมีกี่ประเภทแล้วเชือกอะไรเหมาะการใช้งานอะไรอันนี้แหละค่ะเป็นภาคข้อมูลฉะนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องเชือกให้หมดเชือกอันนี้เหมาะกับอันนี้ราคาเท่านี้หาซื้อได้ง่ายแล้วพอเฉลี่ยมาแล้วปุ๊บเราสามารถดำเนินการเนี่ยใช้กับเชือกแบบนี้ได้หรือว่าเชือกแบบนี้มันถักไม่ได้นะจันตาบอกมันเจ็บมือใส่ถุงมือไหมคะอาจจะทำให้เราถักง่ายนะคะถัดมาก็เริ่มใส่ตัวแปรละนะคะปัจจัยต้นๆ นะคะสมมติเราถักเองนะคะหรือว่าตัวถักเองที่มีเนี่ยใส่ถุงมือตัวแปรแล้วก็คือเราเริ่มมีถุงมือมาหรืออาจจะมีไม้ช่วยในการถักนะคะแล้วถัดมาปัจจัยตามก็คืออาจจะเป็นลักษณะของถ้าเราใช้มือถักกับใช้อุปกรณ์บางทีลายมันอาจจะมีถี่หรือชิดมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมฟังจากอาจารย์ตั๊กเป็นภาคในลักษณะของการตกแต่งในตัวเก้าอี้เดี๋ยวเราลองมาดูอาจารย์สาโรจน์นะคะว่าอาจารย์สาโรจน์มีไอเดียตัวโครงสร้างอะไรบ้างนะคะเพิ่มเติมค่ะโอเค
1: ครับ
0: อาจารย์สาโรจน์ล่ะคะมีไอเดียอะไรคะตอนที่เรากลองไม้ไผ่แล้วเราแบบเกิดเป็นเก้าอี้สตูแบบเนี้ยทำไมเราไม่มีแบบพนักเลยมีการกลองยังไงคะเราถึงเป็นเก้าอี้แบบนั่งเดี่ยว
1: ได้ครับคือเราก็มองโจทย์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หาเฟรมเวิร์คซึ่งเฟรมเวิร์คที่เราเจอก็คือพอเราไปลงพื้นที่ฮะผู้คนในชุมชนที่ท่าตะเกียบนะฮะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็เด็กเล็ก
0: ใช
1: ่ทักษะฝีมือเชิงช่างอ่ะไม่ต้องห่วงบางคนไม่เคยจับเลื่อย
0: ครั้งแรก
1: ไม่เคยใช้สว่านหรือโฮซอยเลยคราวนี้เราต้องคิดว่าเก้าอี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอันที่1สามารถทําเก้าอี้ได้โดยง่ายนะฮ
0: ะ
1: แล้วก
0: ็
1: โดยสําหรับชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีฝีมือทางเชิงช่างก็เป็นเฟรมเวิร์คแรกนะส่วนเฟรมเวิร์คที่2ก็คือว่าเราเจอเพนพอยต์นะฮะว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราจะไปซื้อเก้าอี้ไผ่ซึ่งเราก็เห็นขายทั่วไปตามถนนเนี่ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายตัวมันถอดไม่ได้มันอันใหญ่แล้วถ้าสมมุติคนไม่มีรถกระบะอย่างเงี้ยมีแต่รถเก่งแล้วขับไปเที่ยวต่างจังหวัดจะซื้อกลับไม่ซื้อแหละ
0: อืมใช่
1: ฉะนั้นเราต้องทําให้มันถอดประกอบได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็วิธีที่จะถอดประกอบได้เนี่ยเราก็ใช้ลิ่มซึ่งก็มาจากไผ่เหมือนกันนะฮะ
0: ค
1: ิดว่าดึงเข้าออกปุ๊บเสียบปุ๊บดึงออกดึงออกอะไรเงี้ยให้มันพับเก็บเอาขึ้นท้ายรถได้
0: เรามีคู่มือไหมคะทำได้ไหมทำตามคู่มือได้ไหมคะ
1: แผนที่วางไว้เนี่ยเรามีคู่มือแจกนะฮะเป็นแบบถอดประกอบเลยฮะว่าเราจะมีขั้นตอนในการเสียบอันนี้ก่อนเสียบนี้ก่อนใส่ตรงนี้ก่อนหน้าหลังแล้วก็ถอดออกนี้แล้วประกอบเข้าใหม
0: ่
1: มีไปพร้อมกับตัวที่เวลาขายฮะ
0: ก็คือเหมือนถ้าเราจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้ก็คือเราถือเราไม่มีรถเราถือกลับบ้านได้เลย
1: ก็คิดซะว่าพับเป็นกล่องใหญ่ๆนะ
0: ค่ะ
1: ประมาณทีวีเนี่ยฮะแล้วก็ขึ้นรถไป
0: หิ้วได้ง่ายแล้วก็มีพื้นที่จำกัดจากใช้เมื่อไหร่ก็มาประกอบก็ถือว่าเป็นไอเดียของกรอบแนวคิดแล้วอาจารย์ตั๊กมีเพิ่มเติมไหมคะสำหรับเป็นกรอบของเดคอเรทของตัวงานนะคะ
2: ถ้าเป็นตัวชิ้นงานก็จะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วค่ะม
0: ัน
2: ก็จะเป็นกรอบที่มันมาจากตัวโครงสร้างหลักก่อนว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าส่วนตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะมีการรีเสิร์ชมาก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องเป็นแบบไหนรูปร่างแบบไหนเงื่อนไขแบบไหนทีนี้ตัวเดคอเรทเนี่ยก็จะเป็นการซัพพอร์ตเป็นการตอบสนองสนับสนุนสิ่งจากที่โครงสร้างเขามีมาตั้งแต่แรกอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วอย่างเช่นว่าน้ำหนักต้องเบาลงนะคะแล้วก็ในแง่ของการขนส่งต้องสวยงามแล้วก็มีเรื่องของความเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมันก็จะทำให้ชิ้นงานเนี้ยมันไปทุกพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมฟังอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมจะเห็นหลักๆเลยว่าทั้งสองท่านพยายามพูดในลักษณะของตัวเพนพอยต์ก็คือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างจานสาโรจน์ก็เล่าให้ฟังว่าเก้าอี้อันเนี้ยของจานสาโรจน์ที่เป็นลักษณะเก้าอี้ถอดประกอบได้เนี่ยมันต้องเป็นเก้าอี้ง่ายๆที่ทุกคนทําได้นะคะแล้วก็เก้าอี้อันเนี้ยที่มีก็คือมันง่ายในการที่เราจะซื้อด้วยเห็นมั้ยคะไม่ได้มองแค่นวัตกรมองไปทั้งถึงว่าผู้ใช้หรือว่าคนที่จะซื้อเขาง่ายยังไงความง่ายๆเนี่ยจะทำให้เราอ่ะตัดสินใจได้ง่ายๆเหมือนกันที่เราจะหยิบเงินในกระเป๋าออกมาซื้อนะคะส่วนอาจารย์ตั๊กที่เมื่อกี้อาจารย์ตั๊กพูดในลักษณะของตัวเฟรมของการคิดเหมือนกันอาจารย์ตั๊กก็พยายามจะเล่าว่าตัวแนวคิดที่มีเนี่ย มันมีแนวคิดที่มีความใหม่ทันสมัยนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าลำดับของการคิดที่มีอะค่ะมันเริ่มต้นอะไรบ้างนะคะถ้าลองสรุปจากตอนที่2และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะพบว่าตอนที่เราเล่าเรื่องนะคะเพนพอยต์หลักๆอะค่ะของทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นมาจากเศษวัสดุค่ะเศษวัสดุที่มีการเหลือจากการบริโภคหรือบางทีก็คือเหลือจากการใช้งานแล้วก็มีการกองอยู่ในจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไผ่สังมนนะคะไผ่ตรงนะคะแล้วก็จะเป็นถือว่าเป็นไผ่ที่ง่ายในการที่จะแปรรูปนะคะและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน่อไม้เนี่ยเท่าที่ทราบจากเกษตรกรก็คือมีรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ง่ายในการเติบโตในพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเห็นตัวเศษวัสดุที่นั่นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเขาก็จะแปรรูปมาเป็นลักษณะของการเป็นถ่านซึ่งจริงๆดีนะคะเป็นถ่านยิ่งถ้าเป็นฐานที่เป็นกำมันเนี่ยมันจะง่ายในการที่เราไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นไปลดสารหรือผลกระทบนะคะบางคนก็เอาไปไว้อยู่ใกล้พวกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะทำให้ลดพวกแบบคลื่นแม่เหล็กซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเราจะเห็นลักษณะของตัวการแปรรูปเป็นฐานเนี่ยมีราคาสูงนะคะแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนนอกจากเป็นฐานแล้วเนี่ยก็จะมีแปรรูปเป็นไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นสำแชมพูสบู่ใช่ไหมคะแล้วก็เท่าที่เห็นจะมีหลักๆอะค่ะเป็นแชมพูเป็นสบู่อ๋อเป็นน้ำยาล้างจานด้วยค่ะนะคะซึ่งทั้งหมดอะเป็นเพนพอยท์ที่ทางสถาปนิกแล้วก็ทางคณะสถาปัตยกรรมนะคะมองว่าเราน่าจะมาใช้ประโยชน์ได้ถัดมานะคะแล้วถ้าเรามองตัวเศษวัสดุอันนี้ค่ะถ้าเราเอาไปเผามันจะเกิดอะไรบ้างอาจารย์สรชาก็นำเสนอเป็นแบบเทรนด์ตอนนี้เลยก็คือ PM 2.5 ค่ะแล้วที่สำคัญ PM 2.5 เนี้ยถ้าเราสูดดมไปแต่เดิมรุ่นพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าหมอกนี้สวยงามใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเราสูดเข้าไปลูกคุณแม่ก็จะบอกว่าสูดเข้าไปนานๆทีเนี้ยหมอกจะเกิดขึ้นนะอากาศดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแตกต่างของความกดอากาศแต่พอเราวิวัฒนาการเติบโตไปเนี่ยเราพบว่าองค์ประกอบของเครื่องมือมาวัดเอ้าคุณแม่มันกลายเป็น PM 2.5 แล้วแล้วก็มันอาจจะทำให้เราเกิดการระคายเคืองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดทางเดินหายใจต่างๆอวัยวะข้างในเราก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้ค่ะถ้าเราลดการเผานะคะแล้วก็แปรรูปโดยใช้เทคนิควิธีที่อาจารย์สารโรจน์บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างที่ไม่ใช้ตะปูเลยหรือแม้กระทั่งการใช้ตัวสารเคลือบที่ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ทั้งหมดที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการตกแต่งที่อาจารย์ตั๊กบอกว่าการถักเชือกจริงๆแค่เรานั่งถักอะค่ะเราสามารถลดน้ำหนักได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตั๊กก็คือตอนเราถักเนี่ยเราก็อาจจะต้องการหายใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราผูกเนี่ยมันจะมีความแน่นนะคะแล้วก็ตอนถักไปแล้วก็มีขยับเนื้อขยับตัวอาจารย์สรชาว่ามันมีการออกกําลังกายตอนเราทําโครงสร้างเนี่ยเราน่าจะได้เหงื่อเยอะแล้วก็ได้เก้าอี้มันมาจากความภาคภูมิใจทั้งหมดอะค่ะมันจะตอบความท้าทายในข้อสุดท้ายของสไลด์ว่ามันจะรักโลกในมุมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันง่ายในการที่เราจะสามารถทําเองได้เราอาจจะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้นะคะแล้วเก้าอี้นั้นเราก็สามารถใช้งานภายในบ้านได้ไม่ต้องมีการระคายเคืองทางเดินหายใจจากการที่เราใช้สารเคมีน้อยนะคะใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะและที่สำคัญก็คือเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ว่าก็คือเป็นทรัพยากรเป็นพืชที่เกิดประโยชน์ในเรื่องของสถานะcircular economy ไม่ว่าจะจากสิ่งที่ชอบแล้วแปลเป็นสิ่งที่ใช่ก็เกิดรายได้ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการนี้แล้วอยู่ในสภาพที่ตกงานหรือว่ามีการเลย์ออฟอาจารย์สรชัยอยากให้โซลูชันของสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะเป็นการจุดประกายที่ให้คุณผู้ชมอาจจะทำอาชีพเฉพาะนะคะก็เริ่มต้นจากการที่เรามีการลงมือจากความชอบนะคะความสนุกในการทำแล้ววันหนึ่งมันอาจจะไปถูกตาต้องใจในลักษณะของสื่อโซเชียลที่คุณผู้ชมถนัดในการใช้อ่ะนะคะโพสต์ไปถ่ายเก้าอี้เรานั่งกินกาแฟมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่แล้ววันนั้นคุณผู้ชมอาจจะมีทางเลือกของอาชีพเสริมหรือกลายเป็นอาชีพหลักนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ใจเพราะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะมีช่องว่างที่คุณผู้ชมแค่รอเข้าไปแฝงแล้ววันนั้นอาจจะมีอาชีพใหม่ๆแล้วถ้าเกิดได้ยังไงก็ เล่าสู่กันฟังได้นะคะคราวนี้หลังจากที่เราคุยกันมายาวๆนะคะอาจารย์สรชัยอยากสอนเทคนิคของการตั้ง what if เพื่อจะนำไปสู่สมมติฐานนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านมีการแนะนำอะไรในลักษณะของการตั้งคำถาม what if นำสู่คุณผู้ชมไหมคะ
1: มีแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: วิธีที่เราจะตั้งสมมติฐานนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเราดูว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่ข้างหน้าเรา
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยแล้วเราคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮ
0: ะ
1: และที่สำคัญครับอย่าลืม mind map คิดอะไรได้จดๆแนะนำว่าอย่าลบนะครับเขียนแต่กิ่งอะไรไปเรื่อยๆแต่อย่าลบๆเสร็จแล้วกลับมาดูว่าเฮ้ยมันจะมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนั่นแหละฮะเราถึงใช้ framework เข้ามาช่วยครับ
0: อาจารย์ตั๊กล่ะคะ
2: ของตั๊กค่ะอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่อาจารย์สรชาพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของการท่องเที่ยวเนา
0: ะ
2: ถ้าสมมติเราท่องเที่ยวในฐานะที่เราไปเที่ยวเองมันจะเป็นจุดประสงค์หนึ่งคำว่าจุดประสงค์เนี่ยมันแปลว่าเราตั้งเป้าอะไรบางอย่างแหละแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปท่องเที่ยวในฐานะที่มันมีองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นตัวแปรเข้ามามันก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการบางอย่างหรือเงื่อนไขมากขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์สรชาพูดถึงว่าเราจะต้องเอาปัญหามาตั้งก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเป็นโครงการของคณะสถาปัตย์ของเรานะ
0: คะ
2: มันจะมีทุกๆประมาณปลายปีค่ะมหาลัยคณะเราเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะพานักศึกษาเนี่ยไปดูเคสสตัดดี้ที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการที่ให้นักศึกษาเห็นภาพศิลปกรรมนอกเหนือจากหนังสือหรือแมกกาซีนที่เห็นเป็นแบบ 2D ให้เขาไปเห็นสเปซจริงๆไปเห็นสภาพแวดล้อมจริงๆว่าเขายังรู้สึกแบบเดียวกับที่เห็นในสื่อหรือไม
0: ่
2: แล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่ข้อแตกต่างบางอย่างของคณะเรามันจะมี2สาขาใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
2: เราจะเรียกกันง่ายๆว่าสถ.กับสน.สถ.คือมาจากฝั่งของจันทร์สาโรจน
0: ์
2: ส่วนสน.เนี่ยก็คือภายในคืออย่างของจันทร์ตักของสน.เนี่ยเวลาที่เคสสตัดดี้ที่มันจะถูกใช้ในเล่มเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบอกเลยว่าจะต้องมีต่างประเทศ1ที่ในการเขียนว่าเขาต้องเอาข้อมูลอะไรมาบ้างเพื่อพัฒนาเป็นงานทีสิสเขาแต่สถ.เนี่ยจะเป็นภาพรวม
0: ๆ
2: อาจจะไม่ต้องระบุว่าใครทําอะไรขนาดนั้นทีนี้เวลาไปเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเงื่อนไขที่1คือนักศึกษาจะต้องผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วที่ตัวเองจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรมันกลายเป็นเงื่อนไขว่าโอเคประเทศนั้นๆจะต้องมีหัวข้อที่มีส่วนในการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: อันที่2คือด้วยความที่เราไปกับนักศึกษาเนี่ยค่ะบัดเจ็ตก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นประเทศอะไรบ้างที่เราสามารถพานักศึกษาไปได้ในงบประมาณที่ควบคุมได้ไม่เกินไปกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่โอเวอร์ไพรซ์ไปจนเกินไป
0: อ
2: ันที่3คือการเดินทางในประเทศคือถ้าสมมุติเราเดินทางเองเราจะไม่ค่อยแคร์หรอกว่าจะเดินทางยังไงแต่ด้วยความที่พอมีนักศึกษาเนี่ยเราต้องมาดูว่าการคมนาคมมันซับซ้อนไห
0: ม
2: ถ้ามันซับซ้อนเนี่ยมันจะลำบากนักศึกษาแล้วก็ลำบากในการที่เราจะ
0: ค
2: อนโทรลเด็กๆด้วยเพราะนั้นเงื่อนไข3อย่างหลักๆเนี่ยค่ะในเวลาที่มันสร้างโครงการที่จะพานักศึกษาไปข้างนอกเนี่ยมันก็เกิดการสร้างกรอบเฟรมเวิร์คขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีการสร้างไมล์แมปหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าแบบใดดีกว่าแบบประเทศนี้เหมาะไห
0: ม
2: เพราะว่าในบ้านมีหลายประเทศรอบๆที่เราสามารถใช้เวลาใช่ค่ะใช้เวลาในการเดินทางไม่นานมากราคาดีเดินทางสะดวกเด็กๆไม่อันตรายจนเกินไปแล้วก็มีพื้นที่ในการเรียนรู้ของเด็กที่ซัพพอร์ตกับองค์ความรู้ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นกรอบว่าการสร้างเฟรมเวิร์คที่มันใช้ไมล์แมปจากคราวที่แล้วที่อาจารย์สรชาทิ้งท้ายไว้
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าเราควรจะเลือกประเทศไหนงบประมาณแบบใด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็พื้นที่การเรียนรู้อย่างไร
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอ้อาจารย์ทั้งสองท่านนำไปสู่สไลด์อาจารย์สรชาได้ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสไลด์จากที่อาจารย์ทั้งสองท่านเล่ามาแล้วเนี่ยทั้งสองท่านเล่ามาถ้าคุณผู้ชมสังเกตเครื่องมือง่ายๆของการกำหนดปัญหาของอาจารย์ทั้งสองท่านคือการสังเกตเหมือนที่ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะคะจริงๆฟังกับได้ยินเนี่ยแตกต่างกันเนาะโดยเฉพาะบางทีเราจะเจอบางคนเนี่ยฟังแต่บางคนเนี่ยแค่ได้ยินก็คือเหมือนประมาณที่คุณพ่อคุณแม่ชอบบอกว่าพูดแล้วก็ลอยไปไม่เข้าไปในสมองเลยก็คือเขาไม่ได้ฟังอะค่ะ หมือนกันถ้าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยค่ะเล่ามาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยก็คือเขากำลังจะเล่าหาต้นตอของปัญหาแล้วปัญหานั้นเป็นอะไรแล้วก็วิเคราะห์อะไรโดยเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั๊กเล่าให้ฟังก็คือปัญหาของอาจารย์ตั๊กก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยไปดูมากกว่าในหนังสือนะคะแล้วอาจารย์ตั๊กก็เริ่มเป็นโจทย์ที่ทำให้กำหนดกรอบว่าฉันจะไปที่ไหนดีล่ะแล้วกรอบของอาจารย์ตั๊กไม่ได้มีแค่เรื่องที่ไหนมีเรื่องเงินด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้วยและอันนั้นก็คือเป็นกรอบของอาจารย์ตั๊กนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอาจจะมีกรอบอื่นๆมากกว่าการท่องเที่ยวอันนี้อาจจะแบบฉันพาคุณพ่อคุณแม่ไปอาจจะพูดเรื่องลักษณะของการเดินทางที่อยากทำให้ท่านแบบปลอดภัยในลักษณะของที่เขาเรียกว่าUniversal Design มีทางเดินลาดหรือมีองค์ประกอบที่สนับสนุนที่ทำให้ท่านไปพักผ่อนแบบปลอดภัยแล้วก็การเดินทางประทับใจด้วยหลังจากนั้นปุ๊บทั้งอาจารย์สองท่านยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้อาจารย์สารโรจน์พูดสมมติฐานอาจารย์สารโรจน์บอกเราอาจจะใช้ตัว mind map ที่มีอยู่ในการทำซึ่งจริงๆคุณผู้ชมอาจจะมีเครื่องมือนอกเหนือจากที่อาจารย์สรชาบอกก็ได้นะคะทำสมมติฐานอาจจะมีลักษณะบางคนก็ชอบใช้ตารางในการสร้างสมมติฐานว่าถ้าเป็นแบบนี้1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่บางคนก็ถนัดในการเขียนเป็นลักษณะของไดอะแกรมพวกวิชาชีพพวกเราถนัดแบบนี้ก็เลยค่อนข้างพูดบ่อยในลักษณะของทำไมแมปจันตักก็มีสมมติฐานเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยก็จะมีการคาดเดาว่าไปแบบนี้จะเป็นยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ตักก็พูด what if เยอะมากถ้าคุณผู้ชมได้ฟังนะคะและสุดท้ายทั้งคู่ก็บอกว่ามันต้องลงมือทำเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดข้อมูลใหม่ๆเมื่อกี้อาจารย์ตักทิ้งท้ายว่าบางทีการหลงทางก็ดีใช่ไหมคะหรือการไปแล้วแบบมันผิดแผนบางทีก็ทำให้เราเกิดอะไรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆด้วยซึ่งพอเราเข้าไปทดสอบอะค่ะบางทีงานนวัตกรรมอาจจะมีว้าวที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะและนั่นก็ทำให้เราเก็บข้อมูลแล้วเกิดงานนวัตกรรมในรอบหน้าได้สี่โปรเซสเนี้ยค่ะกระบวนการเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่โดนเรียงร้อยกันและไม่จำเป็นว่ามันต้องไปเริ่มที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มที่สมมติฐานก่อนก็ได้แต่สุดท้ายอะค่ะมันจะเป็นข้อทดสอบทุกครั้งไม่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีกรอบก่อนปัญหาก็ได้นะคะแต่ว่าที่อาจารย์สรชาเรียงมาเนี่ยจะสัมพันธ์กับเมื่อกี้ที่ทางวิทยากรเล่าให้ฟังนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์อีกรอบนึงนะคะมันจะมีคำพูดที่เมื่อกี้ทั้งอาจารย์สองท่านโดยเฉพาะอาจารย์ตั๊กเนี่ยพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเพราะอะไรซึ่งอันนี้ค่ะถ้ามองในลักษณะของการเอามาเรียงอาจารย์สรชัยอยากยกตัวอย่างว่าถ้าวิธีการแก้ปัญหานวัตกรรมเราเลือกเป็นแบบนี้แล้วนะคะผลมันจะเป็นยังไงมันก็คือแล้วเพราะอะไรก็คือสรุปทฤษฎีถ้าสังเกตว่าถ้าเราเรียนกันมาจนถึงครั้งที่3เนี่ยอาจารย์สรชาจะให้หลักการกับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่างและนั่นก็จะร้อยไปว่าถ้าคำตอบมันเป็นแบบนี้วิธีการแก้ปัญหาเราจะเลือกอะไรสังเกตว่าถ้าเรามองในมุมของตอนเราคิดเนี่ยเราจะเกิดท่าแล้วและเพราะแต่ถ้าคุณผู้ชมอ่ะมีการเรียนรู้หมายถึงว่าเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์อาจจะอธิบายเหตุผลก่อนอ๋อเรานะเราอยากต้มน้ำเนี่ยต้มให้เดือดนะเรารู้แล้วแหละว่าการต้มน้ำเดือดเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราอยากกินน้ำเดือดนะแต่เราเพราะเราเข้าไปอยู่ในป่าเราอาจจะไม่มีกาไม่มีไฟฟ้านะคะแต่เราอาจจะสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้เกิดการต้มน้ำให้เดือดอาจจะใช้หินใช้อะไรไปก่อเป็นไฟสังเกตไหมคะบางทีลูกศรมันอาจจะย้อนกลับไปเพราะแล้วถ้าก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเรามีการเรียนการสอนแบบไม่ได้ให้เด็กลงมือทำเด็กก็จะเดินแบบนี้เลยค่ะถ้าแล้วเพราะแต่ถ้าเราอ่ะให้เด็กลงมือทำมันจะเป็นเพราะแล้วถ้าเพราะว่าองค์ประกอบที่มีเด็กจะเริ่มไปประจนคำถามใหม่ๆที่มันไม่ใช่วิธีการคิดแบบที่อาจารย์ยัดเยียดให้ฉะนั้นถ้าเราเรียนแล้วเราอยากให้เกิดนวัตกรเต็มประเทศอะค่ะเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากเราเล่าทฤษฎีเขาฟังแล้วเราก็เปิดโอกาสแล้วมันจะเกิด wisdom มันจะเกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งเด็ก Gen Z หรือ Gen Alpha อาจารย์สรชารับรองได้เลยว่าเขาพร้อมจะเรียนรู้ใหม่ๆแต่เพียงแค่ว่าเราต้องจับทฤษฎีหรือหลักการให้เขาชัดๆหลังจากนั้นปุ๊บเขาไปได้ไกลกว่าเราแน่ๆเลยค่ะคราวนี้อาจารย์สรชาอยากให้ทางอาจารย์ทั้งสองอะค่ะลองยกตัวอย่างจากการเรียนการสอนในคณะสถาปัตย์ว่ามันมีประสบการณ์อะไรในการที่ทำให้เกิด wisdom ความรู้ใหม่ๆที่เด็กสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยเราอะค่ะสร้างสรรค์งานหรือว่าเป็นนวัตกรอะค่ะเชิญอาจารย์นิรมนก่อนไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ต้อง ขออนุญาตเล่าไปในวิชาแนวความคิดในงานออกแบบซึ่งตัววิชาเนี้ยค่ะมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างตรงกับธรรมชาติของเราเพราะว่าเราเรียนปริญญาโทโดยเนื้อหาประมาณนี้มาทีนี้การที่เราไปเรียนปริญญาโทของมหาลัยที่เราไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นระบบวิธีคิดแบบต่างประเทศหมายความว่าเป็นแบบฝรั่งซึ่งมันเป็นวิธีคิดแบบปลายเปิดการที่ปล่อยปลายเปิดเนี่ยมันจะไม่คุ้นชินกับเด็กประเทศไทยเลยหมายความว่าเด็กประเทศไทยเด็กที่เราเรียนในระบบการศึกษาปกติเนี่ยค่ะเราจะถูกปลูกฝังว่าให้เห็นภาพท้ายว่าเราทํายังไงให้ไปถึงปลายทางแต่ว่าในระบบเรียนแบบต่างประเทศอ่ะค่ะเราจะเน้นกระบวนการไปถึงมากกว่าจะไม่ได้บอกว่าท้ายต้องเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังดําเนินไปเนี่ยทําให้เห็นอะไรได้บ้าง
0: ค่ะ
2: ทีนี้ในยกตัวอย่างคาบโปรเจกต์ของวิชานี้ก็ได้ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คาบวิชาโปรเจกต์วิชาเนี้ยเราจะไปเปิดให้เด็กได้ตั้งคําถามเองโดยที่เราโยนโจทย์กว้างๆไว้ว่า1คนวัฒนธรร
0: ม
2: สถาปัตยกรรม
0: ค่ะ
2: เวลาให้นักศึกษาเนี่ยเขาจับกลุ่มกันแล้วก็ระดมสมองกันว่าจาก4หัวข้อเนี้ยเขามองเห็นอะไรได้บ้างการมองเห็นอะไรได้บ้างเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งคําถามอาจจะเป็นคําถามจากอันใดอันหนึ่งที่เป็นอันหลักก็ได้อย่างเช่นมีอยู่กลุ่มนึงนักศึกษาตั้งคําถามว่าความกลัวคืออะไร
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอคําถามตั้งคําถามเสร็จปุ๊บเขาต้องหาว่าแล้วเขาจะศึกษาอย่างไรโดยมีขอบเขตอย่างไรเขาก็ไปหาข้อมูลในเชิงทฤษฎีว่าความกลัวของทฤษฎีเนี่ยวันนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้เรียงไว้ว่า1 2 3 4 5ความกลัวมีกี่แบบทีนี้สิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าความกลัวมันคืออะไรเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการศึกษาเขาก็ไปหากรอบว่างั้นเขาจะลองไปหาจากภาพยนตร
0: ์
2: ภาพยนตร์ที่ท็อปเรทจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือว่าอันนี้คือภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดเขาก็เรียงลำดับมาว่ามีกี่อันกี่แบบเขาเรียกว่าเราสร้างไครทีเรียให้การเลือกของเรามีเหตุผลเขาก็เลือกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการรีเสิร์ชในเชิงของหนังว่าความกลัวของมนุษย์เนี่ยมันมีการเกิดแบบต้นแบบขณะเกิดและผลกระทบอย่างไรเขาก็จะเกิดการสำรวจเป็นในการรวบรวมข้อมูลผลสรุปมาก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราก็เซอร์ไพรส์ไปกับเด็กๆว่าอย่างเช่นความกลัวเนี่ยเด็กก็ได้ให้คำตอบมาว่าจริงๆแล้วความกลัวไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่
0: อ
2: นสำหรับมนุษย์เลยค่ะมนุษย์ไม่ได้กลัวมาตั้งแต่ต้นแต่มนุษย์กลัวจากประสบการณ
0: ์
2: หมายความว่าอย่างเช่นเหมือนนึกง่ายๆอย่างเช่นแบบทำไมเราฟังเรื่องผีเรากลัวเราไม่ได้เล่าเรื่องผีกันตั้งแต่เกิดแต่พอการเล่าเนี่ยบรรยากาศมันสร้างให้เราเกิดจินตนาการแล้วเราก็เกิดภาพรวมร่วมกันเราก็เลยเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นความกลัวมันไม่ได้เกิดจากอยู่ๆเรากลัวมันจะต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาสร้างให้เรารู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยได้คำตอบแล้วเราก็เซอร์ไพรส์ไปด้วยว่าเออจริง
0: ใช่
2: เพราะเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยสิ่งที่สังคมหรือบริบทรอบๆเราส่งมาให้เราเนี่ยสร้างกระตุ้นความรู้สึกของเราให้รู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นว่าเราก็ได้อะไรใหม่ๆไปด้วยว่าอ๋อความกลัวคืออะไรความกลัวคือประสบการณ์
0: ใช่ค่ะก็มีแนวคิดแบบนี้ในกลุ่มคนที่บอกว่าถ้าเป็นเด็กๆอาจารย์ตังน่าจะเคยได้ยินเป็นเด็กๆเนี่ยความคิดสร้างสรรค์จะฟุ้งมากแล้วจะทำงานพวกแบบครีเอทได้ดีเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาไม่มีกรอบที่จะบอกว่าผิดถูกใช่ไหมคะพ่อแม่จะไม่แบบอ่ะปีนไปพอตกมาปุ๊บอ้าว
2: ได้รับรู้
0: ละอะไรรองรับไว้นะคะ
2: สุดท้ายแล้วงานชิ้นนี้ค่ะมันไม่ได้จบที่กระดาษมันจะไปจบที่ชิ้นงานเด็กๆก็ไปสร้างเงื่อนไขว่าสีแบบไหนที่กระตุ้นความรู้สึกพื้นที่แบบไหนขอบเขตแบบไหนอะไรบ้างที่ทำแล้วคนรู้สึกแล้วเขาเป็นการทดลองว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็จะสร้างเหมือนเป็นพื้นที่ขึ้นมาในห้องเรียนเป็นการเอาองค์ประกอบพวกนี้มาสร้างในห้องเรียนแล้วสุดท้ายผู้ที่เข้าไปใช้เนี่ยก็จะมาตอบแบบสอบถามว่ารู้สึกอย่างไรทีนี้มันก็เป็นส่วนในการทดลองว่าทำแบบนี้ได้แบบนี้เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคถ้าเรา ลองสรุปจากที่อาจารย์ตั๊กเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็เราจะพบว่ามันมีสมมติฐานที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ตั๊กไม่ได้ใช้สมมติฐานตามปกติใช่ไหมคะในสไลด์จะเป็นลักษณะของการคิดแบบสมมติฐานย้อนกลับอาจารย์ตั๊กเริ่มต้นจากการที่เราให้กระบวนการแล้วให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ผ่านการสืบค้นนะคะแล้วก็ตั้งคำถามแล้วองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันเป็นเหมือนความบังเอิญที่มีคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งก็คือมันกลับได้ผลลัพธ์ว่ามันคือความกลัวที่เป็นประสบการณ์ซึ่งองค์ประกอบตรงนี้ค่ะถ้าดูวิธีการคิดที่อาจารย์ตักเล่าเมื่อกี้มันคือสมมติฐานแบบย้อนกลับ

0: ไปทําให้เขาคิดแล้วก็ลองบอกตัวเองอ่ะหลอกตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเกี่ยวข้องกันไหมแล้วสุดท้ายไม่ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องกันก็คืออย่างที่อาจารย์ตั๊กบอกความกลัวเกิดมาจากประสบการณ์ค่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูเฉลยนิดนึงนะคะที่อาจารย์สรชาอยากฟังจากเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั๊กบอกถ้าเข้ามาสู่ตัวชิ้นงานของเราอะนะคะในการสร้างตัวผลงานที่เป็นตัวนวัตกรรมไม้ไผ่ซึ่งในอาทิตย์หน้าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการคุณผู้ชมจะเจอพี่ๆนักศึกษาที่ได้ทำตัวต้นแบบไม้ไผ่ถอดประกอบได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วตัวข้อมูลที่เขาทำอะค่ะก็เป็นคำตอบที่เป็นเก้าอี้อะนะคะแต่ไม่ใช่เก้าอี้เหมือนที่เราเคยเห็นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ถอดประกอบเหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าเป็นแบบไหนต้องติดตามอาทิตย์หน้านะคะเขาใช้ข้อมูลอะไรบ้างเขาใช้ข้อมูลต้นแบบจากที่อาจารย์สารโรจน์ตั้งต้นไว้ให้นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติไม่ว่าจะเป็นความต้องการผู้ใช้นะคะแล้วก็เครื่องมือแล้วก็สุดท้ายก็คือผ่านการสังเกตแล้วเขาก็มีการ brainstorm กันเพื่อจะหาความต้องการตรงกลางว่ายอมรับสมมติฐานนี้ได้ไหมนะคะและนั่นก็ไม่ได้ทำง่ายๆมีความล้มเหลวอยู่หลายครั้งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเป็นชิ้นงานค่ะคราวนี้หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วนะคะอาจารย์สรชาอยากจะทิ้งท้ายรายการนะคะในลักษณะของตัวข้อมูลไว้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์เลยค่ะตัวชิ้นงานครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นจากการมองวัสดุทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยไม้ไผ่นะคะแล้วก็เราก็มีการใช้งานนะคะบางส่วนก็ใช้ในการเผานะคะแปรรูปเป็นถ่านแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการคิดตั้งคำถาม what if ว่าถ้าเราไม่เผาเป็นถ่านนะคะเราเอาไปใช้เป็นแบบอื่นได้ไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นถ่านเนี่ยเราอาจจะมององค์ประกอบอันเนี้ยไม่ใช่เป็นถ่านก้อนธรรมดาแล้วนะคะอาจจะมองว่าเป็นใช้ในลักษณะของการดับกลิ่นส่วนตัวนะคะก็ถือว่าเป็นกรอบนึงที่เราอาจจะเห็นถ่านนะคะที่ไม่ใช่เป็นถ่านเพื่อเชื้อเพลิงก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนึงที่ถ้าคุณผู้ชมมีเศษวัสดุและอยากแปรรูปนะคะอาจจะต้องมองในลักษณะของทางชีวภาพแล้วก็ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนึงนะคะยังไงแล้วแต่อาจารย์สรชาอยากให้ทางทั้งสองท่านนะคะฝากทิ้งท้ายรายการไว้นะคะแล้วก็ในครั้งหน้าค่ะอาจารย์สรชามีแขกรับเชิญนะคะเป็นบรรดานักศึกษารุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกรแล้วก็ทําแนวความคิดที่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้แต่แนวความคิดนั้นก็มาจากพื้นฐานที่อาจารย์สาโรจน์กับอาจารย์นิรมนได้เริ่มต้นไว้ให้แล้วก็เขาก็ได้คิดสร้างสรรค์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ให้มันง่ายแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถทําได้ก็อยากให้อาจารย์ต้องขอโทษค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายรายการนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะได้กลับมาเจอกันนักศึกษาใหม่อาจารย์นิรมนก่อนไหมคะ
1: ตัวที่คิดว่าจะเจอในสัปดาห์ถัดไปอะค่ะก็จะเป็นการต่อยอดจากโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะมีการพัฒนาบางส่วนบางจุดที่เป็นองค์ความรู้ที่เราเรียนการเรียนการสอนในคณะอยู่แล้วนักศึกษาก็จะมีการ develop บางอย่างเช่นอาจจะมีเพิ่มพนักพิงมีเพิ่มที่เท้าแขนหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้มันสามารถขยับจากเก้าอี้สตูที่เกิดจากในโครงการนะคะกลายไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้งานง่ายในบ้านมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันอาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะจะสารโรจน์ล่ะคะ
2: ครับก็ขอฝากไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะในเรื่องของการเรียนรู้นะฮะ
0: ค่ะ
2: เมื่อคุณมี what if ขึ้นมาแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: อย่าทิ้งนะครับเก็บเป็นปัญหาเก็บสเก็ตเขียนมันไว้แล้ว what if เหล่านี้เนี่ยฮะหาวิธีกระบวนการตอบแล้วจากจุดเล็กๆนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเก้าอี้ที่ทั้งผมอาจารย์สรชามาเล่าให้ฟังนะฮะก็คือว่ามันเริ่มต้นจากแค่เราไปเห็นในหมู่บ้านเนี่ยมีเศษไผ่กระจายเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ต่อยอดมาถึงจากเศษไผ่ตะเกียบท่าตะเกียบมาสู่ห้องเรียนวิชาน
0: วัตกรรม
2: นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สรชาแล้วก็ าจารย์นิรมนอาจารย์สาโรนะคะก็อยากฝากคุณผู้ชมถึงคุณผู้ชมที่ตอนนี้นะคะอยากทำอะไรหรืออยากทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งอยากทำอะไรที่สนุกสนานนะคะอยากให้คุณผู้ชมเริ่มต้นทำเลยค่ะแล้วก็ถ้าพร้อมก็คือเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆภายในบ้านก่อนนะคะ

แล้วหลังจากนั้นปุ๊บถ้ามันขยับขยายได้เริ่มต่อยอดนะคะแล้วก็ลองเผยแพร่สู่คลิปหรือว่าเป็นลักษณะของสื่อออนไลน์ส่วนตัวก็ได้ค่ะแล้วก็หวังว่าจากสิ่งที่ชอบของคุณผู้ชมนะคะจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่แล้ววันนั้นคุณผู้ชมอาจจะอย่างที่อาจารย์สรชาบอกมีรายได้เสริมนะคะแล้วก็อาจจะต่อยอดจนกระทั่งเป็นนวัตกรนะคะหวังว่ารายการนี้นะคะจะจุดประกายแล้วก็เป็นแนวทางนึงที่ให้คุณผู้ชมกล้าที่จะลองลงมือทำนะคะอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันแต่อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญอยู่หลายคนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าอาทิตย์หน้าจะติดตามรายการแล้วก็เจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การอนุรักษ์ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีการอนุรักษ์คือการรักษาความรู้ให้ใช้ได้อย่างต่อยอดได้ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตนะคะจากผู้คนในแต่ละพื้นที่ทั้งงานบุญพิธีกรรมภาษาอาหารการแต่งกายงานช่างดนตรีการแสดงการเกษตรและการจัดการทรัพยากรนะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราจะเชื่อมโยงจากชั่วโมงที่10เป็นต้นมานะคะอันนี้เราจะนำประเพณีวัฒนธรรมนะคะมาอนุรักษ์แล้วก็ใช้ความรู้ต่อยอดได้อย่างไรเรามาดูคำว่าการอนุรักษ์การอนุรักษ์ก็คือการดูแลสิ่งที่มีคุณค่าให้คงอยู่พร้อมส่งต่อในเรื่องของวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องเก็บเครื่องมือนะคะหรือตู้ในเรื่องของภาพถ่ายงานประเพณีให้มากที่สุดยังไม่ถือว่าเป็นการรักษาความรู้ได้ครบแต่เราจะต้องมีข้อมูลว่าใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลนะคะใช้เมื่อใดทำอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างไรการอนุรักษ์จึงต้องดูแลทั้งวัตถุและก็การสืบทอดและบริบทด้วยประเพณีกับภูมิปัญญานะคะไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าประเพณีเนี่ยก็คือเป็นแบบแผนที่คนในสังคมปฏิบัติกันยกตัวอย่างเช่นงานเทศกาลเก็บเกี่ยวผลตามฤดูกาลพิธีเกี่ยวกับชีวิตส่วนภูมิปัญญาเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตยกตัวอย่างเช่นการใช้ทักษะการทอผ้าการต่อเรือการหมักอาหารการรักษาพืชพันธุ์หรือการสรรน้ำซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเชื่อมกันเพราะพิธีหนึ่งอาจจะอาศัยในเรื่องของอาหารดนตรีความรู้เฉพาะหลายแขนงวัฒนธรรมเนี่ยคะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะว่าการอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้บังคับนะคะที่จะต้องเหมือนเดิมทุกประการแต่คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนวัสดุดัดแปลงนะคะให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นหรือว่าลดรายจ่ายมากยิ่งขึ้นลดเวลามากขึ้นหรือใช้เวทีปรับเสียงสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงยอมรับเมื่อมีผู้เกี่ยวข้องเข้าใจนะคะที่มาเทคโนโลยีอาจจะต้องบันทึกเก็บข้อมูลค้นหาและเผยแพร่ข้อมูลได้เร็วภาพถ่ายจะละเอียดสูงเก็บรายละเอียดของชิ้นงานวิดีโอบันทึกขั้นตอนบันทึกเสียงสำเนียงและบทเพลงฐานข้อมูลที่เชื่อมบุคคลเทคโนโลยีนะคะไม่สามารถตัดสินแทนชุมชนได้ทั้งหมดแต่เนื้อหาบางพื้นที่นะคะก็สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้คนในพื้นที่นะคะจะต้องมีส่วนกำหนดว่าเรื่องใดควรบันทึกเผยแพร่และเก็บรักษาอย่างไรนั่นเองบทเรียนนี้นะคะก็จะอธิบายตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่การบันทึกข้อมูลการจัดทำคลังดิจิทัลการสร้างสื่อเผยแพร่ไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิ์จุดประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเครื่องมือที่ทันสมัยจะต้องทำงานร่วมกับความรู้ท้องถิ่นแล้วก็ละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบการอนุรักษ์ก็ต้องครบถ้วนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการอนุรักษ์ด้วยตั้งแต่วัตถุดิบวัสดุผู้สร้างผู้ใช้รวมไปถึงผู้ที่สอนคนรุ่นต่อรุ่นตัวอย่างผ้าทอยกตัวอย่างทอด้วยเมื่อเราไปดูนะคะในเรื่องของคนปลูกฝ้ายคนย้อมสีช่างทอผู้ตัดเย็บและผู้สวมใส่หากเรามีการบันทึกไว้เนี่ยแหละค่ะข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าการอนุรักษ์สิ่งที่ต้องรักษาก็มีทั้งวัตถุคนและความหมายก่อนเรื่องใช้เทคโนโลยีนะคะว่าต้องเป็นเทคโนโลยียังไงเช่นผ้าทอเครื่องดนตรีเครื่องมือเกษตรภาชนะเอกสารต่างๆวัสดุแต่ละชิ้นนะคะก็ต้องมีประวัติผู้สร้าง

เจ้าของเดิมงานซ่อมการเคลื่อนย้ายข้อมูลความรู้ที่จับต้องได้ต้องใช้วิธีการบันทึกต่างๆท่าลำน้ำหนักจังหวะการตีเครื่องดนตรีวิธีจับเครื่องมือกลิ่นรสและตัดสินใจระหว่างทำงานไม่สามารถอธิบายด้วยภาพนิ่งได้แต่ต้องอธิบายด้วยการบรรยายตามขั้นตอนผู้สืบทอดเป็นส่วนสำคัญที่สุดของความรู้หากมีไฟล์จำนวนมากแต่ไม่มีคนอ่านนะคะก็ตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ค่ะค่ะสถานที่มีผลต่อความหมายของประเพณียกตัวอย่างเช่นศาลาวัดร้านชุมชนท่าน้ำนะคะเหมืองฝายหรือตลาดเก่าไม่ได้เป็นฉากหลังนะคะแต่มันจะกำหนดในเรื่องของตำแหน่งทิศทางเส้นทางความสัมพันธ์ของภูมิประเทศอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแล้วก็ความทรงจำมีการบันทึกแผนที่รวมภาพรวมของพื้นที่แล้วก็ข้อมูลในการใช้สถานที่ไม่ถ่ายเฉพาะจุดที่ดูที่สวยงามเท่านั้นภาษาท้องถิ่นเป็นภาชนะของความรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำเรียกเครื่องมือพันธุ์พืชลายผ้าท่าลำขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะความหมายสิ่งเดียวนะคะอาจแตกต่างกันเช่นช่วงเวลาโอกาสการใช้เครื่องแต่งกายชุดหนึ่งก็อาจจะเป็นชุดประจำวันในอดีตแต่ปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของใส่ในงานพิธีบทเพลงหนึ่งอาจจะมีหลายสำนวนหลายสำนักครูการบันทึกที่ดีนะคะไม่ต้องรีบนะคะหรือว่าให้มันเป็นแบบมาตรฐานเดียวแต่ให้ระบุที่มาและก็ความแตกต่างให้ชัดเจนเมื่อจำแนกสิ่งที่ต้องรักษาได้ครบถ้วนแล้วการเลือกเครื่องมือก็จะตรงกับงานมากยิ่งขึ้นวัตถุก็อาจจะต้องใช้ภาพจะละเอียดมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนก็จะเป็นข้อมูลที่ควรบันทึกว่าเราเรียนมาจากใครเรารู้มาจากใครนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของเตรียมของในพิธีรายละเอียดต่างๆก็จะถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดแล้วก็อาศัยความรับผิดชอบของคนในชุมชนเพราะว่าคนรุ่นหลังอาจจะทำตามรูปลักษณ์ได้แต่ก็อาจจะไม่เข้าใจระเบียบและความหมายของงานต่อไปเรามาดูความเสี่ยงต่อมรดกท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันถูกลดบทบาทเมื่อวิถีชีวิตมันเปลี่ยนสภาพแบบเดิมมันเปลี่ยนไปมากนะคะวัตถุดิบก็หาได้ยากคนวัยทำงานก็ออกนอกจากชุมชนย้ายสถานที่ไปอยู่ที่อื่นเวลาของครอบครัวก็ไม่ตรงกันเพราะว่าหาเช้ากินค่ำต่างๆงานที่เคยใช้แรงงานจำนวนมากก็ต้องจัดได้ยากขึ้นปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดจากคนรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการคมนาคมโครงสร้างในชุมชนด้วยสภาพแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเช่นเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมบ่อยไฟไหม้ความชื้นแมลงมลพิษการทำลายของเอกสารผ้าไม้และอาคารวัตถุดิบบางชนิดเนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันถูกตัดไปมันถูกใช้ไปมันไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เกิดจากงานการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นช่างจึงมีเทคนิคในเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุมีครีเอทใหม่ๆนะคะคนรุ่นหลังอาจจะเห็นเพียงงานชิ้นใหม่แต่ไม่รู้ว่าของเดิมเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดหรือเก็บเรื่องราวของวัสดุเก่าๆที่เคยทำผลงานชิ้นนี้มาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นการท่องเที่ยวและการตลาดก็จะสร้างโอกาสและการกดดันต่างๆรายได้จากสินค้างานประเพณีก็จะช่วยทำให้ช่างเนี่ยเขามีกำลังใจในเรื่องของการทำงานต่อไปแต่ในเรื่องของการต้องการของผลผลิตอาจลดลงเพราะว่าวัสดุมีน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีครีเอทนะคะงานช่างเนี่ยจะต้องครีเอทให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะแต่ให้คงเหลือแบบเดิมไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสื่อต่างๆในสังคมปัจจุบันนี้สื่อเข้ามาอย่างเงี้ยการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหากเราไม่ได้ไตร่ตรองข้อมูลนะคะให้ดีนะคะก็อาจจะถูกเข้าใจผิดหรืออาจจะถูกตรวจสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะจะในเรื่องของยุคดิจิทัลยุคศตวรรษที่21นะคะมันมีการผสมผสานอยู่แล้วระหว่างของเก่ากับของใหม่เพราะฉะนั้นไฟล์ดิจิทัลเนี่ยเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็เรา

0: ควรรักษานะคะในเรื่องของไฟล์ต่างๆนะคะในเรื่องของเสี่ยงต่อมรดกท้องถิ่นแน่นะคะเช่นโทรศัพท์เสียบัญชีถูกปิดฮาร์ดดิสก์ชำรุดรหัสผ่านสูญหายนะคะหรือรูปแบบไฟล์มันเก่ามากเกินไปเก็บไว้ในเครื่องมากๆอย่างเงี้ยนะคะไม่มีสำเนาก็อาจจะทำให้เสียหายต่อในเรื่องของการรักษามรดกทางท้องถิ่นด้วยค่ะค่ะปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือนำข้อมูลไปใช้โดยที่คนให้ความรู้อ่ะไม่ได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ไปถูกการคัดลอกสินค้านะคะก็คือก๊อปปี้นั่นเองนะคะค่าพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเอาไปใช้อย่างเงี้ยซึ่งเราต้องวางเรื่องสิทธิและก็การอนุญาตตั้งแต่ก่อนบันทึกด้วยเพราะฉะนั้นประเมินความเสี่ยงดูแล้วนะคะเอกสารที่ชำรุดง่ายผู้รู้สูงอายุที่ยังไม่มีผู้สืบทอดอาคารเก่าๆนะคะหรือแม้แต่บ้านนะคะในทรงแบบวัฒนธรรมเก่าๆเนี่ยถูกรื้อและภาษาท้องถิ่นใช้น้อยลงอย่างเงี้ยนะคะก็มีผลในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาจจะต้องบันทึกก่อนเรื่องอื่นแล้วก็จัดลำดับช่วยใช้เวลาแล้วก็งบประมาณอย่างเหมาะสมความเสี่ยงบางอย่างก็อาจจะเกิดจากการกำหนดภาพนะคะการกำหนดภาพจำหรือวัฒนธรรมชุมชนอาจจะถูกนำเสนอด้วยชุดนะคะสีหรือประเพณีเพียงอย่างเดียวต่างๆนะคะผู้จัดทำก็ควรเปิดสื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงหลายกลุ่มเนี่ยเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ต่อยอดวัฒนธรรมนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการบันทึกภาพเสียงวิดีโอและข้อมูลต่างๆแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะบันทึกเสียงวิดีโอต่างๆนะคะแล้วก็มีข้อมูลประกอบด้วยเพราะว่ามีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแต่สมัยก่อนนะคะมีการบันทึกในเรื่องของการเล่าสืบต่อกันมามีการบันทึกการจดเพียงเท่านั้นนะคะแต่การบันทึกภาพเสียงและวิดีโอนั้นนะคะก็ไม่ค่อยมีแล้วก็น้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าในยุคเก่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะก็ควรจะให้เหมาะสมแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็การใช้ภาษานะคะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็ควรที่จะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยนะคะไม่บิดเบือนจนเกินไปและเมื่อเรามีการสัมภาษณ์ผู้รู้ปากชาวบ้านนะคะก็จะต้องเก็บน้ำเสียงและถ้อยคำของผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกแยกคำอธิบายไว้ด้วยหากมีข้อมูลหลายๆคนให้บันทึกความต่างพร้อมกันนะคะไม่ต้องแก้ทุกคำตอบแต่ต้องจำว่าแต่ละบุคคลนะนะคะที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยเขามีบทบาทอย่างไรในชุมชนอายุเท่าไหร่และประสบการณ์ความแตกต่างของข้อมูลนั้นน่ะเราจะเก็บรักษาอย่างไรเรามาดูข้อมูลนะคะที่ประกอบด้วยเมตาดานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตรวจพบไฟล์นะคะรายการพื้นฐานนะแก่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือข้อมูลมีของชื่อเรื่องวันที่สถานที่ผู้สร้างผู้ให้ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลประเภทไฟล์คำสำคัญสาธารณะในเรื่องของสถานะลิขสิทธิ์เงื่อนไขชื่อไฟล์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไฟล์สำคัญเนี่ยควรเก็บอย่างน้อย3สำเนานะคะอยู่ในอุปกรณ์ที่ต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายของอุปกรณ์ที่เราบันทึกอาจจะพังอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะมีภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจดบันทึกนะคะการจดบันทึกนะคะแล้วก็สำเนาต่างๆให้เราให้ข้อมูลให้ถูกต้องมีคำอธิบายแล้วก็ขอบเขตในการเผยแพร่นะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถูกใช้ให้ข้อมูลฝ่ายเดียวนะคะเราต้องสร้างความไว้วางใจสำหรับในเรื่องของการเก็บข้อมูลของเขาด้วยรูปแบบไฟล์เนี่ยควรเลือกเปิดกว้างในเรื่องของการรักษาคุณภาพไฟล์ต้นฉบับอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไฟล์เผยแพร่ลดขนาดเข้าชมเอกสารก็จะมีทั้งไฟล์ที่แก้ไขได้แล้วก็ไม่ได้
1: ตัวผมเองเนี่ยคือความเป็นมาเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การดำรงชีวิตเกี่ยวกับการทำเกษตรในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการทำทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตัวเองถนัดก่อนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดและรัก

0: แล้วก็ขยับมาเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองให้มันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นเราก็ต้องยึดถึงเรื่องของต้นทุนตลาดแล้วก็ความแตกต่างสร้างความแตกต่างในกระบวนการของการทำเกษตรเพื่อที่ให้ตลาดเราเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายหรือว่าจะจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็กระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทำทุกวันนี้ก็คือความจริงใจแล้วการใส่ใจเหมือนทุกคนน่ะเป็นญาติเราแล้วก็เป็นพี่น้องกันถ่ายทอดด้วยการไม่หวงวิชาถ่ายทอดด้วยเรารู้อะไรมาแล้วเราเคยเจอกับสิ่งปัญหาตัวไหนมาเนี่ยเราถ่ายทอดให้หมดการอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่แล้วก็การอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นโบราณศึกษาดูงานได้มาเรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์ไผ่ต่างๆในเรื่องของพันธุ์หญ้าแฝกต่างๆและที่สำคัญก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของตัวผมก็เลยมีความคิดว่าเกษตรกรเนี่ยนอกจากทำเป็นแล้วก็ผลิตได้เนี่ยจะต้องแปรรูปเป็นแล้วก็ขายเป็นเชื่อมโยงกันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับตรงนี้ก็เลยสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้7 in 1หรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชาวนาสามารถดึงเครือข่ายในพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบๆและนอกเขตพื้นที่เนี่ยสร้างรายได้ด้วยกระบวนการการผลิตเองแปรรูปเองแล้วก็จำหน่ายเองให้อยู่ในวงจรแล้วก็วัฏจักรของการตลาดให้เบ็ดเสร็จพร้อมกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตแล้วก็ให้ศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์ในประเทศไทยเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงจริงๆเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ทำสินค้าทางการเกษตรแล้วอยู่ได้
1: เราเริ่มต้นด้วยนำคำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะว่าความยากจนความลำบากที่เราประจนมาจนถึงลำบากมากที่สุดในชีวิตทำให้เรามาเปลี่ยนทำทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เรามีก้าวเดินมาอย่างด้วยความระมัดระวังตามคำของในหลวงรัชกาลที่9ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนั้นท่านให้ไว้ก่อนค่ะคิดต่างแม่คิดต่างเพราะว่านำหลักของในหลวงรัชกาลที่9มาท่านบอกสิ่งที่ขาดทุนคือกำไรชีวิตทำให้เรามาคิดต่างว่าเราจดบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ปีแล้วปีเล่ามันก็ทำให้เราขาดทุนรายได้ได้น้อยค่ะเรานำหลักของในหลวงรัชกาลที่9มาคิดต่างตรงที่ขาดทุนคือกำไรชีวิตเราก็เลยมาคิดต่างทำอย่างไรเราจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดค่ะกับพื้นดินที่มีน้อยของเราเองค่ะหลักการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมี3ห่วง2เงื่อนไขค่ะคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและมีสิ่งที่ต้องรู้คือมีความรอบรู้รอบคอบเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก่อนค่ะแล้วค่อยพาลงมือปฏิบัติไปดูการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยแล้วก็ใช้แรงงานควายไถนาให้เกษตรกรได้รู้ว่าการทำลงพื้นที่จริงเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพทำชาทำข้าวก้องงอกอยากแนะนำคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำเศรษฐกิจพอเพียงท่านจะได้มีความพออยู่พอกินแม้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ลำบากถ้าเราทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ก็ฐานแรกก็ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับฐานบัญชีนะครับฐานเรียนรู้ที่สองก็ทำปุ๋ยหมักนะครับฐานที่สามก็ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับประมงนะครับที่สี่ก็เกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับที่ห้าความรู้ภูมิปัญญานะครับก็มีความรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตรเนี่ยผมจะลึกยึดหลักของปู่ย่าตายายมาใช้อาชีพการเกษตรนะครับผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีเท่าไหร่นะครับคงไม่มีแล้วความรู้ปู่ปัญญานะครับเพราะว่ามันจะหายไปหมดแล้วบางคนก็ไม่รู้เลยนะครับอาชีพการเกษตรเนี่ยต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้เพราะว่าหลักปรัชญานี่มี

0: อำห่วงสองเงื่อนไขที่เกษตรกรบางรายมีเด็กๆนักเรียนอะไรเข้ามาเรียนรู้1พอประมาณนะครับ2มีเหตุผล3ภูมิคุ้มกันนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรเนี่ยง่ายๆไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราต้องมีตัวอย่างให้เขาดูอย่างเช่นทำทุเรียนสามขาเราก็ทำให้เขาดูเลยว่าคำทำยังไงทำยังช่วงไหนต้องไหนนะครับถ้าเราไม่ทำให้เขาดูเกษตรกรบางรายเขาจะไม่มีการที่จะไม่ประยุกต์ใช้นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นครูภูมิปัญญาที่สู้ตลอดณวันนี้ครับเครือข่ายนี่เข้ามาสมัยก่อนมานะเขาก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับพอกลับไปทดลองกินจะเดินเขาไม่มีณตอนนี้เขามีจะเดินเขาต้องซื้อณตอนนี้ไม่ต้องซื้อการปลูกเมลอนการเลี้ยงกวางอันดับแรกผมจะเอาความรักพวกนี้มาใส่ตัวเองให้รักให้มีความภูมิใจว่าหากเราชอบเลี้ยงอะไรเลี้ยงมันสนุกอะไรพวกนี้อยากไม่ให้ซีเรียสอะไรแบบสนุกครับผม
1: ทำนาอย่างเดียวก็เป็นหนี้เป็นสินมาโดยตลอดใช้หนี้ใช้สินเขาไม่ไหวก็เลยหันกลับมาว่าจะทำเกษตรจะทำแบบไหนดีก็ที่นี่เป็นแหล่งหนึ่งที่ได้นำเอาหลักทฤษฎีใหม่ของพระองค์มาใช้คือต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนก็คือ1มีขุดสระน้ํา2ยกล่องปลูกไม้ผล3ทํานาข้าวไว้กินเอง4ก็คือที่อยู่อาศัยก็ได้นําเอาขององค์เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็คือ1ต้องมีกินก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงปลาไว้ในบ่อแล้วก็มีข้าวนี่คือการที่เราได้น้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ของพระองค์เราต้องทำให้เขาเห็นสร้างฐานองค์ความรู้หนึ่งเอาภูมิปัญญาของเราขึ้นมาเป็นหลักให้เขาเห็นว่าเนี่ยคือของจริงนี่ของที่แท้จริงเขาถึงจะกลับไปแล้วทำได้เราต้องทำให้เขาเห็นนะให้เขารู้ให้เขาเข้าใจไม่ใช่สอนแต่อยู่ในห้องแล้วออกมาดูไม่ใช่อย่างนั้นเราสร้างองค์ความรู้โดยการลงมือทำลงมือคิดอันนี้คือหลักการที่เราให้คนที่เขาสนใจมาจริงๆคือว่าให้เขาทำให้เขาคิดเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องคิดให้เขาก่อนแล้วก็ทำให้เขาก่อนฐานพอใช้นี่เราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การทำจุลินทรีย์น้ำนมนะฮะสองจุลินทรีย์รสเปรี้ยวกับรสจืดก็คือจุลินทรีย์สับปะรดกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่สามก็คือการทำปุ๋ยหมักเราใช้หลักคิดของเรายังไงล่ะคือหนึ่งต้องมุ่งมั่นขยันแต่ต้องอดทนเราใช้หลักสามอย่างนี้แล้วให้เกษตรกรก่อนคุณมีความมั่นใจยังไงที่คุณจะเข้ามาเรียนกับเราถามเขาก่อนถ้าเขาพร้อมทุกอย่างเขาก็จะได้ทุกอย่างกับเราไปเขาก็ได้คิดเลยคิดได้เลยว่าเขาจะต้องไปปลูกยังไงไปทำยังไงเขาจะสอนตัวเขาอยู่ในนั้นเลย

คลังข้อมูลนะคะในแบบไฟล์พร้อมรายละเอียดก็จะช่วยในเรื่องของการสืบค้นในเรื่องของการกลับมาใช้อาจจะต้องเริ่มจากไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นระบบตารางทะเบียนแล้วก็คำสำเนาก่อนพัฒนาเป็นเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่การจัดสรรข้อมูลต่างๆการจัดหมวดหมู่อาจแบ่งตามประเภทของงานสถานที่ชุมชนช่วงเวลาหรือโอกาสระดับการเข้าถึงนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับทุกไฟล์ข้อมูลอาจจะเปิดให้ทุกคนดูไฟล์ความละเอียดสูงอาจจะให้เฉพาะผู้ศึกษาดูเนื้อหาพิธีบางอย่างต้องขออนุญาตก่อนและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปิดบังไม่เผยแพร่ระบบควรบันทึกว่าใครมีสิทธิอนุมัติแล้วก็ทบทวนสิทธิเมื่อเวลาผ่านไปไม่ตั้งค่าเปิดทั้งหมดเพราะทำได้ง่ายแผนที่ดิจิทัลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของสถานที่สามารถระบุตำแหน่งอาคารเส้นทางต่างๆแหล่งวัตถุดิบพื้นที่การจัดการต่างๆนะคะและข้อคำบอกเล่าแต่ตำแหน่งบางประเภทไม่ควรเปิดเผยยกตัวอย่างเช่นแหล่งพืชหายากมันจะมีผู้ที่ไปนะคะเข้าไปด้วยนะคะลุกล้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านของผู้ให้ข้อมูลลดความละเอียดแล้วก็พิกัดจะคุ้มครองตัวเราและคุ้มครองพื้นที่การสแกน3มิติและก็การถ่ายภาพเพื่อสร้างแบบจำลองก็จะช่วยรูปร่างนะคะช่วยในการเก็บรูปร่างของโบราณวัตถุอาคารต่างๆแบบจำลองเปรียบเทียบความเสียหายและสร้างสื่อเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงก็เสมือนในเรื่องของการจำลองสถานที่ข้อมูลต่างๆผู้เรียนอ่านในเรื่องของชมเรือนพื้นถิ่นในมุมมองต่างๆนะคะให้ระบุว่าข้อมูลต่างๆมาจากที่ใดส่วนใดสร้างขึ้นและเพิ่มเติมเมื่อไรฐานข้อมูลก็จะต้องมีการดูแลระยะยาวค่าเช่าชื่อโดเมนรหัสผ่านการอัปเดตโปรแกรมการย้ายไฟล์ล้วนจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะผู้ต้องมีผู้รับผิดชอบหากการจบเนี่ยพร้อมงบประมาณเว็บไซต์ก็อาจจะปิดและข้อมูลอาจจะสูญหายได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีคู่มือนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ชุมชนดูได้ด้วยคลังข้อมูลนะคะที่มีคุณค่าก็ต้องเปิดโอกาสให้เราเพิ่มคำอธิบายแก้ไขข้อมูลเมื่อพบหลักฐานใหม่ก็มานำประวัติมาแก้ไขตรวจสอบไม่ลบข้อมูลที่เราไปหามาเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของมาตรฐานข้อมูลนะคะจากหลายๆแหล่งร่วมกันหาชื่อบุคคลสถานที่วันเวลาและสิทธิในการถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบสม่ำเสมอหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงรายการโดยไม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมดเทคโนโลยีและการเรียนและการส่งต่อภูมิปัญญาต้องอาศัยการฝึกและคำแนะนำประสบการณ์เทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้เรียนทบทวนได้สะดวกแต่ไม่แทนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์วิดีโออาจแสดงขั้นตอนการทำได้นะคะแล้วก็ข้อผิดพลาดต่างๆผู้ที่ไปศึกษาจะต้องจัดระเบียบให้ดีนะคะแล้วก็ให้ผู้รู้เป็นผู้ตรวจและก็อธิบายได้บทเรียนดิจิทัลนะคะแบ่งเนื้อหาจากลำดับพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติเช่นต้องรู้จักวัสดุเครื่องมือการเตรียมการขั้นตอนหลักการดูแลคุณภาพและการเก็บรักษาแต่ละตอนก็จะต้องมีภาพที่มีคำบรรยายและก็ชื่อท้องถิ่นการใส่คำบรรยายก็จะช่วยให้แก้ปัญหาผู้ที่มีปัญหากันได้ยินส่วนข้อความประกอบก็จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความเร็วต่ำนะคะการถ่ายทอดทำให้ผู้รู้ผู้สอนแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถสาธิตแล้วก็พูดคุยกับผู้ฝึกได้เราจะต้องเตรียมกล้องที่มีเสียงชัดเจนภาพชัดเจนบันทึกภาพเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของนะคะและไม่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะถ้าเขาไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะรักษามารยาทในการรักษาข้อมูลนะคะของผู้รู้ของเราด้วยนะคะค่ะต่อไปมาดูนะคะในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในชุดเรื่องของการช่วยถอดเสียงในเรื่องของคำบรรยายการคุ้นคำศัพท์แปลภาษาแล้วก็จัดหมวดหมู่ไฟล์นะคะได้แต่ระบบอาจจะสะกดชื่อผิดแปลคำผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนอยู่นะคะสื่อการเรียนควรกลับไปอยู่ในมือของชุมชนไฟล์ต้นฉบับคู่มือบัญชีผู้ดูแลไม่ควรอยู่กับผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวเราควรกระจายให้สอนคนในพื้นที่นะคะให้ศึกษาบริบทของวัฒนธรรมรากเหง้าของเรานะคะแต่เราก็ต้องซัพพอร์ตในเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆไฟล์ต่างๆที่เอามาจะต้องปลอดภัยแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้หลายพื้นที่เพื่อกันข้อความข้อมูลนั้นสูญหายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาที่เปิดได้เฉพาะโทรศัพท์รุ่นใหม่ความ
การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยอาจไม่เหมาะกับโรงเรียนและก็ผู้สูงอายุในบางพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเข้าถึงข้อมูลถ้าช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยมีหลายๆกลุ่มได้ยิ่งดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพและงานในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการสื่อสารวัฒนธรรมออนไลน์อย่างรับผิดชอบแน่นอนค่ะเมื่อเรานะคะได้ข้อมูลมาการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราควรที่จะให้ข้อมูลบอกชื่อเรื่องพื้นที่กลุ่มคนช่วงเวลาผู้ให้ข้อมูลแล้วก็แหล่งอ้างอิงภาพสวยอาจจะดึงดูดความสนใจได้แต่คำอธิบายจะต้องมีด้วยเพราะว่าบางทีคนที่ไปฟังเขาอาจจะไม่ทราบข้อมูลอาจจะเห็นแต่รูปอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ข้อมูลอธิบายเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะการเผยแพร่โดยไม่มีบริบทอาจทำให้วัฒนธรรมเหลือแค่เพียงฉากหรือเครื่องแต่งกาย

0: นะคะยกตัวอย่างเช่นคลิปสั้นควรเลือกสาระหนึ่งเช่นคลิปในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมเวลาที่เราจะทอผ้าความหมายของท่าทางลำต่างๆเช่นลำมโนราเขาจะมีท่าทางลำอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องไม่ย่อนะคะจนเกินผิดหลักและก็คือไม่ตั้งชื่อจนเกินจริงนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้รู้ได้ในเรื่องในแต่ละท้องถิ่นเขาเนี่ยควรให้คำที่เจ้าของวัฒนธรรมยอมรับให้อธิบายให้ตรงข้อมูลภาพปกนะคะและคำโปรยต้องไม่บิดเบือนหากข้อมูลมาจากหลายๆพื้นที่ต้องระบุให้ชัดไม่ตัดต่อมานะคะและใช้ประกอบที่มีความหมายด้วยเพลงพิธีไม่ควรถูกใช้ในเรื่องของอารมณ์ตลกอย่างนี้นะคะและเพลงศิลปินต่างๆต้องได้รับอนุญาตตามลิขสิทธิ์ด้วยการให้เครดิตมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นชื่อช่างศิลปินผู้ถ่ายผู้ให้ข้อมูลเพราะคำว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีการอ้างอิงที่เพียงพอข้อมูลไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ้างอิง ก็อาจจะเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการดูแลได้ชิดด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลด้านเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของการไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรามากเกินไปนะคะเพื่อลดข้อความคุกคามต่างๆหากข้อมูลมันผิดนะคะก็ให้มีการทักท้วงแล้วก็มีหลักฐานที่พิจารณาหากโพสต์มีข้อมูลผิดก็ควรแก้ไขแล้วก็พร้อมที่จะระบุสิ่งที่เปลี่ยนไม่ลบเงียบจนผู้ชมไม่รู้ว่าเคยมีความเคลื่อนไหวตัวเลขยอดต่างๆนะคะก็ต้องให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่มีผู้ชมไม่มากแต่อธิบายถูกต้องแล้วคนในชุมชนสอนได้อันนี้ประโยชน์กว่าคลิปนะคะแต่น่าสนใจแต่ไม่ได้อธิบายข้อมูลอะไรให้เลยเพราะฉะนั้นนะคะบัญชีและช่องทางการเผยแพร่นะคะเราจะต้องเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัยเปิดการยืนยันตัวตนและก็กำหนดผู้รับผิดชอบเมื่อบุคลากรเปลี่ยนและดูแลความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพราะหากบัญชีถูกยึดนะคะเนื้อหาก็อาจจะถูกลบการเผยแพร่ต่างๆของชุมชนก็จะเสียหายแพลตฟอร์มต่างๆก็จะมีข้อจำกัดด้วยเนื้อหาจะถูกลักการมองเห็นหรือเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้ผู้ควบคุมนะคะที่เรานะคะได้ให้เขาเป็นผู้ควบคุมนะคะสิ่งต่างๆเนี้ยนะคะก็เวลาได้ข้อมูลมาก็ไม่ควรอ้างเพียงฉบับเดียวก็จะต้องอ้างอีกหลายๆฉบับด้วยค่ะ
1: ทุกอย่างที่เราไม่รู้ทุกอย่างที่เปิดโลกกว้างที่สุดที่โลกใบนี้มีถามแชทบอทไปเลยเพราะ AI มันรู้ทุกอย่างมันรู้มากกว่าเราถ้าด้วย mindset เดียวกันตั้งแต่ยุคก่อนที่เราว่าอาจารย์กูรู้ทุกอย่างแล้วด้วย mindset เดียวกันกลับมาสู่โลกยุคที่เรามี AI แล้วก็จะบอกว่า AI รู้ทุกอย่าง AI เก่งกว่าเรา AI ทำงานได้เร็วกว่าเรามันเป็นหนังครึ่งเรื่องหรือเป็นความจริงที่ถูกเพียง 50%
2: ก้าวทันนวัตกรรมสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน
1: ต้องออกตัวก่อนว่าวันนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคที่เพิ่งเป็นรุ่งสางของ AI เท่านั้นนะครับเรายังมีจุดเริ่มต้นอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นเรายังมีสิ่งอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้ว AI จะนำไปสู่อะไรและสุดท้ายแล้ว AI จะสร้างการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้อย่างไรการจะสร้าง AI ขึ้นมาได้เนี่ยเรามองกันที่3องค์ประกอบหลักๆก็คืออันที่1 C คือการทำให้คอมพิวเตอร์ทำให้เครือข่ายดิจิตอลที่ทำงานภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรับรู้ได้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกส่งเข้าไปได้อย่างไรโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไรข้อมูลมีลักษณะเป็นรูปภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอนะครับเป็นข้อความหรือเป็นสื่ออื่นๆที่หลากหลายขึ้นในอนาคตสิ่งนี้เราเรียกว่าการทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรับรู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรส่วนที่2ก็คือพอคอมพิวเตอร์รับรู้แล้วเนี่ยมนุษย์มีหน้าที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรมีความเชื่อมโยงกันและกันอย่างไรและมีความเข้าใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆที่เราเรียกในปัจจุบันว่าการเรียนรู้ของเครื่องพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้มากขึ้นเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ก็สามารถเอาความเข้าใจนั้นเนี่ยไปต่อยอดเป็นความเข้าใจขึ้นได้เรื่อยๆแต่แน่นอนนะครับเวลาเราพูดถึง responsible AI ส่วนของการที่เราเรียกว่า understand หรือการทำ

ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายและลักษณะของข้อมูลที่ไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆได้เนี่ยมันก็มีความสำคัญตรงที่ว่าปัจจุบันนี้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ AI ยังต้องการมนุษย์ที่มายืนยันที่มาทำให้ตัวคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าเขากำลังเชื่อมโยงไปในทางที่ถูกหรือเขากำลังเชื่อมโยงไปในทางที่ผิดนั่นคือหัวใจสำคัญของส่วนที่สององค์ประกอบสุดท้ายที่ใกล้ตัวเราทุกคนที่สุดไม่ว่าเราจะทำงานด้านใดอยู่ในสาขาใดอายุเท่าไหร่ยังไงสิ่งเหล่านี้จะใกล้ตัวเราที่สุดกับ AI ก็คือเรื่องของการตอบสนองหรือว่า response หรือว่า interaction นะครับก็คือการใช้งานนั่นแหละนะครับ responsible AI หรือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนี่นะครับก็ต่อยอดมาจากแนวคิดเมื่อกี้เลยก็คือถ้าเราต้องการให้ AI รับรู้ข้อมูลเราต้องการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ AI เรียนรู้ได้ทำให้ AI รับรู้ข้อมูลที่เหมาะสมเราก็ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลเหล่านั้นมันอาจจะย้อนแย้งกับสังคมในยุคปัจจุบันที่ใครก็สร้างข้อมูลได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ใครก็ได้ที่สร้างข้อมูลได้ก็มีดาบสองคมเรามีอิสรภาพที่จะนำข้อมูลไปทำให้ AI รับรู้บริบทเหล่านั้นได้ขณะเดียวกันอิสรภาพเหล่านั้นก็นำมาซึ่งการนำข้อมูลบางส่วนที่อาจจะไม่ได้นำไปสู่ความรับผิดชอบเข้าสู่ระบบส่วนที่สองที่เป็นส่วนกลางของความรับผิดชอบต่อ AI ก็คือการทำให้เกิด understanding หรือทำให้เกิดความเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะถูกตีความว่าอย่างไรเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นกระบวนการหลักของ AI ในปัจจุบันที่เรียกว่าการ training หรือว่าการฝึกสอนโมเดลฝึกสอนกรอบคณิตศาสตร์ฝึกสอนกรอบวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมบางอย่างในทางคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ AI เนี่ยหรือทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายสมองกลของเขาให้เข้าใจว่าข้อมูลที่เขารับรู้มามันแปลว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรความหมายเหล่านั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรในเชิงของจริยธรรมและศีลธรรมเราพูดได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าโปลิสจับขโมยนะครับก็คือการที่ตำรวจต้องวิ่งไล่จับโจรเสมอความหมายก็คือว่าเวลาเราเทรนโมเดล AI เราสามารถเทรนให้โมเดลเนี้ยเป็นคนดีที่สุดก็ได้ขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ร้ายเราก็สามารถเอาข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราเชื่อว่านี่คือข้อมูลที่แสนดีที่เราจะปกป้องโลกปกป้องทะเลปกป้องป่าไม้ปกป้องความสงบสุขของผู้คนได้ไปทำในอีกรูปแบบนึงที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันคือหนทางไปสู่หายนะของโลกเราไม่จำเป็นต้องปกป้องทะเลโลกนี้ก็ยังยืนได้เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกคนก็ยังหายใจได้เราไม่จำเป็นต้องสร้างความสงบสุขเราไม่จำเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารหรือกำจัดความยากจนเพราะว่าทุกคนในโลกตอนนี้กำลังไปสู่ในทิศทางที่เราจะสุขสบายถ้า AI เข้าใจอย่างนั้นคำตอบที่เราจะได้จาก response หรือสิ่งที่ AI บอกเรามันย่อมจะนำหรือชักนำให้คนเชื่อหรือคนบางกลุ่มเชื่อได้ว่า training model นี้หรือ AI ตัวนี้น่าจะบอกในทิศทางที่เราควรเอาไปใช้งานได้ซึ่งนั้นก็อาจจะตรงวัตถุประสงค์ของคนที่คิดไม่ดีกับโลกใบนี้ก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือการตอบสนองการที่เราจะใช้ AI อย่างมีจริยธรรมได้จริงเนี่ยคือการที่เราต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานยุคปัจจุบันรุ่งอรุณแห่ง AI เรากำลังตื่นเต้นหรือเราเรียกว่าว้าวโมเมนต์เราเห็น AI ตัวใหม่เราเห็น AI ทำงานได้เร็วกว่าเราเราเห็น AI บอกในสิ่งที่เราคิดว่าโหคอมพิวเตอร์มันทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเรายังอยู่ในว้าวโมเมนต์นั้นอยู่แต่เมื่อว้าวโมเมนต์นั้นหมดไปความรับผิดชอบต่อการใช้งานจะเริ่มเป็นประเด็นถกเถียงกันมากขึ้นว่า AI ที่เราสร้างข้อความที่เราสร้างรูปภาพที่เราสร้างวิดีโอที่เราสร้างเสียงที่เราตัดเสียงที่เป็นของเราเสียงที่เราเอามาจากของข้อมูลที่เราเอามาจากเพื่อนเราที่เอามาเทรน AI ที่เป็นของเราอะไรคือสิทธิ์ในการใช้งานอะไรคือสิ่งที่เราควรบอกอะไรที่เราควรห้อยท้ายว่าที่มาของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเรายังไม่ได้คุยประเด็นเหล่านี้ในความรับผิดชอบของการใช้งานให้มากพอตอนนี้เรายังเป็นผู้ใช้ที่ทดลองและเรียนรู้ที่จะว้าวไปกับความตื่นเต้นของ AI อยู่นี่คือประเด็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอเรามาคุยกับหน่วยงานภาครัฐเรามาคุยกับหน่วยงานที่เป็นระดับมหภาคสิ่งหนึ่งที่ในองค์กรจะเป็นภาครัฐเอกชนควรจะต้องมีในเร็วๆนี้เราเรียกว่าเป็น Responsible AI Policy หรือนโยบายที่ทำให้คนในองค์กรทำให้คนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นสำหรับการรับรู้ข้อมูลหรือการนำข้อมูลเข้าเราควรมีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้ใน AI หลักการนั้นง่ายมากครับใช้กันมาอย่างสากล
นั่นก็คือ garbage in garbage out ซึ่งก็มีนัยยะที่ว่าถ้าเอาข้อมูลที่ไม่ดีเข้าสู่ระบบยังไงก็ตามแต่สิ่งที่เราได้ออกมาก็ย่อมจะเป็นข้อมูลที่ไม่ดีเราไม่สามารถพัฒนา AI ให้ฉลาดและเหมาะสมกับการพัฒนาทั้งเชิง people profit แล้วก็ planet ได้ดีถ้าเราไม่นำเข้าข้อมูลที่ดีและเหมาะสมตั้งแต่ต้นนั่นคือหัวใจของการกำกับดูแลข้อมูลและเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุดของการทำ responsible AI นั่นก็คือ responsible data responsible input ความหมายก็คือเราต้องรับผิดชอบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลสำหรับการกำกับดูแลนโยบายนะครับที่เป็นความท้าทายด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีด้วยเนี่ยในการเทรนนิ่งหรือการฝึกโมเดลของ AI เราเรียกในระดับสากลกันว่า V&V นะครับคือต้องมีตัว V 2ตัว V แรกคือ validation นะครับ V ที่2คือ verification ความหมายก็คือ V ตัวแรกเรามีหน้าที่จะต้องตรวจสอบนะครับว่าโมเดลที่ได้มาและการฝึกในแต่ละห้วงเวลามันถูกต้องมันเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการ verification ก็คือการที่จะกระจายความสามารถของโมเดลไปสู่ผู้คนที่เกี่ยวข้องแล้วรับการตรวจทานซ้ำจากผู้คนที่เป็นผู้ใช้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียจากโมเดลนั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิด V&V คือทั้งตรวจสอบและตรวจทานร่วมกันว่าโมเดลนี้ไม่มี bias หรือลด bias ให้น้อยที่สุดที่จะถูกนำไปใช้ในวงกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันพอเราใช้ V&V แล้วเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายที่จะบอกว่าขั้นตอนในการตรวจสอบตรวจทานขั้นตอนในการตรวจซ้ำมีลักษณะอย่างไรนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวการฝึกโมเดลหรือการเทรนนิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่นำไปสู่การชักนำหรือบิดเบือนข้อมูลต่อผู้ใช้ต่อผู้ฝึกและก็ต่อองค์กรครับผมขอยกตัวอย่างเคสที่ใกล้ตัวที่สุดที่เรากำลังเข้าสู่ยุครุ่งอรุณของ AI นะครับตัวอย่างทางด้านซ้ายคือ Google ครับตั้งแต่ปี1998วันที่เรารู้จัก Google ในโลกอินเทอร์เน็ตเราถูกระบบการศึกษาเราถูกระบบของการเข้าสู่ความตื่นเต้นของอินเทอร์เน็ตบอกเราว่าอาจารย์กูรู้ทุกอย่าง Google ใช้ง่ายแค่พิมพ์อะไรเข้าไปมันก็หาเจอในความเป็นจริงคืออะไรครับณวันนี้เรารู้กันแล้วว่า Google ถึงแม้จะรู้ทุกอย่างก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดในทุกบริบทถ้าเราใช้ mindset เดียวกันมาเป็น response กับ AI เราก็จะบอกว่าถาม ChatGPT สิมันรู้ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เราไม่รู้ทุกอย่างที่เปิดโลกกว้างที่สุดที่โลกใบนี้มีถามแชทถามแชทบอทไปเลยเพราะ AI มันรู้ทุกอย่างมันรู้มากกว่าเราถ้าด้วย mindset เดียวกันตั้งแต่ที่เราว่าอาจารย์กูรู้ทุกอย่างแล้วด้วย mindset เดียวกันกลับมาสู่โลกยุคที่เรามี AI แล้วก็จะบอกว่า AI รู้ทุกอย่าง AI เก่งกว่าเรา AI ทำงานได้เร็วกว่าเรามันเป็นหนังครึ่งเรื่องหรือเป็นความจริงที่ถูกเพียง 50% เรากำลังรู้จักพระเอกนางเอกของหนังเรื่องนี้ครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าตอนจบที่เราใช้งานจริงหนังมันแฮปปี้เอนดิ้งหรือมันจบด้วยความเศร้าหลักการก็คือว่าหน่วยงานที่มีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้งานและการศึกษา AI ต้องเท่าทันครับหัวใจสำคัญของโลกใบนี้ที่เราเรียนรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นในทางปรัชญาหรือทางเทคโนโลยีคือพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดหรือสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ในรายละเอียดถ้าเราสอน Google เด็กว่าวิธีการหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรการคัดกรองข้อมูลจากการค้นหาให้เร็วให้มีประสิทธิภาพให้น่าเชื่อถือเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นในระบบการศึกษาเราจะขจัด mindset ของคำว่าอาจารย์กูรู้ทุกอย่างเหมือนกันครับในยุคนี้ถ้าเราพึงระวังว่า AI ไม่ได้รู้ทุกอย่างและ AI ในปัจจุบันที่เรียกว่าเทคโนโลยีของ GPT เนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่า hallucination อยู่คือ AI มันเพ้อเจ้อได้ณปัจจุบันเนี้ยก็หลัก 20% หรือ 10 กว่า%ที่มีการเพ้อเจ้อออกมาถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้มากเพียงพอแล้วเราคิดว่าสิ่งที่ AI ตอบมามันใกล้เคียงความจริงมันถูกต้องหรือมันรู้ทุกอย่างมันรู้มากกว่าเราแน่นอนเรากำลังเข้าสู่ mindset เดียวกันกับระบบก่อนหน้านี้นั่นก็คือความท้าทายของภาครัฐคือรูปนี้นะครับ sandwich generation ครับภาครัฐจะต้องเจอกับเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับ iPad tablet ที่มีเทคโนโลยี AI ฝังอยู่ข้างในและพวกเขาไม่รู้ว่านี่คือ AI เพราะเขาเติบโตมากับสิ่งเหล่านั้นที่ AI อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วและภาครัฐกำลังเจอกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ไม่สนใจ AI เลยไม่รู้จัก AI เลยและไม่ใส่ใจที่จะใช้มันด้วยซ้ำ
แต่มันก็อยู่รอบตัวลุงป้าน้าอาเหล่านั้นอยู่ดีความท้าทายของภาครัฐก็คือเทคโนโลยีที่มันช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในการรู้บริบทในการเข้าถึงชีวิตของผู้สูงอายุหรือในอนาคต AI บางตัวที่ดูแลผู้สูงอายุได้จะเข้าไปสู่ชีวิตเขาในรูปแบบที่เขาไม่กลัวเขาไม่ต่อต้านและเขายอมรับที่จะเปิดใจคุยกับมันนั่นคือความท้าทายมากๆในสังคมขณะเดียวกันภาครัฐจะทำอย่างไรทั้งภาคการศึกษาทั้งภาคการประคองคนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมาในยุคที่เขารู้ดีและอยู่ใกล้ AI มากกว่าผู้ออกนโยบายมากกว่าผู้ที่อยู่ในระบบของการออกวางกรอบของสังคมคนรุ่นใหม่เหล่านั้นรู้มากกว่าใช้มากกว่าอยู่ใกล้มากกว่าเราจะทำนโยบายอย่างไรที่มันยืดหยุ่นเพียงพอที่เราจะทำเป็นปากจระเข้ปากจระเข้ที่มันงับมาอยู่ตรงกลางตอนมันงับเหยียดก็คือสิ่งที่ภาครัฐเห็นกับสิ่งที่คนใช้จริงมันต้องมาเจอกันตรงกลางข้างล่างขึ้นข้างบนก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้ AI ทุกวันเขาใช้อย่างไรภาครัฐต้องรับฟังขณะเดียวกันภาครัฐต้องกำกับดูแลอะไรให้ทิศทางของสังคมไปในทางที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันภาครัฐเองก็ต้องสื่อสารลงไปให้ถึงพวกเขาว่านี่คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นกรอบที่มาจำกัดหรือขังกรงคนรุ่นใหม่ไว้แต่มันคือการที่เราอยู่ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่เรียกว่า AI เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาพรวมของสังคมแล้วโลกภายนอกเขากำลังทำเรื่อง responsible AI อย่างไรโลกภายนอกที่ว่าถ้านำตัวอย่างที่มีผลกระทบต่อหลายๆประเทศในโลกก็คือกลุ่มของ EU ปัจจุบันนี้ EUAIA นะครับหรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยได้ก่อตั้ง AA ขึ้นมาคือ Artificial Intelligence Act EU Act เนี่ยประกอบไปด้วยแนวทางที่เป็นกรอบกลวิธีในการจัดการและการใช้งานตั้งแต่เรื่อง C เรื่อง Understand แล้วก็เรื่อง Respond ที่มีหลายๆมิติแต่ถ้าจะให้ผมสรุปให้ง่ายที่สุด EUAA เนี่ยถูกสรุปการบริหารความเสี่ยงเชิง AI ทั้งหมดเนี่ย4ระดับดังต่อไปนี้ครับระดับที่1 Act ในการใช้ AI ที่ EU อยากทำคือการระบุให้ได้ว่าอะไรคือ unacceptable risk ความเสี่ยงในการใช้ AI แบบใดที่ไม่ควรจะถูกนำมาใช้หรือ AI ไม่ควรจะถูกเทรนมาเพื่อสิ่งนี้มันเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปเกินที่จะรับได้สิ่งนั้นก็คือการนำข้อมูลทางสังคมมา justify หรือว่ามาตัดสินมนุษย์แต่ละคนถ้าเรานำข้อมูลของคนทุกคนเข้าไปใน AI แล้วให้ AI มาบอกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครควรได้รับการศึกษาใครควรออกจากระบบการศึกษาใครควรได้รับสวัสดิการสังคมเพิ่มหรือใครควรถูกลดประกันสังคมหรือสวัสดิการสังคมลงสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงที่ AI สามารถสร้างได้แต่ในระบบของ EU เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับได้และไม่ควรจะเกิดขึ้นในระดับที่2ครับเราเรียกว่าเป็นการทำ AI ที่เป็น high risk อะไรที่เกี่ยวข้องกับการได้ข้อมูลส่วนตัวมาตัดสินและให้ AI ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลการที่ใช้ AI มาดูเรื่องของการกู้เงินการให้ AI มาดูสถานะบางอย่างของคนเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าถูกกำหนดโดยข้อมูลบางอย่างที่มาจากหน่วยงานที่มาจากความหลากหลายของการใช้งานของคนคนนั้นซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงอยู่แต่สามารถทำได้และในอนาคตผมมั่นใจว่าในระบบของการเงินการธนาคารในระบบของการติดตามความก้าวหน้าของคดีบางประเภทก็จะมีการใช้กลไก AI มาอยู่ในตรงนี้แต่อยู่ในความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงที่เรียกว่า high risk นะครับอันที่3คือ limited risk นะครับความเสี่ยงที่ยอมรับในขอบเขตที่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดแล้วก็ยอมรับได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับการใช้งาน AI ในการมี ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาต่างๆเข้าสู่อินเทอร์เน็ตในการนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆที่ AI ช่วยประมวลผลช่วยคำนวณบนแพลตฟอร์มต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆ AI ถูกฝังอยู่เป็น limited risk ที่เขายอมรับได้และอันสุดท้ายก็คือ minimal risk ครับ minimal risk เนี่ยคือ AI ที่อยู่ในโทรศัพท์ทำให้หน้าเราใสขึ้นทำให้หน้าเรากระจ่างขึ้น AI ที่ช่วยแปลภาษานะครับ AI ที่ช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้คือ AI ที่เป็น minimal risk มากๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน Act ของ EU บอกอะไรเราครับตามพีระมิดนี้เราทุกคนในสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ว่าท่านที่ฟังอยู่จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานใดก็ตามในชีวิตเราทุกคนเราควรมีสิทธิ์ตัดสินและเรียนรู้ให้เท่าทันว่าอะไรที่เราใช้อยู่
AI ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในตัวเราอยู่ในคนรอบข้างเราในที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานเราอยู่ในคู่ค้าเราอยู่ในภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องทำงานกับเรา AI ของพวกเขาเหล่านั้นและ AI ที่อยู่ในมือเราในวันนี้เราและครอบครัวเราทั้งหมดทั้งมวลในรูปนี้คือการบริหารความเสี่ยงและใน AI เราไม่ได้มีแค่การบริหารความเสี่ยงเรามีเรื่องการบริหารความคาดหวังของผู้ใช้งานด้วย

แล้วสามารถใช้งาน AI ได้อย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมเวลาเราพูดถึง AI เรามักจะพูดถึงความรวดเร็วเรามักจะพูดถึงความไฮเทคเรามักจะพูดถึงความโมเดิร์นไนซ์ทำให้สังคมเติบโตขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแต่ในมุมที่ผมยืนอยู่เราก็มีคำหนึ่งที่เรียกว่าเป็น sustainable AI การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้ยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี AI ที่สนับสนุนการสร้างและการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกรอบเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้เราจะสามารถสร้าง sustainable AI ได้เราต้องการ responsible AI userเราต้องการ responsible AI economy เราต้องการ responsible AI ecosystem เราต้องการ responsible AI developer เราต้องการ responsible AI education และเราก็ต้องการ responsible AI policy AI จะยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรามีคนมีระบบมีเศรษฐกิจมีระบบการศึกษามีระบบสุขภาพมีระบบนิเวศและมีนโยบายที่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อมโยงไปสู่การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันเราไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับ AI หรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบต่อ AI ได้โดยการพัฒนาแค่การศึกษาได้แค่การแค่พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า Social Innovation เราไม่สามารถพัฒนาเพียงแค่นโยบายได้แต่เราต้องทำทุกอย่างในระบบนิเวศและในระบบใหญ่ของสังคมให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้ AI ไปพร้อมๆกันนั่นเป็นทั้งความท้าทายเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งข้อแนะนำในสาขาของการทำ AI อย่างรับผิดชอบที่จะมีต่อ AI ที่เราอยากนำไปสู่การพัฒนาสังคมและโลกให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์และเพื่อวัดผลได้ในระดับของความยั่งยืนและนั่นคือทั้งหมดของ AI Responsible ในวันนี้ครับ

ค่ะสรุปชั่วโมงที่11การอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจะต้องเริ่มจากความเข้าใจและก็รักษาวัสดุนะคะในเรื่องของวัตถุความรู้ผู้สืบทอดภาษาสถานที่และความหมายในการทำงานเลือกเก็บเฉพาะภาพที่เราดูดีทำให้เรื่องราวไม่ครบและไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบันทึกทุกส่วนที่เป็นประโยชน์ของข้อมูลเครื่องมือแต่ละชนิดนะคะเราต้องเก็บรายละเอียดวิดีโอลำดับท่าทางเสียงสำเนียงบทเพลงแผนที่ความสัมพันธ์แบบจำลองต่างๆข้อมูลที่ดีต้องมีชื่อเรื่องวันสถานที่ผู้สร้างผู้ให้ความรู้ผู้บันทึกภาษาเงื่อนไขการใช้ไฟล์ต้นฉบับเก็บแยกจากไฟล์ตัดต่อมีสำเนาหลายแบบและตรวจว่าเปิดได้เป็นระยะการจัดระบบตั้งแต่วันแรกปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติก็จะช่วยประหยัดเวลาและผลลัพธ์จะต้องผ่านการตรวจโดยคนที่รู้ภาษาและบริบทภาพและข้อความนะคะที่เป็นระบบจะต้องระบุว่าเป็นการจำลองไม่เติมรายละเอียดลงในหลักฐานโดยไม่จำเป็นสิทธิ์ของผู้ให้ความรู้และชุมชนจะต้องวางแผนก่อนการเผยแพร่มีการขออนุญาตการให้เครดิตการแบ่งประโยชน์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการเคารพข้อห้ามมาตรฐานของงานอนุรักษ์นะคะเนื้อหาจะต้องเข้าถึงได้ง่ายแต่ทำให้เจ้าของวัฒนธรรมเสียสิทธิ์ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จเทคโนโลยีจะช่วยให้การอนุรักษ์นะคะทำให้ชุมชนนะคะได้ดูแลระบบแล้วก็ระบบก็จะเหมาะสมจะต้องมีผู้รับผิดชอบคู่มือการใช้งบดูแลและการส่งต่อบัญชีไฟล์อย่างถูกต้องการฝึกคนใหม่ให้ทำงานร่วมกับผู้รู้เป็นวิธีที่จะเชื่อมทักษะดิจิทัลกับความรู้ท้องถิ่นเพราะว่าเก่าใหม่นะคะมาผสมผสานกันนะคะก็จะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยท้ายที่สุดการอนุรักษ์ไม่ใช่เป็นการเก็บของเก่าไว้ดูแต่เป็นการที่เราเผยแพร่นะคะข้อมูลรู้ผู้ใช้ผู้สอนและมีพื้นที่ในชีวิตปัจจุบันเทคโนโลยีก็ทำให้บันทึกและส่งต่อได้อย่างกว้างขวางทำให้ข้อมูลนั้นนะคะมีคุณค่าและเป็นธรรมผู้เรียนจึงมีส่วนร่วมได้จากคนใกล้ตัวเช่นเก็บชื่อและที่มาของครอบครัวบันทึกคำเรียกสิ่งของจากผู้สูงอายุจัดไฟล์ให้คนง่ายและขออนุญาตก่อนเผยแพร่หน่วยงานท้องถิ่นช่วยดูแลคลังระยะยาวส่วนครอบครัวช่วยตรวจ

ความหมายการแบ่งบทบาทต่างๆทำให้การอนุรักษ์เป็นงานต่อเนื่องของชุมชนสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่12มารยาทไทยและการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดร.สกลวรรณนะคะ
0: ครับผมดร.ทิติครับ
1: ค่ะ
0: รับแขกรับเชิญในวันนี้ครับ
2: ครับสุภเชษฐ์อินเนตครับผม
1: ครับนะคะเราก็มาพบกันอีกตอนนะคะสำหรับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูตอนนี้เป็นตอนที่11แล้ว
0: เรามากันหลายตอนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งตอนที่11นะคะจะเป็นธีมของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ละนะคะจะไปเชื่อมโยงกับเมกะสเปซยังไง
0: ใช่
1: ต่อจากตอนที่แล้ว
0: กำลังน่าสนใจมาก
1: เพราะตอนที่แล้วเรายังยกตัวอย่างไม่ครบเพิ่งยกไปในส่วนของการเกษตรนะคะอาจารย
2: ์ครับ
1: ยังมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพื่อหลายๆท่านที่ฟังรายการชมรายการอยู่นะคะจะเริ่มที่วางแผนการเป็นผู้ประกอบการแล้ว
0: ใช่
1: นะคะดังนั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกระดับนะคะและในชั้นเรียนของท่านชั้นเรียนที่เป็นแนวห้องปฏิบัติการที่เป็นแนวของศูนย์ในการวางรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์ให้ฝึกปฏิบัติในเชิงของเป็นห้องเรียนจำลองที่สามารถจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอาชีพของเขาในอนาคต
0: ใช่ครับ
1: เราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะ
0: ครับ
1: จากสไลด์นี้นะคะจะเห็นว่าที่เราพยายามพูดกันนะคะว่าเฮ้ยมันมีความเหลื่อมล้ำที่เราพยายามคุยกันว่าในประเทศไทยเรามีการแจกเงินก็ถือว่าเป็นโครงการที่โอเคนะคะในบริบทที่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทำให้เรามองเห็นภาพของความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเราพยายามที่จะไปลิเทเลซีทางด้าน AI ลิเทเลซีทางด้าน ICT ลิเทเลซีต่างๆแต่เราก็เห็นว่ามีบุคคลหลายบุคคลนะคะ
0: หลายกลุ่มด้วย
1: หลายกลุ่มด้วยที่ขาดโอกาสตรงนี้พอโครงการที่เซิร์ฟโดยใช้การเข้าถึงผ่านความเป็นยูเซอร์ในการใช้งานมือถือนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถ้าคนที่ใช้งานทั่วไปก็อาจจะมองไม่ได้ยากหรอกแต่ก็มีหลายๆคนไปไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาตกสำรวจแล้วก็เล่นกันไปวันที่มีการลงทะเบียนก็จะเห็นว่าเขาก็ตกสำรวจจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าโครงการนี้อีกแล
0: ้
1: ว
0: ไปยืนกันหน้าตู้ ATMนะครับพยายามที่จะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM
1: น่าสงสารมากๆเลย
0: มีความพยายามที่จะต่อเก้าอี้ให้สูงขึ้นเพื่อให้หน้าตรงกับกล้องหรือไม่ก็เอาลังมาบังแดดด้านหลังเพื่อให้การถ่ายภาพชัดเจน
1: คือที่เราแบบยิ้มกันเนี่ยคือเรากำลังมองว่าเฮ้ยแสดงว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันยังมีช่องโหว่ที่เขาไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็เอารองเท้าวางใช่ไหมคะ
0: เพื่อ
1: ที
0: ่จ
1: ะเข้าแถวมาก็ตั้งแต่ตีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆแล้วก็ที่เปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเทียบกับประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์นี้เขาให้เงินเพื่อที่จะไปต่อยอดวิชาชีพให้รีสกิลอัพสกิลของเราให้ในระดับเบสโลขั้นที่1แต่นั้นเป็นในส่วนของทางด้านอะไรคะอาจารย์สูงขึ้นมาคือด้านสังคมด้านประกอบอาชีพนะคะทุกช่วงวัยเลยให้เงินการศึกษามาให้งบประมาณมาแล้วเราจะไปลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพที่คุณจะไปต่อยอดนี่คือรัฐบาลสิงคโปร์ให้นะคะดังนั้นความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ทุกท่านเห็นนะคะก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขาอาจจะเข้าไม่ถึงในเครื่องมือที่มันไม่เท่ากันเราเคยจัดการอบรมที่เด็กเข้าร่วมประมาณ 150-200 คนซึ่งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยโทษค่ะอาจารย์ที่จัดอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าอาจารย์เด็ก 100-200 คนเลยนะจะสอนได้ไหมเราก็เลยเสนอโอกาสบอกว่าถ้างั้นก็ใช้ user interface ที่เป็นโปรแกรมต่างๆทุกอย่างเนี่ยผ่านมือถือหมดจะได้ไม่ต้องแบ่งทีละ20คน30คนและกว่าจะครบทุกชั้นเนี่ยมันใช้เวลาดังนั้นการที่เหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้เรียนของเราเนี่ยพร้อมในระดับไหนจะใช้อะไรได้บ้างนะคะและสิ่งที่จะเชื่อมโยงกับบทเรียนเราอะไรที่เขาจะได้ประโยชน์ที่สุดนะคะแล้วก็อีกบริบทหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงในการจัดการเรียนรู้ของเราก็คือในเรื่องภาวะหมดไฟนะคะอย่างที่เราพูดกันในครั้งที่แล้วคือเรารู้สึกเบื่อในทฤษฎีที่เราต้องเรียนหรือเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะคะสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วล่ะนะคะตามจิตวิทยา
0: หรือบางครั้งเราก็ตั้งคำถา

0: เราเคยเจอเด็กตั้งคำถามว่าเราจะเรียนวิชานี้ไปเพื่ออะไร
1: เยอะมาก
2: จะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะวิชาคำนวณ
1: ตัวเราเองก็คิดอย่างนั้น
0: ใช่
1: แต่ในเจนของเราเนี่ยคือเราก็เรียนไป
2: เราจะไม่ถามนะในเจนของเราสมัยก่อนจะไม่ถามแต่ในปัจจุบันนี้เด็กถามนะคะอาจารย
0: ์ใช
2: ่ว่าเรียนไปทำไม
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะยังขาดการบูรณาการหรือฉายภาพให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันไปใช้งานได้อย่างไรบ้างแต่เพียงแต่ว่าคุณครูทุกคนก็จะถูกปลูกฝังมาสอนว่าทฤษฎีก็คือทฤษฎีวิชาก็คือวิชาดังนั้นคุณครูแต่ละท่านที่รับผิดชอบในรายวิชาแต่ละวิชาก็พยายามที่จะสอนแล้วก็เน้นเนื้อหาลงลึกในวิชานั้นๆแต่ท่านลืมไปว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือการฉายภาพให้เด็กเห็นเหมือนกับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนที่ผมเรียนวิชาแมทสเมติกหรือคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียนเรื่องสมการพาราโบลาเราก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะพาราโบลามันเรียนไปเพื่ออะไรถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับบอกว่าอ๋อสมมติคุณเห็นกราฟพาราโบลาโค้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็คำนวณหาจุดเวอร์เท็กแบบนั้นถ้าคุณลองตัดเหล็กสักอันหนึ่งให้มันโค้งแบบนี้นะครับแล้วคุณเอาเหล็กตัวนั้นไปปั่นลงในกองทรายปั่นให้ทรายเนี่ยมันเคิร์ฟโค้งแบบเหล็กที่เราดัดมาจากนั้นเราเอาขาตั้งมาอันนึงแล้วคำนวณว่าจุดเวอร์เท็กอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เอาตัวรับสัญญาณดาวเทียมมาติดตั้งไว้แล้วเราก็ใช้สเปรย์เมทัลลิกเนี่ยสเปรย์บริเวณรอบไอ้เคิร์ฟของไอ้ตัวหลุมทรายให้เราขุดเอาไว้เราก็จะได้จานรับสัญญาณดาวเทียมเพราะคุณสมบัติของพาราโบลาก็คือถ้าเรายิงเขาเรียกว่าแสงถ้าเกิดพาราโบลาเป็นกระจกแล้วกันเราเอากระจกไปติดไว้แล้วเรายิงแสงออกมาปุ๊บแสงทุกแสงจะถูกสะท้อนแล้วรวมตัวกันที่จุดเวอร์เท็กอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการสอนแบบนั้นตั้งแต่ตอนต้นเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้สมการพาราโบลานะครับใน2มิติหรือพาราโบลิกใน3มิติเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างก็ทำให้เด็กมองเห็นภาพ
2: ใช่ค่ะดังนั้นในรูปแบบของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนะคะหรือโปรเกรสซีฟเนี่ยมันก็เลยดึงเข้ามากับทั่วโลกเลยที่เป็นห้องเรียนนะคะไม่ว่าระดับชั้นไหนก็ตามก็เหมือนที่เราเล่ากันตอนต้นในตอนที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศจีนมีการฝึกฝนให้เด็กเขียนโค้ดตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็แคนวาก็ดีไซน์มาในบริบทที่เหมาะสมกับเด็กที่เป็นก่อนวัยเรียนนะคะผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาพรีเซนต์เลยว่าการที่ดีไซน์โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมุ่งเน้นที่จะให้เด็กในส่วนของเจนตั้งแต่ C ลงไปเลยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายซึ่งก็จริงด้วยแคนวาเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ
0: เพราะระบบลอจิก
2: ในการออกแบบเนี่ย
0: มันเหมาะสมกับเด็กยุคใหม
1: ่
0: ที่เขาบอกอะไรนะครับผู้ใหญ่ใช้ PowerPoint เด็กใช้ Canva อะไรประมาณนั้น
2: ผู้ใหญ่ใช้ PowerPoint ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเจนคนชราใช้ PowerPoint อะไรประมาณเนี้ย
0: เดี๋ยวต้องถามว่าอาจารย์สุประเทศใช้อะไรคะ
2: วัยรุ่นใช้แคนวาคนชราใช้ PowerPoint
0: จะมีใช้อะไรนะครับ
2: จะมี
1: ผมใช้ AI ครับ
2: โอ้โหไม่ยอม
0: เป็นการเลี่ยงบาลีที่ดีมากๆ
2: ใช่ค่ะดังนั้นแล้วบริบทตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำให้เด็กนะคะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนเหมือนที่จีนเขาบอกว่าฝึกเขียนโคดดิ้งแต่ก็ให้บอกกับบริบทของเด็กในรุ่นนั้นนะคะ
0: ค
2: แล้วก็แคนวาก็ดีไซน์ในบริบทที่เหมาะสมกับเจนเด็กๆทำให้เขามองเห็นช่องว่างว่าเฮ้ยเขาสนใจเขาสนุกตรงนี้นะเมื่อเขาสนุกเขาอาจจะสร้างเป็นโปสเตอร์หรือสร้างเป็นอะไรต่างๆที่เขาสนใจเพราะในแคนวาเนี่ยมันวางพวกรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะคะ
1: ค
2: ดังนั้นเมื่อเขามีความชำนาญในบริบทบางอย่างมันอาจจะเชื่อมต่อไปวิชาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็ได้นี่ก็จะทำให้ภาวะหมดไฟสมาธิสั้นนะคะในการจัดการชั้นเรียนมันดีขึ้น
0: ม
2: ัน
0: เคยมีเคสอันหนึ่งนะครับที่คุณครูผู้สอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนเขาก็เลยคิดว่าเด็กมีสมาธิสั้นแต่จริงๆแล้วคุณนั่นก็ไปถามเด็กว่าเธอทำอะไรอยู่ล่ะในขณะที่ครูสอนเด็กก็ตอบกลับมาว่าอ๋อผมกำลังฟังบรรยายของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งครับที่สอนวิชาเดียวกับอาจารย์แล้วผมคิดว่าเขาสอนน่าสนใจกว่า
2: โอ้อันนี้เจ็บเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: เจ็บเลย
0: คือเรากำลังมองว่าเด็กที่เขาไม่สนใจเนี่ยจริงๆแล้วเขาสนใจ
2: เขามีแหล่งการเรียนรู้ที่มากกว่าน
0: ั้นแต่ว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเด็กแบบเราเด็กแบบเราเนี่ยจะทำงานทีละหนึ่งจ็อบหนึ่งจ็อบหนึ่งจ็อบเสร็จแล้วก็ต่อเสร็จแล้วก็ต่อเหมือนขบวนรถไฟ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานแบบมัลติทาสกิ้งก็คือในหนึ่งเวลาที่เขามีเนี่ยเขาสามารถที่จะ ทำได้หลายๆอย่างซึ่งเจนของเราอาจจะมองว่าให้มันเป็นสิ่งที่ยากหรือเราไม่ได้ถูกฝึกฝนมาดังนั้นการที่เราเห็นว่าเด็กมีสมาธิสั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเด็กไม่ได้สนใจเรียนกับเรา
2: ไม่ใช่เสมอไปก็เหมือนรูปแบบการคิดเชิงระบบของเราที่พยายามจะพูดว่าไอซ์เบิร์กโมเดลที่มองปัญหาว่าเด็กกองแงเด็กไม่ส่งการบ้านคือเป็นเด็กที่ไม่ดีเด็กที่ไม่สนใจแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่
0: ปัญหาเบื้องลึก
2: ปัญหาเบื้องลึกมันอาจจะมีอีกก็เหมือนที่อาจารย์สกลวันเคยเล่าในตอนที่ผ่านมาตอนนั้นอ๋ออาจารย์สุวัชเชษยังไม่ได้มาตอนนั้นก็คือว่านักศึกษาปัจจุบันเนี้ยเขาขออาจารย์เลยนะคะระหว่างทำข้อสอบบอกว่าขอฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีการโหวตกันก่อนที่จะสอบว่าช่วงต้นขอเปิดเพลทีฟช่วงต่อมาอาจจะเป็นล็อกช่วงต่อมาอาจจะเป็นไลฟ์พอโหวตกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงให้นักศึกษาสอบไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนี่คือบริบทที่เขาทำหลายๆอย่างได้โดยที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขและไม่เครียดกับการที่เขาจะสอบนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งในยุคเราเนี่ยเราจะไม่ได้อนุญาตแบบนี้คุณครูของเราอ่ะจะไม่อนุญาตแบบนี้อาจารย์ของเราไม่ได้อนุญาตแบบนี
0: ้
2: แต่นี้เรามองความแตกต่างในช่วงวัยและถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันอ่ะเราก็ให้ตรงนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ อาจารย์มองยังไงคะในบริบทนี
1: ้ก็
0: เจอปัญหาเหมือนกันไหมครับ
1: ปัญหาของเด็กเนี่ยเหรอ
0: ใช่
1: เราอยู่ในที่ทำงานที่ทำงานกับเด็กตลอดเวลานะ
0: ครับ
1: เราเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับสะท้อนในมุมของอันนี้นิดนึงเรื่องของการทำข้อสอบใช่ไหม
2: ครับ
1: คือที่มหาลัยเองพยายามที่จะเอาเรื่องนี้ออกไปเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าการวัดผลการเรียนรู้ของเด็กด้วยการสอบเนี่ยมันไม่ถูกนะครับงั้นเราค่อยๆที่จะพัฒนาแล้วคือบางวิชาอาจจะต้องใช้ข้อสอบอยู่แต่ว่าในหลายๆวิชาโดยเฉพาะในคณะวิศวะเองเนี่ยเราเริ่มที่จะไม่ได้ให้เด็กทำข้อสอบแบบมานั่งสอบอ่ะ
2: ค่ะ
1: แบบมานั่งสอบก็คือเป็นลักษณะของโปรเจกต์เบส
2: ก็นี่ไงที่พิพัฒนาการนิยมนะคะท่านผู้ชมพิพัฒนาการนิยมหรือ progressivism หรือ progressive ก็คือเป็นรูปแบบที่ทั่วโลกหรือประเทศที่เป็นอารยะทางการศึกษาทั้งหลายเนี่ยใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะโปรเจกต์เบสและใช้ทุกๆระดับด้วยนะอาจารย์แต่ให้เหมาะสมกับช่วงวัยหลักสูตรของแต่ละชั้นย
1: ิ่
2: งชั้นโตๆอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยโปรเจกต์เบสมันสืบสะท้อนไปถึงอาชีพเขาเลย
1: คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมพวกนี้มันทำเรื่องพวกนี
0: ้
1: มาน
2: านแล้ว
1: มานานแล้ว
2: แต่ปัจจุบันนี้ทุกสาขานะอาจารย
1: ์ใช่
2: เ
1: รา
2: คือได้หมดเลย
1: สนับสนุนเลย
2: ค่ะ
1: สนับสนุนครับ
0: ครับก็หัวข้อถัดไปรู้สึกเราจะค้างไว้ในส่วนของที่เป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี
2: ้ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเราพยายามจะสอนให้เด็กมีวิจารณญาณหรือการตัดสินใจในการวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จขนาดไหนแต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือว่าเราได้ข่าวพวกสแกมเมอร์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงนะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีตอนนี้เราคงพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยี AI มันเข้ามามีบทบาทเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าในแอปบางแอปเนี่ยเขาสามารถที่จะโคลนนิ่งตัวเราเองให้กลายเป็นใครก็ได้แล้วก็สามารถ acting ทำท่าพูดจานะครับให้เหมือนกับคนคนนั้นเลยแต่เปลี่ยนเรา acting อย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนหน้าอาจจะเป็นผู้หญิงจากเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเปลี่ยนเสียงเราจากผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะเวลาเรามองภาพหรือสื่อต่างๆเราก็ไม่ทราบนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีมี SMS ที่มันดูน่าสนใจอย่างเช่น อย่างล่าสุดที่เรารับไม่รู้ว่าอาจารย์เคยเจอไหมครับอย่างเช่น SMS ที่บอกว่าตอนเบอร์โทรศัพท์คุณยังไม่ผ่านการยืนยันจากกสทช. รบกวนเข้าไปกดยืนยันด้วย อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งถ้าเรา
2: ท่านได้รับรางวัล
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาร
2: ีบกดรับสิทธิ์ด่วนอะไรประมาณนี้
0: เพราะนั้นการที่เด็กหรือว่ากลุ่มผู้เรียนไม่มีความรู้ที่เท่าทันในจุดนี้ก็ทำให้การตัดสินใจลำบากหรือการมีวิจารณญาณทำให้อาจจะตกเป็นเหยื่อได
1: ้
0: นั่นคือสิ่งที่เพราะว่าเราเข้าไปสู่โซเชียลถูกไหมครับแต่การที่เป็นโซเชียลมันทำให้ใครก็ได้ก็เข้าถึงเราได้เช่นกันนะครับ
2: ใช่ค่ะสมัยก่อนเวลาที่เราจะแบบว่าชื่นชมเป็น FC ซุปตาร์ใช่ไหมคะคนที่จะเข้าไปสู่การเป็นสังเนี่ยนะคะหรือว่าสปอตไลท์ก็มักจะเป็นอาชีพที่เป็นนักแสดงดารานู่นนี่ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบัน ถ้าเรารีจิสเตอร์เข้าไปใน Facebook เราก็เป็นซุปตาแล้วนะแต่จะเป็นซุปตาที่ดังหรือไม่ดังไม่รู้แหละแต่

0: เป็นผู้ที่เปิดเผยตัวตนออกไปสู่สาธารณชนในด้านที่คนทั่วไปเห็นนั่นก็หมายความว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราใกล้เข้าใกล้โลกมากขึ้นโลกก็เข้าใกล้เรามากขึ้นดังนั้นการที่โดนหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยมันง่าย
1: ครับ
0: เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขามีโอกาสสอนในส่วนของถ้าพูดง่ายๆก็คือกศน.เก่าอ่ะหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าสกร.ไม่ใช่อาจารย
1: ์
0: สกร.หน่วยงานสกร.ก็บอกว่าปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของเขานะคะมีอายุ70ก็มีนะที่เขาพลาดโอกาสในการเรียนเขาก็เข้ามาเรียนก็มีการทำวิจัยแล้วก็ถามว่าเข้ามาเรียนเพราะอะไรเป็นลูกศิษย์นะคะเข้ามาเรียนอายุ70กว่า80กว่าอาจารย์สกลวันก็มีลูกศิษย์อายุ60กว่าก็มีมาเรียนวิชาชีพครูเข้ามาเรียนเพราะอะไรอย่างถ้ายกตัวอย่างของสกร.เขาบอกว่าเข้ามาเรียนเพราะว่าอยากที่จะเท่าทันในเรื่องของการหลอกลวงที่เป็นรูปแบบของมาจากสื่อโซเชียลแล้วก็โทรศัพท์หรือใดๆก็ตามที่ทำให้เขามีความฉลาดรู้มากขึ้นเขาบอกแบบนี
1: ้ก็คืออัปเดตเพราะเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ของคนไม่สิ้นสุดนะครับบางทีถ้าเราเผลอไม่เรียนรู้สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่หลุดไปเลยไม่สามารถจะใช้บริการหรือข้อมูลต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นปัจจุบันได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ในหัวข้อการคิดเชิงระบบในบริบทการศึกษาเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เราพูดถึงแล้วก็อ้างอิงในส่วนของแนวความคิดปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจนะครับสองหัวใจหลักนะครับของพิพัฒนาการนิยมก็คือหนึ่งประสบการณ์การจัดให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์การเรียนรู
2: ้
1: สองประสบการณ์ตัวนั้นจะต้องใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่ตัวผู้เรียนจะต้องเผชิญอยู
2: ่
1: นะครับดังนั้นการที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญอยู่ทำให้เรานึกถึงอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเรามีการไปทัศนศึกษาตอนเด็กๆเราก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะการทัศนศึกษาคือการไปเที่ยวหรือไม
2: ่
1: แต่จริงแล้วถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องของปรัชญาการศึกษานะครับพิพัฒนาการนิยมนะครับเราจะเข้าใจเลยทันทีว่าเราจะต้องเรียนรู้ในสถานการณ์จริงหรือแม้กระทั่งตัวนักบินเองเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักบินมืออาชีพเขาคงไม่ได้ขับเครื่องบินจริงๆแต่เขาจะต้องอยู่ในระบบที่เรียกว่าจำลองนะครับหรือซิมูเลชันนั่นคือการจำลองการเรียนรู้ซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงตัวนี้กับเขาเรียกว่าห้องศูนย์ maker space เนี่ยนะครับแนวความคิดของศูนย์ maker space เนี่ยก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็จัดเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อจะให้กลุ่มเป้าหมายของเราหรือคนที่มีปัญหาหรือมีไอเดียเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรต่าง
2: ๆ
1: เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะไปดูตัวอย่างโครงการนะครับของศูนย์ Maker Space ที่หลังจากที่ได้ทำขึ้นไปจริงๆเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์ยังไงบ้างแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองนะครับจากคนที่คิดเฉพาะหน้าเปลี่ยนตัวเองเป็นเขาเรียกนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ
2: ครับก็จะยกตัวอย่างโครงการของ UTCC Maker Space นะครับก็เนื่องจากว่าเราทำมานานกันตัวอย่างมันก็จะเยอะมากตัวอย่างมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับแล้วก็เมื่อกี้โยงไปนิดนึงว่าทางรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้งบประมาณในการจัด
0: รีสกิลอัพสกิล
2: กับคนนะจริงบอกว่าของไทยก็มีของไทยก็มีใช่แต่เป็นกระทรวงอุดมศึกษาที
1: ่
2: ให้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนำเสนอโครงการเพื่อที่จะเราเรียกว่าเป็นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม
0: ่ใช่ใช่ค่ะได้ทราบข่าวเช่นกันนะคะ
2: จริงๆไม่รู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันยังคงต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ต่อเนื่องนะจากตรงนี้ว่าโครงการ
0: มีประโยชน์มากนะอาจารย
2: ์มากมากมากเลยมากๆเลยนะครับแล้วทางหอการค้าเองเนี่ยก็ทำโครงการนี้มาต่อเนื่อง
0: อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำอะไรที่แบบว่าในส่วนตรงนี้นะคะ
2: เดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแนะนำไปเรื่อยๆแต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าอะไรไม่ได้มีภาพที่ละเอียดเพราะเก็บไว้นานมากแล้วนะครับแล้ววันนี้มีหลายตัวอย่างที่จะมาแชร์เลย
0: อาจารย์อาจจะเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าผู้ที่ชมรายการนี้จะได้มองภาพออกว่ามันเกี่ยวโยงกับเขายังไง
2: ครับครับคืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนว่าเราทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร
1: ครับ
2: เราเอาเกษตรกับ IoT เนี่ยมาผนวกรวมกันแล้วรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การทำธุรกิจด้วยคือเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังตอนที่แล้วก็

0: คือเราไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรแต่เรารู้แค่ว่าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เลยรับสมัครเกษตรกรนะครับโดยที่เราไปที่สุพรรณบุรีนะครับ
1: ค
0: ือเราทำทั่วประเทศไม่ได้งั้นเราไปที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็สอนค่อยๆสอนเราเริ่มจากดีไซน์ thinking ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ตัว system thinking นะก็ใช้ดีไซน์ thinking
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบคิดอยู่บริบทหนึ่ง
0: เพื่อที
2: ่ซึ่งนิยมทำวิจัยเยอะนะคะอาจารย์ทั่วโลกตอนนี้ดีไซน์ thinking
0: ครับผมก็สิ่งที่เราต้องการตรงนั้นคือเราต้องการปัญหาจากเกษตรกรมาเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรงั้นเราพยายามดึงให้เขาช่วยระดมสมองช่วยดึงปัญหาของเขาออกมาปัญหาเยอะมากแล้วปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์ในการทำอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าลมพัดมาทางนี้ปุ๊บเดี๋ยวเพี้ยลง
1: อ
0: ันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะเราไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อไหร่เพี้ยมันจะลงแต่เขารู้เลยแบบลมพัดมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยอีกไม่เกิน2วันเพี้ยลงข้าวแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องเติมน้ำเข้าไปในนาข้าวอะไรแบบนั้นนะครับปัญหาอย่างเงี้ยหนึ่งข้าวเปลือกที่พูดถึงเนี่ยนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราได้จากการทำตรงเนี้ยนะครับนี่ปัญหาพวกนี้มีเยอะแยะเราก็พยายามที่ควบน้ำก็เหมือนกันควบคุมดูน้ำในนาข้าวพวกนี้ได้มาจากการทำดีไซน์ thinking แล้วก็เอาศูนย์ในมิกเกอร์สเปซของเราเนี่ยก็เข้าอาจารย์ทีมอาจารย์เนี่ยเข้าไปอบรมให้เขาแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ผู้เรียนเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงผู้เรียนที่อายุ60ใช่ไหม
2: ใช่
0: เหมือนกันเลยเกษตรกรอายุ60นะครับเข้ามาเปิดคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นครับเราสอนกดคีย์บอร์ดเนี่ยก็นั่งจิ้มหาแต่สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราทำเราขนอาจารย์ไป20
1: ค
0: นอาจารย์1คนดูนักเรียน2
1: ค
0: นต้องทำแบบนั้น
1: หรืออาจารย์2คนดูเด็ก1คน
0: อาจารย์1คนเรามีไม่เยอะ
2: นะคะ
0: เราจัดโต๊ะเป็น2 2 2 2เงี้ยครับแล้วอาจารย์นั่งดูเลยครับอาจารย์และนักศึกษาด้วยนักศึกษาที่เป็นวิศวะจบวิศวะเงี้ยนะครับกำลังจะจบเงี้ยนะครับแล้วเราก็แยกคือเราก็ค่อยดูครับเราแยกว่ากลุ่มนี้เป็นยุคคือเป็นเด็กใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มนี้เป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกกลุ่มเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปกันตามกันทันอะไรแบบนั้น
1: ครับ
0: เราประสบการณ์ให้ฟังครับก็โครงการนี้มีต่อเนื่องมาไม่รู้ 6-7 รุ่นแหละนะครับต่อเนื่องกันมาเราค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับในส่วนอื่นนอกจากเมื่อกี้บอกทางเกษตรนะครับเราก็เป็นแบบเกษตรที่เป็นแบบชาวนามันก็จะมีอย่างอื่นอีกนั่นเกษตรกรที่เป็นแบบในภาคใหญ่หน่อยเป็นมาภาคหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับเป็นโรงเรือนเนี้ยเราเข้าไปดูในโรงเรือนเขาก็มีปัญหาเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการปลูกพืชในโรงเรือนแล้วมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะมีเรื่องของการควบคุมความชื้นอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี้ยเราก็ไปช่วยเขาพัฒนาไปสอนเขาว่าเขาสามารถใช้อุปกรณ์ IoT อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างในการที่จะดูอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นสมาร์ทฟาร์
1: ม
0: นะครับ
1: น่าสนใจครับ
0: สมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็เป็นหลากหลายเหมือนกันครับคือระบบปั๊มน้ำปั๊มน้ำเขาไม่รู้ว่าจะลดน้ำคือมันมีหลายเรื่องนะถ้าพูดถึงสมาร์ทฟาร์ม
2: ใช่
0: เรามีทั้งดินมีทั้งน้ำ
1: มีตัวแปรมีหลายตัวแปรแล้ว
0: หลายตัวแปรพืชแต่ละชนิดต้องการไม่เท่ากันหลากหลายมากไออุปกรณ์ตรงนี้มันจะช่วยคือเราอาจจะเริ่มจากการที่เราไม่รู้ว่าต้องใช้แบบไหนคือเราจะบอกว่าเรารู้ว่าปลูกผักชนิดนี้ต้องการแดดต้องการน้ำนะครับแต่เราไม่รู้ว่าต้องการแดดคือต้องการแดดขนาดไหนต้องการน้ำขนาดไหนเราสามารถที่จะทดลองโดยใช้อุปกรณ์เอาเซ็นเซอร์ไปวัดแดดวัดน้ำวัดดินและธาตุในดิน NPK ต่างๆแล้วมาเก็บสถิติดู
1: การเติบโต
0: เก็บ data เอาไว้ data ต่างๆที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาที่ในเซิร์ฟเวอร์เก็บเอาไว้ปุ๊บเราสามารถที่จะเอามันผ่านไประยะครอบของเขาเรามานั่งวิเคราะห์ได้นะวิเคราะห์ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสอนหมดเลยเราไม่ได้มานั่งทำแล้วก็เก็บเอาไว้เราสอนวิธีการให้เขา
2: ค่ะ
0: นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเนื่องจากเกษตรกรที่เป็นระดับรากหญ้าเขาอาจจะไม่ได้มีแหล่งเก็บข้อมูลเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่จะเก็บข้อมูลให้เขาบริการเลยนะเขาสามารถที่จะเข้ามาดูวิเคราะห์ได้เราให้เขาเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการที่เขาสามารถที่จะเอารูปกราฟขึ้น ในจอคอมพิวเตอร์จอมือถือของเขาเราเน้นที่ใช้มือถือเพราะว่าทุกคนเราเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีมือถือในระดับหนึ่งครับ
1: คือเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดเอาแนวคิดนะครับในเรื่องของการคิดเชิงระบบเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวปัจจัยมันมีหลายปัจจัยถูกไหมครับในการทำสมาร์ทฟาร์มและทีนี้ถ้าเกิดปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมีตัวแปรตัวหนึ่งเปลี่ยนไป อย่างเช่นแสงถ้าแสงเปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยผลกระทบของแสงแค่ตัวเดียวอาจจะส่งผลต่อกระบวนการ
0: ใช่
1: ครับอันนั้นเนี่ยการที่เราเขาเรียกว่าบริหารจัดการความซับซ้อนของตัวข้อมูลนะครับโดยผ่านการคิดเชิงระบบแล้วก็ผ่านชุดสมาร์ทฟาร์มก็น่าจะช่วยทำให้เราได้ productivity ที่มีคุณภาพได
0: ้ใช่ใช่ใช่แล้วในตัวระบบแต่การคิดเชิงระบบเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้เขา เก็บข้อมูลปัจจัยต่างๆอย่างเป็นระบบได
2: ้
0: คร
2: ับ คร
0: ับ
1: น่าสนใจครับ
0: ครับผมอันนี้เป็นแร่ธาตุเนี่ยแร่ธาตุคือแร่ธาตุเนี่ยเราไปเจอเกษตรกรคนหนึ่งปลูกจำไม่ได้แล้วเป็นสตรอเบอรี่หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ทางตะวันออกภาคตะวันออกเขาต้องการผมไม่แน่ใจว่าเขาสารที่เขาจบมาจำไม่ได้แล้วว่าเขาจบในสารอะไรแต่ว่าเขาจะต้องผสมปุ๋ยเองผสมปุ๋ยนะซึ่ง
2: เพื่อให้เหมาะสมกับผลไม้หรือพืชพันธุ์ชนิดนั้น
0: ใช่แต่การผสมปุ๋ยของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตรอ่ะมีสูตรมาว่าต้องทำงี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าในแต่ละกระถางนะครับคือเขาผสมปุ๋ยแบบนี้นะแล้วเขาก็ไปปลูกในเลขเรือนเพาะชำนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าผลที่ออกมามันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราเอาเครื่องวัด NPK ให้กับเขานำเสนอนี้ให้กับเขาแล้วก็ให้เขาจิ้มไปในแต่ละกระถางเลยเขาจะรู้เลยว่าในแต่ละกระถางเนี่ยมี NPK
1: ในตัวเต็มฟอสฟอรัสโพแทสเซ
0: ีย
1: ม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วทำให้เขาสามารถที่จะเติมในบางกระถางเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับพืชในแต่ละต้นได้เลย
1: พอพืชบางต้นก็จะมีอัตราการเติบโตที่อาจจะแตกต่างกัน
0: ถูกต้อง
1: บางทีกำลังจะเร่งดอกเร่งใบหรือเร่งผลสัดส่วนของ NPK ก็แตกต่างกัน
2: เช็คเลยนะคะว่าเป็นยังไงจะได้แบบว่าดูแลบำรุงรักษาให้ตรงประเด็น
1: เหมือนกับเราเทเลเมดกับที่เราบอกเราใช้ AI เพื่อเทเลเมดตัวบทเรียนสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างกัน
2: ใช่ก็เหมือนกับเราเทเลเมดเด็กที่เป็นเด็กหลังห้องเด็กหน้าห้องเด็กพิเศษตัวนี้เพื่อที่จะเสริมให้เหมาะสมเพราะบางทีอาจจะเจออัจฉริภาพอะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าเป็นยิ่งการเกษตรเนี่ยจะต้องควบคุมในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมเพื่อจะได้เติบโตได้ตามที่เราวางเป้าหมายไว้นะคะ
0: เนี่ยนะฮะก็คือจริงๆก็บอกว่าเนี่ยพื้นที่ของ Makerspace เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่คือทุกสาทุกอาชีพทุกวัยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับแต่เราเองอาจจะมีกำลังไม่ไหวหรอกไม่สามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมดก็เชิญชวน
2: ใช่แล้วก็จะออกเป็นแนวอีเวนต์เป็นแนวอะไรต่างๆท่านก็สมัครเข้ามาทันไม่ทันในแต่ละรอบถ้าไม่ทันก็รอรอบใหม่ก็รอติดตามข่าวสารเพราะว่า Makerspace ก็รองรับนักวิชาการทุกคณะวิชาทุกมหาวิทยาลัยโรงเรียนทุกแห่งหรือประชาชนทั่วไปนักเรียนก็ได้นะคะถ้าเรามีอีเวนต์เราก็จะแจ้งว่าเหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มไหนก็สมัครเข้ามานะคะ
0: ครับแบบนั้นอันนี้เป็นสำหรับอุตสาหกรรมคือเขาสามารถที่จะตรวจวัดจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็จะไม่ยากเราคัดกุ้งได้เนาะเรามีเครื่องที่เป็นแบบว่าคัดขนาดของกุ้งตามสีนะครับอันนี้เนี่ย
2: เขาประหยัดเวลานะอาจารย์เนาะ
0: ใช่โดยปกติแล้วเราใช้คน
2: ใช้คน
0: นะจากการที่ไปคุยนะนี่คือโรงงานระดับอุตสาหกรรมมหาชนเลยนะ
1: ค
0: ัดกุ้งให้กับเราเนี่ยเวลาเขาคัดแยกใส่ถุงเนี่ยเขาคัดโดยการใช้คนมอง
2: อ๋อใช้คนใช่ไหม
0: ใช้คนมอง
2: ที่เป็นกุ้งที่แบบแช่แข็งอะไรต่างๆที่เราไปซื้อตาม
1: แ
2: ม
1: คโคร
2: ตามอะไรต่างๆ
1: ใส่กลางใส่ใหญ่
0: ใช่เขาดูสีเขามี6เฉด3เฉดแล้วแต่เนี่ยคันนี้เราก็ไปช่วยเขาในการที่จะพัฒนาโดยการใช้หลัก image processing
1: ถ่
0: ายมีกล้องจับดูแล้วก็ดีตามนั้นเลย
2: เยี่ยมเลยนะอาจารย์เนอะ
0: ทั้งขนาดแล้วก็น้ำหนักเราก็มีเป็นเครื่องชั่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นเครื่องชั่งแต่ว่าเครื่องชั่งเนี้ยมันเครื่องชั่งธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปแต่พอสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาชั่งแล้วเขาจดเขาชั่งแล้วเขาจดเขาชั่งแล้วเขาจดเสียเวลา
1: ต้องทำสถิติต้องมารวบรวมผลอีก
0: ของเราแค่ ทำแอปพลิเคชันแล้วก็ต่อทำให้เครื่องช่างนี้ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งข้อมูลช่างปุ๊บส่งช่องช่างปุ๊บส่ง
2: ได
0: ้เลย
1: แสดงว่าเครื่องช่างก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกับ IoT

0: ที่จะดึงข้อมูลมาได้
1: ก็จะไปกรุ๊ปปิ้งได้ว่าเป็นไซส์กุ้งไซส์ไหน
2: ใช่แ
1: บบโอเคนะแล้วเวลาไปแพ็คก็แบ่งตามราคาของไซส์ได้เลยรวดเร็วขึ้น
2: ถูกต้องครับครับอย่างโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเครื่องทอดครับทุกคนกินเฟรนช์ฟรายเนาะมันฝรั่งใช่มั้ยครับ
1: อร่อยชอบค่ะ
2: ครับผมก็โดยปกติเนี่ยเรากินเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันร้านเดิมร้านที่เราเคยกินเนี่ย
1: แต่บางครั้งเราก็ผิดหวังเนาะ
2: ใช่
1: มันนุ่มมากเลยมันเละเลยแหละแล้วก็เหมือนทอดไว้นานแล้วทำให้เราหมดอรรถรสในการทานนะคะ
2: ใช่ใช่อย่างผมเองเนี่ยแถวร้านแถวบ้านเนี่ยมีร้านหนึ่งเนี่ยต้องรอ3นาทีในการที่จะกินเฟรนช์ฟรายที่จะอร่อยนะซึ่งผมก็ยอมรอนะยอมรอเพราะว่า
1: เป็นสแตนดาร์ดในการทำงานของเขา
2: ใช่
1: ว่าจะต้องใช้เวลาทอด3นาทีแล้วก็จะกรอบอร่อยเหมือนทุกครั้ง
2: แล้วต้องทอดเสร็จปุ๊บได้ทานเลยร้อนนิดนึงแต่ว่าได้ทานเลยนะครับแต่ว่าหลายร้านจะไม่ได้ทำแบบนั้นทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเฟรนช์ฟรายอร่อยตอนไหนนะครับไอ้3นาทีเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมันอาจจะอยู่ที่อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำมันหรือความร้อนที่มันจะใส่ใช่ไหมครับก็มีไอเดียในการที่จะทำตรงนี้เราก็ติดเซ็นเซอร์เอาเครื่องทอดปกติที่เรามีอยู่เลยครับเอาติดเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วเอาข้อมูลเนี่ยส่งเข้ามาบันทึกเป็นกราฟด้านขวามือที่เราเห็นเป็นกราฟเราจะเห็นเลยว่ากราฟมันมีลักษณะเป็นยังไงนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็ลองมาจับดูว่ากราฟเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกินแล้วเป็นยังไงจนกระทั่งเรารู้เลยว่าอ๋อเซตค่าแบบนี้น้ำมันแบบนี
1: ้ระดับความร้อนแบบไหนใช่ไหมคะสูงเข้าไปเพื่อให้มันฝรั่งทอดเนี่ยอร่อยทุกคร
2: ั้งใช่ถูกต้อง
1: แล้ว
2: เราทำอันนี้แล้วบริการคือเราเริ่มจากการพอเราได้ปุ๊บนะเราให้นักเรียนเรานั่งกินนักเรียนกินอร่อยอร่อยที่ชอบมากเลยชอบมากปุ๊บเราเอาเสนอมหาวิทยาลัยเลยเราเอาไปให้นายกสภาทาน
1: โอ้เหรอคะ
2: ใช่นายกสภาในสมัยนั้นนะท่านกลินเนี่ยออกมาทานแล้วชอบมาก
0: ครับ
2: ครับแล้วเราก็อยากจะให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันเผยแพร่ไปในเชิงพาณิชย์ได้นะแต่เราอย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีกำลังคนแล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะไม่รู้จะเอาไปทำแล้วเอาเงินมายังไงเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปแชร์นะครับให้คนที่อยากรู้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้
1: ตรงนี้น่าสนใจนะคะจริงๆแล้วอะถ้าในอนาคตเรามีการเปิดศูนย์ Maker Space ในส่วนของบริบทที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพแล้วต้องการมาอบรมอาจจะมีโมเดลตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นให้ทดลองทำเป็นวิชาชีพของเขาก
2: ็
1: อาจจะเป็นไปได
0: ้หรือไม่ก็ตัวนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดเข้ามาติดต่อสอบถามว่าทางศูนย์ Maker Space มีนวัตกรรมนะครับที่ได้ทำการวิจัยมาแล้วแล้วเผอิญไม่มีช่องทางในการต่อยอด
1: ก็อาจจะมีการทดสอบแล้วนะว่าอร่อยแล้วจริงแล้วนะคะอาจจะเข้ามาเรียนมาอบรมการใช้เครื่องที่เอาไปประยุกต์ในการทำงานจริงๆ
0: อาจจะมาร่วมมือกันในการให้ทุนหรือมีแนวทางในการทำ
1: หรือเราอาจจะเปิดอบรมก็ได้นะอาจารย์เปิดอบรมแล้วมานั่งเรียนตั้งแต่ต้นในเรื่องของการทำอาหารตรงนี้ที่เป็นเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นไก่ทอดหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้
2: มันประยุกต์ได้หลายอย่าง
1: มันประยุกต์ได้หลายอย่างเราเปิดเป็นห้องเรียนได้เลยค่ะห้องเรียนจำลองอาชีพเช่นโครงการในการทำไก่ทอดเฟรนช์ฟรายก็มานั่งเรียนตั้งแต่ต้นโดยใช้เครื่องมือตรงนี
2: ้ใน
1: ศ
2: ู
1: นย์เมกะสเปซเรา
2: พรุ่งนี้มี Open House ที่มหาวิทยาลัยเครื่องนี้ออกมาแน่นอนขายดีเหมือนเดิมแน่นอน
1: ดีค่ะ
2: แล้วก็มีเครื่องทำไอศกรีมอีก
0: เดี๋ยวผมจะต้องไปชิม
1: ต้องไปชิม
0: น
1: ี้
0: เดี๋ยวผมไปชิม
1: ว่าเฟรนช์ฟรายที่อร่อยมากๆใน3นาทีนี้เป็นรสชาติยังไง
0: คร
1: ับ ติดไว้ก่อนรอติดตามนะคะข่าวสารอาจจะได้มีโอกาสไปเรียนและไปที่ศูนย์ Maker Space ด้วยกันนะคะในทุกมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญนักวิชาการเลยนะคะ
2: ครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่เป็นทางด้านของอุตสาหกรรม
0: ครับ
2: คือเมื่อกี้เราเจอเกษตรเนาะเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอันนี้มันก็จะเป็นระบบของอุตสาหกรรมอีกเยอะแยะเลยที่เราช่วยกันพัฒนาตัวแอปพลิเคชันโดยที่เราก็ไปเอาอย่างที่บอกครับแล้วเราไม่รู้ปัญหาหรอกอยู่ดีๆเรามานั่งทำแอปพลิเคชันมันก็ไม่มีโจทย์อะไรให้เราทำ
1: มันไม่ตอบเพนพอยต์นั้น
2: เราก็ไปคุยกับภาคอุตสาหกรรมเนี้ยเราเปิดในการที่จะไปคุยนะครับคุยกับอุตสาหกรรมนู้นนี่บ้างนี่บ้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็เอามาพัฒนาแก้ปัญหาให้กับเขานะ
0: ครับ
2: ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆก็อาจจะช่วยในการที่ทำในรูปแบบนี้เหมือนกันว่าเราก็มีคนไม่พอหรอกในการที่จะช่วยเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูที่น่าสนใจอีกหลายๆอัน
1: เมื่อกี้เป็นด้านอาหารแปรรูปใช่ไหมคะ
0: เป็นกระบวนการจัดการวัตถุดิบหรือไม่ก็

0: มันจะมีตัวหนึ่งแอนีนหรือเปล่าห้องเย็นนะครับห้องเย็นคือรถขนส่งเนี่ยโดยเฉพาะคืออันนี้เราก็ได้โจทย์จากอุตสาหกรรมเหมือนกันอ
1: ุ
0: ตสาหกรรมที่เป็นยาอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้องควบคุมความเย็นให้ได้เท่านี้ตลอดจริงๆเขามีปัญหามาก
2: โอ้ถ้าอาจารย์พูดถึงตรงนี้เรานึกถึงนั่นเลยนะอาจารย์ทิติอาจารย์สุภเชษก็คืออาหารที่เป็นอาหารสดๆนะที่เป็นปลาสดๆมาทำซาซิมิหรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องควบคุมความเย็น
1: ควรจะแช่อุณหภูมิที่เท่าไหร่อ
2: ุณหภูมิที่เหมาะสม
1: ถึงจะไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งในเนื้อปลาอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้น
2: ค่ะ
0: ลองนึกว่าเขาอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนมโรงเรียนต้องเย็นเนาะ
2: ใช่ค่ะเรียนก็บูด
0: ใช่ลองนึกภาพตามนมโรงเรียนเนี่ยรับจากที่ไหนแล้วไปส่งตามโรงเรียน
2: ค่ะ
0: เขาไม่ได้รับจากจังหวัดนั้นแล้วเอาไปส่งนะเขาต้องรับจากที่เป็นฟาร์ม
2: เหมือนเป็นโรงนมนะคะเป็นโรงนมเป็นฟาร์มนม
0: ใช่แล้วนมโรงเรียนต้องถึงโรงเรียนตอนไหนตั้งแต่เช้าเพราะงั้นเขาต้องมารับตั้งไหนแต่ตอนไหน
1: โอ้โหแต่จะเที่ยงคืนตีหนึ่ง
0: ถูกต้องเขารับตั้งแต่ตอนกลางคืนของก่อนหน้านั้นแล
2: ้
0: วสิ่งที่ทำคืออะไรใส่น้ำแข็งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาใช้รถที่ทำความเย็นเนี่ยเขาแปลว่าเขาต้องสตาร์ทรถตลอดเวลา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาใช้น้ำแข็งถูกไหมก็ต้องใช้น้ำแข็งเข้ามาทำงั้นเราถึงเจอว่านมโรงเรียนเนี่ยอาจจะบูดหรือจะอาจจะอะไรในบางอันเพราะว่าน้ำแข็งไม่ได้วางไว้ทั้งหมดนี
1: ่
0: ถูกไหมครับมันก็จะวางเป็นจุดๆเฉยๆงั้นจุดที่มันใกล้น้ำแข็งมันก็จะ
1: เย็นมากหน่อย
0: ใช่ใช่นะครับนี่เราก็ใช้เครื่องวัดความเย็นนี่แหละติดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกงี้พอรถไปรับนมที่ฟาร์มเนี่ยฟาร์มจะไม่รู้แหละหลังจากนั้นเขาจะไปทำยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมเขาจะเอาน้ำแข็งแปะยังไงเราก็ไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: นะครับเป็นความรับผิดชอบของคนขนส่งแหละจริงไหมแต่ว่าพอเรามีเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าของฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้เลยว่าอุณหภูมิของที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้เป็นยังไง
1: เหมาะสมหรือไม่
0: ใช่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่บอกว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ได้ให้เตือนจะไม่ต้องนั่งดูตลอดเวลาเตือนขึ้นมาเลยพอเตือนปุ๊บมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาปุ๊บล็อตนี้เราต้องไม่ส่งให้นักเรียนแหละอะไรแบบนั้นนี่จะเป็น
1: จริงๆผมมีไอเดียนึงนะครับอาจารย์สุภเชษชอบกินปลาดิบไหมครับ
0: ครับ
1: นะครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าในร้านบางร้านเนี่ยที่เป็นบุฟเฟ่แน่นอนบุฟเฟ่เนี่ยเขาคงที่มีราคาปานกลางถึงต่ำเนี่ยเขาคงไม่เอาปลาที่มีการแช่เย็นแล้วมาทำชาชิมิแต่เขาจะต้องเลือกเอาปลาแช่แข็ง
2: แช่แข็ง
1: แล้วก็มาดีฟรอสทีนี้ร้านแต่บางร้านเนี่ยมีเทคนิคในการดีฟรอสที่ดีมากดีฟรอสเสร็จปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าปลาตัวนั้นอะเป็นปลาที่เหมือนกับแช่เย็นมาก็คือเนื้อไม่ฟ้ามไม่มีเกล็ดน้ำแข็งแล้วกินไปรู้สึกมันอร่อยถ้าเกิดเราจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาประดิษฐ์เป็นการลดอุณหภูมิอย่างไรทำให้ยังคงสภาพเอาปลาที่ดีดีฟอสเนี่ยแล้วลดอุณหภูมิอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นปลาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับปลาที่แช่เย็นมา
2: ถ้าเทียบก็เหมือนเฟรนฟรายเมื่อสักครู่นี
0: ้ใช่
1: ที่ผมเสนอโครงการอาจารย์เลยครับ
0: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
2: ความเย็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นความร้อนเท่าไหร
0: ่
2: ก็จะทำให้อาหารเน
0: ี่
2: ย
0: มีลักษณะธุรกิจด้านนี้เข้ามาทดลองได้
1: ใช่ครับ
0: ใช่เรามีเครื่องมือบริการม
1: ี
0: ผ
1: ู้
0: เช
1: ี่
0: ยวชาญในการแนะนำ
1: เยี่ยม
0: ครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของเด็กหน่อยแล้วนะ
1: ค
0: ือเด็กๆเราชอบทำของกระจุกกระจิก
1: นะคร
2: ับ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนมี 3D printer นะ
1: ครับ
0: แต่เราเองเนี่ยอยากจะเคลมว่าเรามี 3D printer ที่เยอะที่สุดในประเทศเลยเพราะเรามีเป็น10เครื่อง
2: โอ้เยอะมากครับ
1: ที่ไปเห็นได้จริง
2: 10เครื่องเยอะจริงๆครับโอ้โหต้นทุนสูงนะคะ
0: แล้วเราประกอบเองเราไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปแล้วมาตั้ง
2: นะ
0: เราประกอบเองซ
2: ึ่
0: งการประกอบเองเนี่ยซื้อเป็นชิ้นๆมาประกอบเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่า
1: คร
0: ับ นะครับแล้วตรงนี้เราก็ไม่หวงครับเราเผยแพร่นะครับใครสนใจที่อยากจะมาลองประกอบ 3D printer เองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรที่จะ
1: แล้วมียิ้มกลับบ้านไหมคร
2: ับ ตรงนี้น่าสนใจนะอาจารย์เป็นหลักสูตรที่สอนการประกอบ 3D printer เลยนะคะ ในภาพก็จะเป็นนักเรียนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะในส่วนของการดีไซน์แล้วก็ทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 3D นะคะ
1: ตอนนี้อาจารย์มีเครื่องที่เป็น 3D print ที่ใหญ่ที่สุดขนาดไหนครับ
0: โอ้จำไม่ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเคย คิดที่จะคือเครื่อง 3D printer มันไม่จำเป็นต้องใหญ่มากครับแต่ว่าเพลทที่เอาไว้รองเนี่ยจะต้องใหญ่นะครับเราก็เราต้องถ้าเรายิ่งใหญ่มากมันก็ยิ่งทำชิ้นงานได้ใหญ่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะดีไซน์ให้มันเอามาประกอบเป็น
1: เอาเป็นท่อนๆ
0: ต่อๆได้ใช
1: ่ผมก็เห็นในต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาเอา 3D printer ขนาดใหญ่ที่พิมพ์ได้โมเดลที่สูงเท่าคนที่เขาเอามาขายเป็นโมเดลพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยเป็นพร็อพอะไรต่างๆก็น่าสนใจนะครับ
0: จริงๆอาจจะไม่แนะนำเพราะว่าการทำชิ้นงานใหญ่ก็ใช้เวลานานหมายความว่าเราต้องมีระบบไฟฟ้าที่เสถียรมีระบบการฟีดวัตถุดิบที่ดีพอนะเพราะว่าจริงๆแล้วสักคืบนึงเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดใหญ่มากเกินไปก็อาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
1: คืบนี่คือหมายถึงความสูงใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ออกที่เราเป็นเลเยอร์แล้วหมุนขึ้นไปอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือเราอาจจะไม่ได้ต้องการของที่ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นสำหรับการพัฒนาการเรียนรู
1: ้
0: นะครับการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ 3D printer เนี่ยก็คือคุณจะดีไซน์มันยังไงนะจริงๆลืมไปตอนแรกว่าจะเอาของมาเราสามารถที่จะทำให้มันพิมพ์ตัวปลาหมึกยักษ์น่ะให้มีหนวดที่มัน
1: ขยับได้
0: เลยในพิมพ์ครั้งเดียวโดยไม่ที่ไม่ต้องพิมพ์ทีละข้อนะซึ่งอาจารย์ทิติกาอาจารย์ก็มันน่าจะเห็นแล้วตัวนั้นใช่
1: หรือไม่ก็พิมพ์เคยเห็นก็คือเป็นสิงโตหน้าวัดจีนที่ว่าจะมีคาบลูกแก้วแล้วลูกแก้วก็จะขึ้นอยู่ภายใน
0: อ
1: ย่างนี้เราสามารถปริ้นตัวนั้นออกมา
0: แล้ว
1: ไม่จำเป็นต้องเอาลูกแก้วยัดเข้าไปมันก็สามารถปริ้นแล้วก็มีลูกแก้วที่สามารถกลิ้งอยู่ภายในได้เลยนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวเนี้ยหลักในตัว 3D printer เนี่ยเราจะเห็นว่าขายดีมากหมายความว่าเด็กนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวะเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเป็นเด็กที่เรียนทางด้านของดิจิทัลอาร์ตเด็กที่เรียนเลือกในหลักสูตรผู้ประกอบการเขาเข้ามาเด็กนานาชาติก็เข้ามาเพื่อที่จะลองปริ้นบางชมรมแบดมินตันมาปริ้นถ้วยรางวัลแบดมินตันเงี้ยเป็นคือไอ้ข้อดีของตรงนี้คือมันเป็นชิ้นเดียวในโลก
2: ใช่ค่ะ
1: มีความเป็นยูนิคเลย
0: ใช่คุณใช่ไหมคุณนอกจากว่าคุณไปเอาดีไซน์จากทั่วไปมามันก็จะทั่วไปแต่ถ้าเกิดคุณดีไซน์เองปุ๊บมันคือชิ้นเดียวแล้วมันตอบโจทย์ของเด็กที่อยากจะทำเป็นของขวัญให้เพื่อนให้แฟนอะไรอย่างนี
2: ้ค่ะ
0: ใช่หรือว่าเป็นของขวัญวันแม
1: ่ยากไหมครับ
0: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเขามาคือเนื่องจากว่าเราเปิดให้มาปรึกษาได้ฟรีตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยากคืออะไรยากคือถ้าคุณบอกว่ามาครับทำวันเดียวแล้วจบอย่างเงี้ยแปลว่ายากแต่ถ้าบอกว่าคุณมาได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะทำเป็นนี่คือง่ายนะใช่ไหมครับ
2: นี่ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะ
0: ใช่ใช่ข้ามไปดูอันนี้คือหลักสูตรที่เราเคยจัดอบรมนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะมีแชทบอทด้วยนะครับมีแชทบอทซึ่งเด็กเนี้ยเดี๋ยวนี้สามารถที่จะทำแชทบอทเองนะ
2: ใช่ไม่ยากเลยนะจ๊ะ
0: ไม่ยากเลย
2: ทำได้แต่ก็ต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่จะฝึกระบบของแชทบอทที่ตอบในบริบทไหนก็ตามทีนะคะเป็นแชทบอทที่อาจจะเป็นชื่อของเรานะคะที่ตอบคำถามหรือในบริบทอาชีพของเราหรือไปตอบโจทย์ในการประกอบอาชีพบริษัทห้างร้านอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ถือว่าเราจะทำระบบการขโมยง่ายๆเลยนะเดินเข้าบ้านไปปุ๊บแล้วเห็นว่าเป็นระบบล็อกใช่ไหมพอเป็นหน้าเราปุ๊บเรามันเปิดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะโดยมาทดลองที่ Maker Space เราก็จะมีคือเราไม่ได้มีแบบว่าหลักสูตรว่าทำปุ๊บแล้วไอ้แบบที่ทำแล้วพร้อมใช้งานสำเร็จรูปเนี่ยมีนะครับแต่ว่าจริงๆเราอยากจะได้ปัญหาที่เขาอยากจะได้แล้วเข้ามา modify
1: learning by doing
0: ใช่ครับนี่ของเราเองนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะชื่อโรงเรียนเขานะ
1: ครับ
0: สุดโรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนมาโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำ
1: คร
0: ับอยู่แถวพระราม9นะครับเขามีห้องที่เป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แล้วเขาก็ส่งมาอบรมที่เราปีละ30คน60คนครับส่งมาทุกปีแล้วก็ชวนเราไปอบรมให้เขาครับปัญหาคือถ้าไปอบรมให้เขาต้อง6โมงเย็นงั้นเราก็ไม่ไหวแล้วทำงานทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าทางมหาลัยสนใจนะจะไปงั้นมาเทรนกับเราแล้วก็ไปอบรม
1: ขอยินดีเลยครับเป
2: ็
1: นโครงการที่น่าสนใจ
0: มีหลายโรงเรียนครับนั่งรถ2แถวมาจากอยุธยามาเรียนอย่างนี้นะเราเปิดตอนนี้เรามีคนโรงเรียนต่างๆเนี่ยส่งหนังสือจดหมายมาขอเข้ามาร่วมเนี่ยยาวไปจนถึงสิงหาคมแล้วขอเข้ามาให้เรา

0: ขอเข้ามาอบรมที่เราน
1: ะคร
0: ับซึ่งเราอบรมให้ฟรีหมดเลยนะไม่ได้มีค่าใช้จ่าย
1: อนาคตก็อาจจะมีเทรดเดอร์เทรนเนอร์หรือการทำการร่วมมือกันก็คงติดต่อเป็นเคส by เคสอีกทีนึง
0: ใช่ยินดีเลย
1: ประกาศทีนึง
0: นะครับยินดีต้อนรับทุกสถาบัน
1: ครับก็ในวันนี้ก็น่าจะ
2: ครบถ้วน
1: นะคะในบริบทของ Maker Space แล้วก็ในบริบทของการไปประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบนะคะกับปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนก็ตามที
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะที่เข้ามาร่วมการ
2: แชร์ประสบการณ์
1: แชร์ประสบการณ์นะคะทำให้ภาพที่เป็นทฤษฎีเนี่ยมันออกมาในบริบทที่เป็นจริงในเชิงวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ก็หวังว่าผู้ที่ชมรายการในวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์นะคะหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะคะหรือต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตอนใดก็ตามนะคะในส่วนของรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูสามารถที่จะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ติดต่อดร.สกลวรรณนะคะเพื่อที่จะรับคำปรึกษาข้อมูลต่างๆสอบถามข้อมูลต่างๆได้และเดี๋ยวเราพบกันต่อนะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหา

าลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ

สินวิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับ

ฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

การบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงสังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการและงานต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอทั้งหมดเป็นจำนวน9ตอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่2นะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเป็นตอนที่2ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือไม่เคยมีไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นเลยก็สามารถเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับหรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่อยากเรียนรู้คำศัพท์และก็สำนวนคำพูดนะครับที่ใช้ในการทำงานด้านการบริการโดยเฉพาะงานต้อนรับในโรงแรมนะครับก็สามารถติดตามชมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็การต้อนรับลูกค้านะครับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์นะครับเครื่องดื่มนะครับที่ใช้ต้อนรับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงที่โรงแรมที่เราทำงานอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตไปดูที่วัฒนธรรมการต้อนรับนะครับบริเวณหน้าประตูโรงแรมนะครับแบบญี่ปุ่นด้วยกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ดูกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็คำพูดนะครับที่เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่ประจำอยู่ตรงหน้าบริเวณโรงแรมนะครับหรือตรงบริเวณทางเข้าโรงแรมนะครับใช้สำหรับพูดคุยกับลูกค้านะครับหรือว่าแขกชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาใช้บริการพักค้างแรมอยู่ที่โรงแรมที่เราทำงานอยู่นะครับก็จะมีสำนวนหลายๆสำนวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นสำนวนยินดีต้อนรับนะครับอิรัชไชมาเซะนะครับที่เราอาจจะคุ้นหูกันดีนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าในร้านอาหารต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับก็ใช้คำต้อนรับภาษาญี่ปุ่นนะครับในการต้อนรับแขกครับที่เดินทางมาใช้บริการที่ร้านอาหารนะครับเราอาจจะได้ยินสำนวนคำพูดนี้บ่อยๆแล้วนะครับอิรัชไชมาเซะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาลองพูดเองนะครับลองพูดดูด้วยตัวเองนะครับที่เป็นคนให้บริการดูบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ฝึกในเรื่องของเราเรียนรู้นะครับในเรื่องของการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ลองฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นผ่านสำนวนหรือคำพูดที่ใช้ในการต้อนรับแล้วก็ให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมไปพอสมควรนะครับอิรัชไชมาเซะก็เป็นสำนวนหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสำนวนที่ใช้ในการสวัสดีนะครับตอนเช้าตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นนะครับอย่างเช่นโอฮาโยโกไซมัสโคนิจิวะคุมังวะนะครับที่เราดูกันไปหวังว่าท่านผู้ชมหลายคนนะครับก็จะบันทึกนะครับคำพูดสำนวนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ลองฝึกพูดดูนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะกำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมนะครับที่ผ่านมาอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอื่นๆในการต้อนรับลูกค้าแต่ว่าคราวนี้อยากจะลองฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นดูนะครับเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นโอกาสครับที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้อาจจะเดินทางไปทำงานที่โรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้นะครับวันนี้นะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็อยากจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นนะครับแบบญี่ปุ่นเน้นว่าเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับคือในโรงแรมหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นโรงแรมดังๆอย่างเช่นโรงแรมนิโก้นะครับหรืออาจจะเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดกลางลงมาอย่างเช่นโรงแรมโคโคเทลอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแขกชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะพักโรงแรมได้ใช่ไหมครับแขกชาวไทยก็สามารถพักได้แขกชาวตอนตกก็สามารถพักได้เหมือนกันถ้าเป็นแขกชาวไทยลูกค้าชาวไทยเดินเข้ามาเราก็ใช้ลักษณะการต้อนรับแบบไทยๆของเราเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชาวตะวันตกเป็นแขกชาวตะวันตกเนี่ยเราก็ใช้วัฒนธรรมการต้อนรับแบบตะวันตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะต้อนรับนะครับดูแลทักทายลูกค้าชาวญี่ปุ่นแบบ

ปุ่นได้นะครับก็จะสามารถสร้างความประทับใจนะครับความสบายใจนะครับความไว้วางใจในการใช้บริการที่นั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากหลายท่านอาจจะรู้นะครับวิธีการต้อนรับแบบทั่วไปนะครับแบบที่คนไทยใช้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราลองมาดูแบบการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นดูบ้างนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรวัฒนธรรมการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะใช้หลากหลายคำเลยนะครับแต่ว่าคำที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักนะครับก็คือคำนี้นะครับเกงคังไทโอครับคำแรกนะครับเกงคังไทโอครับคำว่าเกงคังเนี่ยแปลว่าพื้นที่บริเวณหน้าส่วนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วใช้กับที่บ้านก็ได้นะครับบริเวณพื้นที่เวลาที่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พื้นที่แรกที่อยู่ด้านหน้าประตูภายในบ้านเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเก่งคังในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับรวมไปถึงโรงแรมก็เช่นเดียวกันนะครับพอเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยบริเวณพื้นที่แรกเลยนะครับที่เหยียบเท้าเข้าไปแล้วบริเวณนะครับคังนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานนะครับยืนรอให้บริการอยู่บริเวณนั้นนะครับคำว่าไทโอนะครับก็จะมีความหมายว่าดีลนะครับต้อนรับหรือว่ารับมือนะครับเก่งคังไทโอก็คือการต้อนรับแขกนะครับการรับมือนะครับกับลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับในโรงแรมของเรานะครับออกเสียงว่าเก่งคังไทโอนะครับเก่งคังไทโอตรงเสียงทะอินะครับขีดเส้นใต้ยาวๆไว้ให้นะครับให้ออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงว่าไทนะครับไทนะครับถ้าออกเสียงช้าๆก็เป็นทาอิใช่ไหมครับแต่ว่าออกเสียงเร็วก็จะเป็นไทครับเก่งคังไทโอนะครับคือการต้อนรับในส่วนหน้าอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่าต้อนรับในส่วนหน้าหรือว่าตรงบริเวณหน้าประตูโรงแรมก็คือคำว่าโอเดมุไคโอเดมุไคครับก็คือการต้อนรับครับรวมไปถึงการส่งด้วยนะครับจริงๆแล้วคำว่าโอเดมุไคเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ต้อนรับอย่างเดียวหมายถึงการส่งแขกตรงบริเวณหน้าประตูด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับในส่วนหน้านะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน้าประตูโรงแรมเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มักจะใช้คำสองคำนี้นะครับเกงคังไทโอหรือว่าโอเดมุไคนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญมากแล้วก็จะว่าไปแล้วก็เป็นตำแหน่งงานที่ใช้พลังพอสมควรนะครับน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หลายคนเนี่ยนะครับพอมีความสนใจจะไปทำงานที่โรงแรมเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยครับในช่วงที่ฝึกงานหรือว่าในช่วงที่เริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยหัวหน้างานนะครับรวมไปถึงรุ่นพี่เนี่ยก็อยากจะให้ทดลองงานในหลายๆงานนะครับรวมไปถึงงานนี้ด้วยนะครับงานต้อนรับในส่วนหน้าประตูโรงแรมหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ต้องยืนนานๆเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องออกไปยืนอยู่ตรงด้านนอกบริเวณที่ร้อนๆนะครับยืนอยู่ข้างในล็อบบี้ด้านหลังประตูเนี่ยนะครับแต่ก็ค่อนข้างต้องใช้พลังในการยืนพอสมควรแต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างโรงแรมใหญ่ๆที่ผมมีโอกาสได้ไปใช้บริการอย่างเช่นอย่างโรงแรมเชงเกอริล่าโรงแรมเชอริตันเนี่ยพนักงานที่ทำหน้าที่ต้อนรับเนี่ยออกมายืนรออยู่ด้านหน้าของประตูโรงแรมเลยไม่ได้อยู่ในด้านหลังประตูในบริเวณของล็อบบี้นะครับออกมายืนอยู่ด้านนอกตรงร้อนๆเลยคือรอที่จะรอลูกค้ามาแล้วก็เข้าพร้อมที่จะเข้าไปให้บริการแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าเลยตั้งแต่เขาเปิดประตูลงรถมาเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางโรงแรมก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยยืนอยู่ในบริเวณหลังประตูในบริเวณล็อบบี้นะครับก็ค่อนข้างเย็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็ต้องยืนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเหนื่อยครับแล้วน้องๆหลายคนก็เลิกล้มความฝันนะครับเนื่องจากว่ามาเจองานยากงานแรกนี้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ไหวแต่ว่าแน่นอนนะครับเขาไม่ให้เรายืนไปตลอดหรอกเขาก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเราเนี่ยได้ไปทำงานในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับ
พราะฉะนั้นงานนี้ก็ค่อนข้างต้องนอกจากจะใช้ความสามารถในเรื่องของภาษาแล้วก็สกิลทักษะในเรื่องของการให้บริการแล้วเนี่ยเรื่องของไทเรียลคูก็คือเรื่องของพละกำลังทางร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญครับจริงๆแม้แต่ฟอนต์เองก็ตามเนี่ยก็ต้องยืนเหมือนกันนะครับอาจจะมีโอกาสได้แวบเข้าไปข้างหลังไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่หลักก็ต้องยืนอยู่ตรงฟอนต์แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกค้าก็ตามต้องยืนประจำการอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องใช้กำลังกล้ามขาเยอะพอสมควรแรงขาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งประเด็นหนึ่งที่อยากจะแถมไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากภาษาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มอยากจะทำงานเนี่ยนะครับเรื่องของภาษาเรื่องของสกิลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกำลังพละกำลังทางร่างกายที่จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับเก่งคังไทโอนะครับหมดเลยใช้ทั้งความรู้นะครับทั้งทักษะนะครับแล้วก็ใช้ทั้งพลังนะครับอันนี้ต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมพร้อมงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่สร้างความประทับใจลำดับแรกเลยนะครับความประทับใจแรกเลยนะครับต่อลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะครับถ้าเดินมาถึงโรงแรมแล้วมองไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ประตูนะครับเปิดประตูมาแล้วก็ไม่เห็นใครอีกนะครับเห็นแต่ล็อบบี้โล่งๆนะครับมองไปที่ฟอนต์ก็ยิ่งไม่เห็นใครอีกนะครับก้มตัวมุดตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับอันนี้เริ่มกังวลละนะครับว่าโรงแรมนี้นี่ล้างหรือเปล่านะครับมีคนให้บริการจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันจะลงรถเลยนะครับเห็นคนยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วเนี่ยนะครับแต่งชุดเรียบร้อยพร้อมให้บริการเนี่ยนะครับก็สร้างความประทับใจสร้างความสบายใจความวางใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นโดยเฉพาะแบบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยครับเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆนะครับยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็น guest house สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าเรียวคังแล้วเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าพนักงานเนี่ยทราบว่าเราจะมาถึงเวลาไหนนะครับคนญี่ปุ่นมักจะตรงเวลาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมายืนสแตนด์บายรอต้อนรับอยู่หน้าบริเวณโรงแรมเลยนะครับซึ่งสร้างความประทับใจมากๆนะครับแก่ผู้พบเห็นหรือว่าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งตรงนี้สะท้อนจิตวิญญาณของการให้บริการแบบญี่ปุ่นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสายการให้บริการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะงานให้บริการแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอโมเทนาชิเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจิตวิญญาณของการให้บริการจริงๆครับก็คือพื้นฐานสำคัญเลยคือการสร้างความประทับใจครับแล้วก็ความการสร้างความประทับใจโดยการให้บริการแบบโอโมเทนาชินั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เกิดขึ้นได้จากการดูแลด้วยใจแบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับไม่ได้หวังทิปหรือว่าหวังคำชมใดๆนะครับทำให้ด้วยใจที่ต้องการให้เขาประทับใจครับต้องการให้แขกหรือลูกค้าประทับใจกับอีกอันนึงก็คือที่เป็นคอนเซ็ปพื้นฐานสำคัญเลยของการสร้างความประทับใจแบบการให้บริการแบบญี่ปุ่นแบบโอโมเทนาชินั่นก็คือว่าเราไม่รอให้ลูกค้าร้องขอนะครับเราจะคิดเผื่อไปเองเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็จะเตรียมการแบบนั้นซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างครับกับการให้บริการแบบฝรั่งนะครับแบบตะวันตกครับหรือว่าแบบไทยเราซึ่งเราก็ส่วนมากแล้วการให้บริการแบบไทยเราเนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้มาจากการให้บริการแบบตะวันตกอ่ะครับการให้บริการแบบตะวันตกนั้นจะถ้าถามว่ามีความแตกต่างกับแบบญี่ปุ่นอย่างไรเนี่ยก็คือตรงนี้ครับประเด็นสำคัญจะอยู่ตรงนี้ก็คือทางตะวันตกเนี่ยจะเน้นตัวจ็อบครับคือคนที่ทำงานเนี่ยนะครับคนที่ทำงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงหน้าบริเวณประตูโรงแรมเนี่ยนะครับjob description หรือว่ารายละเอียดของงานของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับถ้าเป็นการต้อนรับแบบตะวันตกหรือแบบไทยเราเนี่ยก็จะทำตามลำดับเลยนะครับก็คือกำหนดไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างก็จะทำตามนั้นนะครับให้ความสำคัญกับจ็อบเป็นหลักต้องทำให้ครบครับอันนี้ก็คือถ้าทำครบแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าทำงานหน้าที่ต้อนรับตรงประตูโรงแรมเนี่ยนะครับหรือว่าในโรงแรมเนี่ยแบบตะวันตกแบบไทยเนี่ยได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างคือนอกจากจะมีจ็อบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยครับอีกอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจะต้องคอนเซิร์นจะต้องให้ความสำคัญก็คือว่าจะต้องคาดการให้ได้ว่าลูกค้าคนคนนี้นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในแต่ละลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนคนนี้ที่เดินมาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับแล้วถ้าเป็น
แบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเราจะไม่รอให้ลูกค้าเดินเข้ามาบอกความต้องการของเขาแต่ว่าเราจะต้องเก็ตคาดการณ์ครับความต้องการของลูกค้าแล้วนำเสนอ

อสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยได้ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากขอร้องเราเลยนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างความประทับใจแบบที่ญี่ปุ่นเขาทำกันครับยกตัวอย่างอะไรที่เป็นการคาดการณ์ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้านะครับพามากันเป็นครอบครัวนะครับมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกน้อยนะครับเด็กๆเล็กๆนะครับ6ขวบ7ขวบเนี่ยมาใช้บริการที่โรงแรมนะครับปกติแล้วถ้าเป็นโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเตรียมชุดเปลี่ยนนะครับเป็นชุดยูกาตะเนี่ยสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เปลี่ยนพักผ่อนภายในห้องพักเนี่ยนะครับก็จะมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กใช่ไหมครับในส่วนของเด็กเนี่ยนะครับเด็กก็มีหลายขนาดเด็กก็มีเด็กเล็กหรือบางเด็กบางคนก็อาจจะตัวโตนิดหน่อยด้วยอายุเท่ากันเนี่ยนะครับแน่นอนเด็กก็อยากจะใส่ชุดยูกาตะน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะใส่เดินเล่นในห้องพักหรือเดินเล่นในบริเวณโรงแรมถ้าเกิดว่าเราเตรียมชุดยูกาตะที่ไม่พอดีกับตัวเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ขอร้องเราเลยแต่เราทราบว่ามีเด็กมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็เตรียมชุดยูกาตะของเด็กเนี่ยไว้ให้แล้วก็เตรียมไว้หลากหลายไซส์เลยนะครับให้ลองเลือกใส่ดูไซส์ที่เหมาะสมกับขนาดของลูกของลูกค้าหรือว่าแขกที่มารับบริการลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ร้องขอแต่ว่าพนักงานคาดการไปก่อนว่าลูกค้าต้องการแน่แล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมไว้ให้กับลูกค้าแบบนี้เรียกว่าการสร้างความประทับใจแรกครับแบบโอโมเทนาชิเป็นจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นครับโดยสรุปแล้วก็คือไม่ทำเพียงแค่จ็อบที่กำหนดไว้ครับแต่ทำจ็อบให้ครบถ้วนครับการบริการแบบญี่ปุ่นนั้นคือทำจ็อบให้ครบถ้วนครับแล้วคาดการความต้องการพิเศษต่างๆที่ลูกค้าแต่ละคนมีด้วยนะครับในส่วนของการเตรียมตัวของพนักงานหน้าประตูนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อยนะครับผมการแต่งหน้าที่สุภาพนะครับยืนตัวตรงครับแสดงความพร้อมยืนในตำแหน่งที่มองเห็นแขกได้ก่อนแขกเข้ามาไม่ยืนพิงหรือล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับของพนักงานหน้าประตูนะครับของโรงแรมญี่ปุ่นนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับของตะวันตกหรือของประเทศไทยเรานะครับเราไม่รอให้แขกเดินเข้ามาสวัสดีเราก่อนครับเราจะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นแขกเดินมาไกลๆนะครับเราจะมองหน้าแขกแล้วก็ยิ้มให้แขกเป็นการทักทายก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่แขกจะสวัสดีเราหรือว่าก่อนที่แขกจะเอ่ยปากพูดกับเราเนี่ยนะครับเราต้องพูดกับแขกก่อนต้องกล่าวสวัสดีแขกก่อนกล่าวทักทายแขกก่อนโดยใช้สำนวนที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับอิรัชัยมาเซครับต้องพูดก่อนที่แขกจะพูดกับเราครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับที่จะรับมือนะครับให้บริการกับลูกค้าครับตลอดเวลาครับโดยสรุปแล้วนะครับขั้นตอนการต้อนรับแขกนะครับแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของคิคุบารินะครับก็คือการสังเกตสังกานะครับเมื่อเราอยู่ในชิฟต์ในเวรของเราเนี่ยนะครับระยะเวลาเท่านี้โมงถึงเท่านี้โมงเนี่ยนะครับเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับต้องสังเกตครับใครไปใครมานะครับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่มาเนี่ยนะครับเราต้องมองเห็นเขาก่อนครับไอซาสึนะครับทักทายครับทักทายโอจิกิก็คือโค้งนะครับโค้งการทักทายแบบญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาร่างกายนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราก็จะไหว้ใช่ไหมครับใช้วิธีไหว้แต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะใช้วิธีการครับสกุไทโอนะครับการเข้าช่วยเหลือแบบทันทีเลยครับแล้วก็กวนไนก็คือการนำทางครับเรามาดูรายละเอียดอีกสักนิดนึงนะครับคิคุบารีอันนี้ก็กล่าวไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับว่าต้องตื่นตัวต้องคอยสังเกตสังกายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะประทับใจกับการบริการที่ตัวเองได้รับความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สังเกตครับก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายเราก่อนซึ่งลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมครับที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเป็นโรงแรมที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นครับแล้วก็ลูกค้าก็จะรับไม่ค่อยได้กับการที่เข้ามาแล้วพนักงานเนี่ยก็ยังก้มหน้าทำอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยนะครับแบบที่
ดูยุ่งดูอิโซงาชิอยู่เนี่ยครับดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะรับเราเลยเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็จะรับไม่ค่อยได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามยุ่งแค่ไหนก็ตามถ้าลูกค้าคนต่อไปมาเราต้องวางทุกอย่างก่อนแล้วก็ต้องเงยหน้านะครับแล้วก็ไอซาสึการไอซาสึก็เป็นทั้งคำพูดด้วยแล้วก็เฮียวโจก็คือลักษณะของใบหน้าสีหน้าท่าทางต่างๆด้วยนะครับการโค้งคำนับนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงแรมประเทศไทยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นมาเราโค้งมันจะดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทำสามารถทำควรจะโค้งดีหรือควรจะไหว้ดีหลายคนก็มีคำถามลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับคนญี่ปุ่นเองมาเที่ยวเมืองไทยจริงๆแล้วก็ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าด้วยกันแล้วก็ให้บริการเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมุมมองของผมนะครับคือคนญี่ปุ่นอยากจะสัมผัสวัฒนธรรมไทยเขาก็สามารถสัมผัสวัฒนธรรมไทยได้จากอิริยาบถจากการให้บริการของเราแบบไทยๆไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ผสมผสานนะครับสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาต้องการสิ่งที่ลูกค้าญี่ปุ่นต้องการเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้เขาเกิดความประทับใจขึ้นมากขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการโค้งหรือการไหว้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับเราอาจจะโค้งก่อนแล้วเราก็อาจจะไหว้ผสมไปด้วยก็ได้นะครับโค้งก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเพื่อให้เขาสบายใจนะครับว่ามีคนที่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ที่นี่หนึ่งคนครับเป็นคนที่ลูกค้าจะสามารถที่จะพึ่งพานะครับหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างสบายใจนะครับแล้วเราก็อาจจะผสมการไหว้เข้าไปด้วยนะครับแสดงให้เขาเห็นถึงความเป็นไทยให้เขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันนะครับการเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไม่สบายๆแล้วก็ทำแบบที่เป็นรูทีนนะครับแบบที่เป็นตามจ็อบไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับหรือว่าเป็นลำดับแรกๆแล้วมันไม่ได้กระทบกับการทำงานของเรามากเกินไปเนี่ยเราก็ควรจะให้ความช่วยเหลือเขาก่อนนะครับการนำทางนะครับแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแขกที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักกับพื้นที่มากนักนะครับการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับอยู่แถวๆถนนสุขุมวิทนะครับที่ได้ลองใช้บริการดูนะครับแล้วก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะครับเขาให้บริการกับลูกค้านะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับก็คือในเรื่องของการนำทางเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ภายในโรงแรมเท่านั้นหรอกนะครับที่ลูกค้าเนี่ยต้องการคำอธิบายนะครับว่าห้องอาหารที่จะต้องรับประทานอาหารตอนเช้าอยู่ชั้นไหนฟิตเนสสาวชั้นไหนพื้นที่สูบบุหรี่อยู่ตรงไหนพื้นที่พักผ่อนอย่างเช่นห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องเล่นสนุกเกอร์เนี่ยอยู่ชั้นไหนนะครับไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงแรมนะครับแต่หมายถึงรอบๆ บริเวณโรงแรมด้วยเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ารอบๆโรงแรมมีร้านอาหารอยู่ตรงไหนบ้างมีร้านคาราโอเกะมีร้านช้อปปิ้งขายของฝากอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดินจากโรงแรมไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้บริการการขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะเป็นรถแท็กซี่รถ BTS รถไฟใต้ดินเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับสังเกตเห็นโรงแรมเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเนี่ยก็มีการสอบถามลูกค้าด้วยว่าต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณโรงแรมหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแขกนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการมากๆเลยตัวผมเองในฐานะของผู้ใช้บริการพอมีคนแนะนำลักษณะแบบนี้ว่าอ๋อถ้าอยากจะกินอาหารให้ไปที่ร้านอาหารตรงนี้นะอยู่ข้างหลังโรงแรมนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะรู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมีทักษะการโกอันไนหรือการนำทางเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการต้อนรับแขกเน้นนะครับว่าเป็นการต้อนรับแขกสไตล์ญี่ปุ่นครับแบบโอโมเทนาชิครับก็คือจะให้ความสำคัญกับ5ลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสังเกตสังกานะครับทักทายก่อนครับโค้งผสมผสานกับการยกมือไหว้นะครับให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับ
แล้วก็นำทางให้ข้อมูลสถานที่ทั้งภายในภายนอกโรงแรมอย่างละเอียดครับทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องดื่มต้อนรับนะครับซึ่ง

หัวข้อของการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับ Welcome drink นะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็น Welcome drinkครับ Welcome drinkครับออกเสียงทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ออกเสียงมีลักษณะการออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับเวรุคามุดริงคุครับเวรุคามุดริงคุเวลคัมดริงนั้นเนี่ยนะครับก็บางโรงแรมนะครับก็ให้ความสำคัญมากๆนะครับบางโรงแรมก็ไม่มีการให้บริการลักษณะแบบนี้นะครับแต่เวลคัมดริงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดครับในการสร้างความประทับใจแรกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับจากโรงแรมนะครับต่อลูกค้านะครับหรือแขกที่มาพักนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นเวลคัมดริงก์เนี่ยนะครับก็มีเสิร์ฟบางโรงแรมนะครับบางโรงแรมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นขนาดกลางหรือว่าเป็นบิสเนสโฮเทลหรือว่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่มากเพียงพอที่จะให้บริการแบบนี้นะครับส่วนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวเนี่ยนะครับก็มักจะมีนะครับการให้บริการแบบนี้ยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็ผู้คนที่เดินทางสัญจร อยู่ภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนอาจจะทำให้หิวน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์รวมไปถึงผ้าเย็นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พักผ่อนสบายๆก่อนครับก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมกิจกรรมในการที่จะต้องเช็คอินหรือว่าในการที่จะต้องขอข้อมูลส่วนต่างๆของโรงแรมต่อไปนะครับทีนี้ในการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์แบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแน่นอน เราก็ดูสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขารับประทานอยู่เป็นประจำนะครับว่าทำญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็โดยมากแล้วโรงแรมก็เลือกนะครับสิ่งที่ลูกค้าคุ้นชินนะครับอย่างเช่นชาเขียวครับหรือว่าชา อาจจะเป็นชาข้าวบาเล่นะครับชาข้าวคั่วนะครับเกมไมชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเสิร์ฟครับก็จะสร้างให้ความรู้สึกนะครับเป็นคลาสสิกนะครับให้ความรู้สึกสุภาพครับแล้วก็สร้างความสดชื่นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะเห็นนะครับจะเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้นะครับอย่างเช่นเป็นน้ำส้มนะครับหรือว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเลือกเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำยูสุครับที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับกลิ่นหอมครับรวมไปถึงเครื่องดื่มตามฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของคิเซซึคังนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของฤดูกาลเนื่องจากว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มี4ฤดูกาลแล้วก็สภาพภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะทางอากาศของทั้ง4ฤดูกาลก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยนะครับอุณหภูมิแตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของภูมิอากาศเนี่ยก็แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆก็มีความแตกต่างกันที่ญี่ปุ่นก็มักจะเชื่อมโยงนะครับกับฤดูกาลจะเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทไหนก็พิจารณาว่าตอนนี้เป็นฤดูอะไรนะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารประเภทไหนนะครับก็จะหยิบมาแล้วก็มาประยุกต์นะครับให้เป็นเครื่องดื่มครับที่ใช้สำหรับการต้อนรับส่วนในประเทศไทยเราเองนั้นส่วนมากเราก็จะอากาศเราก็จะมีลักษณะเดียวกันไปตลอดทั้งปีใช่ไหมครับก็จะมักจะเป็นเครื่องดื่มนะครับที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับรวมไปถึงน้ำผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างเช่นน้ำลำไยนะครับน้ำใบเตยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันครับอันนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับครับการให้ความสำคัญกับโรงแรมนะครับว่าโรงแรมนั้นเนี่ยจะเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบไหนอย่างไรให้กับลูกค้านะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเนี่ยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติชาติใดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกนะครับชาวญี่ปุ่นชาวจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโรงแรมที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นครับในประเทศไทยก็มักจะเลือกนะครับสินค้าที่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับชื่นชอบนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกโอชะนะครับชาเขียวเกมไมชะนะครับชาข้าวคั่วนะครับหรือไม่ก็ยูสุนะครับต่างๆนี้เป็นต้นทีนี้มาดูคำพูดนะครับคำพูดที่ใช้ในการ

ในการให้บริการนะครับในการให้บริการนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นสำนวนนี้นะครับ本日はご宿泊いただき誠にありがとうございます本日はご宿泊いただき誠にありがとうございますครับสำนวนค่อนข้างยาวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เริ่มมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันครับในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาออกเสียงดูด้วยกันช้าๆชัดๆก่อนนะครับถ้าใครมีความคุ้นชินกับตัวอักษรโรมันหรือว่าโรมันจินะครับก็ลองดูที่ตัวอักษรโรมันจิที่เทียบเสียงไว้นะครับส่วนใครที่ไม่คุ้นชินนะครับก็อาจจะดูที่ตัวอักษรภาษาไทยที่พยายามเขียนเทียบเสียงไว้ให้นะครับสำนวนนี้นะครับคำพูดนี้ประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับมีคำว่าฮอนจิสึฮอนจิสึมีคำว่าวะครับมีคำว่าโกชุคุฮาคุโกชุคุฮาคุอิตาราคิอิตาราคิมาโกโตนิมาโกโตนิอาริกาโตอาริกาโตโกไซมัสโกไซมัสสำนวนให้ความหมายว่าขอบคุณที่เลือกใช้บริการมาพักค้างคืนที่โรงแรมของเราครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการที่โรงแรมของเราขอบคุณที่มาพักค้างคืนครับใช้บริการที่โรงแรมของเราครับอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้ในการกล่าวทักทายครับลูกค้าครับตรงบริเวณหน้าประตูโรงแรมได้เช่นเดียวกันครับคือพอลูกค้าเข้ามานะครับหรืออาจจะรันตามลำดับนี้ก็ได้นะครับลูกค้าเข้ามาครับประโยคแรกครับเราก็กล่าวอิรัชไชมาเซะครับแล้วก็เป็นช่วงบ่ายส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะเข้ามาเช็คอินช่วงบ่ายใช่ไหมครับบ่ายสองเป็นโมงเป็นต้นไปบ่ายสามโมงเป็นต้นไปก็เลือกใช้คำสวัสดีโคนิจิวะด้วยก็ได้นะครับอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะครับแล้วก็อย่าลืมสำนวนถือของนะครับที่เราบอกที่เราเรียนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับโอนิโมซึโอโมชิชิมาซึเดี๋ยวผมถือของให้นะครับครับแล้วก็ถือไปแล้วก็นำทางเขานะครับจากประตูมาโคจิไรโดโซครับโคจิไรโดโซถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับลูกค้าจำนวนมากเนี่ยนะครับหน้าบริเวณหน้าฟรอนต์เนี่ยก็อาจจะมีลูกค้ากำลังทำการเช็คอินอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับโดยมากแล้วโรงแรมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากเนี่ยเขาก็มักจะมีบริการเวลคัมดริงก์ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้พักผ่อนก่อนครับสักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินไปที่หน้าฟรอนต์เพื่อจะเช็คอินคือถ้าไปที่ฟรอนต์ตอนนี้ก็คือเช็คอินยังไม่ได้อะเพราะว่าลูกค้าคนอื่นเขากำลังเช็คอยู่เพราะฉะนั้นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แถวเช็คอินค่อนข้างจะยาวเนื่องจากลูกค้าใช้บริการเยอะเนี่ยก็มักจะสอดแทรกนะครับบริการเวลคัมดริงก์เนี่ยเข้าไปพนักงานที่อยู่หน้าประตูโรงแรมเนี่ยก็พอเจอลูกค้าปุ๊บอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะโอนิโมซึโอะโอโมจิชิมาสเดี๋ยวผมถือของให้นะครับแล้วก็ถือของให้แล้วก็โคจิไรโดโซเชิญทางนี้ครับแล้วก็พามาที่บริเวณที่นั่งรอนะครับที่นั่งรอสำหรับที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนนะครับเสิร์ฟผ้าเย็นก่อนให้ได้นั่งพักผ่อนแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอเห็นว่าฟอนต์เริ่มจะลูกค้าจะมาเช็คอินฟอนต์เริ่มจะว่างแล้วคิวค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ค่อยนำทางไปที่ฟอนต์ต่อไปนะครับไม่งั้นเนี่ยต่อคิวยาวเนี่ยนะครับที่หน้าฟอนต์เนี่ยลูกค้าเนี่ยหงุดหงิดแน่นะครับหงุดหงิดแน่ยืนนานเนี่ยนะครับแถมไม่พอยืนแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมหรือไม่รู้จะเสร็จได้เช็คอินเมื่อไรไม่มีใครมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็จะทำให้ลูกค้าค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจนะครับหรือบางท่านเนี่ยถึงขั้นหงุดหงิดเลยก็มีแต่ว่าพอเราแทรกเวลคัมดริงค์เข้าไปแล้วก็เซตให้มีพนักงานต้อนรับที่ประตูเนี่ยนะครับหรือดอร์แมนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับคนพอลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็พาลูกค้ามาต้อนรับที่นั่งพักก่อนแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆทักทายกันเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยนะครับก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับทำให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้พักผ่อนก่อนสักหน่อยนึงหลังจากที่เดินทางมาไกลๆนะครับพอลูกค้ามานั่งปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเนี่ยครับก็อาจจะขอบคุณเขาอีกครั้งนึงนะครับอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะ

โอนิโมซึโอโมจิชิมัสครับสวัสดียินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยถือของให้นะครับแล้วก็ผายมือไปนะครับโคจิไรโดโซขอเชิญทางนี้นะครับแล้วก็พามาที่นั่งพอมานั่งนะครับแล้วก็วางสัมภาระลูกค้าไว้ใกล้ๆลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้มองเห็นสัมภาระของตัวเองด้วยแล้วก็กล่าวสำนวนนี้นะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตาราคิมาโคโตนิอาริกาโตโกไซมัสครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เลือกใช้บริการโรงแรมของเราครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตาราคิมาโคโตนิอาริกาโตโกไซมัสหลายท่านที่ยังออกเสียงไม่ชินนะครับค่อยๆ ออกเสียงช้าๆก็ได้นะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตาราคิมาโคโตนิอาริกาโตโกไซมัสฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตาราคิมาโคโตนิอาริกาโตโกไซมัสอันนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเชิญลูกค้ามานั่งแล้วนะครับแล้วอาจจะรีบเดินไปหยิบเวลคัมดริงก์มานะครับพอมาถึงก็กล่าวคำนี้นะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตาราคิมาโคโตนิอาริกาโตโกไซมัสแล้วก็ยื่นนะครับเครื่องดื่มต้อนรับให้กับลูกค้านะครับก็บอกลูกค้าไปสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าหลายคนก็คุ้นชินกับการให้บริการเครื่องดื่มต้อนรับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคืออะไรยังไม่ได้สั่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเวลคัมดริงคุเดสุเวลคัมดริงคุเดสุครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับครับเป็นเวลคัมดริงครับครับประโยคนี้นะครับก็จะมีความหมายแบบนี้Welcome drink คุเดสุอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับครับโดยมากแล้วเครื่องดื่มต้อนรับนะครับก็จะมีการ์ดเล็กๆนะครับเขียนไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็บอกเขาด้วยก็จะดีนะครับว่านี่คือเครื่องดื่มต้อนรับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องดื่มต้อนรับอย่างที่บอกไปว่าจะมีการ์ดครับวางไว้อยู่ตรงบริเวณของแก้วด้วยนะครับให้ทราบว่าที่เขาการที่มีไว้เนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นการที่เขียนประเภทเครื่องดื่มนะครับอาจจะเป็นโอชะครับยูสุจูสุครับโอเรนจิจูสุอะไรเงี้ยนะครับเป็นชาเขียวนะครับเป็นน้ำยูสุหรือน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือน้ำใบเตยน้ำลำไยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเขียนไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่ทราบว่าเป็นน้ำอะไรก็จะต้องถามนะครับบางทีปัญหาก็คือจริงๆแล้วเราก็ควรจะบอกถ้าเกิดเขาถามเราก็บอกไปนะครับว่าเป็นอะไรเป็น orange juice นะครับ orange juice juice juice อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วทำไมเขาถึงเขียนไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการออกเสียงเนี่ยนะครับก็บางทีออกเสียงไม่ชัดนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ฟังไม่ชัดแล้วก็ดื่มเข้าไปนะครับแล้วเป็นเครื่องดื่มที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าเครื่องดื่มที่ตัวเองแพ้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยในโรงแรมส่วนใหญ่แล้วที่มีบริการเวลคัมดริงก์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นโซนบาร์นะครับให้ลูกค้ารินแล้วก็ดื่มเองเนี่ยเขาก็จะตั้งป้ายไว้ให้นะครับว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะครับเผื่อลูกค้าแพ้ก็จะได้ไม่ต้องดื่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพนักงานนำมาเสิร์ฟก็จะมีป้ายเล็กๆนะครับตั้งไว้บนถาดนะครับว่าเป็นเวลคัมดริงก์เครื่องดื่มอะไรนะครับลูกค้าก็จะดูแล้วก็ลูกค้าก็จะรับหรือไม่รับก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองครับหลังจากที่ดูป้ายประเภทของเครื่องดื่มแล้วนะครับสำนวนต่อไปนะครับที่ใช้ได้ในโอกาสนี้นะครับก็คือสำนวนนี้นะครับพอเราเสิร์ฟเวลคัมดริงก์ไปแล้วนะครับเวลคัมดริงก์ดริงก์คูเดสุไปแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาบอกว่าเชิญดื่มได้ตามสบายเลยนะครับโดโซโอเมชิอากุดาไซนะครับโดโซโอเมชิอากาลิกุดาไซครับก็จะแปลว่าเชิญดื่มตามสบายนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนคำพูดนะครับที่ใช้เชื้อเชิญนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับดื่มหรือรับประทานนะครับสิ่งที่เราเสิร์ฟให้กับเขานะครับคำถามก็คือว่าสำนวนนี้ต้องพูดไหมนะครับเราพูดว่าเป็น welcome drink คือได้สื่อเฉยๆแค่นี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสริมคำนี้เข้าไปเนี่ยนะครับสำนวนนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นสำนวนที่ใช้ภาษาสุภาพนะครับการให้บริการแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเนี่ยอย่าง

อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความประทับใจนอกเหนือจากการที่เราให้เราทำให้แบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ทำให้เกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าขอร้องมาแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการใช้คำพูดนะครับแล้วก็ท่าทางอย่างสุภาพในสำนวนเนี่ยนะครับโดโซโอเมชิอากาลิโกดาไซเนี่ยคำว่าโอเมชิอากาลินะครับมันเป็นสำนวนที่ไพเราะมากๆสุภาพมากๆยกย่องคู่สนทนามากๆเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้สำนวนแบบนี้นะครับจริงๆสำนวนนี้ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ถ้าพูดนะครับคนฟังจะรู้สึกได้รับเกียรติได้รับการยกย่องครับจากพนักงานหรือว่าบริกรนะครับซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากครับดังนั้น เราบอกเขาไปนะครับเวลูคามูโดริงกูเดสครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับนะครับแล้วเราก็เพิ่มคำนี้ไปคำหนึ่งนะครับโดสมโอเมชิอากาลิกูดาไซครับเชิญดื่มได้ตามสบายเลยนะครับนะครับลูกค้าก็จะประทับใจเพิ่มมากขึ้นครับพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ถ้าพูดจะดีกว่าครับหลายคนเชิญดื่มพอเห็นคำแปลว่าเชิญดื่มก็ไม่ต้องหลายคนก็ตั้งคำถามว่าไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มไปขนาดนั้นแล้วคงไม่ให้เขาเอาไปดมมั้งหรือไม่เอาไปดูเฉยๆมั้งคงก็ให้ดื่มแหละไม่ต้องพูดว่าเชิญดื่มก็ได้นะครับก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าคำว่าเชิญดื่มในที่นี้นะครับมันเป็นการแสดงความเคารพเขาเนื่องจากว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนภาษาสุภาพที่ให้เกียรติกับแขกนะครับคนญี่ปุ่นชอบการให้เกียรตินะครับพอพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเปรียบเทียบอีกนะครับว่าความแตกต่างนะครับของการให้บริการโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนะครับกับการให้บริการหรือการต้อนรับลูกค้าในโรงแรมแบบตะวันตกหรือแบบไทยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับที่ของฝรั่งของตะวันตกเนี่ยครับหรือของไทยเราเนี่ยนะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้บริการควบคู่ไปกับเรื่องของความเท่าเทียมกันใช่ไหมครับทางตะวันตกนั้นก็จะมองภาพว่าบริกรเนี่ยนะครับก็อยู่ในหรือเจ้าหน้าที่พนักงานในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าในโรงแรมเนี่ยก็อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันกับลูกค้าครับเพียงแค่คนคนหนึ่งมาใช้บริการอีกคนหนึ่งให้บริการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปสุภาพมากมายเผลอๆเนี่ยเวลาเราไปโรงแรมที่เป็นฝรั่งจ๋าๆหรือว่าเป็นตะวันตกจ๋าๆหรือว่าใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวทางยุโรปเนี่ยแล้วเข้าใช้บริการโรงแรมเนี่ยบางคนน่าจะรู้เลยใช่ไหมครับบางคนมีประสบการณ์เช่นเดียวกันก็คือโดนเจ้าหน้าที่ดุเลยด้วยซ้ำไปนะครับโดนพนักงานฟอนต์ของโรงแรมดุเลยนะครับเราไปบอกเขาบอกว่าเราจะเช็คอินนะครับแล้วก็เราชื่อนี้มาจากนี่พาสปอร์ตเราอันนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาดุเรากลับมาเลยบอกโอ้พูดทีละอย่างยังไม่ได้ถามเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ถามก่อนแล้วค่อยพูดจำไม่ได้หรอกพูดมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับใครได้ยินได้ฟังตอนแรกนี่ตกใจเลยว่าโอ้โหตายแล้วทำไมบริการแบบนี้แต่ว่าลักษณะแบบนี้เป็นแบบตะวันตกครับเป็นแบบตะวันตกครับแล้วคนเราของไทยเราก็หลังๆก็มีลักษณะการให้บริการแบบนี้นะครับแบบตะวันตกนี้ค่อนข้างเยอะคือคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการด้วยครับไม่มีหมดสมัยไปแล้วที่ลูกค้าเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นแบบโบราณไปแล้วแบบสมัยใหม่เนี่ยส่วนมากก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งมันก็เป็นจุดดีแต่มันก็ต้องมันก็ต้องแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะครับบางคนของคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยหลายๆคนก็ยังต้องการเคารพหรือการให้เกียรติจากผู้ให้บริการครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราให้บริการคนญี่ปุ่นถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนะครับเขาต้องการได้รับเกียรติเขาก็รู้แหละว่าคนเราเท่ากันนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ไม่เท่านะครับตอนเริ่มมาในฐานะผู้รับบริการเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยนะครับก็ต้องการได้รับเกียรติที่สูงกว่านิดหน่อยแบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับทำไมถึงพูดนะครับพูดเพราะว่าต้องการจะให้เกียรติต้องการจะยกย่องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าญี่ปุ่นแบบโอโมเทนาชินั่นเองนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับโกยุคุริโดโซครับโกยุคุริโดโซเราออกเสียงช้าๆดูนะครับโกยุคุริโดโซอันนี้แปลว่าเชิญตามสบายเลยนะครับเชิญตามสบายคือตอนนี้ฟอนต์ยังแน่นอยู่เลยนะครับยังคิวยาวๆอยู่เลยเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งตามสบายไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคิวที่ฟอนต์เนี่ยน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเชิญไปหรือว่าท่านจะ
ไม่อยากนั่งท่านจะไปต่อคิวก็ตามสบายแล้วแต่คือคำว่าโกยุคุริโดส่วนเนี่ยก็คือยุคุริไม่ต้องรีบเอาตามตัธยาศัยของท่านนะครับท่านจะนั่งอยู่ที่โซฟาก็แล้วแต่หรือท่านจะไปต่อคิวกลัวจะไม่ได้คิวอยากจะขึ้นไปที่ห้องไวๆก็แล้วแต่โกยุคุริโดส อีกอันนึงนะครับที่เป็นคำพูดนะครับแล้วก็สำนวนที่น่าสนใจก็คือโกไทไซโอโอทาโนชิมิกุดาไซโกไทไซโอโอทาโนชิมิกูดาไซครับถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็มีโกไทไซโอแล้วก็มีโออีกตัวหนึ่งนะครับทาโนชิมิกูดาไซอันนี้จะแปลว่าเชิญพักผ่อนตามสบายเลยในกรณีที่ท่านอาจจะเช็คอินเรียบร้อยแล้วอย่างครับท่านกำลังจะขึ้นห้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับคำว่าไทไซก็คือการพักการอยู่อาศัยการค้างแรมอยู่ที่นี่นะครับการสเตย์อยู่ที่นี่นะครับที่โรงแรมนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับครับอันนี้ในกรณีที่กระบวนการถ้าเกิดว่ากระบวนการเช็คอินเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นห้องแล้วหรือว่าเราเดินขึ้นไปส่งเขาบนห้องส่งลูกค้าหรือส่งแขกบนห้องพร้อมกับช่วยถือกระเป๋าขึ้นไปเนี่ยนะครับพอเราวางกระเป๋าเสร็จเรากำลังจะออกมาเนี่ยนะครับจากห้องเนี่ยนะครับเราก็อาจจะกล่าวสำนวนนี้ก็ได้นะครับโกไทไซโอโอไททาโนชิมิกุดาไซหรือดอร์แมนนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ประตูเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีหน้าที่ขึ้นไปส่งถึงบนห้องนะครับอาจจะส่งแค่หน้าลิฟต์เนี่ยนะครับก็อาจจะเดินไปกดลิฟต์ให้แล้วก็พอลูกค้าเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์กำลังจะปิดเนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวคำนี้โกไทไซโอโอทาโนชิมิกุดาไซครับเชิญพักผ่อนตามสบายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาของวิชาภาษาญี่ปุ่นงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมของวันนี้ทั้งหมดครับเป็นยังไงบ้างครับคำศัพท์นะครับสำนวนคำพูดนะครับที่ใช้ในการบริการในสถานการณ์ต้อนรับลูกค้าในส่วนหน้านะครับพร้อมกับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์หรือว่าเครื่องดื่มต้อนรับนะครับแล้วก็โอโมเทนาชิการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะครับที่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆวิเคราะห์ดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะครับแบบตะวันตกแบบไทยนะครับแล้วก็แบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งแบบไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่พูดถึงในประเด็นนั้นนะครับเราพูดถึงว่าถ้าลูกค้าของเราเป็นคนกลุ่มไหนนะครับถ้าเราได้ให้บริการนะครับในแบบที่ลูกค้าการก็น่าจะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าของเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเราใช้วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นใช้สำนวนพูดใช้คำพูดแบบญี่ปุ่นก็น่าจะสร้างความสบายใจความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอ

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงาน

ได้ถึงท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีค่ะ
1: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
2: พัชรินทร์มันการค่ะ
1: ค่ะเราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะอยู่ในตอนที่2แล้วเนาะตอนที่2ละอยู่ในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผม
2: บำรุงผิวแล้วก็ขน
1: บำรุงผิวและขน
2: สำหรับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะอาจารย์อย่างวันนี้เราก็จะพบกันในตอนที่2นะคะอาจารย์ก็คือตอนที่เกี่ยวกับเขาเรียกเราวันนี้เราก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างแชมพูไล่พวกเห็บหมัดแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสเปรย์ค่ะอาจารย์สเปรย์สมุนไพรนะคะอาจารย์ที่ช่วยในเรื่องของ
1: ไล่เห็บหมัดใช่ไหม
2: วันนี้เรามีด้วยกันสองสูตรค่ะอาจารย
1: ์ก็คือว่าที่เราทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยง
2: เยอะ
1: เลี้ยง
2: แทบจะทุกบ้านเอาง่ายๆไม่มีบ้านไหนที่แบบเดินแบบทุกบ้านเลยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นนี่แบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงแปลกๆนะคะอาจารย์อย่างเงี้ยบางคนหนูเห็นนะเขาเอาอย่างไรอย่างไรในช่องต่างๆเลี้ยงงูงู
1: มีอะไรกิ้งก่า
2: เออกิ้งก่า
1: เลี้ยง
2: เดี๋ยวนี้เห็นเต่า
1: เลี้ยงเต่า
2: แล้วก็มีอะไรอีกสัตว์ที่แบบว่า
1: แปลกๆใช่ไหม
2: มีทั้ง
1: เลี้ยงสัตว์แปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กระต่ายที่เราเห็นประจำเนาะ
1: เลี้ยงหนู
2: ใช่แต่ก็จะมีแบบสัตว์แปลกๆมากยิ่งขึ้นนะอาจารย
1: ์ก็นับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่บางคนก็เลี้ยงพวกเสือเหมือนกันนะอันนี้ก็น่ากลัว
2: เข
1: าก็เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้
2: เดี๋ยวนี้เราเห็นนะหมูค่ะอาจารย
1: ์ใช่
2: หมูที่เห็นอยู่ช่องตอนนี้
1: เพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงหมูอยู่เขาเลี้ยงเหมือนเป็นหมาเขาเลี้ยงเหมือนเป็นหมานะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าหมูมันฉลาดนะ
2: ค่ะ
1: หมูว่ามันฉลาดเห็นเขาเลี้ยงแล้วโอ้โหหมูตัวอ้วนใหญ่เลยเลี้ยงในบ้านด้วยนะ
2: ใช่
1: นะคะก็
2: เลี้ยงเป็นเหมือนเพื่อนบางคน
1: บางคนเลี้ยงเป็นเพื่อน
2: อยู่ริมน้ํายังเห็นแบบเอาอะไรนะตัว
1: อะไรอะไรตัวอะไรคะ
2: ตัวเงินตัวทองมาเลี้ยงมันอยู
1: ่ในบ้าน
2: มีด้วยเหรอเห็นข่าวก็จะเลี้ยงแบบเดินอย่างเขาแบบให้อาหารคืออยู่บ้านเติน
1: ตัวเงินตัวทองนี่เขาเป็นสัตว์สงวนนะ
2: ใช่ค่ะสงวนเขาแบบแม้แต่ที่เราเห็นประจําเยอะ
1: บางอย่างก็ดูแล้วไม่น่าเลี้ยงนะแต่เขาก็เลี้ยงกันนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบ
2: หรือว่า
1: แต่ความชอบ
2: บางทีเขาเห็นแล้วแบบอันนี้คือของพันบางทีเราไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงหรอกแต่บางทีเราเผอิญไปเดินแล้วเจอ
1: บางที
2: เจอนกเอ๋ย
1: บางทีเขาบาดเจ็บ
2: หมาเจอแมวหรืออะไรที่แบบ
1: น่ารักดูเหมือนน่ารัก
2: แล้วก็เอาไปแบบเขาไปรักษาพอรักษามันก็เกิดความผูกพันก็ไม่กล้าทิ้งเขาเราก็กลับมาเลี้ยงก็กลายเป็นว่าเราต้องดูแลเขา
1: เหมือนของอาจารย์นะคะน้องชายเอาแมวมาให้เลี้ยง
2: ค
1: ือแมวเนี่ยอยู่ในสวนแล้วแม่มันตายแล้วมันไม่ได้กินข้าวเลยนะ10วันจนกระทั่งพี่น้องมันเริ่มตายไปเรื่อย
2: ๆ
1: เหลือตัวสุดท้ายน้องชายก็หิ้วมาให้อ่ะค่ะ
2: ก
1: ็มีแต
2: ่ตัวแบบ
1: เหมือนผ้าคีริ้วอ่ะ
2: มีแต่
1: หนังหุ้มกระดูกนะหนัก3ขีดก็เลยต้องเลี้ยงไว้เพราะเขาเอามาให้เราแล้วอ่ะนะเราก็ต้องเลี้ยงทีนี้ทำยังไงโหต้องป้อนน้ำ
2: ป้อนเพราะมันตัวเล็กๆใช่ไหม
1: แล้วมันอ่ะ
2: ต้องทะลุ
1: ไม่เปิดปากด้วยมันไม่เปิดปากเลยไม่เปิดปากเลยนะคะทำยังไงดีเนาะก็เลยคุยกับมันค่
2: ะ
1: คุยกับมันว่า
2: ใช้ภาษาคือ
1: ใช่ว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ไหมถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่น
2: ะ
1: ต้องกินถ้าไม่กินก็จะไม่มีชีวิตอยู่ให้เลือกเอา
2: เขากินไหมคะทีนี
1: ้กินแต่ว่าก็ไหลแต่กินบ้างนะคะแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเขาก็ให้น้ำเกลือไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้พอหมอบอกว่าโอ้โหมันหนังหุ้มกระดูกเลยอ่ะเขาไม่กล้าให้น้ำเกลือเนาะหมอบอกว่ากลัวว่ามันจะรับไม่ไหวใช่ไหมคะก็เลยเอายังไงดีนะเขาถึงจะได้ไอ้แร่ธาตุเพราะว่าน้ำเกลือมันมีแร่ธาตุใช่ไหมเหลือไปเห็นว่ามีสปอนเซอร์อยู่ที่บ้านขวดนึง
2: สปอนเซอร์ที่เราก
1: ินนี่แหละแต่ว่าเราเอามาเจือจางน้ำนะคะให้อ่อนๆแล้วก็หยอดให
2: ้
1: ตอนนี้ก็3ขวบแล้ว
2: แสดงว่าอาจารย์นี่เลี้ยงสัตว์ไหมคะแสดงว่าเลี้ยงน่าจะเลี้ยงสัตว์เยอะ
1: เลี้ยง
2: อะไรบ้างคะ
1: เลี้ยงหมามาตั้งแต่เล็กๆนะคะก็ที่บ้านเลี้ยงหมาก็เลี้ยงมาจนกระทั่งมาตัวสุดท้ายตายแล้วเราก็บอกไม่เลี้ยงละปรากฏว่าก็มีคนเอามาให้
2: แล้วมันมีปัญหาไหมคะเพราะอันนี้เป็นคนที่ชอบนะแต่ไม
1: ่
2: คือให้เลี้ยงไม่เลี้ยงเพราะว่าบางทีเราเห็นแบบเห็บมันเอ้ย คือทั้งเห็บทั้งอะไรเราเห็นแล้วแบบเรากลัวเราก็เลยไม่เลี้ยงอาจารย์แล้วมันมีแบบว่าวิธีที่แบบช่วยมันมีอะไรที่แบบไปช่วยให้แบบว่าที่แบบอาจารย์แบบรักสัตว์อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีวิธีที่ช่วยแบบดูแล
1: คือเรารักมันแล้วใช่ไหมคือพอเราเลี้ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยทีแรกคิดว่าเลี้ยงแล้วก็จะให้คนอื่นต่อแต่ปรากฏว่าเลี้ยงแล้วก็ให้ไม่ลงก็ต้องเลี้ยงไว้เองนะ
2: คะ
1: ทีนี้ไอ้ตัวสัตว์พวกนี
2: ้
1: มันจะมีปัญหาเรื่องเห็บหมัด
2: เห็บหนึ่งเห็บมี
1: ป
2: ั
1: ญหาที่โดยเฉพาะหมาก
2: ินใช่ไหมคะอาจารย์มีกลิ่นด้วยเนาะกลิ่นบางที
1: ถ้าเป็นเชื้อราหรือว่ายีสต์พวกนี้ค่ะจะมีกลิ่นด้วยจะมีกลิ่นด้วยนะคะแต่ปัญหาที่น่ากลัวก็คือเห็บหมัดเพราะว่าตัวเห็บหมัดเนี่ยตัวเห็บเนี่ยนะมันจะทำให้หมาเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดได้เม็ดเลือดได้แต่ว่าไม่ใช่เห็บทุกตัว

0: บางตัวมันจะเป็นพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามให้มันไม่เป็นอ่ะเนาะแต่ทีนี้มันเป็นธรรมชาติเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเห็บตัวนึงนะเห็บตัวนึงรู้จักเห็บไหมเห็บ
1: ไหมรู้จักค่ะ
0: ที่เป็นตัวสีเทาๆเทาๆอวบ
1: ๆเห็บกับหมัดนี่มันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ทีนี้เห็บเนี่ยมันที่มันตัวอวบๆนะเป็นแบบเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะตัวไอ้เนี่ยมันจะมีไข่อยู่ในท้องมันเนี่ยประมาณ 2,000 ฟอง
1: โอ้ตัวนึงเหรอคะอาจารย
0: ์ตัวนึงต
1: ั
0: วน
1: ึ
0: งนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดวันแพร่นี่ไม่รู้จะแบบ
0: ใช่พอมัน
1: ขนาดไหน
0: แล้วจะคืออย่างนี้เวลาตัวแม่มันใช่ไหมมันก็จะปล่อยไข่ออกมาแล้วตัวแม่มันจะแห้งไปเลย
1: อ๋อเหมือนกับพอปล่อยลูกเสร็จแม่ก็แห้งไปเลย
0: แห้งตายไปเลยเพราะว่าในนั้นอ่ะไข่ทั้งนั้นเลยในท้องมันเนี่ยทีนี้เราก็นึกว่าดีใจโอ้ยแม่มันตายเองเน
1: า
0: ะแต่จริ งๆไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเห็บเนี่ยเป็นปัญหาที่
1: สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับคนไหนที่
0: มันทำให้หมดไปจากโลกนี้ไม่ได้
1: อ๋อก็คือเหมือนกับเราแค่เขาเรียกป้องกัน
0: เราป้องกันได้เราควบคุมได้
1: แต่กำจัดให้มันตายไปเลยจากโลกนี้ไม่ได้
0: ก็ดูดิมันออกมา 2,000 เนี่ยนะแล้วมันก็จะไปแอบอยู่ตามดินตามหญ้าตามซอกอะไรพวกเนี้ยซึ่งพอมันได้อาหารได้อะไรพร้อมปุ๊บมันก็โตขึ้นมาแล้วก็แพร่พันธุ์อีกอย่างเงี้ยค่ะบางเคยมีนะว่าคนที่เขาเลี้ยงหมาอยู่ในคอนโดไม่เคยให้ไปลงดินเลยนะคะ
1: จะเห็นนี่แหละ
0: แต่ก็มีเห็บ
1: ก็ยังงงเหมือนกัน
0: เพราะว่าเขาไปติดมาจากร้าน
1: ร้านเหมือนกับเราไปอาบน้ำก็คือเอาน้องหมาน้องแมวเราไปเข้าร้านสปาร้านแบบ
0: บาง
1: คนละเขาเรียกอะไรเขาเรียกทำความสะอาดเหมือน
0: ร้านตัดขนร้านสระผมเขาเรียกสระผมป่ะ
1: ใช่ใช่อาบน้ำ
0: ร้านอาบน้ำสระจ้ะก็ไปติดมาจากตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นก็มีลูกค้าหลากหลายใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้มันก็ไม่คือมันไม่สามารถหมดไปได้นะคะ
1: ถึงเราจะป้องกันคือเอามาแต่มันก็ยังมีนะคะ
0: ใช่อ
1: ย่างวันนี้เราก็เลยมีสูตรใช่ไหมคะจ
0: ้
1: ะ
0: วันนี้เราก็เลยเสนอจ้ามี2สูตรนะคะเป็นทำจากสมุนไพรเน
1: า
0: ะ
1: สูตรแชมพูใช่ไหมคะอาจารย์
0: มีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งตัวสเปรย
1: ์สเปรย์ที่เราแบบว่าฉีดใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าอะไรป่ะ
1: พอพวกเห็บหมัดได้กลิ่นมันก็จะแบบว่า
0: หนีคือแชมพูเนี่ยเราอาบเสร็จแล้วเราต้องล้างออก
1: ค่ะใช
0: ่มันก็จะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าสารสำคัญหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราจึงต้องมีสเปรย์มาสมมติว่าช่วยมาเหมือนเราทายาระหว่างที่เราไม่ได้อาบน้ำ
1: ง่ายๆเหมือนเราสระผมของเราเสร็จแล้วก็มีตัวช่วยเพื่อที่จะให้แบบว่าม
0: ีฤทธิ์ยาคงอยู่ในนี้มันไม่ได้อาบน้ำทุกวันถูกไหมสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้อาบน้ำทุกวันในระหว่าง1สัปดาห์สมมติ1สัปดาห์อาบทีในระหว่าง1สัปดาห์เนี่ยก็จะต้องมีตัวช่วยก็เป็นสเปรย์นี่แหละที่จะมาช่วยเหมือนทายาเหมือนทายาควบคุมเอาไว้นะคะก่อนจนกว่าเราจะได้ไปอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งจ้ะ
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: โอเคทีนี้เรามาดูยังมาเอาดูนะ
1: ว่าวันนี้ที่เราจะทำ
0: แชมพูเนาะแชมพู
1: ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราอุปกรณ์ก็เหมือนกับการทำของคนนะคะอาจารย์เนาะ
0: เหมือน
1: คล้ายๆเหมือนกันเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนคนเหมือนเราที่ทำใช้เครื่องสำอางเกี่ยวกับคนนี่แหละค่ะเราก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันอย่างวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือมีแชมพูกับสเปรย์นะคะอย่างตัวแรกก็คือเราอาจจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะหม้อสแตนเลสหรือจะเป็นถ้วยแก้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะ
0: เป็นกะละมังสแตนเลสก็ได้นะในการทำแชมพูอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เราทำน้อยนะคะเราทำน้อยเราใช้แบบนี้ได้นะคะเป็นกะละมังสแตนเลสก็ได้นะ
1: 500กรัมถึง1กิโล
0: ใช่แต่ถ้าเราทำเยอะอาจจะทำสัก
1: 100โล50โล
0: โอ้เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาสักประมาณว่า5ลิตร10ลิตร5โล10โลหรือ5ลิตร10ลิตรเนี่ยประมาณนั้นอันนั้นน่ะมันไอ้นี่มันไม่พอแล้วเราก็จะต้องใช้ลักษณะเป็นถัง
1: ที่เป็นถังน้ำเหมือนถังน้ำได้ไหมคะอาจารย์ถังที่เป็นสีดำ
0: ถังโดยทั่วไปอันนี้ถังโดยทั่วไปก้นมันจะมีหล่อนใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ก้นมันจะไม่เรียบนะอันนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเรากวนเนี่ยสารสำคัญมันจะไปตกในตามร่อง
1: ตรงตามร่อง
0: แล้วเราก็จะกวนได้ไม่หมดนะคะมันก็จะมีผลกับความหนืดอะไรนะทีนี้จะแนะนำให้ใช้ถังที่ก้นไม่มีหล่อนเป็นก้นเรียบนะคะเช่นอะไรเช่นถังสีหรือว่าถังผงซักฟอกเคยเห็นไหมถังผงซักฟอกสี

0: ขาว
1: ใหญ่ๆอันใหญ่ๆอันนั้นละค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้กะละมังถ้าเราทำเยอะน
0: ะ
1: ไม่แนะนำให้ใช้กะละมังที่มีปากกว้าง
0: อ๋อกะละมังที่เราเหมือนใช้ซักผ้า
1: ซักผ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราได้กะละมังมาใบหนึ่งซึ่งก้นไม่มีรอนแต่ไม่แนะนำที่มันปากกว้างนะคะเนื่องจากเวลาเรากวน
0: อ
1: ันนี้คือเรากวนมือเนาะถ้าเรากวนเนี่ยถ้ากะละมังที่มันมีปากกว้างต้องคิดดูเวลากวนเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยมันจะกว้างอย่างนี้นะ
0: เหมือนกับเขาเรียกมันจะ
1: เหมือนโม่แป้งโม่แป้ง
0: ซึ่งพื้นที่ในการกวนมันก็จะ
1: เมื่อย
0: เยอะขึ้น
1: เมื่อยนะคะแต่ถ้าเราเป็นทรงสูงเราก็จะกวนแค่นี
0: ้
1: มันก็จะสะดวกกว่านะคะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็กะละมังแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะเมื่อยมากกว่าอันนี้เป็นข้อแนะนำ
0: ที่เป็นแบบทรงสูง
1: แล้วก็ต้องก้นเรียบ
0: จะดีที่สุด
1: ที่สำคัญจ้ะอันนั้นคือแนะนำว่า
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะหรือแม้แต่ทำความสะอาดของเราก็คือล้างทำความสะอาดเสร็จเช็ดให้แห้ง
1: แล้วต้องอะไรฉีด
0: ด้วยแอลกอฮอล์นะคะ 70% นะคะก็คือฉีดทำความสะอาดนะคะอย่างนี้น้องเขาก็ทำมาให้เราแล้วแหละ
1: แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดูทำ
0: ความสะอาดใช้ทั้งที่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะ
1: แต่ต้องไม่มีขนใช่ไหม
0: ใช่ต้องไม่มีขนกระดาษก็แนะนำให้แบบเป็นกระดาษที่ไม่มีขนเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีขนก็จะเปื่อยพอเปื่อยเสร็จเขาเลยกระดาษทิชชู่เห็นไหมคะที่บางรุ่นมันจะเป็นแบบพอเราแค่เช็ดเหงื่อของเราแค่นั้นเอง
1: มันขาดแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นขุยเป็นติดอยู่ที
0: ่ติดอยู่ที่ภาชนะของเรา
1: อันนั้นใช้ไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็นทิชชู่อย่างเงี้ยทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะคะมันจะหนาหน่อย
0: ใช่
1: จะหนาหน่อยนะคะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์นะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวผู้ที่ทำเองนะคะก็อาจจะมีเราอาจจะใส่หมวกนะคะอาจารย์เพื่อป้องกันบางทีเส้นผมหล่นไปขนคิ้วขนตาอะไรต่างๆนะคะหล่นลงในที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ของเรา
1: แล้วก็จริงๆแล้วก็จะใส่ถุงมือด้วยก็ดีเพราะว่า
0: แม้แต่แมสปิดปาก
1: ใช่เพราะสารเคมีบางอย่างเนี่ยมันก็จะกัดมือเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางตัวเขาเรียกเป็นฝุ่นใช่ไหมอาจารย์พอฝุ่นบางทีเรากวนหรือมันก็เกิดละอองขึ้นมาถ้าเกิดเราแบบว่าไม่สวมแมส
1: อ๋อนั่นคือใส่แมส
0: ใ
1: ส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสให้เต็ม
0: ก็จะทำให้ก็เลยสูดเข้าไปก็จะไปสะสมในร่างกายของเรานะคะเพื่อป้องกันที่สุดก็คือเราก็ใส่ทั้งมือแมสปิดปากคุมผมให้มันครบให้มันเรียบร้อยนะคะ
1: ไม่งั้นก็อันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะค่ะทีนี้เดี๋ยวมีอาจารย์จิ๋มมีจะแนะนำอะไรอีกไหมหรือว่าแนะนำเป็น
0: อันนี้เป็นแล้วค่ะ
1: แล้วก็มันจบแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็ขึ้นสูตรที่หนึ่งของเราเลยค่ะอาจารย์เป็นการ
1: สูตรที่หนึ่งของเราทำแชมพูสมุนไพรนะคะ
0: มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ทีนี้เรามาดูเรื่องของสมุนไพรก่อนนะ
0: อันนี้คือสูตรนี้คือเราต้องเตรียมใช่ไหมคะเตรียมสมุนไพรใช่ไหมคะ
1: ต้องอันนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องเตรียมก่อนหมายถึงว่าเตรียมคือชั่งน้ำหนักเอาไว
0: ้ที่จะทำมาเป็นน้ำสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของ
1: หมายถึงว่า
0: ปกติถ้าเกิดเราแบบเขาเรียกอะไรมีเราก็จะใส่แค่ถ้าเป็นของแชมพูของที่เราใช้กับคนนะเราก็แค่มีแค่สูตรขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีแค่สารสกัดใช่ไหมคะสารสกัดแล้วก็มาใส่แล้วก็ควรให้เป็นเนื้อแชมพูแล้วมันต่างจากต่างกันไหมคะ
1: กับสมุนไพรใช่ไหม
0: ใช่ที่จะทำมาในที่จะเอาเป็นของสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันไหมคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: มาเป็นแบบแชมพูของคน
1: จ้ะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: มันจะมาเป็นชิ้น
0: ค่ะ
1: เราเวลาเราไปซื้อสมุนไพรจากร้านเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเอาแบบสมุนไพรแห้งนะคะไม่งั้นจะได้แบบผงซึ่งแบบผงเนี่ยไม่แนะนำให้เอามาใช้เพราะว่ามันจะนอนก้นนะคะมันจะ
0: อย่างวันนี้
1: ม
0: ันจะสกัดยากก็คือเราจะแนะนำที่แบบเราไม่ใช้ไปซื้อสารสกัดมาเราจะใช้เป็นแบบวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช้พืชใช้พืชวันนี้เป็นสมุนไพรแบบ
0: มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละใช่ไหมคะหาง่าย
1: ๆบางอย่างก็ไม่ได้มีอยู่ในบ้านเรานะแต่หาซื้อได้
0: ก็คือเราก็จะมาเขาเรียกมาสกัดเองมาปรุงเองที่เพื่อที่จะแบบเราไม่ต้องไปซื้อ
1: ถ้าเราทำแบบเคมีเราจะมีสารสกัดที่เขาสกัดมาแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราจะสกัดเอง
0: นี่แหละ
1: ที่ต้องการ
0: ใช่ที่ต้องการ
1: ที่ต้องการรู้เราจะต้องสกัดเอง
0: เราใช้เป็นแบบสารสกัดได้ไหมหรือเราต้องมาแบบว่าทำเองมันแตกต่างกับที่เราใส่ไปในเขาเรียกการดูแลของเส้นผมของคนไหมมันต่างกันไหมกับน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าถามว่าวิธีการไม่ต่างนะคะแต่ว่าที่ต่างก็คือว่าสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่เอามาใช้เนี่ยนะคะของหมาอย่างสมมติของเราของคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้บางตัวหรือใช้บางตัวก็เหมือนกันนะบางตัวคนก็ใช้ได
0: ้
1: คนก็ใช้ได้ค่ะ

0: คือแต่โดยรวมๆนะโดยรวมๆนะคนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมายถึงว่าพวกหมาแมวเนี่ยใช้สมุนไพรเหมือน
1: กัน
0: เหมือนกับคนใช้เลยนะคะเหมือนกับที่คนใช้เลยแต่ว่าสัดส่วนอัตราส่วนอาจจะแตกต่างกัน
1: ไม่เท่ากัน
0: แตกต่างกันที่การที่นำเอาสมุนไพรแบบแห้งอะนะคะเป็นพืชนะคะมาต้มเพื่อต้มก็คือการสกัดชนิดหนึ่งนะคะ
1: กับเราไปซื้อ
0: สารสกัดจะบอกว่าการซื้อสารสกัดมาเนี่ยสะดวก
1: ใช่
0: นะแต่แพง
1: ใช่จริงๆค่ะเพราะเขาทำให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ราคาสูง
1: ใช่แต่
0: ราคาสูงนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันจะต้องซีเรียสขนาดนั้นไหมนะคะที่จะต้องไปซื้อสารสกัดแล้วเราอ่ะจะเรียกถ้าขายนะขายเนาะเราจะขายได้ราคา
1: ใช่
0: คุ้มกับค่าสารสกัดไหม
1: ใช่
0: อันนี้ก็ต้องมาดู
1: กี่ตัวใช่ไหมคะ
0: ซึ่งอันนี้เราสกัดเองได้นะคะเราสกัดนี้ก็จะลดต้นทุนและถามว่าสรรพคุณใกล้เคียงไหมสรรพคุณใกล้เคียงสรรพคุณได้นะใช้ได้แต่ถ้าจะเอาสะดวกก็คือเป็นสารสกัดอีกอย่างนึงที่มันมีข้อจำกัด
1: ค
0: ือว่าถ้าเราสกัดสมุนไพรปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาล
1: ใช
0: ่ไม่ว่าสมุนไพรจะสีอะไรสกัดออกมาแล้วน้ำจะได้สีน้ำตาล
1: สีน้ำตาล
0: นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแต่งสีไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราไปซื้อสารสกัดมาสารสกัดมันค่อนข้างใสแล้วมันใช้น้อยนะคะเพราะเขาเข้มข้นแล้ว
1: แล้วก็แต่ง
0: เราก็แต่งสีได้อันนี้คือข้อที่แตกต่างเนา
1: ะ
0: อันนั้นแพงแต่เราแต่งสีได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าเราจะเอาไปทำอะไรถ้าเราอยากจะหนึ่งสะดวกเราไม่กังวลเพราะเราทำใช้เองเราไม่กังวลเรื่องความแพงเราก็ทำแบบนั้นได้นะคะแต่อันนี้ก็คือประหยัดแล้วแต่ว่าแต่งสีไม่ได้เอาไว้ใช้เอง
1: ใช่ค่ะนะคะอย่างวันนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างคะที่เราจะมาใช้ในตัวแชมพูที่ดูแลสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะอาจารย
0: ์ชนิดแรกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือเมล็ดน้อยหน่า
1: เมล็ดน้อยหน่าอ๋อที่เรากินใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เรากินเนี่ยเอาตัวเมล็ดออกมานะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะว่ามีสรรพคุณในการกำจัดเห็บหมัดได้มากที่สุดในบรรดาพืชทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคือเมล็ดน้อยหน่าซึ่งแต่เมล็ดน้อยหน่าเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือมันไม่ค่อยมีใครขาย
1: ใช่หายากมาก
0: หายาก
1: แล้วมันเป็นฤดูใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีฤดูการ
1: ของ
0: เนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยมันจะเริ่มออกนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะทำนะเตรียมไว้เลยพอถึงเวลาหน้าน้อยหน่าน้อยหน่าก็ซื้อมาก
1: ิน
0: กินเพื่อเอาเม็ด
1: ถ้าไม่กินก็ซื้อเอามาฝากแล้วก็บอกว่าถ้ากินแล้วขอ
0: เม็ดด้วย
1: เก็บให้หน่อยนะ
0: เพื่อนฝูงญาติพี่น้องกินแล้ว
1: เราทำเป็นแบบ
0: เก็บเม็ดให้ด้วยซื้อมาฝากเขาให้ช่วยกินแล้วเพราะกินคนเดียวไม่ไหวนะเก็บเม็ดให้ด้วยทีนี้เวลาเก็บเม็ดเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าไอ้ตรงหัวของเม็ดอะค่ะมันมักจะมีเนื้อติดอยู่แล้วทำให้มดมันจะมาขึ้นก็ต้องล้างให้หมดเลยนะสะอาด
1: แล้วล้างเลย
0: ต้องเอาไปตากแดดให้แห้งสนิทแดดต้องจัดๆเลยแดดจัดๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นรามันจะขึ้น
1: ค่ะเพราะพวกนี้เขาเป็นไม้เป็นพืชเป็นอะไรใช่ไหมบางทีแบบโดนเยื่อจากความชื้น
0: เคยนะผึ่งไว้จนคิดว่าแห้งแล้วไม่ได้ตากแดดเอาเก็บใส่กระปุกเปิดมาอีกทีหนึ่งราก
1: ใช้ไม่ได้เลย
0: ใช้ไม่ได้เลยทิ้งหมดเลยนะคะทีนี้ใครมีเครื่องอบอยากอบก็ได
1: ้เครื่องอบนี่คือเป็น
0: เครื่องอบสมุนไพรอ่ะเครื่องอบสมุนไพรถ้าใครมีนะคะเช่นแบบว่าอุ๊ยตอนนี้หน้าฝนอ่ะ
1: มันไม่มีแดดใช่มั้ยคะ
0: ถามว่าง่ายขึ้นมั้ยง่าย
1: เราก็ใช้วิธีการธรรมชาตินี่แหละค่ะ
0: ตากแดดเลยจัดๆให้เม็ดมันร้อนจี๋เลย
1: เอาแดดแบบจัดๆโดยเฉพาะแดดบ้านเรานี่ก็คือแดดเดียวนี่ก็แห้งแล้วค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็คือเมล็ดน้อยหน่านะคะอาจารย์มีอะไรอีก
0: แต่จะบอกว่านิดนึงเมล็ดน้อยหน่าเนี่ยตัวที่มีพิษเดี๋ยวเราจะคิดว่าเอ้ยเอามากำจัดเห็บหมัดแล้วเวลาเรามากินล่ะ
1: เออใช่ทำไมยังกินได้
0: แต่
1: เราไ
0: ม่จริงๆอ่ะไม่ได้หนึ่งเราไม่ได้กินเม็ดสองตัวที่มีพิษจริงๆมันอยู่ข้างในเมล็ดซึ่งเปลือกมันเนี่ยจะแข็งมากเปลือกมันจะแข็งมากเลยนะคะมันไม่สามารถทะลุออกมาได้เอางี
1: ้
0: พิษมันไม่สามารถทะลุออกมาได้เว้นแต่เราอ่ะจะไปจัดการกับมันนะคะด้วยการเอามันไปปั่น
1: ไปทุบ
0: ตําไม่ทันตําไม่ได้กระเด็นกระดอนกระเด้งเพราะว่าม
1: ันลื่น
0: พอเราตําเข้าไปนะ
1: มันใช่มั้ยคะ
0: ต้องเอาไปปั่นแล้วก็

0: เครื่องปั่นก็ระวังมันมอเตอร์ไหม้เพราะว่ามันจะ
1: ปั่นที่แบบปั่นเขาเรียกหัวที่เป็นแบบแข็งๆหน่อย
0: ปั่นน้ำแข็งต้องมีโหมดปั่นน้ำแข็ง
1: จะได
0: ้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมอเตอร์มันจะไหม้เพราะว่ากว่ามันจะแตกอ่ะมันใช้เวลานานนะแล้วก็ต้องแป๊บเดียวแบบปืดเพราะต้องเครื่องกำลังสูงๆหน่อยมันก็จะปืดมันก็จะแหลกแล้วนะคะ
1: นี่แหละก็สำหรับเมล็ดน้อยหน
0: าตัวแรกนะเมล็ดน้อยหนา
1: ใช่ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูทางด้านนู้นได้เลยนะคะตัวเป็นสมุนไพรนะคะ
0: ตัวที่สองคือตะไคร้หอม
1: อ๋อตะไคร้หอมเออเราจะมีทั้งตะไคร้หอมตะไคร้บ้านแต่อันนี้เราเรียกคือเลือกคือเป็นตะไคร้หอมมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วตะไคร้บ้านเป็นยังไง
1: ตะไคร้บ้านก็เหมือนที่เรากินด้วยอาจารย
0: ์ถูกต้องอันนั้นเป็นอันนั้นเรียกตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกง
1: ใช่อ
0: ันที่เรากินนะที่เรากินนะส่วนตะไคร้หอมคือที่เขามาทำยากันยุงกัน
1: ที่เราเห็นคือแบบว่าเขาเล่นน้ำมันตะไคร้หอมเวลาสเปนตะไคร้หอมใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ก็คือกินนี่แบบแต่ต่างชาตินี่จะชอบมากเลยนะคะอาจารย์ต่างชาตินี่เขาจะชอบกินแบบไทยมากแต่เราสู้ไม่ไหว
0: แต่เราไม่ไหว
1: ก
0: ิน
1: ตะไคร้หอมแล้วนู้น
0: คือตะไคร้บ้านเนี่ยชื่อก็ไม่เหมือนหมายถึงว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขา
1: ก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันตะไคร้บ้านเนี่ยเรียกว่าเลมอนกราสแต่ว่าพอตะไคร้หอมเรียกว่าซิตรอนเนล่าเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยซื้อให้ถูก
1: ต้องบอกไปเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือถ้าเราซื้อเป็นน้ำมันหอมระเหยนะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่ตลาดก็ไปหาตะไคร้หอม
1: ใช่
0: นะคะตะไคร้หอมนะตัวต่อไปคือใบสะเดาใบสะเดา
1: ใบสะเดา
0: เราก็กินได้อีก
1: ใช่เหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆอะไรนะสะเดาน้ำปลาหวาน
0: นั่นแหละคือ
1: เราใช้ใบเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้ดอกใช้อะไรใช้คือใช้ใบ
0: ใช้ใบแล้วที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยอดใช่ไหมแต่นี้เราเอาใบตรงที่ไม่ได้กินนะคะได้
1: อย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาเป็นของแห้งทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นของแห้ง
1: แล้วถ้าเราใช้เป็นของสดได้ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นของสดเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าของสดเนี่ยถ้าเราจะใช้นะมันจะใช้ในน้ำหนักที่มากกว่าของแห้งอีกประมาณ 2-3 เท่าเพราะว่าในของสดมันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: มันมีน้ำอยู่
1: เพราะบางคนคือเอ๊ะฉันเอาของสดมาอย่างที่เคยได้ยินคือแบบของสดแล้วสารมันน่าจะมีเยอะมากกว่าของแห้งนะใช่ก็เลยแบบว่ามันกลับกันนะอาจารย
0: ์ได้เหมือนกันแต่คืออย่างนี้ของสดอ่
1: ะ
0: มันจะมีน้ำอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นในน้ำหนักที่เท่ากันสารสำคัญมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ของโอ๊ยบ้านฉันมีต้นสะเดาเยอะแยะเลยได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องใช้มากกว่า 2-3 เท่าของสูตรนะของสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของแห้งนะคะ
1: ทั้งหมดนะคะสำหรับ
0: แล้ว
1: เอามาวันนี
0: ้ถ้ามันเยอะมันจะมีปัญหาอย่างคือน้ำมันจะเกินในสูตร
1: เพราะฉะนั้น
0: ถ้าเกิดว่าใช้ของแห้งได้ก็
1: ของแห้งไปเลย
0: ก็ใช้ของแห้งหรือเรามีใช่ไหมเราก็มาตากแห้งไงเราก็มาทำแห้งของเราเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็จะนานหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราโอ้ยสารเขาเรียกอะไรตัวสมุนไพรที่เรานำมาให้วันนี้ก็คือ
0: ค
1: โอ้ยหลายตัวนะคะ
0: จัดเต็ม
1: ใช่ จัดเต็มให้ท่านผู้ชมไปเลยค่ะ
0: ต่อไปหนอนตาหยาก
1: โอ้หนอนตาไม่ค่อยได้ยินนะอาจารย
0: ์บางคนบอกว่า
1: คืออะไร
0: ไม่กล้า
1: เป็นหนอน
0: ม
1: ัน
0: เป็นหนอน
1: มันเป็นหนอนไหม
0: ไม่ใช่มันเป็นใบไม้นะคะแต่ว่าทำไมมันชื่อนี
1: ้
0: เพราะเขาเอาไปเบื่อหนอนเบื่อนี่คือเอาไปฆ่าอ่ะเอาไปฆ่าหนอนเหมือนยาเบื่อนะคะเขาเอาไปฆ่าหนอนเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าหนอนตายาเขาเอาไปแช่น้ำนะแล้วก็ไปฆ่าหนอน
1: ไม่ใช่หนอนนะคะท่านผู้ชม
0: ไม่ต้องกลัวนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยฉันไม่กล้าจับว่ามันเป็นหนอน
1: แต่อันนี้คือเป็นพืชนะคะ
0: เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ต่อไปนะคะก็คือทองพันช่าง
1: อันนี้เราจะได้ยินบ่อยค่ะถ้าเกี่ยวกับการทำแชมพูนะคะเพราะว่าคนในการทำแชมพูของคนของแบบว่าคือเราก็ใช้
0: เหมือนกัน
1: ทองพันช่างใช่เราก็จะเห็นบ่อย
0: เพราะทองพันช่างเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการที่จะพวกรักษาโรคผิวหนัง
1: ค่ะ
0: นะคะรักษาโรคผิวหนังในคนก็ใช้เหมือนกันนะรักษาเชื้อรา
1: เ
0: นี่ยมีค่ามากนะค
1: ะ
0: เขาเรียกว่าคนโบราณเรียกทองพันช่างคือมีค่ามาก
1: ม
0: ากทองพันช่างนี่มันเยอะนะมันเยอะนะคะก็เลยมีค่ามากแล้วเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นดี
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ได้หอมแบบน้ำหอมนะคะแต่ว่ามันไม่กลิ่นมันไม่เขียวมันไม่อะไรมันก็กลิ่นก็ใช้ได้อยู่
1: เราก็จะได้กลิ่นเหม็นเขียวใช่ไหมคะเพราะปกติถ้าเราแบบว่าจับมาแล้วก็มาขยี้แล้วก็ดมดูจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นเขียวภาษาแบบว่าชาวบ้านหน่อยอุ้ยกลิ่นมันเหม็นเขียวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือกลิ่นของเขาจะไม่เหม็นเขียวนะคะ
0: ตัวสุดท้ายฟ้าทลายโจรนะคะ

0: นี่เรารู้จักกันอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมฟ้าทลายโจร
1: ผ่านโควิดมาแล้วทุกคนรู้จักฟ้าทลายโจร
0: ทุกคนต้องเคยได้สัมผัส
1: แล้วก็ฟ้าทลายโจรนี่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นเห็บหมัดกัดอ่ะผิวมันจะเป็นแผลมันก็จะมีการอักเสบเพราะฉะนั้นต้องเอาฟ้าทลายโจรมาช่วยนะคะอันนี้หมดละสมุนไพรทั้งหมด
0: นะคะอันนี้ก็คือตัวง่ายๆตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เรามาให้ท่านผู้ชมนะอาจจะมีตัวอื่นยังไงก็คือลอง
1: อันนี้ไม่ได้แปลว่ามันทำได้แค่นี้นะ
0: ยังมีตัวอื่นสมุนไพรชนิดอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: คือเราไปเซิร์ชหาเอาแล้วเราเอามาแทนเราดูว่าไอ้ตัวนี้มันมีฤทธิ์อะไรแล้วมีตัวอื่นจะแทนไหมบางทีตัวนี้ที่เราบอกไปหายากมันมีตัวอื่นมาแทนที่หาง่ายกว่
0: า
1: ได
0: ้
1: ใช้ได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเปลี่ยนเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนสูตรนะคะต้องมีการทดลองว่ามันใช้ได้ดีหรือไม
0: ่
1: แล้วก็มาปรับสูตรเอาถ้ามันยังอ่อนไปแรงไปก็มาปรับสูตร
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่าตอนนี้คือยังหาอะไรไม่ได้คือเอาสูตรนี้แหละค่ะสูตรที่เราให้ท่านผู้ชมไปนะคะลองกลับไปทำดูก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เพราะสูตรนี้เราทำมาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลนะคะนะโอเค
0: อันนี้ก็คือ
1: ทีนี้ในส่วน
0: ได้ของแห้งมาแล้วทำยังไงต่อคะอาจารย
1: ์พอได้ของแห้งมาปุ๊บเราก็จับมันต้ม
0: ค่ะ
1: นะใส่น้ำต้มด้วยไฟกลางพอต้มด้วยไฟกลาง
0: ทุกตัวใช่ไหมคะ
1: ทุกตัวรวมกันไปเลย
0: อันนี้ก็คืออยู่ในสูตรที่เป็นสูตรแชมพูใช่ไหมคะที่มันจะมีตัวที่น้ำต้มสมุนไพรนะคะนี่แหละก็คือตัวสมุนไพรตัวนี้แหละ
1: ต้มออกมาแล้วจะได้เป็นน้ำสมุนไพรตัวนี้นะคะเห็นไหมออกมาเป็นสีน้ำตาล
0: ตอนเราต้มนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาเข้าสูตรที่หนึ่งก่อน
1: เราเริ่มลองทำดูแล้วเดี๋ยวคุยกันไปด้วยนะทีนี้มาในส่วนของตรงนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นแชมพูใช่ไหมตัวแชมพูมันต้องมีตัวเคมีที่มันทำให้เกิดฟอง
0: เกิดเนื้อขึ้นมา
1: เกิดเนื้อเป็นเนื้อแชมพูขึ้นมาเป็น
0: ความหนืด
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะN70
0: ตัวนี้เราได้ยินบ่อยเลยค่ะอาจารย์
1: N70 นะคะ
0: การทำแชมพูเราก็จะเคยได้ยิน N70
1: ทำน้ำยาล้างจานทำน้ำยาทั้งหลายที่ซักล้างเนี่ย
0: ใช้
1: N70
0: เราจะต้องได้ยินคำว่า N70 อย่างในวันนี้ของเราก็มีนะคะ N70
1: ต่อมาเป็นตัวชื่อว่า
0: โคคามิโดโพพิลบูเทนอ
1: ันนี้ก็เป็นสารทำความสะอาดอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยกันนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นแชมพูไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเกลือ
0: เกลือคือเกลือโซเดียมคลอไรด
1: ์เกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือที่เรากินกันนี่แหละ
0: อันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าเราบางคนจะงงว่าเอ๊ะระหว่างเกลือโซเดียมคลอไรด์กับเกลือที่เราเกลือแกงที่เราใช้กินนะคะมันเหมือนกันไหมมันสามารถใช้แทนกันได้ไหม
1: เกลือแกงที่เราใช้กินเนี่ยนะคะมันจะมีไอโอดีน
0: มันจะมีไอโอดีน
1: เพื่อให้เรากินแล้วก็เราได้ไอโอดีนแต่ว่าไอเกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาจะไม่มีนะคะซึ่งราคาเขาก็จะถูกกว่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจริงๆมันหายากเหลือเกินไอเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงที่เราทำอาหารนี่แหละใช้ได้แต่ไอเกลือที่มันถุงเล็กๆแล้วมัน
0: ถุงละ1บาทที่เป็น
1: นั่นแหละถุงแฉะๆ
0: อ
1: ันนั้นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่แห้งมันมีน้ำมันทำให้สูตรเราอ่ะเพี้ยน
0: เพราะฉะนั้นก็
1: ต้องใช้เกลือเม็ดแห้ง
0: ๆเกลือแกง
1: เกลือแกงก็ได้เกลือที่เราปรุงอาหารเนี่ย
0: ใช่แต่เกลือที่เป็นแบบใส่
1: แต่ไม่ใช้เกลือเม็ดใหญ่ใช้เกลือเม็ดเล็ก
0: ๆ
1: เ
0: พราะมันดอกเกลืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ดอกเกลือมันคืออย่างงี้มันจะละลายยาก
0: ฉันมีดอกเกลือเราสามารถใช้แทนได้
1: มันจะละลายยากมันจะละลายยาก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำง่ายๆหาง่ายๆก็
1: ค
0: ือเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเป็นเกลือแกงก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเรามีเลยก็คือจะมาเรียกเกลือโซเดียมคลอไรด์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แหละก็จะทำให้เขาเรียกปรับให้เนื้อแชมพูของเรามี
1: ความ
0: หนืดหรือเป็นเนื้อข้นขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์
1: เพราะว่าตามร้านเนี่ยตามร้านเคมีเขาจะเรียกว่าผงข้น
0: ค่ะ
1: มันคือเกลือนี่แหละ
0: ใช่
1: นะคะต่อมามีน้ำต้มสมุนไพรเราพูดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น้ำต้มสมุนไพรอันนี้คือเราเอามาต้มใช่ไหมคะ
1: ต้มแล้วแล้วก็กรองออกมาได้อันนี้
0: เราเอาทุกตัวสมุนไพรที่เราเดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะว่าอัตราส่วนสมุนไพร
1: เท่าไหร่
0: กี่กรัมแล้วมาต้มยังไงแล้วต้มเดือดนานไหมคะอาจารย์หรือต้มให้เดือด
1: คือเวลาต้มเดือดเอางี้ไฟกลางก่อนนะอย่าไฟแรงนะคะเพราะถ้าไฟแรงเนี่ยมันยังเขาเรียกอะไรมันงวดไปแล้วเนี่ยสารสำคัญมันยังไม่ออกเลยต้องใช้ไฟกลางพอใช้ไฟกลางต้มไปพอเดือดปุ๊บหลีไฟลงให้แล้วก็เหมือนต้มต่อไปอีกสักประมาณ5นาที
0: ก็เหมือนให้สารสำคัญออกแห้งมาเสร็จมาล้างด้วยความสะอาดเนาะแล้วก็เอามาต้มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะขึ้นให้หน้าจอนะคะต้มพอให้เดือดแล้วก็ค่อยๆลด

0: นะคะ
1: ค่ะรถไฟ
0: แล้วก็พอได้ที่แล้วก็มากรองใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเรากรองตั้งแต่ทั้งที่เราต้มเดือดต้มเสร็จแล้วปิดไฟแล้วกรองเลยหรือว่าเราต้องเอามาตั้งให้เขาเย็นก่อน
1: อันนี้แล้วแต่ความแล้วแต่เวลาเอางี้ดีกว่าแล้วแต่เวลา
0: ท่านผู้ชมบางคนก็
1: ถ้าเรารีบเรารีบปุ๊บเราก็ต้มเสร็จแล้วก็เราก็กรองได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่รีบเราก็รอสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมากรอง
0: กัน
1: เพราะเวลาผสมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอุณหภูมิห้องก็ผสมได
0: ้เพราะบางคนก็จะสงสัยเอ๊ะเราต้องแบบว่าพอต้มเสร็จปิดไฟเสร็จแล้วมากรองเลยไหมหรือว่าแบบว่าต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นอันนี้คือสามารถทำได้
1: ทำได้ทั้งสองอย่างทำได้ทั้งสองอย่าง
0: ก็คือได้หมดเลยนะคะ
1: ได้ใช่ค่ะตัวต่อมากรีซอลีนนะคะอันนี้ก็ให
0: ้ความนุ่ม
1: เพิ่มความชุ่มชื้น
0: กับผิวใช่ไหมคะให้กับผิวของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ
1: อันนี้อะไรฟีโนสแตทเหรอ
0: ใช่อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้สารกันเสียที่เราต้องใช้นะคะอาจารย์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทุกตัวค่ะที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราอยากเขาเลยให้รักษาของเขาให้มันคงอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคะก็คือเราต้องมีสารกันเสียถ้าเกิดเราไม่มีสารกันเสียใส่ไปนะคะเต็มที่คือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือว่าถ้าเอางี้ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราใช้เลยหมด
0: อย่างนั้นโอเคอ
1: ันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราทำแล้วยังต้องเก็บเอาไว้
0: หรือทำแบบว่าจัดจำหน่ายหรือ
1: ทำ
0: แบบเราเก็บไว้ใช้นานๆของเราอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่นะคะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือถึง2ปีนะคะอาจารย
1: ์ใช
0: ่ใช่แล้วก็อ่ะทีนี้กลิ่นค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็กลิ่นนี่แล้วแต
0: ่ตามใจเจ้าของหรือว่า
1: ตามใจเจ้าของ
0: อ๋อตามใจปกติคือทุกวันนี้คือตามใจเจ้าของใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าคนซื้อคือเจ้าของ
0: แต่น้องหมาคือน้องหมา
1: แต่ถามว่าน้องหมานะ
0: ชอบ
1: ไม่ชอบไม่ชอบน้องหมาไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นหอมทุกชนิดไม่ชอบแต่ว่าอ่ะก็เขาเรียกอะไรต้องเอาใจตลาด
0: ใช
1: ่ไหมก็จะต้องมีกลิ่นเพราะว่าคนไปซื้อดมกลิ่นก่อนเลย
0: กินใช่เหมือนเราแหละทุกอย่างนี่กินหอมโอเคเอากินนี้
1: จ้ะ
0: อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำอาจารย์เริ่มจากตัวไหนคะเดี๋ยวอาจารย์บอกมาเดี๋ยว
1: เอาอันนี
0: ้เอา
1: คือเอามาละลายเกลือเอาน้ำนี้นะออกมาละลายเกลือนิดนึง
0: เอาเทใส่เลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: เทใส่แต่ว่าไม่ต้องคืออะไรสักค่อนๆน่ะค่ะไม่ต้องเต็มขวดนะไม่ต้องเต็มขวด
0: นะคะเอาน้ำนี้ใช่ไหมคะเทใส่
1: ประมาณ
0: ว่าเอาเกลือเทใส
1: ่เอาน้ำที่เทใส่นี่เอาน้ำเทใส่นี่เอาน้ำเทใส่นี
0: ่นะคะได้ไหมคะอาจารย์ได้เน
1: า
0: ะ
1: ละคนก่อนคนให้เกลือละลายนะคะแต่ถ้าสมมติมันยังไม่ละลายแต่ว่าคือมันอิ่มแล้วนะแต่มันยังไม่ละลายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทใส่ N70
0: ต่อมาก็คือเรา N70 ใช่ไหมคะ
1: N70 เราจะใส่นี่ก็ได้ค่ะใส่ภาชนะนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะทีนี้มันจะมีที่ตกค้างอยู่ในขวดเนี้ยเราก็เอาไอ้น้ำเกลือนั่นแหละลงไป
0: ลง
1: ไปล้างขวดใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยว N70 มันจะไม่ครบสูตรเพราะมันติดขวดแต่เวลาท่านผู้ชม
0: ใช่ไหมคะเทใส่
1: ใช่เทใส่แต่ต้องเทใส่ยังไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะเทใส่เท่าที่น้ำที่มันละลายแล้วอะแล้วก็เราก็ละลาย N70 เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเทคนิคนะคะท่านผู้ชม
1: แต่ว่าถ้าทำที่บ้านเนี่ยนะไม่ต้องใส่ขวดแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: สามารถที่จะตวงลงไปในนี้ได้เลยนะคะอันนี้มันเราตวงมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันก็เลยต้องล้างขวดนะมันเลย
0: ไม่งั้นก็จะเสียดาย
1: ไม่เดี๋ยวกลับบ้านไปทุกคนก็ไปเทใส่ขวดไม่ต้องนะคะไม่ต้อง
0: นะคะ
1: นี่ก็ถ้ายังในขวดยังมีอยู่ก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะ
0: เดี๋ยว
1: เอาตะกร้อ
0: ค่อยๆคนอันนี้คนไปในแนวทางเดียวกันหรือว่าได้เลยคะอาจารย์หรือว่า
1: คนในทางเดียวกันห้ามคนกลับไปกลับมา
0: ห้ามคนแบบอย่างนี้
1: ไม่ได้นะไปทางขวาก็ต้องไปทางขวาตลอด
0: ค่ะค่อยๆคนไปใช่ไหมคะ
1: อย่าคนรุนแรงเพราะว่าอะไรป่ะมันจะฟองมันจะขึ้นพอฟองมันจะขึ้นปุ๊บเวลาเรากรอกใส่ขวดเนี่ยมันจะกรอกได้ไม่เต็มเพราะฟองมันเต็มก่อนนะคะ
0: นี่ค่ะแล้วใส
1: ่เสร็จแล้วเราก
0: ็หมดแล้ว
1: เราก็ทยอยอันนี้มันยังไม่หมดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันยังไม่หมดใช่ไหมก็เกลือมันยังไม่หมดนะก็เลยจะล้างต
0: ่ออ่ะฮะนี่ค่อยๆนะคะไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็กวนไปแบบอย่างช้าๆนะคะไม่งั้นหน้าเราจะได้ฟองแบบโอ้เยอะมากนะคะ
1: เวลากรอกนะเรากรอกไม่ลงแล้วใช่ไหมแต่พอเราทิ้งไว้นะมันเหลือแค่ครึ่งขวดอะมันยุบลงเหลือ
0: ถ้าเกิดเราไปแบบทำจัดจำหน่ายเนาะ
1: ใช่พอไปถึง
0: ฟองไปถึงลูกค้าเอ๊ะทำไมฉันได้ไม่แบบว่า
1: ไม่เต็มขวด

0: ได้ไม่เต็มขวดจาก200เหลือแบบ180 190อายนะคะค่อยๆกวนไปนะ
1: คะกวนไปมันจะหนืด
0: หนืดนะคะ
1: นะคะทีนี้เกลือนะคะเกลือนิดนึงเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเกลือเนี่ยถ้ามันเกินไปจากสูตรนะคะมันจะทำให้แชมพูเราอะเหลวเป็นน้ำถ้ามันเกินจุดที่มันพอดีของมันนะคะเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยเวลาช่างต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนสูตรโอเคในกรณีที่เราเปลี่ยนสูตรไอ้เกลือเนี่ยเราต้องทยอยลงเพราะว่าเราเปลี่ยนสูตรแล้วเราไม่รู้ว่ามันทำปฏิกิริยากับสมุนไพรเนี่ยมันจะใช้เกลือมากน้อยม
0: ัน
1: อาจจะไม่เท่าเดิ
0: มก็อาจจะเติมทีหลังได้ไหมคะหรือว่า
1: ได้ก็คือเราตวงมาสักอันนึงแล้วเราที่เหลือเราค่อยๆมา
0: ใช่ถ้าในสูตรแบบเอ๊ะเนี่ยอันนี้คือลองดู
1: แต่อันเนี้ย
0: เราช่าง
1: มาแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็
0: ค่อยเทนะคะในส่วนของน้ำต้มสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่เทหมดนะคะอาจารย์เนาะเพราะว่าเททีเดียวคือแบบโอ้ทีนี้แหละกวน
1: ไม่จะบอกว่าถ้าเททีเดียวเนี่ยเนื้อน้ำมันจะเยอะไอ้เหนียวอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันก็จะกระฉอกไปกระฉอกมามันก็จะทำให้เราอะ
0: แล้วก็จะแบบกวนนานด้วยนะคะนี่แหละค่ะแล้วค่อยๆเทนะคะแล้วก็ค่อยกวนเข้าไปนะคะ
1: แต่เมื่อไหร่มันแบบว่ามันไม่หนืดมากอะค่ะเราก็สามารถที่จะกวนได้น้ำเยอะได้หน่อยอะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะกวนยากแล้วใช่
0: อันนี้เริ่มจะกวนยากแล้วค่ะค่อยจริง
1: นะจริงๆถ้าเราใส่เกลือไม่หมดนะมันก็จะกวนง่ายหน่อยแต่นี้เราใส่เกลือไปทั้งหมดแล้วเพ
0: ื่
1: อความรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยจะกวนยากหน่อย
0: ใช่เวลาของเรามีจำกัดอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรามีเวลาเราทำของเราใส่ทีละนิดแล้วก็กวนค่อยๆกวนไปนะคะ
1: แล้วต้องระวังว่าถ้าเราใส่เกลือเป็นผงลงไปอ่ะถ้าเรากวนไม่หมดนะคะ
0: ค่ะ
1: เราทิ้งไว้ค้างคืนน่ะสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอออันนี้เหนียวพอดีละ
0: ค่ะแล้วเรา
1: ทิ้งไว้ค้างคืนเกลือที่มันยังไม่ละลายมันละลายแล้วมันทำให้มันเกินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเปล่า
0: เพราะฉะนั้นคือเราก็คือเอาน้ำมาละลายเกลือก่อนนะคะจ้ะแล้วเราค่อยๆเติมลงไปนะคะ
1: ถ้ามันไม่หนืดก็ค่อยๆเติมเกลือใหม่ก็ได้ค่ะเพิ่มไปก็ได
0: ้ใช่มันสามารถเพิ่มได้นะคะอาจารย์ถ้าเป็นเกลือเทคนิคง่ายๆก็คือเกลือก็ต้องละลายให้หมดนะคะค่อยๆแล้วเวลาเราตอนที่เราเทน้ำต้มสมุนไพรลงไปนะคะเราค่อยๆเทแล้วเราก็ค่อยกวนไปนะคะได้แล้วค่ะอาจารย์ตัวต่อไป
1: ต่อไปก็อันนี้คืออะไรคะ
0: กูคามิโด
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละ
0: ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ
1: อันนี้
0: ก็คือ
1: สารกันเสีย
0: นะคะ
1: ได้
0: แล้วก็กิซารีแล้วก็กลิ่นได้เลยค่ะ
1: กลิ่นอะไรเนาะวันนี้อันนี้กลิ่น
0: ใช่ไม่รู้
1: กิซารีใส่ก่อน
0: น้องเขาให้
1: นี่อันนี้ไม่รู้เขาให้กลิ่นอะไรมาใช่ไหม
0: ให้กลิ่นอะไรมานะคะ
1: กลิ่นที่ชอบ
0: กลิ่นที่ชอบคือเราชอบใช่ไหมคะ
1: กลิ่นที่เราชอบ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เราแบบว่ากวนแบบช้าๆฟองเห็นไหม
1: ฟองไม่มี
0: เลย
1: อันนี้สามารถที่เกาะได้เลยนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเรากวนแรงเนี่ยฟองมันจะ
0: ฟองนี่เลยเต็มเคยมีนะคะแบบอยากให้เร็วไงคะอาจารย์ทำแชมพูนี่แหละก็คือนี่ฟองอยู่นี่เลยเต็มใช่อันนี้เนี่ยถือว่า
1: เราไม่ได้ทำขนมเค้กนะคะ
0: นะคะง่ายไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะเสร็จไปแล้ว1สูตรนะ
1: คะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะวางไว้ก่อน
1: แต่ทิ้งไว้พอมันประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงมันจะใสนะคะมันจะใสเป็นเหมือนน้ำผึ้งอ
0: ่ะ
1: สีเหมือนน้ำผึ้งนะคะมันจะใสอันนี้มันยังไม่ใสเนาะมันยังไม่ใสยังมีฟองเหมือนกันนิดหน่อย
0: ใช่นะคะอันนี้ก็สูตรที่1ผ่านไปนะคะคือตัวแชมพู
1: นี่แชมพูเสร็จแล้วนะ
0: เสร็จแล้วตัวต่อมาคือเป็นสเปรย์นะคะอาจารย
1: ์
0: มีน้ำ
1: แล
0: ้
1: วก็มีน้ำต้มตะไคร
0: ้
1: หอม
0: ใช่น้ำต้มตะไคร้หอม
1: น้ำต้มสะเดาน
0: ี่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมน้ำต้มตะไคร้หอมกับน้ำต้มสะเดาก็คือเราเอาตัวมาต้มอย่างที่เราตอนตั้งแต่เริ่มรายการไปนะคะว่าต้มยังไงนะ
1: คะ
0: แล้วมากองสัดส่วนที่เราได้มากองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือกิซารีนอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็
1: ทวิน20
0: ใช่ทวินก็คือตัวที่ทำให้เขาเรียกเพราะในสูตรของเรามันมีทั้งตัวที่เป็นน้ำกับน้ำมัน
1: ก็เลยต้องมีตัวประสาน
0: ตัวประสานให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันจะเห็นว่าในส่วนของส่วนที่3อะค่ะเห็นไหมมีทั้ง

0: ำมันตะไคร้หอมน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะเยอะแยะเลยอย่างน้ำมันตะไคร้หอมเราก็รู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันช่วยในเรื่องของเขาไล่เห็บหมัดต่างๆนะคะหรือแม้แต่ยูคาลิปตัสก็จะเย็นๆนะคะพวกนี้กลิ่นใช่ไหมคะพวกยูคาลิปตัสก็จะไล่
1: ใช้กลิ่นไล่
0: ใช่ใช้กลิ่นไล่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะยืดอายุการใช้งานคือเราต้องมีสารกันเสียนะคะก็คือฟีโนนอกซีนะคะก็คือสารกันเสียของเราแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเขาเรียก เพิ่มความเสถียรให้กับตัวสูตรของเราก็คือเขาเรียกว่า 2NA EDTA นะคะวิธีการทำง่ายๆนะคะเราก็เอาน้ำค่ะอาจารย์
1: เอาส่วนที่1
0: ส่วนที่1
1: ส่วนที่1ก่อนนะส่วนที่1รวมกันก่อนใช่เพราะส่วนที่1มันเป็นส่วนน้ำใช่มั้ยเอาน้ำ
0: น้ำต้มของเรามีตัวน้ำต้มอะไรคะ
1: มีตัวน้ำต้มตะไคร้หอมกับยูคาลิปตัส
0: นะคะน้ำต้มสะเดานะคะอาจารย
1: ์อ๋อยูคาลิปตัสเป็นน้ำมันน้ำมัน
0: อันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มตะไคร้หอมกับน้ำต้มสะเดานะคะนี่2ตัวนะคะตัวต่อมานะคะมีตัว
1: กิสลีนใส่ยัง
0: กิสลีนยังค่ะตัวต่อไป
1: ใส่กิสลีน
0: จะขอเดี๋ยวนะคะเอาน้ำพอกิสลีน
1: เอาน้ำล้างนิดนึง
0: ใช่เพราะมัน
1: น
0: ้
1: อย
0: แล้วก็เราใส่ตัว
1: ทีนี้ก็ไล่มาตามลำดับเลยค่ะอันนี้ตัวน้ำมันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตัวน้ำมันต่างๆนะคะตัวจานกันเสีย
1: ใส่ได้เลยใช่ไหม
0: ค่ะใส่ได้เลยค่ะ
1: อันนี้มันเป็นน้ำมันนะในส่วนน้ำมันหอมระเหยก็จะเป็นน้ำมันอันนี้ส่วนที่3
0: จริงๆถ้าเกิดอันเราก็สามารถกรองได้อีกนะคะอาจารย
1: ์กรองหลังจากนี้ใช่ไหม
0: ใช่กรองหลังจากนี้ได้
1: ถ้าเราอยากให้มันใสแบบไม่มีตะกอนเลยนะ
0: ใสไม่มีตะกอนเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกเราเป็นน้ำต้มสมุนไพรมีทั้งน้ำต้มตะไคร้หอมกับ
1: หอม
0: มันอาจจะมีการตุ่นตะกอนบ้างนะคะ
1: คือมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของสมุนไพรที่ว่าทิ้งไว้สักพักนึงมันอาจจะเกิดตะกอนได้
0: นี่นะคะง่ายมากเลยนะคะ
1: นี่ก็ใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดฉีดทีนี้ฉีดที่ผิวหนังเนาะฉีดที่ผิวหนัง
0: น้องนักศึกษาเราไม่อยู่เนาะเราจะได้เทแล้วก็ฉีดทีนี
1: ้ไม่มีขวดสเปรย์ใช่ไหม
0: ดูวิธีการใช้สำหรับเราจะใช้ยังไงอะไรยังไงบางทีแบบเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราใช้กับตัวเราไหมนะอย่างตัวแชมพูค่ะอาจารย์จะต้องใช้ยังไงบ้างคะ
1: แชมพูเราก็เวลาใช้นะเนื่องจากว่ามันเหนียวมันหนืดใช่ไหมคะแล้วตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะมีบริเวณกว้างเพราะมันเป็นขนหมดเลยมันไม่ใช่แค่ผมบนหัวเราอย่างเดียวเราจะต้องเอาแชมพูออกมาแล้วก็เจือจางน้ำสักนิดนึงให้มันเหลวแล้วมันก็จะลาดไปทั้งตัวมันก็จะไหลไปทั่วถึง อย่าไปแบบเหนียวๆก็แมะอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเกลี่ยเนี่ยอันนี้มันจะไม่สะดวกแล้วตรงนั้นน่ะมันจะแรงเกินไป
0: นี่นะคะก็คือใช้แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ล้างได้หมดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้น้องเขา
1: ค่ะ
0: เอามาให้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสเปรย์นะคะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็คือทําความสะอาดเสร็จแล้วทําไงต่อสเปรย์นี่เราใช้ตอนไหนคะอาจารย์
1: พอเราทําแห้งใช่มั้ยคะแห้งเช็ดตัวให้แห้งแล้วหรือเป่าให้แห้งแล้วเนี่ยค่ะจึงจะเอาไอ้ตัวสเปรย์เนี้ยฉีดไปทีนี้เวลาฉีดก็ต้องเลิกขนมันนะฉีดตรงผิวมันนะคะ
0: อ๋อเหมือนกับบางคนแบบบางตัวขนเยอะอย่างเงี้ย
1: ใช่บางทีฉีดบนข้างบนมันได้
0: ข้างบนไม่ได้ได้แค่
1: มันได้แค่ขน
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะฉีดก็คือเหมือนกับแวกเข้าไป
1: แวก
0: แล้วก็ฉีดใช่ไหมคะก็คืออ
1: าจจะฉีดเป็นหย่อมๆแล้วก็เกลี่ย
0: อันนี้จริงๆสามารถใช้ได้ทุกวันไหมคะอาจารย์หรือว่า
1: ดูอยู่ที่ปัญหา
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าปัญหามันรุนแรง
0: ค่ะ
1: นะคะสมมติว่าตอนนี้มีปัญหารุนแรงก็ฉีดไปได้ทุกวันแต่พอปัญหาน้อยลงก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆค่ะ
0: เหมือนกับเริ่มต้นที่ปัญหาถ้าเกิดเขามีปัญหารุนแรงเราก็สามารถใช้ทุกวันได้พอเริ่มลดลงเขาก็จะค่อยๆลดไปตามปัญหาของเขา
1: เช่น
0: ตัวแชมพูเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือแชมพูเนี่ยแชมพูก็เช่นเดียวกันถ้าตอนมีปัญหาหนักๆสมมุติตอนนี้โอ้โหมันรุมมากเลยมันรุมมาก
0: บางทีนะหนูเห็นนะแบบอุ้ย
1: คนลุก
0: คือแบบมันอยู่กัน
1: ที่ไม่มีที่ว่าง
0: คือแบบว่าเขาเรียก เป็นย่อมเรา
1: ไม่มีที่ว่างเลยนะเกาะกันไป
0: เห
1: ็
0: นนะอาจารย์หนูนี่แบบหนูขนลุกแบบโอ้ยหนูไม่กล้านี่แหละหนึ่งปัญหาที่ไม่อยากจะเลี้ยงสัตว์จริงๆชอบสัตว์เลี้ยงนะคะอาจารย์แต่แบบ
1: เจอปัญหา
0: เจอปัญหาแบบนี้หนึ่งแล้วเราอยู่คอนโดโอ้เลี้ยงคอนโดปัญหาอีกเยอะแยะมากมายก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงคือรักแต่แบบว่าแล้วปัญหาโอ
1: ้เราไปเลี้ยงของคนอื่นก
0: ัน
1: ไปเล่นกับของคนอื่นนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะแชมพูเนี่ยถ้าปัญหาน้อยนะคะอาทิตย์ละหนพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผิวมันจะแห้งถ้าเราใช้ถี่เกินไปผิวมันจะแห้งแล้วทำให้มันระคายเคืองเพราะมีเพื่อนอ่ะหมามีปัญหา
0: เห
1: ม
0: ็
1: น
0: เลย
1: อาบมันทุกวันอาบมันทุกวันกลัวมันจะให้มัน
0: บางคนอาบแบบว่าเช้าเย็น
1: นั้นไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าถ้ามันอาการเริ่มคงที่ดีแล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอ
0: ใช่นะโอ้นี่แหละก็จะมีแบบเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับที่แบบบางคนแบบแล้วตอนนี้นะโอ้ไปเข้าสปาเขาเรียกน้องมาไปสระผมให้มาคือแบบยิ่งกว่าคนอีกนะ
1: แพงกว่า
0: ไปแบบอาบน้ำมาเท่าไหร่400 500โอ้แต่เราสระเองแต่ว่า
1: สระ
0: เราสระของเราเองแต่ว่าถ้าหมาของเราเราต้องไป
1: ให้เขาอาบน้ำ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงอยากจะแนะนำสำหรับบางคนอยากจะลดต้นทุนเนาะอาจารย์แล้วจริงๆอ่ะ
1: ทำใช้เอง
0: ตัวสารต่างๆมันก็ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรเลยนะคะ
1: สมุนไพรก็ไม่แพงนะ
0: ใช่
1: สม
0: ุ
1: นไพรก็ไม่แพง
0: วิธีการทำก็ง่ายนะคะอย่างตัวแชมพูเราไม่ได้ใช้ความร้อนอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
1: มีแค่นี
0: ้มีแค่เราไปเนี่ยเห็นไหมมีไม่กี่ตัวเองนะคะแล้วสมุนไพรก็มีเราก็คือหาได้ง่ายเลยนะคะนี่แหละอยากจะแบบว่าลองทำเองนะทำเองเสร็จอยากจะทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วถ้าทำผลิตภัณฑ์นี้มันต้องมีการจดแจ้งเหมือนผลิตภัณฑ์ของ
1: ถ้าสมมติว่าเราใช้ดีแล้วเราอยากจะทำจำหน่ายนะคะตอนนี้ยังไม่มีพรบที่จะมาคุ้ม
0: คือ
1: ไม่มีข้อกำหนด
0: สำหรับ
1: สัตว์เลี้ยงยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะคะทำขายได้เลยไม่ต้องจดแจ้งไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ต่อไปถ้ามีก็จะต้องนั่นเว้นแต่ว่าถ้าเราทำขายเราต้องระวังเรื่องฉลากเพราะฉลากเนี่ยถ้าเราเขียนว่าโอ๊ยมันช่วยกำจัดเศษหมัด
0: รักษานี่ไม่ได้เลย
1: ถ้าเราเขียนกำจัดปุ๊บนะต้องไปจดทะเบียนของวัตถุอันตรายที่อย.นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนรักษาไม่ก็ไม่ได้อีกนะ
0: ก็คือดูแล
1: เพราะต้องไปปศุสัตว
0: ์เพราะฉะนั้น
1: ต้องเขียนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแล
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยรายละเอียดนะคะอาจารย์ก็จะมีบอก
1: ได้
0: นะคะ
1: มันมีรายละเอียดเยอะค่ะเข้าไปศึกษาดูนะคะ
0: ใช่วันนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็สเปรย์นะก็ทำง่ายเหมือนกันนะคะ
1: จ้ะ
0: นี้นะค
1: ะ
0: เราสองคนก็ยังไงฝากติดตามนะคะตอนต่อๆไปของเราด้วย
1: มีหลายตอนเลยอ
0: ีกหลายตอนนะคะสำหรับของ
1: เรา
0: ต
1: อนใจ
0: ใช่อันนี้เพิ่งจะตอนที่2เองนะคะยังไงฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับเราสองคนนะคะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่น

นะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดง

0: ใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป ป็นข้อ

0: ต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
3: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
4: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
3: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: ระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องไส
1: ้เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติวให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

รทางการศึกษาและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ทุกคนครับด้วยวาระการเริ่มต้นปีการศึกษา2569นี้ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ทุกคนรวมทั้งขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่แต่ละคนมุ่งหวังไว้ผมจึงขอใช้โอกาสนี้มอบโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่โดยขออัญเชิญพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการศึกษาของตนเองโดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาไว้4ด้านดังนี้1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในรากฐานของชาติบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนักศึกษาต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบและชั่วดีต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดีงามขอปฏิเสธสิ่งที่ผิดหรือชั่วช่วยกันส่งเสริมและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำมีอาชีพนักศึกษาต้องรับการฝึกฝนด้านอาชีพเพื่อให้รู้จักตนเองและค้นพบเส้นทางในอนาคตสร้างนิสัยรักการทำงานมีความอดทนมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆในการดำรงชีวิตเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และ 4. เป็นพลเมืองที่ดีนักศึกษาต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหากนักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยใช้พระบรมราชโอบายทั้ง4ด้านนี้เป็นแนวทางสำคัญผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นักศึกษาจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระราชประสงค์และมีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมด้วยความมั่นคงและผาสุกตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาทุกคนจงมีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นและได้รับความทักษะตลอดจนสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าที่จะสามารถทำให้นักศึกษามีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ

ี้ถ้าเวลาเป็นมงคลเลิกผมขอเปิดงานบวชเพื่อรับคุณบันประเทศไทยครั้งที่22ณบัดนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่วงการปฏิมากรปฏิมากรรมไทยในการดำรงศิลปะอันมีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

อันนี้เป็นห้องจัดแสดงบิโอสยามนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้นักศึกษาได้นำผลงานมาร่วมแสดงงานทั้งหมดนี้เป็นงานของรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะบูรณาการนะครับก็คือจะมีงานหลายชิ้นหลายรูปแบบที่เพื่อนๆแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันนะครับของผมก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานหัวโขนในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็จะมีงานที่เป็นหล่อเป็นงานปั้นไทยงานสีน้ำงานสีน้ำมันนะครับรวมถึงงานโลหะที่เป็นสลักดุลว่าร้อยลูกปัดเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นสถาปัตย์เกี่ยวกับบุษบกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีลอยน้ำขึ้นมาเป็นมโนราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่30เมษายนครับสถานที่ดิโอสยามชั้น3นะครับเป็นห้องแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงงานนะครับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาเนาะก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานศิลปะของนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีงานของพระพันตรีหลวงด้วยที่มีเหล่าศิลปินแล้วก็ครูบาอาจารย์ระดับประเทศเนาะจัดแสดงงานไว้นะครับก็สามารถท่านใดแวะเวียนมาแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาชั้น3เราขึ้นมาดูผลงานของนักศึกษาได้นะครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้รับผลทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการช่างเดินสายและรับประเด็นการในการช่างสำนักงานร่วมกันพัฒนาโยกโยธาและขับเคลื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอที่ต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3: ผมว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตร่วมกับทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับขออนุญาตร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่31

ขณะนี้ครับเจ้าภาพในครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับทำการโบกสะบัดผมเจ้าภาพนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

0: การและคณะกรรมการบริหารส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทพราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปี2569ในวันนี้เมื่อกล่าวถึงปัญหาล้มสมัยอย่างการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นรอยร้าวสำคัญที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาหรือยุวทูตต้านทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมธรรมาภิบาลและแนวทางการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างสรรค์เทคนิคการสื่อสารบุคลิกภาพและการผลิตสื่อคลิปสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอด้วยตนเอง 3. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในภายนอกทั้งคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตและการเมืองท้องถิ่นทหารตำรวจตลอดจนถึงศิลปินดารานักแสดงผ่านการลงพื้นที่สัมภาษณ์แนวคิดและวิธีการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของยุวทูตจะได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบกช่อง5และสื่อโซเชียลมีเดียต่อไปการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29-30 มิถุนายนประจำปี2569ณห้อง A508 ชั้น5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิคุณทัชพรสุวรรณโชติวิทยากรยุวทูตต่อต้านทุจริตของสำนักงานปปช.คุณศรัทธาศรัทธาทิพย์หรือครูรักศิลปินและครูผู้สอนการแสดงผู้มีความสามารถพร้อมทั้งคุณชนทิชาเพชรชลนสังกุลหรือคุณลูกตาลอาสยามนักร้องลูกทุ่งและนักธุรกิจค่ายเพลงผู้มีความสามารถให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งนี้เพื่อเป็นแก่แก่วิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปครับ
1: คณะนายกโครงการนักศึกษาวิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและนักศึกษาทุกคนกระผมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร. อุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีให้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในวันนี้และขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินโครงการกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดและริเริ่มโครงการที่มีคุณค่าและตอบโจทย์บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันในปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตและการแก้ไขปัญหาไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคนและก็ของสังคมไทยดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนการที่นักศึกษาเข้ามารับหน้าที่เป็นยุวทูตต้านทุจริตจึงไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่อยู่ในแค่ตำราแต่นักศึกษาจะร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญเป็นผู้นำทางความคิดที่จะใช้สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอาวุธในการสะท้อนแผ่ขยายและส่งต่อแนวความคิดความโปร่งใสออกไปสู่สังคมไทยในวงกว้างผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระหว่างการเข้าร่วมโครงการตามโครงการยุวทูตทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ด้านธรรมาภิบาลทักษะการสื่อสารและการตัดต่อผลิตสื่อจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่และนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่บนสื่อต่างๆได้อย่างภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความกรุณามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักศึกษาและขออวยพรให้การดำเนินโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกคน

0: ันขอให้ยุวทูตทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และร่วมกันเป็นพลังกับเพื่อนสังคมไทยให้ไร้ทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไปได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดโครงการอบรมทูตยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในบัดนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์ที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า

0: เราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรก

0: ก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี

อ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนหัวนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะจะทำเรื่องของดอกเดซี่ดอกเล็กๆที่สามารถที่จะไปทำจัดตกแต่งอะไรก็ได้นะคะตกแต่งเป็นสวนก็ได้นะคะเพราะว่าดอกเล็กๆนี่มันจะน่ารักเนี่ยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะเราไม่ยากทำไม่ยากเลยจากหนึ่งดอกจากลวดหนึ่งเส้นเป็นดอกเดซี่ได้นะคะเราไม่มีการตัดนะคะเราจะใช้พันตลอดนะคะใช้บิดลวดนะคะเป็นแล้วก็จากนั้นก็เราก็จะทากาวนะคะนี่นะคะนำไปมีท่านผู้ชมถามมาว่าซื้อที่ไหนนะคะก็แถวที่ประคองตลาดก็มีร้านที่เขาขายเครื่องอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จะมีนะคะแล้วก็แถวพหุรัตน์นี่มีจะมีเป็นแหล่งขายลดราคาย่อมเยาเพราะว่าตอนนี้ก็นิยมทำกันนะคะใช้มาแล้วยิ่งใกล้สงกรานต์ไอ้ทานโทษใกล้วันออกพรรษานี่เขาก็จะนำมาทำเป็นตกแต่งในดอกไม้นะคะดอกไม้เพื่อที่จะติดในการถวายสังฆทานนะคะเราถวายพุ่มถวายอย่างเช่นโอวัลตินขวดโอวัลตินแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆลงไปก็น่ารักขึ้นมาเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงานนะคะท่านผู้ชมก็จากลวดนะคะไออันนี้คือได้เป็นส่วนของตัวเกสรนะคะเกสรแล้วก็ทำกลมๆเราก็ไม่ต้องการที่จะนั่นก็ใช้อันนี้พับไปได้เลยนะคะติดเป็นดอกเกสเป็นส่วนของเกสรลวดจะมีลวดที่มีอยู่นะคะก็มีลวดที่ใช้ทำก็เป็นลวดเส้นเล็กเนี่ยนะคะก็พันก้านเองก็ได้หรือที่สำเร็จแล้วก็มีนะคะบางทีใช้ก้านอะไรที่สำเร็จก็มีอย่างเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อเราไม่มีลวดแล้วก็ใช้กิ่งไม้ก็สวยงามแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็แปะกาวลงไปนะคะทีนี้กาวเราใช้กาวปืนกาวนะคะท่านผู้ชมกาวนี่จะมีแท่งลวดนี่นะไอ้แท่งพลาสติกนะคะเพิ่มความร้อนโดยที่ใช้ตอนยังไม่ใช้เราก็ปิดนะคะแต่ตอนนี้เปิดไว้เลยนะเพราะว่าใช้งานบางทีประมาณ15 นาทีถึง20 นาทีถึงจะใช้งานได้ตอนนี้ก็หาอะไรรองไว้เพื่อที่จะใช้งานนะคะกรรไกรกรรไกรการใช้กรรไกรเนี่ยกรรไกรสําหรับตัดลวดกำมะหยี่เฉพาะนะคะอันนี้ตัดส่วนที่มันเป็นได้นะคะแล้วก็ปักขีดนี่สําหรับเวลาทํางานเราก็ต้องมีการที่จะใช้หนีบคีบสิ่งของที่จะทําดอกไม้กลีบดอกไม้นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะเราก็ทากาวไปแล้วก็ใช้หมุนหมุนหมุนหมดแล้วก็ทาลงไปนะครับใช้ปักขีบนะคะทีนี้ฟอลเทปนะคะฟอลเทปนะมีส่วนของฟอลเทปส่วนของที่ตัดลวดนะคะดูที่ตัดลวดแล้วแต่ขนาดนะคะนี่อันนี้ไว้สำหรับบีบจับแล้วก็บิดนะคะอันนี้ตัดเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ตัดได้นะคะกรรไกรตัดส่วนมากจะเป็นกรรไกรตัดแล้วที่ไม้บรรทัดสำหรับใช้เป็นส่วนของขนาดของกลีบบ้างก็มีคนจะมีบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้นะคะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าส่วนมากนี่เขาจะตัดเป็นขนาดนี้มาเวลาสําเร็จที่เขาขายก็จะมีสําเร็จขนาดนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยหนึ่งนำมานะคะแล้วเราจะใช้ปากกานี้นะคะมีส่วนไว้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ5 กลีบนะคะจากนั้นก็ลูดลงไปเลยนะคะลูดออกจากลูกออกลูดออกจากดินต่อนะคะลูดออกจากปากกา1 2 3 4 5นะคะให้ได้5 ส่วนนะคะนี่นะคะได้5แล้วจากนั้นก็ขมวดนะคะขมวดแล้วก็มาบิดนะคะบิดตรงส่วนนี้สอดลงไปเลยก็ได้นะคะสอดลงไปตรงนี้นะคะ
นะนะคะจากนั้นบิดนะคะบิดก็จะออกมาได้นะคะเป็นกลีบนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นกลีบแล้วนะคะเนี่ยนะคะบีบ5 กลีบพอดีเลยนะคะแล้วก็มาเนี่ยเป็น5นะคะ1 2 3 4เราบิดตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะเนี่ยนะคะได้5 กลีบนะคะ5 กลีบแล้วก็บิดอีกทีหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็บิดนะคะ3 4เล็กน้อยนี่นะคะ5นะคะได้5 กลีบพอดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำเกสรนะคะ

นะคะจะมีส่วนที่เหลือไว้แล้วก็เป็นเกสรนะคะได้ห้ากลีบเดี๋ยวทำเกสรเราทำแต่เฉพาะดอกไปก่อนนะคะเนี่ยให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงว่าเราจะวางเกสรยังไงนะคะแล้วก็ขดนะคะขดแ

จากนั้นนะคะเราก็ทากาวนะคะกาวร้อนนะคะวางลงไปนะคะวางลงไปตรงกลางเลยนะคะก็จะได้เกสรแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเป็นดอกเดซี่นะคะต่อไปนะคะจะทำให้ท่านผู้ชมชมให้เข้าใจนะคะสองดอกเราต้องมีส่วนที่ไว้นะคะส่วนไว้ทำก้านนิดหนึ่งนะคะประมาณประมาณ3 เซนนะคะจากนั้นนะคะบิดลวดให้บิดลวดกำมะหยี่2 3 4 5นะคะแล้วก็ดึงออกนะคะแล้วก็จับตรงนี้ให้ดีนะคะแล้วเราก็สอดไปนะคะสอดไปแล้วเราก็มาม้วนตรงนี้นะคะม้วนเป็นก้านนะคะจากนั้นเราก็ค่อยบิดนะคะบิดนะคะ

บิดออกนะคะบิดกลีบออกนะคะจากนั้นก็ต้องบิดอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะสองสามสี่ห้าได้ห้ากลีบนะคะเนี่ยนะคะได้ห้ากลีบจากนั้นก็เนี่ยนะคะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาใส่เกสรนะคะเนี่ยนะคะทำดอกที่สามนะคะสัก3 เซนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอดีต้องจับไว้นะคะจับแล้วก็ดึงลูดนะคะ

รูดไปนะคะสอดไปเลยนะคะสอดไปแล้วก็มาพบกันอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ขมวดปมหมุนนะคะจากนั้นส่วนที่เหลือนี้เราก็พลิกนะคะพลิกให้เป็นกลีบบิดนะคะสองบิดนะคะสามบิดนะคะสี่บิดนะคะได้อันนี้ได้สี่นะคะได้ถึงห้านะคะห้ากลีบไปอยู่ส่วนนี้แหละนะคะไปอยู่ส่วนที่เราสอดไปเลยไม่ใช่นะคะ

นะคะได้ดอกที่สามแล้วนะคะสัก5ดอกนะคะเราไม่ต้องไปตัดนะคะเราใช้บิดนะคะอันนี้ดูยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอใส่เกสรแล้วก็ดูดีเองนะคะว่าจะปิดรอยที่เราเป็นขดๆไว้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ

3สัก5เดี๋ยวนะคะสี่ห้านะคะ

ได้ห้ากด1 2 3 4 5นะคะเราก็ม้วนตรงนี้นะคะเป็นก้านนะคะจากนั้นเราก็บิดทีละกลีบนะคะ1 กลีบที่ 1กลีบที่หนึ่งนะคะกลีบที่สองนะคะบิดไปเลยนะคะกลีบที่สามมันจะดูแกว้ๆกันนิดหน่อยนะคะสามเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียงกลีบนะคะสามสี่นะคะแล้วกลีบที่ห้านะคะเนี่ยนะคะจะได้5 กลีบพอดีนะคะ

สี่ห้านะคะ1 2 3 4 5นะคะจากนั้นลูดออกจากนี่นะคะแล้วเราก็ม้วนก้านมัดก้านนะคะเป็นก้านนะคะบิดดอกกลีบที่หนึ่งนะคะกลีบที่หนึ่งบิดกลีบที่สองนะคะจะหันกลับด้านนิดนึงนะคะสองสามสี่และห้านะคะสี่ห้านี่ได้ตรงนี้พอดีแล้วก็ตะเรียงกลีบนะคะมันจะสับนิดหนึ่งนะคะแต่เราก็ต้องมาเรียงให้ดีนะคะ

เราต้องรูดออกรูดออกแล้วต้องจับด้านไว้นะคะจุดที่6นะคะท่านจะงงนิดนึงนะคะแล้วนั่นก็จับบิดเลยบิดนะคะได้จุดที่1บิดต่อไปจุดที่2นะคะจุดต่อไปจุดที่3จุดต่อไปจุดที่4แล้วก็ที่5นะคะ

เราต้องจับเกล็ดให้ดีนิดหนึ่งนะคะจับให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวออกมาไม่สวยนะคะเนี่ยเกล็ดตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมีเกสร

ได้ทั้งหมด7ดอกแล้วนะคะต่อไปก็จะเข้าช่อเข้ากับลวดนะคะ

จะเงียบไปเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ทำงานอันนี้เราก็ไม่ได้พูดนะคะอันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่เราไปจัดสวนอะไรก็ได้นะคะเราไปฝังแทนดอกไม้ดอกเป็นดอกไม้ดูว่าที่มันเป็นปลูกต้นไม้แล้วเราก็เอาไปแซมสวยเพื่อความสวยงามได้นะคะ4 5

ดอกเดซี่นี้เราอาจจะไปทำจัดตกแต่งได้นะคะประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการทำงานประโยชน์เนี่ยใช้ทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มเติมรายได้ได้อีกด้วยนะคะถ้าเผื่อท่านคิดจะทำงานเป็นเพิ่มรายได้ท่านก็อาจจะทำวางขายก็ได้หรือมีเพื่อนเห็นส่งสั่งก็สั่งทำได้นะคะอันนี้เราไปจัดตกแต่งประกอบดอกไม้สดดอกไม้แห้งได้นะคะแล้วทีนี้ทำเป็นของชำร่วยได้นะคะหรือจะไปจัดตั้งโต๊ะตามโต๊ะอะไรก็ได้ในหน้าดอกลิลลี่นะคะนะคะอ้าวนะคะทำไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะจากเราจะไม่ใช้ได้พันนะคะเราจะใช้ด้วยการขดลวดเส้นได้ขดลวดในผ้ากำมะหยี่ลวดกำมะหยี่เรามีการขดตลอดนะคะแล้วมีเครื่องช่วยเช่นครีมนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นดอกที่สวยขึ้นมาได้เห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะสีสันเห็นไหมคะสวยนะคะอันนี้เป็นการ

เติมเสริมรายได้ถ้าเผื่อคิดที่จะทำงานนี้งานประดิษฐ์เนี่ยนะคะพวกงานศิลปะประดิษฐ์จากการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ทำกันหลากหลายนะคะก็เลยเห็นว่าผู้สาธิตเห็นว่าการทำแล้วก็เกิดประโยชน์นำไปเป็นรายได้ได้อีกนะคะยิ่งวันใกล้เข้าพรรษาเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตั้งบนตัดมีวาที่วางให้ดีนะคะก็จะวางบนกระป๋องโอวัลตินหรือนมไอ้สับปะรดอะไรเนี่ยค่ะพวกผลไม้ผลไม้แชะดอกผลไม้กระป๋องนั่นนะคะก็สามารถทำได้นะคะก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ในการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้ผู้สาธิตก็สาธิตให้ท่านผู้ชมเป็นการนำเสนอเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จากสิ่งที่มีอยู่นะคะก็นำมาทำนะคะก็ได้เกิดประโยชน์คิดว่าคงจะได้ประโยชน์จากงานนี้บ้างนะคะแล้วเราทำในวันเข้าพรรษาก็จะได้บุญด้วยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตกันนะคะฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันพีชคณิตก็คือฟังก์ชันของโพลิโนเมียลที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ยกกำลังต่างๆนะคะตัวแปรอิสระที่ชื่อว่า x แล้วเรากำลังยกกำลัง n ต่างๆเช่น x กำลังสองบวก3 x ลบ1แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันพีชคณิตนะคะมี x ดีกรีต่างๆนะคะนำมาบวกมาลบอาจจะคูณหรือหารกันก็ได้นะคะเช่นฟังก์ชัน x กำลังสามลบ x บวก1หาร x กำลัง4แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันพีชคณิตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันที่1แบบนี้คูณอยู่กับ 2x อย่างนี้ก็ได้นะคะมีฟังก์ชัน2พจน์คูณกันอยู่บวกลบกันอยู่หรือหารกันอยู่ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันพีชคณิตนะคะวันนี้เราจะเอามาทําอะไรคะฟังก์ชันพีชคณิตเราจะเอามาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันนะคะงั้นเรามาทบทวนสูตรของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตก่อนนะคะว่าฟังก์ชันพีชคณิตนะคะเรามีสูตรในการอินทิเกรตอย่างไรบ้างนะคะเรามาทบทวนสูตรกันครั้งที่แล้วเราเรียนไปทั้งหมด5สูตรซึ่งก็ยังจะนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไปดูสูตรที่1นะคะเมื่อเราต้องการหาปริพันธ์หรืออาจารย์เรียกเขาอินทิเกรตก็ได้นะคะฟังก์ชันที่เป็นเลข0 dx ถูกไหมคะฟังก์ชันโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์จะอยู่ข้างในนี้นี่คือโจทย์นะคะเพราะสัญลักษณ์ของการอินทิเกรตบอกว่าเราจะมีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเทียบกับตัวแปรใดๆเช่น dx ดังนั้นโจทย์อยู่ตรงกลางนะเมื่อไหร่ที่โจทย์เป็นเลขศูนย์นะคะหาการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์จะเท่ากับ c เสมอจะได้เท่ากับค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเราเลยต้องเขียนตัว c ทิ้งไว้นะคะจากนั้นสูตรที่2นะคะเราบอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่สักตัวหนึ่งนะคะคูณอยู่กับฟังก์ชันของ x เทียบกับ dx นะคะโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตอยู่ข้างหน้า d ตัวแปรที่เราต้องการเมื่อข้างในมี x แล้วก็ dx นะคะซึ่งมีค่าคงที่ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าค่าคงที่เมื่อไหร่ที่อินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันอาจารย์บอกว่าไงนะค่าคงที่ a นั้นนะคะสามารถออกมาอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตได้ข้างในก็เหลือ f ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองนี่คือคุณสมบัติข้อที่2ใช่ไหมคะคุณสมบัติข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรต dx เฉยๆ dx เฉยๆแสดงว่าในโจทย์นี้ไม่มีอะไรวางอยู่แปลว่ามีเลขอะไรนะมีเลข1อยู่นะคะผลการอินทิเกรตบอกว่าจะเท่ากับตัวแปร x เพิ่มมา1ตัวแล้วก็บวก c ค่าคงที่1ค่านะคะบวก c ทิ้งไว้นะคะสูตรที่ c ซึ่งอาจารย์บอกว่าสำคัญมากเลยอินทิเกรตวันนี้เราจะใช้สูตรนี้แหละเป็นหลักนะคะ u กำลัง n อย่าลืมต้องดี u ทุกครั้งนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชัน u ยกกำลัง n และ du ผลการอินทิเกรตจะบอกว่าเท่ากับให้เอา u ตัวเดิมยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วหาร n บวก1นะคะและสุดท้ายอย่าลืมบวก c ทิ้งไว้เมื่อสูตรนี้มีข้อจำกัดว่า n ตัวยกกำลังนั้นห้ามเป็นอะไรคะห้ามเป็นลบ1นะคะและสูตรที่5บอกว่าอินทิเกรตฟังก์ชัน x ใดๆนะคะสมมุติจะบวกหรืออาจจะลบอยู่กับฟังก์ชันที่2เช่นเป็นฟังก์ชัน g ที่ x นะคะหมดนี่แสดงว่ามีโจทย์อยู่2ฟังก์ชันกำลังบวกหรือลบกันอยู่แบบนี้เทียบกับตัวแปร x นะคะสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปตัวแรก s อินทิเกรต f ที่ x แล้วก็ dx ถ้าฟังก์ชันบวกก็บวกถ้าฟังก์ชันลบก็ลบนะคะกับอินทิเกรต g ที่ x dx นั่นเองความหมายคืออะไรคะความหมายของข้อ5แปลว่าสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปในเครื่องหมายบวกหรือลบแบบนี้ได้นั่นเองนี่คือ5ข้อที่เราเป็นการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตพีชคณิตฟังก์ชันนะคะซึ่งวันนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่สูตรสำคัญของเราคือสูตรนี้ค่ะสูตรนี้อ่ะจะขอ
ไหนสำคัญไว้นะคะเราจะใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักที่จะขยับไปในฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือฟังก์ชันของเลขชี้กำลังต่อไปเราต้องเป็นสูตรที่4นี้ก่อนดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตง่ายๆอินทิเกรตง่ายๆอย่างที่เรียนมาครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะสมมุติเมื่อไหร่ที่โจทย์ของอาจารย์มีฟังก์ชันเช่น 2x กำลัง3ลบ3สมมติลบ 3x บวกอีก10 dx จงหาผลการหาอนุพันธ์หรืออินทิเกรตข้อนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรมุ่งไปที่สูตร4นะคะเราจะลองอินทิเกรตข้อนี้บอกว่าอาจารย์จะเริ่มจากอินทิเกรตเลยค่ะเทคอินทิเกรตเข้าไปวันนี้อาจารย์จะไม่เทคอินทิเกรตเข้าไปทีละตัวให้ดูแล้วนะสมมติอาจารย์เทคเข้าไปโดยที่ตอนนี้มีฟังก์ชันเราเล็งว่ามีฟังก์ชันในโจทย์บวกกับลบอยู่ใช่ไหมอาจารย์สามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ข้อนี้อาจารย์ทำละเอียดนิดนึงอินทิเกรตพจน์แรก 2x กำลัง 3 dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะ 3x แล้วก็ dx ค่ะบวกแล้วก็บวกตามค่ะเหลืออินทิเกรต 10 dx โอเคงั้นได้เท่าไหร่คะอาจารย์จะไม่ดึงออกแล้วนะเราสามารถมองสูตรลัดไปเลย3เหมือนกับ n ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เป็น u ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น x du ตรงนี้ dx ดังนั้นอาจารย์เทคเลข3ลงมาเนี่ยสามตรงนี้ก็เหมือน n ตรงนี้ค่ะอาจารย์จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะแม่แล้วเลข2ตรงนี้ก็เหมือนกระโดดออกมาดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนบรรทัดนี้ได้เป็นเลข2กระโดดออกมา x กำลัง3กลายเป็น x กำลังอะไรคะเพิ่มไปอีก1ค่ะกลายเป็น x กำลัง4ส่วน4นั่นเองนะเรียบร้อยพจน์ที่1จากนั้นลบเลข3เทคออกมาค่ะตอนแรก

เรามี x กำลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ x ยกกำลังหนึ่งตรงนี้กลายเป็น x กำลังอะไรคะจาก n ให้เราเพิ่มเป็น n บวกหนึ่งตามสูตรที่สี่ดังนั้นอาจารย์ได้ x กำลังหนึ่งเป็นสองแล้วก็หารออกเสมอค่ะหารสองค่ะจากนั้นบวกค่ะอินทิเกรตเลขสิบเทคออกมานะคะอย่างสูตร3บอกว่าอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งดังนั้นอินทิเกรตเลขสิบก็จะได้สิบ x แล้วสุดท้ายบวกอะไรคะบวก4ทุกครั้งเนื่องจากเราอินทิเกรตยังไม่จำกัดเขตนะคะที่จริงข้อนี้ตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์สามารถไปต่อตรงที่อ๋อตรงนี้มีเลข2นะคะตรงนี้มีเลข4 2 1 2 2 2 4ดังนั้นสามารถไปต่ออีกได้1บรรทัดก็คือกลายเป็น x กำลัง4ส่วน2นะคะลบ3ส่วน2 x กำลัง2บวก10เอกแล้วก็บวก4นี่คือผลการหานุปริพันธ์หรือการอินทิเกรตของข้อนี้นั่นเองข้อนี้ยังง่ายอยู่ยังเป็นเรื่องเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าอะไรคะ u ตรงนี้ยังเป็น x อยู่นะ u ตรงนี้ยังเป็น x อยู่นะคะดังนั้นเราก็จะได้ x ยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วหารตัว n เพิ่มไป1นั้นถูกไหมคะอันนี้คือใช้สูตรที่4เป็นหลักแต่อาจารย์ยังมีแค่ x อยู่นะต่อไปอาจารย์จะเริ่มเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะเป็นโจทย์ที่เริ่มมองยากขึ้นไม่ x อย่างเดียวก็ได้นะคะอาจารย์เขียนสูตรทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะอินทิเกรตสูตรที่4เมื่อกี้บอกว่าขอ u ยกกำลัง n และ du ทุกคนน่าจะจำสูตรได้แล้ว u ยกกำลังอะไรคะ n เพิ่มไป1หาร n เพิ่มไป1แล้วบวก4โอเคนี่คือสูตรหลักของเราค่ะดังนั้นเมื่ออาจารย์สร้างฟังก์ชัน u ตอนนี้อย่ายึดติดว่า u จะเป็น x นะ u เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเรายึดติดกับ x สมมุติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมุติยึดติดกับ x ก็เช่น x กำลัง4 dx อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้อะไรคะสูตรนี้มองเป็น x x เป็น u ดังนั้นก็ทุกคนคงตอบได้ x กำลังอะไรคะ x กำลัง5ส่วน5บวก4นั่นเองใช่ไหมไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มองฟังก์ชันใดๆเมื่อไหร่ที่เราเห็นฟังก์ชันแล้วอาจารย์เอามาอินทิเกรตเช่นฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วกัน 2x บวก3บวก3ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะแล้ว dx ลองมองนะมองว่าโจทย์2ข้อนี้ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงไหนตรงนี้ที่เราอินทิเกรตเร็วๆเมื่อกี้ x ยกกำลัง4 dx แต่ตอนนี้ไม่ใช่ x แล้วค่ะมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ x อย่างเดียวนะแล้วยกกำลัง4ดังนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็มองเหมือน x ตัวนี้กับ x ตัวนี้ค่ะมองเป็นอะไรแทนคะมองเป็น u แล้วก็ d อะไรแทนคะก็ d u ดังนั้นสิ่งที่ขาดไปในข้อนี้คืออะไรที่ยังไม่เข้าคอนเซปต์u ยกกำลัง n ต้อง du แต่ตอนนี้เรากำลัง u ของเราคือตัวฐานมันนะคะ 2x บวก3ตอนนี้ u คือ 2x บวก3โอเคเอาไหม u คือ 2x บวก3ยกกำลัง4 u อาจารย์มาแล้วนะ u อาจารย์มาแล้วนะ u กำลัง n มาละอาจารย์ต้องดียูค่ะอาจารย์ต้องดียูถึงจะเข้าสูตรสี่เหลี่ยมสีส้มนี้ได้ดังนั้นอาจารย์ต้องดีอะไรเนี่ยอาจารย์ก็เปลี่ยนค่ะตอนนี้คอนเซปต์หลักก็คือตรงนี้ยังไม่ใช่ยูตรงนี้ไม่ใช่ยูงั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าตาเป็นอะไรคะตรงนี้เอาไหมนะตรงนี้ยังไม่ใช่ยูยังเป็น x ดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นยูค่ะไหนยูของเรานี่ไงคะ u ของเราดังนั้นอาจารย์ดีอะไรคะอาจารย์ก็เติมเข้าไปค่ะเติมสิ่งที่เป็น u ดังนั้นก็คือ 2x บวก3นั่นเองเติม u เข้าไปละอ้าวแล้วอาจารย์มันจะเท่ากันได้ไงอาจารย์เขียนสิ่งบนนี้เท่ากับสิ่งที่อยู่บรรทัดล่างนี้แสดงว่ามันต้องเท่าเดิมแล้วอยู่ดีๆอาจารย์เปลี่ยนเลยคะเปลี่ยน x กลายมาเป็น 2x บวก3เพิ่มเข้ามาก็แปลว่าเราเติมเข้ามาก็จะต้องหารออกนั่นเองเพื่อให้เขาเท่าเดิมค่ะมีค่าเท่าเดิม

ดังนั้นเขียนสัญลักษณ์ดีแบบนี้แปลว่าอะไรคะก็คือการดิฟในเรื่องก่อนๆนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะดิฟ 2x บวก 3ที่จริงเราบายแล้วนะบาย dx อาจารย์ที่เขียนละเอียดก่อนนะก็คือ d 2x บาย dx บวกกับ d นะคะ d เลข3บาย dx d 2x ได้มา2ค่ะ d 2x ได้มา2 d 3ได้0ดังนั้นหมดนี่ได้มา2ค่ะแสดงว่าตรงนี้อาจารย์ก็เลยมีหาร2ออกก็คือผลของการดิฟ 2x บวก3ซึ่งเป็น u ของเรานั่นเองอาจารย์ก็เลยได้เลข2เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งค่ะไม่งงนะ2นี้มาจากผลการดิฟข้างบนนี้นั่นเองค่ะดิฟแล้วได้2อาจารย์ก็เลยต้องหารออกเพื่อให้สมการมีค่าเท่าเดิมนะคะจากนั้นโอเคอาจารย์ไปต่อเท่ากับอะไรเนี่ยเลข2ที่จริงเลข2เป็นค่าคงที่อยู่ข้างล่างที่จริงแล้วมันมีเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน2อยู่นะที่จริงเขามีเศษ1ส่วน2นะดังนั้นอาจารย์ดึงเลข2เนี่ยออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ค่ะเพราะคุณสมบัติบอกว่าเป็นค่าคงที่นะออกมาหน้าอินทิเกรตได้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้เศษ1ส่วน2อ่ะข้างหลังเหลืออะไรอ่ะเหลืออินทิเกรต 2x บวก3ยกกำลัง4 d อะไรคะตอนนี้อาจารย์ d เปลี่ยนไปแล้ว 2x บวก3เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าพจน์นี้ค่ะพจน์นี้ค่ะอินทิเกรต u กำลัง n d u เหมือนไหมเหมือนแล้วนะ u กำลัง n d u เหมือนแล้วค่ะเหมือนสูตร4เรียบร้อยดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนเท่ากับได้เลยค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน2อยู่นิ่งๆก่อนนะผลการอินทิเกรตพจน์หลังนี้ได้อะไรมาคะ u กำลัง n d u d u กำลัง n d u จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n เพิ่มไป1แล้วบวก c ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ u กำลัง4กลายเป็น u กำลัง u ก็เขียนไปก่อนนะ 2x บวก3ยกกำลัง4บวกอีกหนึ่งก็เป็น5ค่ะแล้วหารอะไรคะหาร5นั่นเองแล้วก็บวก4ที่จริงบวก4อาจารย์บวกไว้ข้างหลังเลยดีกว่าจะได้บวกทีเดียวอ่ะได้มาละ u กำลัง5ส่วน5จะตอบหรือยังที่จริงเครื่องหมายอินทิเกรตออกไปหมดแล้วนะแต่ว่าเอ๊ะยังมีพจน์ที่สามารถจัดการกันได้2ตรงนี้อยู่ข้างล่าง5ตรงนี้อยู่ข้างล่างดังนั้นอาจารย์ตอบเศษ 2x บวก3ยกกำลัง5หาอะไรคะ5 2 10แล้วบวกอีก4ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็น x ตัวเดียว dx ตัวเดียวก็ได้อาจารย์สามารถอินทิเกรต u แล้วก็ du แบบนี้ก็ได้นั่นเองนี่คือตัวอย่างลองไปต่อค่ะอีกสักข้อหนึ่งคล้ายๆลักษณะเดิมนะยังไม่ยากนะโอเคเขียนสูตรทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งเขียนบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จำได้ u กำลัง n d u เท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1ส่วน n เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แล้วบวก4โอเคงั้นไปดูโจทย์กันโจทย์ข้อนี้บอกว่าอาจารย์อยากอินทิเกรต4ค่ะวงเล็บ 4x ลบ3ยกกำลัง5 4x ลบ3ยกกำลัง5แล้วก็อย่าลืม dx ไหนต้องฝึกดูก่อนนะโจทย์อยู่ไหนอ่ะนี่เครื่องหมายอินทิเกรต dx อยู่นี่โจทย์อยู่ไหนคะนี่คือโจทย์โจทย์อยู่ตรงกลางเอ๊ะโจทย์มีฟังก์ชันเห็นไหมมีฟังก์ชันยกกำลัง n และมีค่าคงที่เป็นไงคะเราจัดการอะไรก่อนดีค่าคงที่ที่คูณอยู่กับฟังก์ชันสามารถออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้งั้นอาจารย์เคลียร์บรรทัดแรกก่อนเลข4ออกไปก่อนค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะ 4x ลบ3ยกกำลัง5 dx ค่ะเขียนสูตรทิ้งไว้บรรทัดนี้มาได้ยังไงนะมาจากสูตรเลยคะอินทิเกรต a f t xdx เมื่อไหร่ที่ a เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน a สามารถออกมาได้ข้างในเหลืออินทิเกรตฟังก์ชัน x dx ถูกไหมอ่ะนี่คือข้อที่3นะคะสามารถ
อาจารย์สามารถเขียนเป็นบรรทัดแรกนี้ได้อ่ะไปต่อยังไงดีไปต่อยังไงฝึกดูนะสิ่งที่เราอินทิเกรตอยู่นี่นะโจทย์อยู่ไหนฮะอยู่ตรงกลางอ่ะมีหน้าตาฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งมีเลขชี้กำลังคือ5ให้เรามองหน้าตานี้เป็นตัวอะไรฮะมองเป็น u แต่ตอนนี้ยังดีอะไรอยู่ dx งั้นเราก็เปลี่ยนเป็น du ซะเปลี่ยนเป็น u ดังนั้นบรรทัดนี้4อยู่นิ่งๆก่อนนะอ่ะ cx ลบ3ค่ะยกกำลัง5อาจารย์ดีเลยคะ d u ค่ะไหน u อ่ะ u ก็คือฐานของเขา cx ลบ3นั่นเองอ่ะอยู่ดีๆอาจารย์เติมอะไรเข้ามาเนี่ยสเต็ปเหมือนเดิมนะคะตอนแรก x อาจารย์เติม u เข้ามาแทน x อย่าลืมเติมแบบนี้อย่าลืมหารออกเสมอก็คือผลการดิฟของฟังก์ชัน cx ลบ3นั่นเองดิฟ cx ได้มา4ดิฟ3ได้0ดังนั้นดิฟ cx ลบ3ก็เลยได้มา4อาจารย์ได้4แทนที่อาจารย์จะดึงออกไปที่จริงต้องดึงไหมดึงก็ได้แต่อาจารย์เห็นละอ๋อหน้าตาเหมือนกันกับอยู่ข้างบนนี้เลยเป็นค่าคงที่เป็นไงคะตัดกันออกไปได้เลยดังนั้นโจทย์ของเราเหลืออะไรโจทย์ของเราก็อ้าวงั้นโจทย์ของเราตอนนี้เหลือแค่อินทิเกรต cx ลบ3กำลัง5แล้วก็ดีอะไรคะ cx ลบ3เข้าล็อกเราละเข้าล็อกเราละ u ยกกำลัง n du นี่ไง u ยกกำลัง n du อ้าวเข้าล็อกแล้วงั้นอาจารย์ก็เขียนเท่ากับแบบนี้ได้เลยสิถูกไหมได้เลยค่ะงั้นอาจารย์ก็ได้เท่ากับ u cx ลบ3ยกกำลัง n บวก1จาก5ก็กลายเป็น6และหารออกเสมอและหาร6ค่ะแล้วบวก4นี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองเห็นไหมเริ่มเห็นฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเป็น x เป็นอะไรก็ได้เป็น u ก็ได้คอนเซปต์เดิมเลยใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะไม่ยากนะไม่ยากนี่ไงสูตรนี้แหละสูตรนี้แหละนะคะ u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1นั่นเองนะไหนลงไปต่ออีกนิดสิอาจารย์เพิ่มตัวอย่างตัวอย่างนี้บอกว่าอินทิเกรต 2x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดนี้นะวงเล็บนี้นะยกกำลังสามอีกทีหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ dx เมื่อไหร่ที่เห็นโจทย์การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเราต้องหาให้เจอว่าโจทย์อยู่ตรงไหนโจทย์อยู่ตรงไหนอินทิกรันอยู่นี่อินทิเกรตอยู่นี่ dx อยู่นี่ไหนโจทย์นี่โจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์มีฟังก์ชัน2ตัวที่จริงแล้วแอบมี2ฟังก์ชันเล็กๆนี่นะคูณกันอยู่อินทิเกรตผลคูณมีไหมไม่มีนะไม่มีงั้นเราทำไงอ่ะงั้นเราทำไงอะไรน่าจะเป็นโจทย์สำคัญของเรานึกถึงสูตรไหนเนี่ยนึกถึงสูตรไหนให้เราฝึกมองนะมีฟังก์ชันใดๆนี่เลขชี้กำลังของเขาอยู่นี่อ้าวเห็นละฟังก์ชัน u นี่เองยกกำลังอะไรอยู่คะเนี่ยยกกำลัง n ดังนั้นสิ่งที่ปิ้งนึกถึงสูตรขึ้นมาก็คือน่าจะเข้าสูตรนี้นะถ้าเป็นอาจารย์จะลองสูตรนี้นะเพราะมีฟังก์ชันใดๆซึ่งตอนนี้หน้าตาอันเนี้ยมันน่าจะเป็นใช่ละ u ยกกำลัง3อาจารย์เล็งสูตรนี้สูตร u กำลัง n u กำลัง n และ du จะเท่ากับ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4อาจารย์เล็งสูตรเป้าหมายไว้ละงั้นเราลองดูค่ะลองดูว่าจะใช้ได้ไหมงั้นเราก็ลองค่ะอินทิเกรต 2x อยู่นิ่งๆก่อนนะ x ที่จริงแล้วอาจารย์จะเทคเลข2ออกไปเลยก็ได้นะแต่ x ออกไปได้ไหม x ออกไม่ได้นะคะ x เป็นฟังก์ชันจะเอา 2x กระโดดออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ค้างเขาไว้ก่อนค่ะอาจารย์ไปดูสูตรหลักก่อนดีกว่าสูตรหลักตรงนี้คือ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลังสามทำไงดีนะเนี่ย4ยังไม่ครบก็คืออะไรคะ
นี่อาจารย์ต้องมี u ยกกำลัง n ต้องดี u ต้องดี u แต่ตอนนี้อาจารย์มี u ยกกำลัง n อย่างอาจารย์ยังมี dx อยู่งั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น d แล้วคะ dx กำลังสองลบสี่นั่นก็คือ du ของเรานั่นเองค่ะมาหรือยังมาแล้วนะ u อาจารย์มาแล้วค่ะตรงแล้วนะตรงกันแล้วนะ u กำลัง n du นี่ไง u กำลัง n du มาแล้วค่ะแต่สิ่งที่เกินมาอย่าลืมหารออกเสมอค่ะหารออกแปลว่าเราจะแอบไปดิฟเข้ามาก่อนค่ะบางคนดิฟไม่ถนัดก็ออกไปดิฟข้างนอกมาก่อนนี่เป็นกระดาษทดอาจารย์นะสมมตินี่เป็นกระดาษทดนะดีอะไรอยู่ dx กำลังสองลบสี่ by dx ค่ะแปลว่าอาจารย์จะดิฟ x กำลังสองค่ะ by dx ค่ะลบกับดิฟเลขสี่ค่ะ by dx ค่ะดิฟ x กำลังสองได้อะไรมาได้สอง x นะคะดิฟสี่ดิฟ x กำลังสองได้สอง x นะดิฟสี่ได้ศูนย์ดังนั้นบวกศูนย์เข้าไปก็เลยได้สอง x เหมือนเดิมดังนั้นผลการดิฟหรือหาอนุพันธ์ตรงนี้อาจารย์ได้มาสอง x ผลการดิฟได้มาสอง x อ้าวคุ้นไหมคุ้นไหมนี่ไงอาจารย์หาเจอละบังเอิญนะบังเอิญเขามี 2x ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็มี 2x ได้จากผลการหาอนุพันธ์เมื่อกี้ก็เลยตัดกันไปค่ะตัดกันไปอ่างั้นโจทย์เราเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลืออินทิเกรตเหลืออินทิเกรตอ๋อขอโทษอินทิเกรต x กำลังสองลบสี่ยกกำลังสามแล้วก็ดี x กำลังสองลบสี่เข้าล็อกแล้วละ u ยกกำลัง n d u เรียบร้อยตรงเหมือนสูตรเรานี่เลยค่ะเหมือนกับสูตรเราเลยค่ะเหมือนแล้วได้ไงอ่ะเหมือนก็ได้นี้เลยค่ะเท่ากับไปเลยค่ะเหมือนแล้วจัดรูปแบบเหมือนสูตรเป๊ะดังนั้นก็ได้ u กำลัง n บวกหนึ่งค่ะได้ x กำลังสองลบสี่ยกกำลังสามก็กลายเป็นกำลังสี่ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมบวก4ด้วยนะผลการอินทิเกรตหรืออนุพันธ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมหาร4เพื่อมีค่าคงที่อยู่1ค่าค่ะเห็นไหมคะเริ่มพอเริ่มมองออกแล้ว u ยกกำลัง n ไปต่อเอ๊ะงั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรงั้นเราค่อยๆขยับให้โจทย์ดูมีอะไรขึ้นมากว่านี้นิดหนึ่งอาจารย์ขอดูข้อนี้ค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรต x บวก7ดูค่ะเอ๊ะ x บวก7แทนที่จะยกกำลังอะไรอาจารย์ใส่ไว้ในรากที่สอง dx แล้วกันค่ะอ่ะโจทย์ข้อนี้จะเริ่มยังไงดีไงไปหาโจทย์ที่เราต้องการหาผลการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตซินี่อินทิเกรตอยู่นี่ dx อยู่นี่โจทย์อยู่ตรงกลางนี่ไงโจทย์ของเราอยู่ตรงกลางต้องทำไงนะเนี่ยไม่มีสูตรอินทิเกรตสแควร์รูทใช่ไหมคะดังนั้นไม่มีเรารู้ถึงความสัมพันธ์ไหมเอ๊ะสมมติว่าอาจารย์อยากเขียนรากที่สองสมมตินะรากที่สองของ x อาจารย์เขียนเป็นเลขชี้กำลังได้ไหม x ยกกำลังอะไรอยู่คะเนี่ยรากที่สองที่จริงแล้วมันคือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองดูไหมคะถ้า x อยู่ในรากสามบอกว่าก็คือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสามถ้า x อยู่ในรากที่ n ก็แสดงว่า x ยกกำลังเศษโอ้ขอโทษหนึ่งส่วน n นั่นเองอ๋อนี่คือความรู้พื้นฐานดังนั้นถ้าเรามี x บวก7อยู่ในรากที่สองแบบนี้อาจารย์สามารถเขียนใหม่คล้ายๆกับข้อนี้เลยเนาะมอง x เป็น x บวก7ดังนั้นอาจารย์ก็เขียนใหม่เป็นอะไรได้คะเป็น x บวก7ตรงนี้ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสอง dx นั่นเองค่ะอ๋อโจทย์ที่แท้จริงของเขาคือโจทย์ข้อนี้ x คุ้นอาจารย์เห็นละคุ้นคืออะไรนี่ไง u ไหมยกกำลัง n ไหมแต่ตอนนี้ d อะไรอยู่คะ
ยัง dx อยู่งั้นก็เข้าล็อกแล้วเลยเขียนใหม่อินทิเกรต x บวก7ค่ะ x บวก7ยก

กำลังเศษ1/2ดีอะไรดีคะอาจารย์ดีอะไรคะดี x บวก7นั่นเองเพื่ออะไรเพื่อจะได้ u กำลัง n du นี่ไง du ละแต่อย่าลืมหารออกเสมอใช่ไหมเขียนอะไรเติมเข้าไปอย่าลืมดิฟหารออกดิฟ x บวก7ดิฟ x ได้มา1ดิฟ7ได้มา0ดังนั้นหมดนี้ได้1ค่ะดิฟ1ก็เอ๊ะ1ดึงออกมาก็ไปวางตรงไหนก็ได้ก็มีค่าเท่าเดิมดังนั้น1ตรงนี้ไม่เขียนก็ได้งั้นเข้าล็อกแล้วละคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นอ่ะนึกถึงสูตรของเราสูตรเราก็มาติ้งสูตรนึกถึงสูตรอะไรนะอินทิเกรต u กำลัง n du ถูกไหม u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n เพิ่ม1บวก c สูตรมาแล้วงั้นก็เป็นของโจทย์ของเราก็กลายเป็นอะไรคะ u x บวก7ค่ะยกกำลัง n เพิ่มไป1ตอนนี้เรามีเท่าไหร่อ่ะมี1/2เพิ่มไปอีก1ก็เพิ่มไปอีก2/2ค่ะใช่ไหมตัวนี้นะ1/2ก็เพิ่มไปอีก1 2/2ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะเศษ3/2นั่นเองดังนั้นเรายกกำลังเศษ3/2แล้วหาร n บวก1เหมือนกันดังนั้นก็หารเศษ3/2แล้วบวก c ค่ะที่จริงจะตอบแล้วนะแต่เอ๊ะไม่ค่อยชอบใจเลยดูวุ่นวายวุ่นวายยังไงไม่รู้เลขชี้กำลังก็เป็นเศษส่วนแล้วก็ยังหารเศษส่วนซ้อนเศษส่วนอีกดังนั้นอาจารย์ปรับรูปเขานิดนึงที่จริงคําตอบเรียบร้อยแล้วนะเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตออกไปแล้วนะคะแต่อาจารย์เอ๊ะส่วนเศษส่วนซ้อนกันอย่างนี้หารแล้วหารอีกทําไงคะคณิตศาสตร์บอกว่าหารตัวนี้นะปรับหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็เลยกลายเป็นเศษ2/3ค่ะเศษ2/3คูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ x บวก7ยกกำลังอะไรเนี่ยยกกำลัง3อยู่ในรากที่2อย่างนี้ได้ไหมได้นะได้นะเพราะส่วน2ตรงนี้ก็เหมือนส่วน2ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ปรับเป็นรากที่อาจารย์ก็ปรับเป็นรากที่ดังนั้น2ตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้หน้าตารากที่2นี้ขึ้นมาแล้วเลข3ตรงนี้หายไปไหนนี่ค่ะ3ก็อยู่ยกกำลังตรงนี้ค่ะอาจารย์ปรับให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนี่แหละคือคำตอบของข้อนี้ค่ะอินทิเกรตรากที่2ของ x บวก7ได้3คูณกับรากที่2ของ x บวก3 x บวก7ยกกำลัง3เห็นไหมว่าดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะยากแต่สุดท้ายแล้วเรายังใช้สูตรนี้อยู่นะเนี่ยสูตรนี้อยู่นะยังไม่ไปไหนนะยังเป็น u กำลัง n อยู่นะคะปรับให้อยู่ในรูป u กำลัง n ใช่ไหมคะไปกันต่อค่ะลองดูข้อนี้ค่ะเริ่มซับซ้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งอินทิเกรตค่ะอินทิเกรตอะไรดี f บวก4ค่ะหารกับรากที่2ของ x กำลัง2บวก8 x แล้วลบออก3ค่ะลากยาวๆไปนะเรียบร้อยดีเลย dx ค่ะแล้วค่อยดูนะโจทย์อยู่ไหนคะหาโจทย์ให้เจอกันนะเครื่องหมายอินทิเกรตตัวแปร dx โจทย์อยู่ไหนนี่โจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์มีกี่ฟังก์ชันสองฟังก์ชันเล็กๆสองฟังก์ชันเล็กๆทำอะไรกันอยู่คะหารกันอยู่หารกันอยู่สูตรอินทิเกรตผลหารก็ไม่มีอีกดังนั้นเราตอนนี้สูตรในใจเรามีแค่อะไรเนี่ยเอ๊ะเห็นรากที่แบบนี้เมื่อกี้จากประสบการณ์ข้อเมื่อกี้ก่อนเนาะเห็นรากที่เมื่อกี้เอ๊ะเราสามารถปรับเป็นอะไรได้นะเป็นเลขชี้กําลังได้เนาะอ๋อเป็นเลขชี้กําลังดังนั้นอาจารย์ขอปรับโจทย์ดูก่อนนะเพราะเห็นเลขชี้กําลังปุ๊บ
เดี๋ยวเป็นเลขชี้กำลังปุ๊บเราจะนึกถึงสุดเลยค่ะ integrate u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1บวก4เรามีสูตรนี้ในใจไว้ก่อนในใจไว้ก่อนเพราะว่าเราเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวลากที่เดี๋ยวเขาจะแปลงเป็นเลขชี้กำลังถูกไหมเดี๋ยวมันอาจจะเข้าสูตรเนี้ยยกกำลัง n ก็ได้อาจารย์เดาอย่างนี้นะงั้นลองค่ะลองค่ะปรับโจทย์นิดนึงอินทิเกรตยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่เริ่มอินทิเกรตแค่ปรับโจทย์ก่อนนะปรับโจทย์กลายเป็น x บวก4ส่วนลากที่ใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนเป็น x กำลัง2บวก 8x ลบออก3ยกกำลังอะไรคะเศษ1ส่วน2แล้วก็ dx ตรงนี้ต่างกันยังไงอาจารย์แค่เอาลากที่สองออกไปแล้วยกกำลังเศษ1ส่วน2ตรงนี้แทนแล้วยังไงต่อต้องฝึกคิดนะยังไงต่อคำว่ายังไงต่อคือตอนนี้ถ้าตรงนี้อยู่ข้างบนเราก็จะเข้าสูตร n ตรงนี้แล้วแหละแต่ตอนนี้เป็นไงเขาอยู่ข้างล่างค่ะยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยค่ะเห็นไหมเราทำไงดีงั้นก็โยกขึ้นไปข้างบนดีไหมคะเขาย้ายได้ค่ะย้ายขึ้นไปได้ค่ะงั้นอาจารย์ย้ายขึ้นไปนะย้ายขึ้นไปกลายเป็นอินทิเกรต x บวก4อยู่ที่เดิมนะคะอาจารย์กำลังจะโยกฟังก์ชัน u x กำลัง2บวก 8x ลบ3ขึ้นไปค่ะจากยกกำลังตอนแรกเขาเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2โยกขึ้นมากลายเป็นยกกำลังลบ1ส่วน2นั่นเองค่ะเห็นไหมพีชคณิตบอกว่าเลขชี้กำลังสามารถของตัวแปรใดๆนะยกกำลังให้ขึ้นลงสามารถเลขชี้กำลังจะตรงกันข้ามดังนั้นตอนแรกยกกำลังเศษ1ส่วน2อาจารย์ก็ลบเศษ1ส่วน2นั่นเองแล้วอย่าลืมดีอะไรต่อคะ dx ยังอยู่ที่เดิมนะยัง dx อยู่นะอ่ะไปยังไงต่อดีอ้าวงั้นอาจารย์เริ่มเห็นแววละอาจารย์มองตรงนี้เป็นอะไรคะมองเป็น u ค่ะมองตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น n ค่ะเป็น n ค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ดี u เลยถูกไหมตอนนี้ยังดีอะไรอยู่เนี่ยยังดี x งั้นเราคอนเซปต์เราเป็นไงนะเราก็ดี u สิอย่างอื่นรอเราก่อนนะรอเราก่อนนะ x บวก4รอก่อนงั้น x บวก 8x ลบ3ยกกำลังลบ1ส่วน2ดีอะไรคะ du สิ du ก็ dx กำลังสองบวก 8x ลบ3นั่นเองค่ะเพื่อให้มันเข้าหน้าตาไงคะ u กำลัง n du เข้าละแต่เขาเกินมานี่อยู่ดีๆเราเติมอย่าลืมทุกครั้งต้องหารออกหารออกก็คือการดิฟออกนั่นเองค่ะดิฟผลตรงนี้ได้เท่าไหร่อย่าลืมเอามาเติมตรงนี้เอามาหารออกเพื่อให้สมการเขายังมีค่าเท่าเดิมดังนั้นอาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ค่ะดิฟ 8x ได้มา8ค่ะดิฟ3ได้0งั้นหมดนี่ก็ได้ 2x บวก8นั่นเองค่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วให้เราเตรียมดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่เกินมาตรงนี้กับสิ่งที่เกินมาที่รออยู่ข้างหน้านี้เอ๊ะพอจะตัดกันได้ไหมคะพอจะตัดกันได้ไหมถามว่าเท่ากันไหมก็ไม่เท่านะตรงนี้มี x บวก4ตรงนี้มี 2x บวก8เอ๊ะแต่อาจารย์สามารถปรับให้เขาเท่ากันได้นี่อาจารย์ปรับดูนะอาจารย์ลองปรับให้เขาเท่ากันเพื่อที่จะมีตัวหารกันได้ x กำลัง2บวก 8x หารลบ3ค่ะยกกำลังลบ1ส่วน2ดียังอยู่เหมือนเดิมค่ะบวก 8x ลบ3อาจารย์อยากปรับข้างล่างตัวนี้ค่ะอาจารย์กำลังเล็งตัวนี้ไว้อยากปรับตัวนี้ใหม่ค่ะอาจารย์อยากปรับใหม่ปรับให้อยากได้เลขอะไรเนี่ยก็ในเมื่อเขามี x บวก4อยู่อาจารย์จะลองเอา x บวก4มาวางดูค่ะงั้นอาจารย์ลองวาง x บวก4ดูค่ะแต่มันไม่เท่าเดิมนี่งั้นถ้าอยากได้ x บวก4ข้างบนมี 2x บวก8ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องดึงเลขตัวร่วมเลข2ออกถูกไหมไม่เชื่อลองเทค2เข้าไปนะ 2x ก็ได้ 2x 2คูณ4ได้8เห็นไหมสมการเท่าเดิมอาจารย์ดึงเลข2ออกเพื่ออะไร
อาจารย์จะได้หน้าตาวงเล็บนี้ให้เหมือนกับหน้าตาวงเล็บนี้เราจะ

ทำไงคะตัดตัวปัญหานี้ในเมื่อเขาดึงออกหน้าอินทิเกรตก็ไม่ได้แต่ว่าเขาหน้าตาเหมือนกันเป็นไงอยู่เศษกับส่วนตัดกันไปแล้วค่ะดังนั้นสมการตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างคะเหลือเศษ1/2ค่ะเศษ1/2มาจากไหนนี่2ตัวนี้ค่ะจะดึงออกมาได้เศษ1/2อยู่ตรงนี้ข้างในเหลืออะไรคะข้างในเหลืออินทิเกรตงั้นเราก็เหลืออินทิเกรต u ยกกำลัง n du แล้วนี่ถูกไหม u ยกกำลัง n du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตเลยได้ไหมคะอินทิเกรตได้เลยค่ะดังนั้นได้ u ตัวเดิม u ตัวเดิม x กำลัง2บวก8 x ค่ะลบออก3ค่ะยกกำลัง n บวก1ตอนแรกอาจารย์มีอ่านโน้ตไว้ตรงนี้กันนะอาจารย์มีลบ1/2เขาบอกว่า n บวกไป1ดังนั้นบวกไปอีก2/2ค่ะลบ1/2บวก2/2ก็จะได้เศษ1/2ค่ะอาจารย์เศษ1/2แล้วอย่าลืมหารออกด้วยนะเศษ1/2อาจารย์คิดยังไงเนี่ยบางคนงงเดี๋ยวอาจารย์เชื่อมโยงให้ดูก่อนนะโยงให้ดูก่อนนะอาจารย์ทำไมคิดตรงนี้มาเพื่อให้ได้ตรงนี้ล่ะคะก็นี่ไงคะอาจารย์มาจากตรงนี้นะอาจารย์มาจากตรงนี้นะ u กำลัง n เพิ่มไป1ในเมื่อ n ตอนแรกมีลบ1/2เพิ่มไป1เพิ่มไป1ก็คืออาจารย์เพิ่มไป2/2ค่ะอาจารย์เลยได้ตัวนี้มากลายเป็นตำแหน่ง n บวก1อาจารย์เลยได้เศษ1/2ไปวางนั่นเองแล้วก็หาร n บวก1หาร1/2อีกรอบหนึ่งแล้วบวกเลยคะบวก c ค่ะที่จริงจากจะเรียบร้อยละมีอะไรตัดกันได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะอีกละเอ๊ะอีกละเอ๊ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยขอตัดแล้วกันขอตัดแล้วกันงั้นคำตอบของเราเหลือแค่อะไรเนี่ยเหลือแค่ x กำลัง2บวก8 x ลบ3ยกกำลังเศษ1/2อีกแล้วอะเศษ1/2อาจารย์เขียนอย่างนี้ได้ไหมได้สิจะได้ไม่รุงรังแล้วค่อยบวกอีกเท่าไหร่คะ c ค่ะเจอแล้วนี่แหละคือคำตอบของข้อนี้ค่ะตอบรากที่2ของ x กำลัง2บวก8 x ลบ3แล้วก็บวกอีก c นั่นเองเห็นไหมคะนี่แหละคือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน p ชคณิตตอนนี้ p ชคณิตใดๆไม่ใช่ x อย่างเดียวนะตอนนี้เป็น u ด้วยค่ะเป็น u ด้วยค่ะยังอยู่ที่5สูตรเดิมนะคะอาจารย์เริ่มขยายตัว u ละดังนั้นสำหรับวันนี้การอินทิเกรต p ชคณิตเรียบร้อยแล้วนะคะ p ชคณิตในรูปแบบของอะไรคะ x ต่างๆยกกำลังแปลกๆยกกำลังสแควร์รูทก็ถือว่ายกกำลัง n หมดเลยนะคะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวเขาก็โดนตัดกันอยู่ดีเดี๋ยวเขาก็โดนตัดกันอยู่ดีลักษณะแบบนี้แก้ปัญหาได้นะคะยังอยู่เบื้องต้นของ5สูตรหลักซึ่งสูตรที่4นี้เป็นสูตรหลักของเรานะคะให้เราแม่น4สูตรสูตร4แล้วก็5สูตรหลักนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะเข้าขยับไปหาอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันอัดตัดดีไซน์นะคะฟังก์ชันอดีไซน์ซึ่งเป็นฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเลขชี้กำลังต่างๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในสัปดาห์นี้หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้พีชคณิตเอามาหาปริพันธ์ได้น่าจะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% ชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

แรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะ

การหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอลชอยเทียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกเฟียฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบางสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึก

ษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์แห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาและควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระ

พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัตกิจถาวรกิจวิธานศาสนาภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่สถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือน
จำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสมันโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิต

ในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็น97%ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ

อำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาพมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัด
บ้านตราดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีบนหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมมงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: และเวลา 19:00 นคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22ประเสริฐคอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkon Chomkloon, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkon Hua Hin Place, Training Center at Wanglai Gangwon Campus, Ratanakosin Place,Training Center at Salaya area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะ

ิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการอาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกาย

ั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างต้องมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับ

ช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อ

0: แบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
1: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนว

พระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่3นะคะหัวข้อ Determinant ของ Matrix นะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรระยะสั้นนะคะ Matrix และระบบสมการเชิงเส้นนะคะเพราะนั้นเรามาเริ่มต้นหัวข้อนี้กันเลยนะคะสำหรับ determinant ของ matrix นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ det หรือ det ของ matrix นั้นนะคะก็คือเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษ3ตัวแรกนะคะแทน determinant นะคะนะคะ det หรือ det ของ matrix A อย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะบางครั้งนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ determinant ของ A เสร็จแล้วตัวนี้จะคล้ายๆกับการหาค่าสมบูรณ์นะคะหรือว่าในการหาขนาดของเวกเตอร์ซึ่งหลายคนอาจจะจำสับสนหรือใช้สูตรสับสนกันได้นะคะเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเมทริกซ์แล้วเรากำลังจะหาดีเทอร์มินแนนซ์ของเมทริกซ์นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์เดทเอก็ได้หรือสัญลักษณ์ดีเทอร์มินแนนซ์ของ A ตัวนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเขียนว่ายกตัวอย่างให้นิดนึงนะคะเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะการที่เราเขียนในรูปของ Determinant A รูปแบบนี้นะคะก็คือเราจะนำสมาชิกของ A มาเขียนเท่านั้นเราจะไม่เอาเมทริกซ์ทั้งหมดที่เป็นสัญลักษณ์วงเล็บมาใส่ด้วยนะคะคือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนตัววงเล็บให้เป็นนะคะของเมทริกซ์จัตุรัสที่มีขนาดต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือ1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n นะคะทีนี้เรามาพิจารณาแต่ละสูตรกันนะคะอย่างสูตรที่1สมมติว่าเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขียนเงื่อนไขตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนกลับมาดูนะคะอันนี้จะเป็นใช้หาเฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเราก็เริ่มจากสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะแล้วเราบอกว่าสมมติว่ามีสมาชิก1ตัวก็คือ A ขนาด1คูณ1นะคะเพราะนั้นเราจะได้ว่า determinant ของ A เนี่ยก็จะเท่ากับสมาชิก A ตัวนั้นเลยค่ะ A ตัวนั้นเลยนะคะ A จะเป็นค่าบวกค่าลบหรืออะไรก็เอาค่านั้นออกมาตอบได้เลยนะคะอันที่สองนะคะถ้าเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะสมมุติว่าเป็น A B C D A B C D ใดๆนะคะเราจะได้ว่านะคะ determinant ของ A นะคะเราจะคูณทะเยงนะคะเอา A กับ D คูณกันนะคะแล้วก็ลบกับ B คูณ C นะคะให้เอา A กับ D คูณกันนะคะแล้วก็ลบกับ B คูณ C นะคะเนี่ยคูณตรงนี้

นะคะ A คูณ D แล้วก็เอา B คูณ C แล้วเอามาลบกันก็จะได้ determinant ของ A นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่า A ของเราเนี่ยมีขนาด3คูณ3นะสมมติว่าเป็น A B C D E F G H I นะคะในการหา determinant ของเมทริกซ์ที่มีขนาด3คูณ3นะคะเราอาจจะจำสูตรยากนิดนึงนะเพราะมันมีสมาชิกเยอะ9ตัวด้วยกันแต่วิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยเราได้ก็คือให้เรานำนะคะหลักที่1กับหลักที่2ของเมทริกซ์ A เนี่ยมาต่อเดี๋ยวขออนุญาตเขียนในรูปของ determinant นิดนึงนะคะเป็น A B C D E F G H I ใช่ไหมคะแล้วเราให้เรานำหลักที่1กับหลักที่2มาเขียนเป็นหลักที่4กับหลักที่5ต่อนั่นก็คือเราจะเอา A D G นะคะแล้วก็ B E H เนี่ยนะคะมาเขียนต่อนะคะจากนั้นให้คูณแบบทแยงนิดนึงนะคะ A E I สมาชิก3ตัวนี้คูณกัน B F G แล้วก็ C D H นะคะคูณสมาชิก3ตัวเนี่ยค่ะคูณลงนะให้มาบวกจากนั้นให้คูณขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเป็นคูณลงก่อนนะคะคูณลงเนี่ยให้เอามาบวกกันนะคะจากนั้นให้คูณขึ้นนะคะคูณขึ้นตัวนี้ค่ะตามแนวทแยงคูณขึ้นให้เอาลบออกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรของ determinant ของ A ที่มีขนาด3คูณ3ดังนี้นะคะขยับมาทางนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือเราจะได้ว่าม ันคือ A E I นะคะแถวแรกใช่ไหมแล้วก็บวกกับ B F G ที่เราคูณลงค่ะจากนั้นก็บวกกับ C D H นะคะคูณลงเอามาบวกกันทั้ง3ตัวนะคะต่อไปคูณขึ้นแล้วก็ลบออกเดี๋ยวเขียนอีกบรรทัดนึงนะคะก็มี G E C นะคะอาจจะเขียนอย่างนิดนึงนะคะแล้วก็บวกกับ H F A แล้วก็บวกกับ I D B นะคะวงเล็บแรกนะคะก็คือคูณลงนะคะคูณลงนะคะเอามาบวกกันได้วงเล็บแรกค่ะจากนั้นเราคูณขึ้นนะคะก็มาลบออกนะคะอาจจะลบทุกอันเลยก็ได้หรือว่าลบไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วข้างในเอามาบวกกันก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเมทริกซ์ของเราเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากคูณ3นะคะก็คือ4คูณ4 5คูณ5ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n ในการหา determinant เนี่ยก็จะมีความยุ่งยากในการหามากขึ้นนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการในการหา minor กับ cofactor มาช่วยซึ่งวิธีการนี้เราจะเรียนในหัวข้อถัดไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ1 2คูณ2และ3คูณ3เนี่ยเราสามารถใช้สูตรที่จะได้กล่าวไว้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีเมทริกซ์ A B C นะคะว่าจงหา determinant ของเมทริกซ์ต่อไปนี้นะคะอันที่1 A ก็คือเมทริกซ์ลบ5นะคะข้อที่2 B คือเมทริกซ์7 2 4ลบ3นะคะอันที่3 C คือเมทริกซ์1 2 3
ลบสี่ลบห้าลบหกแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการหาดีเทอร์มินันต์ของสามเมทริกนี้กันนะคะเราเริ่มต้นเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คืออันแรกนะคะดีเทอร์มินันต์ของ A ก็คือเนื่องจาก A มีค่ะ1คูณ1ดีเทอร์มินันต์ก็จะเท่ากับสมาชิกตัวนั้นเลยก็ตอบได้เลยค่ะคือลบ5นะคะไม่ยากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะดีเทอร์มินันต์ของ B เนื่องจาก B มีขนาด2คูณ2นะคะเราก็สามารถจับสมาชิกคูณพยางค์ได้เลยนะคะก็คือ7คูณลบ3นะคะแล้วก็ลบกับ4คูณ2นะคะคู่นี้นะคะ7คูณลบ3แล้วก็เอา4คูณ2แล้วก็ลบออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบคือลบ21แล้วก็ลบลบ21กับลบ8ก็เท่ากับลบ29นะคะต่อมาข้อที่3นะคะ determinant ของ C เนื่องจาก C มีขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้นในการหา determinant ของ C แล้วก็เอามาเขียนในรูปของ determinant นี้นิดนึงนะคะแล้วเราจะต่อไปอีก2หลักก็จะมีเลข1 2 3นะคะลบ4ลบ5ลบ6 0 1 0นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสมาชิกหลักที่1กับหลักที่2มาต่อนะคะก็คือ1ลบ4 0นะคะแล้วก็2ลบ5 1จากนั้นเราคูณลงนะคะคูณลงนี่นะคะสามแถวนี้นะคะเราเอาคูณลงแล้วก็เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นคูณลงก็จะมีตัวเลขก็คือ1-50ตัวแรกนะคะ1-50ก็เป็นศูนย์ตัวที่สองสองลบ60ก็เป็นศูนย์คูณกันนะคะต่อไปตัวที่สามสามลบ41ก็เป็นลบ12อันนี้เราคูณลงนะคะจากนั้นคูณขึ้นเนี่ยค่ะให้มันลบออกเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบด้วยนะคะ0-53คูณกันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็1-61ก็เป็นลบหกนะคะ0-42ก็เป็นศูนย์นะงั้นเอาวงเล็บออกนะคะเราก็จะได้-12+6เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้ลบหกนะคะโอเคไม่ยากเลยนะคะในการหา determinant ของ matrix ขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3นะคะทีนี้ในบางครั้งเนี่ยนะคะบางโจทย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ matrix ที่มีขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3แล้วให้เราหา determinant อย่างเดียวนะคะบางทีมันอาจจะมีการกระทําการของเมทริกซ์อยู่นะคะอย่างเช่นมันมีการคูณกันของเมทริกซ์การบวกการลบกันนะคะหรือทรานสโพสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้สมบัติของดีเทอร์มินแนนต์มาช่วยในการหาดีเทอร์มินแนนต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอบหัวข้อต่อไปก็คือเราจะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของดีเทอร์มินแนนต์กันนะคะสมบัติของ determinant เราจะเริ่มต้นจากสมบัติแรกนะคะ determinant เนี่ยมีสมบัติในการกระจายการคูณหรือยกกำลังนะคะแต่ไม่มีสมบัติในการกระจายการบวกการลบ
นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะหา determinant ของ a คูณ b นะคะมันมีสมบัติในการกระจายการคูณก็หมายความว่ามันสามารถหา date ของ a แล้วก็คูณ date ของ b ได้นะคะกระจาย date ได้นะคะหรือว่า determinant ของยกกำลังนะคะที่จริงไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะ determinant ของ a กำลังเองตัวนี้ก็สามารถหา determinant ของ a ก่อนแล้วค่อยยกกำลังก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะมาช่วยเราในการหา determinant ของ matrix ที่คูณกันหรือยกกำลังนะสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็น determinant ของ a บวกหรือลบกับ matrix bนะมันจะไม่เท่ากับ determinant ของ a บวกลบกับ determinant ของ b นะคะย้ำว่าอันนี้ไม่เท่านะคะอันนี้คือสามารถทำได้แต่อันเนี้ยทำไม่ได้นะคะก่อนอื่นก่อนจะไปตรงนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันซึ่งนิดนึงเพราะว่าสมบัตินี้มีหลายข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่านะคะเรามีเมทริกซ์ A ก็คือเมทริกซ์2 3 4นะคะแล้วก็เมทริกซ์ B ก็คือ5 6 7 8นะคะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาดูว่าในกรณีที่เป็น det a บวก det b เนี่ยมันกระจายกันแล้วมันไม่เท่ากันเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะถ้าเราหา det a นะคะตัวนี้เราก็จะได้มันเป็นเมทริกซ์2คูณ2ก็คูณควายกันเลยนะคะ1คูณ4แล้วก็ลบกับ3คูณ2นะคะก็เป็นลบ2นะคะเดท B ก็5 8 5คูณ8นะคะแล้วก็ลบกับ7คูณ6นะคะก็จะเป็นลบ2ทีนี้เราก็จะได้ว่าถ้าเราเอา det a บวก det b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น det a บวก b det a บวก det b นะคะก็คือเท่ากับลบ2นะคะบวกกับลบ2นะคะ det a เป็นลบ2 det b เป็นลบ2ก็คือได้ลบ4นะทีนี้เรามาลองเอา a กับ bเรามาอันนี้คือเราทำทางขวานะ det a บวก det b ได้ลบ4นะคะทีนี้เราลองเอา a บวก b ก่อนแล้วเราหา determinant ตอนหลังว่าได้เท่ากันไหมนะคะในกรณีที่เราเอาอันนี้อันแรกนะคะต่อไป เราเอา a บวก b นะคะเราก็จะได้ matrix 6ค่ะเอาแต่สมาชิกแต่ละตัวบวกกันนะคะ6 8นะคะ10และ8แล้ว12นะทีนี้เราก็จะหา determinant ของ a บวก b ก็เอาคูณไขว้กันนะคะ12 6 72นะคะแล้วก็ลบกับ10 8 80นะคะซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบ8นะคะจะเห็นว่า determinant ของ a บวก b กับ determinant a บวก determinant b เนี่ยตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการคูณกันนะคะ
determinant A กับ determinant B นะคะลองเอาคูณกันนิดนึงก็ได้ค่ะเรามี determinant A กับ B เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราลองมาหา A คูณ B นะคะในกรณีที่เป็น A คูณ B เดี๋ยวขอแทรกไว้แถวๆนี้ก็ได้นะคะเอคูณ b จะได้ทบทวนเรื่องของการคูณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเราก็จะเอา1 2 3 4ใช่ไหมคะคูณกับ5 6 7 8นะคะเราก็จะเอาคูณหลักใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีอันนี้คูณกันได้นะคะมีสมาชิกขนาด2 คูณ 2นะคะอันนี้2 คูณ 2อันนี้2 คูณ 2เราจะได้ผลลัพธ์เป็น2 คูณ 2นะคะแถวคูณหลักนะคะได้สมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะได้5นะคะบวก14นะคะเอา12 คูณ 68ก็จะเป็น6 บวก 16นะคะต่อไปข้างล่างเราก็เอา3 4 คูณกับ 5 7 15นะคะบวก28ใช่ไหมคะแล้วก็เอา3 4 คูณกับ 6 8ก็จะเป็น18 บวก 32เพราะฉะนั้นเราได้ตัวนี้เป็น19 22นะคะ42นะคะแล้วก็50นะคะอ่ะ43นะคะขออภัยค่ะตัวนี้นะคะอุ้ยตัวนี้นะคะ43จากนั้นนะคะเราไปหา determinant ของ a คูณ b นะคะเราก็เอา19 คูณ 50เนี่ยค่ะ19 คูณ 50นี่ขออนุญาตเขียนเลยนะคะได้950แล้วก็ลบกับ43 คูณ 22เนี่ยนะคะเราจะได้946นะคะซึ่งลบกันแล้วเท่ากับ4นะคะอันนี้คือเดท A B แต่พอเราเอาเดท A กับเดท B ที่เราได้เมื่อกี้เราได้เดท A กับเดท B คือลบ2ใช่ไหมคะคูณกันนะคะเดท A ลบ2เดท B ลบ2คูณกันก็เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดท A B จะเท่ากับเดท A คูณเดท B นั่นเองนะคะนี่ก็ลองทดสอบดูต่อมาและนี่คือสมบัติแรกก่อนนะคะสามารถกระจายการคูณยกกำลังได้นะคะต่อไปเรามาดูอันที่2นะคะ determinant ของ A จะเท่ากับ determinant ของ A transpose ค่ะ A transpose นะคะตรงนี้ตัว T เล็กก็ได้ T ใหญ่ก็ได้นะคะบางสื่อบางเล่มก็จะเป็น T เล็กนะคะบางเล่มก็เป็น T ใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น A กับ A transpose เนี่ยเราไปหา determinant แล้วมันจะมีค่าเท่ากันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามี A เป็นเมทริกซ์1 2 3ก็ได้ค่ะ1 2 3 4เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราได้ DSA เท่ากับ4 ลบ 6ก็คือลบ 2นะคะถ้าเราไปหา A transpose นะคะ A transpose ก็คือ1 2 3 4นะคะจากนั้นเราไปหา determinant ของ A transpose ดูนะคะก็จะได้4 ลบ 6นะคะก็คือได้ลบ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า
ดีเทอร์มินานต์ของ A กับดีเทอร์มินานต์ของ A ทรานสโพสเนี่ยจะเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามถ้าเกิดว่ามีแถวใดแถวหนึ่ง หรือมีหลักใดหลักหนึ่งเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์ทุกตัวนะคะเราจะได้ determinant ของ A จะเท่ากับศูนย์นะคะถ้ามีแถวใดหรือหลักใดเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะทั้งหมดหมายถึงแถวหรือหลักนั้นนะคะเราจะได้ว่า determinant ของ A จะเท่ากับศูนย์ทันทีเลยไม่ต้องไปคำนวณแล้วค่ะตอบศูนย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดว่าเราทราบว่าเมทริกซ์ที่มีขนาดเยอะๆนะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้สูตรที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะเราก็และเราเห็นว่ามันเป็นเมทริกซ์ที่มีศูนย์ทั้งแถวหรือทั้งหลักเลยแล้วก็ตอบศูนย์ได้เลยนะคะหรือในกรณีที่จะเป็นศูนย์อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีสองแถวหรือสองหลักใดซ้ำกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันค่ะถ้ามีสองแถวหรือว่าสองหลักใดนะคะซ้ำกันคือเป็นตัวเลขเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเราจะได้ว่า determinant จะเท่ากับศูนย์เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงนะคะ อย่างเช่นสมมติว่า a เท่ากับลบสองสามลบหนึ่งสี่ลบห้าสามนะคะสมมติว่าเป็นเมทริกซ์นี้ลบสองสามลบหนึ่งลบสองสามลบหนึ่งแล้วก็สี่ลบห้าสามเราจะเห็นว่าในแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองมีสมาชิกเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ไหมคะถ้าเรารู้สมบัติของข้อนี้ข้อที่สี่เนี่ยเราสามารถตอบได้ทันทีว่า determinant ตัวนี้เท่ากับศูนย์นะคะ determinant ของ A เท่ากับศูนย์ทันทีทีนี้เราลองพิสูจน์นิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาโดยใช้สูตรตามปกติใช่ไหมคะ determinant ของ A ก็คือเราก็จะเอาหลักมาต่ออีกสองหลักใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเมทริกซ์นี้ก่อนนะลบสองสามลบหนึ่งลบสองสามลบหนึ่งสี่ลบห้าสามตรงนั้นเราต่อลบสองลบสองสี่สามสามลบห้าแล้วเราก็คูณใช่ไหมคะคูณทแยงลงมาตัวแรกก็จะเป็นลบสองสามสามก็จะเป็นลบ18นะคะขออนุญาตเขียนให้นิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นลบ18นะสามลบหนึ่งสี่ก็จะเป็นลบ12นะคะลบหนึ่งลบสองลบห้าก็จะเป็นลบ10ค่ะจากนั้นลบกับคูณขึ้นนะคะเอาไปลบออกนะคะก็จะมีตัวเลข43คูณลบหนึ่งก็เป็นลบฉะนั้นได้ลบ12ก็เป็นบวก15คูณ1คูณ2ก็เป็นลบ10เจอลบก็เป็นบวก10แล้วก็3คูณลบ2คูณ3ก็เป็นลบ18เจอลบก็เป็นบวก10เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอรวมกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเท่ากับ0พอดีเลยอันนี้หายกันอันนี้ก็เป็น0พอดีต่อไปเรามาดูสมบัติ
ข้อที่ห้านะคะนายสมบัติข้อที่ห้าบอกว่า determinant ของ KA K เป็นค่าคงที่คูณกับ matrix A จะเท่ากับ K กำลัง A คูณ determinant ของนะคะ N ตัวนี้ก็คือ matrix ขนาดของ matrix นะคะเพราะเราทราบว่า determinant เนี่ยมันจะต้องเป็น matrix จัตุรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะต้องมีขนาด n คูณ n นะคะเพราะฉะนั้นในการยกกำลังวันนี้ก็สามารถที่จะเอา n ไปยกกำลังได้ n เป็นเราเขียนนี้ก็ได้ค่ะ n คูณ n เป็นขนาดของเมทริกซ์ A นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นสมมติว่าเรามีตัวอย่างข้อนี้ค่ะมีเมทริกซ์อยู่2เมทริกซ์นะคะแล้วเราทราบว่าอีเมทริกซ์ที่2เนี่ยนะคะเมทริกซ์ที่2มีขนาดเป็น2เท่าของเมทริกซ์ที่1เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องคำนวณทั้ง2เมทริกซ์ก็ได้เราแค่คำนวณเมทริกซ์แรกแล้วก็เมทริกซ์ที่2ก็ใช้สูตรสมบัติข้อที่5ได้เลยนะคะอย่างเช่นเรามีเมทริกซ์อันนึงแล้วเรากำลังจะหาดิเทอร์มินันต์ของ A เนี่ยเรามีตัวเลขคือลบสองหนึ่งลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเมทริกซ์ลบสี่สองลบสองลบสองหกสี่สองสองสองเมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตอนแรกมันจะมีเมทริกซ์ก่อนนะคะแล้วก็เมทริกซ์สอง A คืออันนี้สมมติว่ามีเมทริกซ์ A กับ B ก็ได้ค่ะสมมติว่านี้เป็น A กับ B แล้วเราจะหาดีเทอร์มินันต์ของ A กับดีเทอร์มินันต์ของ B นะคะแต่ปรากฏว่าดีเทอร์มินันต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็น2เท่าของ A โดยดูจากเราสังเกตแล้วนะคะดูเห็นว่าแต่ละแถวนะคะหรือว่าสมาชิกแต่ละตัวมันจะมีขนาดเป็น2เท่าของเมทริกซ์ A นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเฉพาะเมทริกซ์ A ก็พอดังนั้นดีเทอร์มินันต์ของ 2A เราก็สามารถใช้สูตรในข้อที่5ได้เราลองคำนวณอันนี้เราก็ต่อไปของหลักเดิมนะคะดังนั้นเราก็คูณค่ะก็จะได้ลบหกบวกสองบวกหนึ่งก็คูณขึ้นนะคะก็จะเป็นบวกสี่แล้วก็บวกหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ลบหกแล้วก็ตัวเลขที่เป็นบวกจะมีเพราะฉะนั้นก็ตอบดีเทอร์มินันต์ของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ค่ะทีนี้พอเราทราบว่าดีเทอร์มินันต์ของ 2A เนี่ยดีเทอร์มินันต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเป็น B มีขนาดเป็น2เท่านะแล้วก็เราก็รู้ว่า K เป็น2นะเราก็เลยจะได้ว่าดีเทอร์มินันต์ของ 2A เนี่ยเราไม่ต้องคำนวณตัวนี้จะเท่ากับ2ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วคูณกับ root a ได้เลยก็คือ k กำลังอื่น k ของเราคือ2 2เท่าของ a n ก็คือเราขอให้ละ n คือเป็นขนาดนะขนาดของเมทริกซ์ของเราเป็นขนาด3คูณ3นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น2กำลัง3
แล้วก็คูณกับ determinant k ค่ะอีกครั้งนะคะ k คือ2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ยกกำลังขนาดของมันก็คือ3คูณ3ก็คือยกกำลัง3นั่นเองนะคะคูณกับ determinant ของ a เพราะฉะนั้น2กำลัง3ก็คือ8คูณกับ determinant ของ a ก็คือ5นะคะก็เลยตอบ40นั่นเอง determinant 2a ก็ตอบ40โดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณเหมือนกับกรณีหา determinant a อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็สามารถหาได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะในกรณีที่บางครั้งเราจะพบว่ามันอาจจะมีแค่บางแถวหรือบางหลักเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นของที่มีการเพิ่มขึ้นเช่นเป็นจำนวนเท่า2เท่า3เท่า4เท่าอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะมันก็จะมีสูตรอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยเราได้นะคะก็คืออาจจะบอกว่าในกรณีที่มี k คูณ1แถวก็แล้วกันนะคะ1แถวหรือหลัก1แถวเท่านั้นนะคะก็จะเราจะได้ว่าเดทใหม่ที่เราได้เดท b ก็จะเท่ากับ k คูณเดท a ค่ะเพราะว่าคูณแค่1แถวหรือ1หลักก็สามารถเอาค่าที่มันเป็นตัวเพิ่มขึ้นน่ะนะคะเช่นเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าก็เอา k นั้นอ่ะคูณกับ determinant ตัวเดิมได้เลยแต่จะเห็นว่าถ้ามันมีเพิ่มอย่างกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะถ้ามันอันนี้มี3แถวใช่ไหมก็คือเราก็เอา k ยกกำลัง3ก็กรณีเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูสมบัติข้อต่อไปเลยนะคะในกรณีที่ A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนหรือเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างนะคะข้ออันนี้เป็นข้อที่7แล้วข้อที่6ถ้า A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมเราจะได้ว่าdeterminant ของ a นะคะจะเท่ากับผลคูณของสมาชิกเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมหลักเราเอาสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักค่ะมาคูณกันได้เลยนะคะอันนี้ก็สะดวกในการคำนวณนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าต้องหา determinant ของเมทริกซ์2 0 0 2 -3 0 1 -15 นะคะซึ่งเราพบว่าเมทริกซ์เนี้ยเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนเพราะฉะนั้นเราก็เอาเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในเส้นทแยงมุมเนี่ยคูณกันได้เลยนะคะ determinant ของตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ2คูณลบ3แล้วก็คูณ5ค่ะเอาสมาชิกตรงนี้นะคะคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือลบ30นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสมบัติอีกข้อนึงที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเราอาจจะได้นำไปใช้ในหัวข้อตอนหลังนะคะก็คือสมบัติเกี่ยวกับการนำค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวใดแถวหนึ่งนะคะถ้าเรานำ k คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับนะคะนี่นะคะบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะได้ว่านะคะเดท b ที่เรา
เกิดการนำเข้าที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งอะ SB เดดใหม่

จะเท่ากับเด็กตัวเดิมนั่นเองนะคะยังคือดีเทอร์มินันต์ก็ยังคงเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในกรณีนี้สามารถทำกับกรณีที่เป็นหลักก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแถวนะคะตรงนี้เป็นหลักใดหลักหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตรงนี้ให้เห็นสักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติว่า A ก็คือเมทริกซ์1 2 3 4ก็แล้วกันนะคะเอาง่ายๆแล้วก็เรามีเมทริกซ์ B อีกเมทริกซ์หนึ่งที่เกิดจากการนำค่าคงที่คูณกับ A นะคะสมมติว่าเราพิจารณาว่าตอนนี้เรามี A คือเรามองนะคะตรงนี้เป็นแถวที่1สมาชิก1 2เป็นแถวที่1สมาชิก3 4เป็นแถวที่2แล้วเราให้ตรงนี้เป็น R 1 row 1นะคะและนี้เป็น row 2ค่ะทีนี้เราเขียน R 1เหมือนเดิม R 1ก็คือ1 2เหมือนเดิมนี่ขอใช้สีเดิมนะคะ1 2เหมือนเดิมแต่แถวที่2ตรงเนี้ยค่ะ R 2ตรงนี้เรามีการปรับมานิดนึงนะคะโดยเราบอกว่าเราให้ R 2พรามตัวใหม่เนี่ยเกิดจากเอา2 R 2เดิมบวกกับ2คูณ R 1จะเห็นว่าอันนี้คือการนำค่าคงที่ใดๆนะคะคูณกับแถวใดแถวหนึ่งก็คือเราเอาเลข2คูณแถว R 1นะคะแล้วมาบวกกับ R 2ก็คือแถวเดิมนะคะเอาค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งไม่ใช่บวกแถวเดิมนะคะต้องบวกอีกแถวหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองเอาตัวเลขนะคะ2คูณกับR 1ดูนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2คูณ R 1มันก็จะเป็น2กับ4ใช่ไหมคะทีนี้แล้วเราก็เอามาบวกกับ R 2ก็คือเอามาบวกกับตัวนี้นะคะเราก็จะได้สมาชิกตัวใหม่ตรงนี้นะคะเป็น5กับ8ใช่ไหมคะเป็น5กับ8จากนั้นเราลองมาหา determinant ของ2อันนี้ดูเราก็จะเห็นว่า determinant ของตัวแรกนะคะก็คูณทะแยงใช่ไหมก็จะเป็น4 ลบ 6แล้วถ้าเราลบ2ถูกไหมคะอันนี้ determinant ของ b ก็คือ8 ลบ 10นะ8 ลบ 10ก็เท่ากับ -2เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นว่า determinant ของ A กับ determinant ของ B เนี่ยมันจะเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เรานำค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะได้ determinant มีขนาดเท่ากัน

เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะอย่างเช่นเราให้บอกว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวขอดูสดนิดนึงนะคะให้ A คือเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ B คือเมทริกซ์ศูนย์หนึ่งลบสองขออภัยค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วก็ C คือลบหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแล้วบอกว่าจงหานะคะ determinant ของ A คูณ B บวก C นะคะคือ determinant ของ A คูณ B บวก C โดยเราจะใช้สมบัติของ determinant ที่เราเรียนมาเราจะทราบว่าdeterminant ของ a คูณ b บวก c นะมันเป็นสามารถกระจายการคูณได้เนื่องจากตอนนี้เรามองนะคะว่ามี a คูณกับ b บวก c เพราะฉะนั้นเราก็สามารถกระจายได้ค่ะก็จะเป็น determinant ของ a คูณกับ determinant ของ b บวก c ใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถกระจายเป็น determinant ของb แล้วบวก determinant ของ c ได้อย่างนี้กระจายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเราก็หา determinant ของ a กับเอา b บวก c แล้วหา determinant ของ b บวก c แล้วก็เอามาคูณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราหา determinant แต่ละตัวกันก่อนค่ะ determinant ของ a ก็คือ4ลบ6เท่ากับลบ2นะคะจากนั้นเรามาดู b บวก c นะคะ b บวก c ก็จะเป็นเมทริกซ์ลบ1 1ลบ1 4ถูกไหมคะเช็คอีกทีนะคะลบ1 1ลบ1 4นะคะจากนั้นเราไปหา determinant ของ b บวก c นะคะก็จะเป็นลบ4บวก1ใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ determinant ของ a คูณกับ b บวก c ก็จะเท่ากับ determinant a คือลบ2คูณกับ determinant ของ b บวก c ก็คือลบ3นะคะซึ่งก็คือตอบ6นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกซักหนึ่งตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะ

เราบอกว่าให้เมด determinant ของ1 a 5 e 4 a แล้วก็0 1ลบ a นะคะ determinant นี้นะคะเท่ากับลบ17ค่ะบอกว่าจงหาค่าของค่ะ determinant เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ5บวก 2a 8บวก a 2ลบ a ค่ะ2 2 b 0 5 a ลบ aa b เนี่ยนะคะเป็นจำนวนจริงนะคะในที่นี้เราบอกว่า a b เป็นจำนวนจริงนะคะเราบอกว่าจงหา determinant ของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะก็คือเราจะต้องพิจารณาจาก determinant ตัวข้างบนก่อนพิจารณาจากตัวนี้นะคะคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนจากตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราต่อไปอีก2หลักนะคะ1 a 5 b 4 a นะคะแล้วก็จัดการคูณนะคะตัวแรกก็จะเป็นลบ 4a ใช่ไหมคะแถวที่2ก็จะเป็นบวก 5b แถวที่3ก็เป็น0คูณ a คูณ a ก็จะเป็น0นะคะตัดไปนะคะคูณขึ้นนะคะก็จะเป็น5คูณ4คูณ0ก็เป็น0นะคะตัดไปนะคะแล้วก็ลบลบ a นะคะแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวก a กำลัง 2b นะคะฉะนั้นลบ 4a ลบ a ก็จะเป็นลบ 5a บวก 5b บวก a กำลัง 2b ซึ่งตรงนี้นะเขากำหนดมาว่ามีค่าเท่ากับ17ขออภัยค่ะลบ17ค่ะเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะลบ 5a บวก 5b บวก a กับเรา 2b มันรวมกันไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ17นะคะทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราไปคำนวณตัวนี้มันอาจจะติดอยู่ในรูปของตัวนี้นะคะเราก็เอาลบ17ไปแทนได้เลยเดี๋ยวเราลองไปหาเมทริกซ์นี้กันนะคะเราจะคำนวณตัวนี้ทีนี้ต่อมาเรามาพิจารณาตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะต่อเพิ่มเข้าไปนะคะอีก2หลักตรงนั้นเราก็จะทำการคูณนะคะจะเห็นว่าตัวแรกจะเป็น5บวก 2a 2b แล้วก็ลบ a คูณกันก็จะเป็นลบ 2ab คูณกับ5บวก 2a นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาต่อตรงนี้แล้วกันจากนั้นแถวที่2นะคะจะเป็น 2a สองลบ a นะคะก็จะเป็น 2a คูณ2ลบ b แถวที่3เป็น5 8บวก a 0ก็เป็น0เลยตัดไปเลยนะคะพอคูณขึ้นนะคะ2ลบ a 2b 5ก็จะเป็น 10b คูณ2ลบ a แถวที่2 0a 5บวก 2a ก็จะเป็น0นะคะแล้วก็แถวที่3ก็จะเป็นบวก 2a 8บวก a นะคะ
ดังนั้นเราลองกระจายดูนะคะก็จะเป็นลบ10 ab ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลบ4 a กำลัง2 b นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบวก4 a แล้วก็ลบ2 a กำลัง2ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ20 b แล้วก็บวก10 a b ตัวสุดท้ายก็จะเป็น 16a บวก 2a กำลัง2ค่ะ

ขอย่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้จบในหน้านี้จากนั้นเรามาพิจารณาตัวนี้มีตัวที่-10 AB กับ-10 AB หายกันนะคะลบ 2 A กำลังสองกับ2 A กำลังสองหายกันนะคะแล้วก็จะมี4 A กับ16 A รวมกันเป็น20 A นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้ลบ 4 A กำลังสอง B บวก20 A แล้วก็ลบ 20 B นะคะทีนี้เรามีข้อมูลว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะลบ 5 A บวก 5 B บวก A กำลังสอง B เท่ากับลบ 17นะคะตรงนี้ถ้าเราจะให้มันสอดคล้องกับตัวนั้นเราก็สามารถดึงอาจจะดึงลบ 4ออกมาเพื่อจะให้ตัวข้างในเหลือแค่ A กำลังสอง B ใช่ไหมคะ

ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะตัวนี้มีค่ากับลบ17เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบค่ะลบ4คูณลบ17ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ47 28เป็น68ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะยังไงฝากพี่คงไปลองทบทวนดูในเรื่องของ determinant นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ใจภายใต้ในความไม่แน่นอนการสื่อสารอย่างชัดเจนมีหลายช่องทางที่ทำให้เราได้เลือกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนการพูดการฟังอย่างลึกซึ้งภาพข้อมูลและการปรับสไตล์ให้เหมาะกับผู้ฟังในบริบทต่างๆการทำงานร่วมกันข้ามสาขาและวัฒนธรรมบริหารบทบาทความขัดแย้งและ workflow ระยะไกลให้มีเป้าหมายร่วมกันการใช้เครื่องมือออนไลน์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์วิเคราะห์ข้อมูลและรู้เท่าทันอัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีการก้าวลองต้นแบบเรียนรู้จากความล้มเหลว

0: ลี่ยนไอเดียให้เป็นคุณค่าที่จับต้องได้การบริหารตนเองและความยืดหยุ่นการจัดการเวลาอารมณ์ความเครียดตั้งเป้าหมายวัดผลและปรับตัวนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพความเป็นส่วนตัวความหลากหลายและความยั่งยืนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นผู้ประกอบการเชิงที่เรามองคุณค่ามองเห็นโอกาสมีการออกแบบโมเดลนะคะใส่ใจประสบการณ์ลูกค้าและก็สร้างเครือข่ายแบรนด์ส่วนตัวเราเข้ามาดูนะคะความหมายของทักษะอาชีพในศตวรรษที่21หมายถึงอะไรความสามารถประสานความรู้ทักษะเจตคติหรือการสร้างคุณค่าในโลกการทำงานดิจิทัลที่มีการผันผวนแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงนะคะมีการแก้ปัญหาเชิงระบบมีการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ต้องมีข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่อย่างมีเหตุผลและตรวจสอบได้การสื่อสารที่ชัดเจนและการทำงานเป็นทีมข้ามสาขาและข้ามวัฒนธรรมรวมถึงการใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็นหัวใจของยุคใหม่ความฉลาดทางดิจิทัลควบคุมและเข้าใจเทคโนโลยีรู้เท่าทันการจัดการข้อมูลการทำงานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อความสามารถต่อยอดไอเดียด้านต่างๆมีการทดลองซ้ำปรับปรุงงานอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางธุรกิจหรือสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยืดหยุ่นนะคะจะช่วยให้ทุกคนอัพสกิลและปรับบทบาทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของงานและก็อุตสาหกรรมมีการบริหารตนเองจัดการเวลาวินัยโฟกัสสุขภาวะแล้วก็อารมณ์ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะภายใต้แรงกดดันแล้วก็สามารถที่จะประกอบการมุ่งมองหาโอกาสประเมินความเสี่ยงสร้างเครือข่ายผลักดันโครงการให้ผลลัพธ์จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักด้านความยั่งยืนสร้างความน่าเชื่อถือโลกการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์และความไม่แน่นอนโลกในการทำงานนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีแรงขับของเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์และความไม่แน่นอนนะคะเชิงระบบทำให้กฎเกณฑ์เดิมนะคะเริ่มใช้ไม่ได้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะตั้งแต่เราใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติหรือว่ามีการสื่อสารแบบเรียลไทม์ลดงานที่มันซ้ำซ้อนนะคะเพิ่มงานที่ต้องคิดเชิงระบบการเกิดแพลตฟอร์มแล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยจะทำให้เกิดทักษะทางข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือการทำงานร่วมกับ AIกลายเป็นทักษะภาคบังคับของคนทำงานในยุคใหม่นะคะที่มีการเชื่อมตลาดแรงงานแล้วก็ห่วงโซ่ข้อมูลเข้าหากันแล้วก็มีการขยายตัวทั่วโลกขนาดเดียวกันเราจะต้องแข่งขันกับมาตรฐานสากลแล้วก็ความคาดหวังของผู้บริโภคนะคะของลูกค้าที่มันหลากหลายนะคะแล้วก็หลักวัฒนธรรมการทำงานระยะไกลแล้วก็ทีมข้ามภูมิแดนเนี่ยจะทำให้สมรรถนะการสื่อสารในเรื่องของการข้ามภาษาแล้วก็ข้ามเวลาเนี่ยมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความสำคัญกว่าที่เคยนะคะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองภูมิอากาศและเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้เส้นทางอาชีพเนี่ยไม่เส้นตรงองค์กรต้องมีการปรับตัวแล้วก็วางแผนหลายฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะต้องมีเกราะป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทักษะนั้นล้าสมัยค่ะค่ะสรุปแล้วนะคะผู้ที่เตรียมตัวด้วยทักษะดิจิทัลเนี่ยทักษะสากลและความพร้อมต่อความไม่แน่นอนจะสามารถเปลี่ยนความปั่นป่วนนะคะให้เป็นโอกาสในเส้นทางของอาชีพในยุคศตวรรษที่21เรามาดูทักษะสำคัญนะคะเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักเรามาดูทักษะสำคัญนะคะที่เป็นหัวใจก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในยุคศตวรรษที่21มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นทักษะสำคัญนะคะ อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าโลกของเรานะคะเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็เราจะต้องมีการกรองวิเคราะห์นะคะอย่างมีเหตุผลเพราะว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยหมายถึงความสามารถในการมองเห็นปัญหารอบด้านเราไม่ต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ใช้เหตุผลมาสนับสนุนนะคะเรามาดูการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงกับการคิดวิเคราะห์โดยตรงเพราะเมื่อเราพบปัญหาในชีวิตนะคะและก็การทำงานเนี่ยการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงและสามารถออกแบบวิธีแก้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ที่ปลายเหตุตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์นะคะเพื่อจะนำข้อมูลนะคะมานะคะหาผลนะคะในเรื่องของการตัดสินใจในวงการแพทย์ก็เช่นเดียวกันนะคะแพทยศาสตร์นะคะต้องมีการเผชิญความกดดันสูงนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ป่วยหมดสตินะคะก็ต้องเข้ามาในห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะจะต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างรวดเร็วนะคะว่าปัญหาที่เกิดจากหัวใจหยุดเต้นหรือว่าเกิดจากโรคสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยจะช่วยตัดสินใจเรื่องวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยซึ่งหมายถึงการช่วยชีวิตคนไข้ได้สำเร็จในสายธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องรู้จักการตลาดที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นการตลาดที่ใหม่นะคะเพราะว่าต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคคู่แข่งด้วยนะคะแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมหากใช้ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวนะคะเราจะไม่สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้และอาจจะไปนำไปสู่ในเรื่องของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาและทุกท่านเนี่ยไม่หลงเชื่อข่าวปลอมนะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนมากแล้วมีการแชร์แล้วก็แพร่ขยายนะคะกระจายไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออนไลน์ต่างๆนะคะแต่เราสามารถที่จะต้องตรวจสอบที่มาแล้วก็มีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก่อนจะแชร์หรือใช้ประกอบการตัดสินใจซึ่งจะเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญนะคะในยุคดิจิทัลค่ะในระดับชุมชนนะคะผู้นำท้องถิ่นนะคะก็มีการพัฒนาทักษะนะคะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการใดนะคะเราจะลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างการสร้างถนนใหม่กับการปรับปรุงระบบประปาซึ่งทั้งสองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียเนี่ยต่างแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่เราใช้เหตุผลแล้วก็ฟังความคิดเห็นหลายๆฝ่ายจนนำไปสู่การแก้ปัญหานะคะที่สมดุลและยั่งยืนโดยสรุปแล้วก็คือการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราทำงานอย่างประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ยังเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่21ด้วยเพราะว่าในยุคของเรานะคะเต็มไปด้วยความซับซ้อนในเรื่องของการแข่งขันการพัฒนานะคะตรงนี้นะคะก็จะต้องอาศัยการฝึกฝนยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องรู้จักการตั้งคำถามการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราแล้วก็การใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาเปรียบเทียบนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปค่ะค่ะต่อไปมาดูทักษะการสื่อสารในเรื่องของการทำงานนะคะในรากฐานของยุคนะคะในศตวรรษที่21นะคะในเรื่องของทักษะอาชีพนะคะในยุคศตวรรษที่21เนี้ยทำให้คนทำงานนะคะเชื่อมต่อกันไวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีความไว้ใจแล้วก็สร้างคุณค่าร่วมกันได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะกว่าที่เรานะคะจะติดต่อกันได้ต้องใช้ทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์บ้านนะคะเมื่อก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะที่แพร่หลายขนาดนี้นะคะแต่ยุคปัจจุบันนะคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะคะการสื่อสารนะคะแล้วก็การถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยผ่านหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุยนะคะการเขียนหรือการใช้ภาพดิจิทัลหรือศึกษาบริบทต่างๆอย่างเหมาะสมการทำงานร่วมกันก็คือการตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะไม่ว่าจะมีแบ่งบทบาทแล้วก็ประสานงานนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าการทำงานเดี่ยวด้วยค่ะในทีมข้ามวัฒนธรรมนะคะก็จะต้องอาศัยความตระหนักทางวัฒนธรรมความเห็นอกเห็นใจนะคะเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของความหมายหลังจากนั้นแล้วเราต้องมีการตั้งใจฟังนะคะอย่างตั้งใจมีการทบทวนความอ่านภาษากายสีหน้าท่าทางนะคะก็จะช่วยให้เข้าใจบริบทตรงกันความชัดเจนแล้วก็กระชับนะคะโดย ครงสร้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรารู้โครงสร้างของข้อความมันก็จะลดในเรื่องของการตีความที่ตีความผิดออกไปการเลือกช่องทางหรือความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ Zoom Google Meet หรือว่า Microsoft Teams นะคะและแยกงานแบบพร้อมกันนะคะกับไม่พร้อมกันนะคะช่วยจะทำให้มีประสิทธิภาพค่ะค่ะการให้รับข้อเสนอแนะนะคะเชิงสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยทั้งจิตใจจะทำให้ทีมงานนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวและเราจะต้องมีการขี้คลายขัดความขัดแย้งนะคะแล้วก็ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมุ่งหาผลลัพธ์ชนะแทนการโต้เถียงกันนะคะยกตัวอย่างอาชีพนะคะนักการตลาดนะคะดิจิทัลนะคะที่จะต้องมีการสื่อสารบรีฟกับนักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็นักออกแบบข้ามประเทศอย่างเงี้ยนะคะรายวันซึ่งเป็นการสรุปผลแคมเปญนะคะที่ Dashboard เข้าใจง่ายนะคะตัวอย่างเช่นวิศวะซอฟต์แวร์ทำงานแบบรีโมทผ่านนะคะโดยใช้การเขียนคอมเมนต์นะคะเพื่อลดบั๊กนะคะแล้วก็ลิงก์การรวมโค้ดตัวอย่างสถานการณ์นะคะพยาบาลเทเลเฮลแพทย์และผู้ป่วยนะคะผ่านวิดีโอคอลนะคะอธิบายขั้นตอนนะคะให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายๆพร้อมสรุปข้อความหลังการสนทนาเพื่อความต่อเนื่องจากการรักษายกตัวอย่างเช่นอาจารย์สอนออนไลน์ใช่ไหมคะแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วก็มีตั้งรูบิกแล้วก็ใช้peer assessment นะคะเพื่อฝึกทักษะอย่างมีโครงสร้างแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันเมื่อเชี่ยวชาญการสื่อสารการทำงานร่วมกันนะคะคู่กับความฉลาดทางดิจิทัลนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปรับตัวผู้เรียนจะเพิ่มความพร้อมนะคะในการทำงานและศักยภาพความเป็นผู้นำค่ะเรามาดูทักษะการใช้ดิจิทัลนะคะและนวัตกรรมนะคะต้องมีความสามารถก่อนนะคะในความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ประดิษฐ์คิดค้นด้วยเทคโนโลยีนะคะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาอาชีพนะคะในยุคศตวรรษที่21แก่นของดิจิทัลนะคะก็คือการเข้าถึงประเมินค่าสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์นะคะอย่างมีวิจารณญาณพร้อมมีที่มาที่ไปมีแหล่งอ้างอิงนะคะแล้วก็เคารพสิทธิ์เครื่องมือหลักนะคะได้แก่โปรแกรมนะคะสื่อสังคมออนไลน์ข่าวการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ data ความปลอดภัยนะคะดิจิทัลจริยธรรมเนี่ยเป็นฐานได้แก่ความเป็นส่วนตัวความมั่นคงไซเบอร์นะคะและรอยเท้าดิจิทัลนักการตลาดนะคะแล้วก็นักทดสอบนะคะ AB testing นะคะเพื่อเพิ่มยอดคลิกแล้วก็ยอดขายนักวิเคราะห์ข้อมูลนักธุรกิจต่างๆนะคะก็จะใช้ spreadsheet นะคะDashboard นะคะแล้วสคริปต์อัตโนมัติเพื่อค้นหาอินไซต์แล้วก็ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ Creator Content นะคะออกแบบวิดีโอนะคะวางตารางโพสต์นะคะเข้าใจอัลกอริทึมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือตัดต่อบนมือถือผู้ออกแบบนะคะประสบการณ์ผู้ใช้โปรโตไทป์แล้วก็ทดสอบผู้ใช้จริงนะคะเพื่อพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นอาจารย์ยุคใหม่นะคะก็ใช้ระบบการเรียนรู้แบบทดสอบแล้วก็ใช้การประเมินผลของโปรเจกต์ค่ะโค้ชกีฬานะคะแล้วก็ฟิตเนสนะคะใช้ variable นะคะแล้วก็แอปติดตาม data real time ปรับปรุงนะคะโปรแกรมซ้อมรายบุคคลเพราะว่ามีหลักฐานรองรับนะคะผู้ประกอบการ SME นะคะใช้ e-commerce นะคะในระบบลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ LINE Commerce เพื่อขยายยอดลูกค้าวิศวะโยธาสถาปนิกนะคะ BIM นะคะลดความผิดพลาดแล้วก็จำลองผลก่อนก่อสร้างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมนะคะใช้เซ็นเซอร์ IoT เพื่อติดตามคุณภาพอากาศน้ำและแจ้งเตือนนโยบายอย่างทันท่วงทีกระบวนการสร้างสรรค์นะคะพึ่งดีไซน์ Thinking ตั้งประดมปัญหาไอเดียทำต้นแบบทดลองปรับปรุงแบบวนรอบนะคะอย่างรวดเร็วมีการเตรียมพร้อมในอาชีพยุคใหม่นะคะจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเก็บไมโครแคนเดนเซียลนะคะและทำพอร์ตโฟลิโอโชว์งานดิจิทัลที่วัดได้จริงทักษะชีวิตแล้วก็ความยืดหยุ่นนะคะเป็นทักษะสำคัญนะคะในยุคศตวรรษที่21เพราะว่าเราจะต้องใช้นะคะอย่างยิ่งในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเทคโนโลยีสังคมการบริหารเวลา เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้มีประสิทธิภาพเช่นพนักงานบริษัทนะคะต้องมีการจัดลำดับนะคะความสำคัญของงานประจำวันเพื่อให้งานนั้นเสร็จตามกำหนดและยังมีเวลาที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงการตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องเช่นวิศวกรนะคะที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้นะคะพัฒนาทักษะการสอนแบบออนไลน์ส่วนการจัดความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะแรงกดดันจากงานและก็ชีวิตประจำวันนะคะเกิดขึ้นเสมอยกตัวอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความกดดันนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากหากสามารถควบคุมอารมณ์ใช้วิธีผ่อนคลายอย่างเหมาะสมก็จะทำให้งานนั้นนะคะเป็นไปอย่างยั่งยืนทั้ง3ทักษะนี้สัมพันธ์กันโดยใกล้ชิดเพราะว่าเป็นรากฐานในยุคศตวรรษที่21ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์และก็การบริหารเวลาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการความเครียดแนวโน้มและความคาดหวังของตลาดแรงงานแนวโน้มตลาดแรงงานเนี่ยมีการเคลื่อนนะคะข้อมูลแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลเชื่อมตรงกับทักษะในศตวรรษที่21ที่เน้นคิดเป็นทำเป็นแล้วก็เรียนรู้ไวนายจ้างมีความคาดหวังแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะจากบัณฑิตที่อัปเกรดเครื่องมือการทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการอัพสกิลมีรีสกิลนะคะซึ่งกลายเป็นพื้นฐานนะเป็นเงื่อนไขผ่านคอร์สสั้นและไมโครเครดิตค่ะค่ะทักษะดิจิทัลนะคะก็มีการประสานคิดวิเคราะห์ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจไม่ใช่ความรู้สึกตัวอย่างเช่นนักการตลาดดิจิทัลนะคะแล้วก็เดสบอร์ดนะคะเพื่อเลือกแคมเปญที่คุ้มทุนการสื่อสารและความร่วมมือนะคะสำคัญอย่างยิ่งในงานไฮบริดและก็รีโมทยกตัวอย่างเช่นทีมดีไซเนอร์นะคะกระจายหลายประเทศนะคะต้องประสานงานข้ามวัฒนธรรมแล้วก็ไทโซนนะคะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงออกแบบเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนโจทย์จากความคลุมเครือนะคะให้เป็นต้นแบบในการทดลองเร็วการรู้เท่าทัน AI และจริยธรรมดิจิทัลเป็นสิ่งที่นายจ้างมองหาเพื่อให้เครื่องมือมีความรับผิดชอบนะคะยกตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์ความมั่นคงไซเบอร์แล้วก็ฝึกซ้อมรับมือฟิชชิงและก็อุดช่องโหว่ของระบบองค์กรแนวโน้มอาชีพสีเขียวและมาตรฐานความยั่งยืนเปิดโอกาสให้วิศวกรพลังงานหมุนเวียนและผู้เชี่ยวชาญรีพอร์ตความยั่งยืนความเป็นผู้ประกอบการและก็เศรษฐกิจครีเอเตอร์หนุนให้นักสร้างคอนเทนต์นะคะวัดได้ด้วยเอนาริติกการจัดโครงสร้างแบบคล่องตัวนะคะและสแกมทำให้องค์กรปล่อยฟีเจอร์นะคะได้ถี่ขึ้นแล้วต้องวางแผนสปินรีโทรสเปกทีฟอย่างจริงจังนายจ้างนะคะให้ค่าน้ำหนักนะคะในเรื่องของซอฟต์สกิลเช่นภาวะผู้นำการฟังเชิงลึกแล้วก็ความยืดหยุ่นทางอารมณ์หลายตำแหน่งคัดจากพอร์ตดิจิทัลและก็นักพัฒนาซอฟต์แวร์โชว์นะคะและก็ดีไซเนอร์อัพผลงานบน Behance สำหรับนักศึกษาไทยกลยุทธ์ก็คือกำหนดแผนอัพสกิล 3-6 เดือนจับคู่เป้าหมายอาชีพกับทักษะศตวรรษที่21แล้วก็สร้างผลงานจริงนะคะให้วัดผลได
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับผมเชื่อว่าในยุคนี้นะครับศตวรรษที่21แบบนี้ใครๆก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ผู้สร้าง generative AI ครับหลายคนก็บอกว่ามันจะมีศักยภาพเป็นอย่างมากในการที่จะเข้ามาทดแทนคนแต่บางคนก็บอกไม่ใช่เพราะคนเองไม่จะเป็นนายจ้างลูกจ้างเองก็สามารถที่จะใช้ AI ในการพัฒนานะครับประสิทธิภาพการทำงานได้เหมือนกันตกลงแล้ว AI จะเข้ามามีบทบาทอะไรในโลกแห่งการทำงานพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของอาจารย์นะครับภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.อรรถพลครับธำรงรัตนฤทธิ์อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับเบื้องต้นก่อนเลยอาจารย์มาจากคณะอักษรศาสตร์ผมว่าหลายคนยังถามเกี่ยวข้องกับ AI ยังไงแน่นอนนะครับคงอยากให้อาจารย์อธิบายก่อนว่าเรื่องของ AI ที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรมีความเกี่ยวข้องกับตัวภาษานี้อย่างไรและตอนนี้การพัฒนาของเขาไปอยู่ที่สเตจไหนแล้วครับอาจารย
2: ์ครับผมก็ล่าสุดนะครับเราคงได้ยินพวกแบบ ChatGPT พวกCloud Copilot อะไรทั้งหลายมันมีหลายยี่ห้อ Gemini หลายยี่ห้อนะคือเป็น AI ที่ เข้าใจภาษาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นการที่ AI จะเข้าใจภาษาได้ดีมากๆเนี่ยเราต้องพูดถึงตัวภาษาศาสตร์ของมันด้วยนะว่าภาษามันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกประการนึงเนาะก็คือภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไว้เก็บรวบรวมความรู้และความคิดของมนุษยชาติจริงๆมารวมกันมันเป็นสื่อเดียวที่สามารถบันทึกมันเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นโมเดลที่มันเข้าใจตัว AI แล้วกันAI ที่มันเข้าใจภาษาเนี่ยมันก็จะมีความรู้ที่ค่อนข้างครอบคลุมด้วยเพราะมันต้องใช้ความรู้เชิงบริบทเนี่ยมาทำความจำทำความเข้าใจคำสั่งแล้วก็ตัวภาษาที่เราป้อนเข้าไปให้มัน
1: ครับอาจารย์ครับในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่า AI พัฒนา แต่บางคนจะบอกว่านิยามแต่ได้ไหมว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรบางคนก็บอกว่าถามมันแล้วมันก็ตอบเหมือนวิกิพีเดียเพียงแต่มันออกเสียงมาให้บางคนบอกไม่ใช่มันเป็นตัวเอาข้อมูลแล้วมาประมวลผลตัดสินใจช่วยมนุษย์ตกลงแล้วเนี่ยการวิวัฒนาการของมันตอนนี้มาอยู่ประมาณขั้นไหนแล้วก็อะไรก็อะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของมนุษย์บ้างครับ
2: โอเคตอนนี้ครับ AI แต่ก่อนเนี่ยมันจะทำได้แค่อย่างเดียวนะอย่างเช่นแบบดีเทคว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่บนทางเท้าหรือเปล่าหรือแปลภาษาให้เราทำได้อย่างเดียวหรือย่อความให้เราทำได้อย่างเดียวสรุปความทำได้แค่หนึ่งอย่างเนาะตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า general intelligence นะครับก็คือเป็นโปรแกรมนั่นแหละก็เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เราขี่เข้าไปนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันฉลาดแบบ general ฉลาดแบบกว้างๆโดยทั่วไปคือทำได้หลากหลายแทสเลยเหมือนแบบเหมือนมนุษย์นี่แหละที่อ๋อมนุษย์ที่มีสมองที่ทำงานเก่งๆเนี่ยก็ทำงานได้หลากหลายแทสอันนี้ก็คล้ายๆกันครับก็เป็นโปรแกรมที่ทำงานที่มันสลับซับซ้อนได้หลายๆอย่างในโปรแกรมเดียวกันอันนี้เป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อันนี้ครับ
1: โอ้ทีนี้พอคนมาบอกว่ายุคนี้มันมีละในอนาคตเราจะต้องใช้มันมากขึ้นถ้าเราไม่ถูกทดแทนด้วยมันเนี่ยนะฮะล่าสุดผมถามอาจารย์ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยคนทั่วไปมองการเข้ามาของ AI ในลักษณะแบบใดบ้างครับอาจารย
2: ์ทั่วๆไปก็มีอยู่แยกง่ายๆคือ2ฝั่งนะฝั่งแรกคือแบบโอ้ AI มันจะมาเหมือน Terminator มายึดครองโลกจริงๆมันจะเก่งมากมันจะคิดด้วยตัวของมันเองมันจะ conscious ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยประเทศโลกก็จะพัฒนาไปเร็วมากแล้วสุดท้าย AI มันก็จะเก่งกว่าเรามากแล้วมันก็มายึดครองโลก
1: เป็นแบบไซไฟเลย
2: ใช่
1: ไซไฟ
2: แล้วก็มีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆนะเขาก็มีการบอกว่าอ๋อรัฐบาลต้องมาเริ่มมาแบบควบคุมสิ่งนี้แล้วอย่าให้มันเก่งมากเกินอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อีกวิวนึงนะส่วนอีกแนวคิดนึงก็คืออ๋อมันจะมาช่วยเราเหมือนทั่วไปเหมือนแบบอินเทอร์เน็ตเหมือน Wi-Fi อย
1: ่างเงี้ย
2: เหมือนแบบทัชสกรีนอะไรเงี้ยเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มันจะไปช่วยหลากหลายแทสมากนะเราพูดลองนึกถึงแบบ Wi-Fi อย่างงี้สิแล้วโอ้โหพอ Wi-Fi มีปุ๊บโอ้โหเรามีแอปพลิเคชันอะไรอย่างต่างๆมากมายสมาร์ทโฟนเงี้ยก็เหมือนกันคราวนี้เทคโนโลยีพื้นฐานอันใหม่คือ AIที่สามารถนำไปทำเป็นโปรแกรมอื่นๆได้อีกมากมายช่วยงานได้หลากหลายด้านมาก
1: ในเรื่องแบบนี้ครับอาจารย์แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาที่อาจารย์มองก่อนสมมติเอาสังคมอเมริกันซึ่งแอดวานซ์มากกับสังคมไทย AI เข้ามาส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดแรงงานในเวลานี้บ้างครับอาจารย
2: ์โอเค AI ตอนนี้คือมันเก่งขนาดที่มันไปอยู่ในหลายๆ job function ได้นะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือลักษณะเด่นอย่างนึงนะครับก็คือสมมติว่าในหนึ่งบริษัทเนี่ยเรามีหลายแผนกนะมีแผนก HR แผนก Marketing แผนก Finance แผนก Compliance แผนก Legal อะไรก็ว่าไปมีหลายแผนกมากก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ไปแตะทุกสิ่งทุก department ทุกแผนกได้เลยอย่างน้อยน่าจะมีงานสักแบบ20แบบ 30-40% น่ะที่ AI มาช่วยได้อันนี้มีการศึกษามาว่าถ้าเกิดเราลองดูหลายอาชีพเนี่ยมันประมาณ 40% ของแทสทั้งหมดที่เราทำทุกวันนี้ที่สามารถ AI นำ AI มาช่วยได้ระดับหนึ่ง
1: ได้ระดับหนึ่ง
2: สามารถประหยัดเวลาไปได้นะครับเพราะนั้นพูดถึงตลาดแรงงานเนื้อมันก็จะมีแอปพลิเคชันการนำ AI ไปใช้ในบางแบบเนี่ยที่ทำให้เขาประหยัดเวลาไปได้มาก
1: ๆครับ
2: ขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นการทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียมันเป็นงานครีเอทีฟเนอะเดี๋ยวนี้ต้องทำกันบ่อยต้องอาศัยความสม่ำเสมอมีหลายเพจมีหลายโปรดักต์ที่ใช่ครับที่ดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์หรือโซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์เนี่ยต้องคอยแมเนจตลอดเวลาต้องมีคอนเทนต์แพลนตลอดเวลาก็มีตัว AI เนี่ยช่วยคิดละมาช่วยแต่งมาช่วย brainstorm มาช่วย suggest idea ทำให้สามารถทำได้เร็วขึ้นดูจากตัวอย่างนี้เนอะถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้มาร์เก็ตเตอร์คนนึงอ่ะทำ งานได้มากขึ้นเป็น2เท่าอย่างเงี้ยตำแหน่งงานก็จะหายไปโดยปริยายของมันเพราะว่าคนเดียวเอาอยู่ละไม่ต้อง2คน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะมีจ็อบบางอย่างเนี่ยครับที่การใช้แอปพลิเคชันของ AI เหล่านี้มันสามารถทำให้เขา productive มากขึ้นถึง2เท่าอย่างนี้ได้ครับแล้วมันแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขา productive มากกว่าเดิม
1: โอเค
2: มีอีกจ็อบหนึ่งเช่นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยของแพงใช่ไหมเงินเดือนเขาสูงและหายากด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ AI มาช่วยเขียนโค้ดได้แล้วคราวน
1: ี้โอ้โหโอเค
2: คราวนี้เขาโปรแกรมเมอร์เองก็แบบมีความระส่ำระสายกันนิดนึงเหมือนกันว่าทำให้แบบดีแมนมันเป็นยังไง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายของตลาดนั้นด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นคุณเป็น developer จริงๆเป็นนักเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยก็มันก็ยังขาดแคลนอยู่ดียังมีงานที่รอคนที่ qualify เข้าไปทำได้เยอะอยู
1: ่ครับถ้าเรามองวิวัฒนาการของ AI จากที่โด่งดังปีที่แล้วนะอาจารย์ผมเชื่อว่าจริงมันมาก่อนแหละมาถึงตอนนี้มันอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาแล้วมันจะแตกออกไปอีกเยอะแล้วเราได้ใช้ประโยชน์มันมากน้อยขนาดไหนจากมุมมองของอาจารย์ครับ
2: ผมว่าตอนนี้มันกำลังแตกออกไปเยอะจริงๆผมชอบเปรียบเทียบกับ Wi-Fi จริง
1: ๆ
2: Wi-Fi พอ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนรวมกันใช่ไหมครับ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนรวมกันคราวนี้แบบโอ้แอปพลิเคชันมาเป็นหมื่นเป็นแสน
1: เป็นจักรวาลเลยนะทีนี้
2: ใช่ครับก็AI เทคโนโลยีหลังบ้านตัวนี้ก็เหมือนกันเขาคิดไปไกลกว่าภาษาเลยด้วยซ้ำโอเคอันนี้เราให้ AI ช่วยออกแบบวงจรได้ไหมช่วยแต่งเพลงได้ไหมช่วยเขียนสเปคของ product ได้ไหมช่วยดีไซน์เลยได้ไหมช่วยสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวก็คือเขาเลยเรียกว่า generative AI เนอะคือเป็น AI ที่สามารถสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ได้ที่เราที่ปกติเราต้องทำเองไม่ว่าจะเป็นโค้ดนะอันนี
1: ้
2: แต่งเพลงใช่ไหมคราวนี้เขียนแบบวงจรเนี้ยเริ่มคลิปขยายผลไปอีกมากแล้วตอนนี้เป็นสิ่งที่แอคทีฟกันมากๆครับถ้าดูสตาร์ทอัพฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เป็นเวฟใหม่ของเทคโนโลยีนะเวฟอีกก่อนหน้านี้คือแบบบล็อกเชนไฟพวกDeFi พวกนั้นตอนนี้เวฟใหม่ก็คือเป็น generative AI ก็คือลองเอาเทคโนโลยีคล้ายๆกันเนี้ยไปผสมให้มันสามารถทำงานในรูปแบบอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษรเป็นข้อความขึ้นมา
1: ครับอาจารย์ครับมีคำหนึ่งก็คือคำที่บอกว่าเราจะทำอะไรก็ต้องรู้เท่าทันคือ literacy ของมันนะครับในยุคปัจจุบันเองก็เหมือนกันคนก็อาจจะได้ยินมันมานะโดยเฉพาะบ้านเราแต่ยังใช้มันไม่เต็มประสิทธิภาพสมมติเรากำลังจะเดินเข้าไปยุคของ AI สิ่งที่เราต้องเตรียมการเพื่อที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์เราแทนที่ให้มันมาทดแทนเราอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างอาจจะเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศก็ได้นะครับอาจารย์
2: คือตอนนี้ด้วยความย้อนกลับไปนะมันเป็น general intelligence ก็คือเป็นโปรแกรมตัวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันทำงานได้หลากหลายมากก็คือปกติแล้วอ่ะสมมติฝ่าย finance ควรจะเรียน excel ฝ่ายนี้ควรจะไปเรียน dashboard power bi มันจะมีซอฟต์แวร์ของแต่ละงานของมันคราวนี้เราแค่ใช้งานตัวสมมติเราพูดถึงตัวสมมติ ChatGPT นะครับก็คือไว้สำหรับเจนข้อความต่างๆนอกจากจะเจนข้อความได้แล้วมันเจนไอเดียให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีศาสตร์หนึ่งเรียกว่า Prompt Design หรือก็ Prompt Engineering ก็คือการเขียนคำสั่งเพื่อจะป้อนเข้าไปให้ AI ตัวนี
1: ้
2: ให้ผลลัพธ์ที่ตรงใจกับเราที่มันตอบโจทย
1: ์
2: การทำงานของเราตอบโจทย์ Business Process ของเราให้มันดีขึ้น
1: ครับ
2: นะครับอันนี้คือเป็นสกิลใหม่ที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือการเขียนสิ่งที่เรียกว่าพรอมต์นะครับก็คือคำสั่งที่ทำให้ตัว AI เนี่ยออกผลลัพธ์ออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะมันจะมีจ็อบใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือแบบเป็น AI Engineer ซึ่ง
1: โอ้
2: สมัยรุ่นผมไม่มีสิ่งนี้ขึ้นมาเลยรุ่นผมก็คือตอนนี้ก็จะเป็นจ็อบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรียกว่า AI Engineer ก็คือรวมการใช้ Engineer แบบAI ที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมี Generative AI นะกับการเขียนพร้อมการเขียนคำสั่งต่างๆทำให้AI สามารถ generate ผลลัพธ์ออกมาได้แล้วทำมาเป็นแอปพลิเคชัน
1: ครับ
2: กลายเป็นจ็อบใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจ็อบที่ยังอยู่งานที่ยังอยู่ตอนเดิมตอนนี้ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือต้องนึกถึงแล้วว่าสามารถ adopt มาใช้กับหน้างานของเราได้ยังไงบ้างซึ่งตอนที่มันออกมาใหม่ๆเราก็แบบงงมันเอามาใช้ยังไงนะแต่ตอนนี้2ปีผ่านไปนะเร็วมากเลย2ปีผ่านไปคนเริ่มฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มเอามาประยุกต์ใช้กับหลายๆแบบแล้วเริ่มมี use case ที่ค่อนข้างคงที่แล้วว่า เราเอาไปทำอะไรได้ดีอย
1: ่
2: างเช่นสมมติHR เริ่มรู้แล้วคุณมีเรซูเม่50อันอัปโหลดขึ้นไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าว่าแคนดิเดตคนไหนดีช่วยกรองให้เราได้รับปกติไอ้ชาต้องมาซิฟๆๆกรอง
1: ดูแมนนวลทำด้วยมือละ
2: ใช่ครับคราวนี้มันก็ทำให้มันสเกลได้ดีขึ้นอ่ะคราวนี้มีแคนดิเดต50คน100คนเราก็ไม่กลัวละ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่กลัวไบแอสด้วยว่าแบบโอ้เขาไปเรียนมหาลัยเดียวกับเรา
1: ใช้คุณเลย
2: ได้ดีกว่าอย่างเงี้ยแทนที่จะดูโดยรวมที่เป็นโดยรวมของแต่ละแคนดิเดตอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับก
1: ็คือ
2: ก็หาเริ่มตอนนี้สามารถเริ่มหา use case ที่มันนิ่งได้บ้างแล้วสำหรับแต่ละสายงาน
1: ครับท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์ด้วยการที่ AI อ่ะเป็นศาสตร์ของต่างชาติเนาะแล้วมันวางอยู่บนพื้นฐานของภาษาเราได้ยินคำว่า LLM Large Language Model
2: ค
1: ือการที่เราป้อนภาษานั้นเข้าไปแล้วมันก็จะเรียนรู้บ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งบ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาจีนส่วนนี้มันจะทำให้เรามีอาจจะมีกระบวนการที่ช้าลงในด้านนี้ครับคนไทยเองสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา AI และการเตรียมการใช้แตกต่างไปจากประเทศอื่นอย่างไรไหมครับ
2: ครับ AI ที่ต่างชาติเขาทำมาให้เราเนอะส่วนใหญ่อเมริกันนะครับทำมาให้เราเนี่ยจริงๆก็ซัพพอร์ตภาษาไทยระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าภาษาอังกฤษเลยเห็นได้ชัดในแง่ของทั้งคุณภาพนะครับแล้วก็ในแง่ของความ fluent ของภาษาอย่างเงี้ยยังไงก็สู้ไม่ได้เนอะแต่ว่าตอนนี้บริษัทไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนา Large Language Model ขึ้นมาสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเราเริ่มเห็นกันมาเจ้า2เจ้าแล้วเนี่ย
1: คร
2: ับผมว่าในเร็วๆนี้ก็จะคิดว่าน่าจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะที่บริษัทไทยใหญ่ที่มีเพราะมันต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแพงครับดูจับต้องไม่ได้แต่จริงเป็นสิ่งแพงเพราะว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากในการทำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเริ่มเห็นบ้างแล้วว่าเราจะเริ่มเห็น LLM ที่ทำมาไว้สำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเหมือนกันครับผมท
1: ั้
2: งในแง่ของภาษาด้วยที่ทำให้มัน fluent เนอะแล้วก็ในแง่ของตัวความรู้ที่มันจะมีเนี่ยที่มันเจาะจงกับประเทศไทยมากขึ้น
1: ครับปรากฏการณ์นี้มาแล้วก็ฮือฮามากและเชื่อว่าคุณจะอยู่อีกยาวนานนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะครับว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรเราจะมีความรู้เท่าทันเขามากน้อยขนาดไหนเพื่อ นำเขามาเสริมประสิทธิภาพให้กับการทำงานของเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวนะครับที่หลากหลายแบบนี้ทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีเอสและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: อาชีพใหม่ๆนะคะที่เกิดจากเทคโนโลยีนะคะเช่น Data นะคะอาชีพใหม่ๆที่เกิดจากเทคโนโลยีในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นตัวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ต้องการทักษะที่หลากหลายและก็ยืดหยุ่นเช่นอาชีพซึ่งหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อค้นหาความหมายและแนวโน้มที่จะสามารถตัดสินใจนะคะในองค์กรยกตัวอย่างเช่นบริษัทค้าปลีกนะคะเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าทำให้ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และก็ทักษะด้านดิจิทัลอย่างลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งสายงานที่เติบโตขึ้นนะคะหรือเศรษฐกิจผู้สร้างสรรค์นะรวมไปถึงยูทูบเบอร์นะคะติ๊กต็อกเกอร์นะคะแล้วก็สแตมเมอร์นะคะและผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์นะคะพวกเขาสามารถใช้ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์นะคะในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าแล้วก็รายได้ยกตัวอย่างเช่นการทำคลิปรีวิวสินค้าให้กับผู้บริโภคแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลนะคะเพื่อเกิดตลาดที่บอกกันปากต่อปากค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เกิดอาชีพใหม่ๆที่เกิดจากสกินจ็อบหรืออาชีพที่เป็นมิตรนะคะกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นนักพลังงานทดแทนนะคะผู้จัดการโครงการรีไซเคิลหรือนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานอาชีพเหล่านี้นะคะจะต้องใช้ทักษะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดเชิงระบบเพื่อออกแบบวิธีการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นวิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับชุมชนการเกิดขึ้นของอาชีพใหม่ๆนะคะเหล่านี้ก็จะสะท้อนว่าโลกของเราไม่ได้ยึดติดกับอาชีพแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ความเทคโนโลยีแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะคะของพฤติกรรมของผู้คนดังนั้นนะคะทุกท่านแล้วก็นักศึกษาและบุคคลรุ่นใหม่จึงควรพัฒนาทักษะอาชีพนะคะในยุคศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่า จะได้ใช้ทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อที่จะสามารถปรับและเติบโตในแรงงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งและมั่นคงความรู้ความสำคัญแต่ทักษะก็คือสิ่งที่ทำให้เรารอดประโยคนี้นะคะสะท้อนถึงโลกของการทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเพียงแค่มีความรู้จากตำราหรือการทำอะไรต่างๆในห้องเรียนนะคะอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะในเรื่องของอาชีพได้เพราะว่าโลกในศตวรรษที่21นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีเศรษฐกิจความท้าทายนะคะเกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะผู้ที่สามารถยืนหยัดได้ก็คือผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ยืดหยุ่นนะคะในเรื่องของเวลาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะช่วยให้เราแก้ปัญหากับสิ่งที่เราไม่เคยได้เผชิญปัญหาเลยนะคะแล้วก็มาเจอนะคะเราจะแก้ปัญหายังมีเหตุผลทักษะการสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างเครือข่ายและประสานงานในโลกออนไลน์ได้อย่างราบรื่นทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจะจำเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดการแพทย์หรือแม้แต่การศึกษาก็ตามนะคะนอกจากนี้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะยังทำให้เราเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่มีการพัฒนาตนเองในโลกที่มีความรู้ว่ามันล้าสมัยอย่างรวดเร็วเราจะมีการอัพสกิลนะคะแล้วก็รีสกิลเพื่อกุญแจสู่ความมั่นคงทางอาชีพในขณะเดียวกันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การปรับตัวคือพลังงานที่จะทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วก็รอดได้นะคะทุกวิกฤตดังนั้นแม้ความรู้จะเป็นรากฐานแต่ทักษะคือสะพานที่เชื่อมความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงคนที่มีความรู้โดยไม่พัฒนาทักษะย่อมเหมือนคนถือแผนที่โดยไม่ได้รู้วิธีการเดินทางในทางกลับกันผู้ที่พัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการเรียนรู้จะสามารถนำพาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจค่ะโลกศตวรรษที่21ไม่ได้ถามว่าคุณจบอะไรมาแต่ถามว่าคุณทำอะไรเป็นบ้างหากเราต้องการอยู่รอดแล้วก็เติบโตในเส้นทางนี้นะคะในเส้นทางอาชีพเราจะต้องได้รับความรู้แล้วก็ใช้ความรู้ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อพร้อมรับทุกโอกาสและความท้าทายทักษะใดที่ต้องเริ่มพัฒนาก่อนนะคะก็คือทักษะนะคะในเรื่องของเราจะต้องรู้นะคะในเรื่องของโลกศตวรรษที่21การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมทำให้การทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนักศึกษานักเรียนนะคะก็ควรถามตัวเองว่าทักษะใดที่จะต้องเริ่มพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็ก้าวทันในเรื่องของการทำงานในอนาคตได้ทักษะแรกที่สำคัญก็คือการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ท่องจำความรู้ต่อมาการสื่อสารการทำงานเนื่องจากการทำงานใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เราจะต้องมีการเวิร์กช็อปแล้วก็สื่อสารข้ามวัฒนธรรมอีกทักษะหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้เท่าทันดิจิทัลทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องมือออนไลน์แล้วก็การจัดการข้อมูลการทำข้อมูลต่างๆการรู้เท่าทันไซเบอร์นะคะหากขาดทักษะนี้นอกจากนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาการเรียนรู้นะคะก็คือการหยุดพัฒนาจะต้องเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากอาชีพเดิมที่อาจจะหายไปคำถามก็คือทักษะใดที่เราต้องเริ่มพัฒนาก่อนจริงๆไม่มีคำตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับเส้นทางอาชีพและก็ความสนใจของแต่ละคนแต่สิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะคะเมื่อรู้แล้วนะคะก็จะต้องวางแผนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่รอให้โอกาสมาถึงแล้วก็เตรียมพร้อมการลงมือเล็กๆเช่นการเรียนคอร์สออนไลน์หรือการฝึกทักษะภาษาอังกฤษหรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือก้าวแรกที่สำคัญในโลกของอนาคตไม่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรแต่ถามว่าเราจะทำอะไรได้บ้างดังนั้นทักษะที่ต้องพัฒนาคือทักษะที่ทำให้เราพร้อมกับการทำงานอย่างจริงจังแก่นักเรียนนะคะและความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม โลกศตวรรษที่21นะคะไม่ได้ถามว่าเราจบอะไรแต่ถามว่าเราทำอะไรเป็นบ้างในศตวรรษที่21นะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาก็จะทำได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำสุดท้ายวุฒิการศึกษาอาจจะเป็นบันไดก้าวแรกแต่รับประกันไม่ได้ว่าจะเสมอไปเพราะว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ถามว่าจบอะไรมาแต่ว่าถามว่าเราทำงานอะไรเป็นบ้างมีความรู้แต่เพียงตำราอาจไม่เพียงพอนะคะต่อการแข่งขันสิ่งที่นายจ้างและสังคมต้องการก็คือการใช้ทักษะที่ได้จริงไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือการทำงานเป็นทีมทักษะด้านดิจิทัลนะคะก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะทำงานสายใดก็ตามความรู้เท่าทันเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างคล่องแคล่วหรือหัวใจขนาดเดียวกันนะคะการคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวก็คือคุณสมบัติที่เราขาดไม่ได้เพราะว่างานใหม่และอาชีพใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีพร้อมที่จะอัพสกิลและรีสกิลเพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังในวันที่โลกวิ่งหนีทุกอย่างดังนั้นศตวรรษอาชีพนะคะในศตวรรษที่21นะคะจึงไม่ได้วัดจากปริญญาที่เราถือแต่สะท้อนจากความสามารถที่เราได้ลงมือทำใครที่พัฒนาทักษะได้รวดเร็วย่อมมีโอกาสสร้างเส้นทางในอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญก็คือคุณจบอะไรแต่จริงๆแล้วนะคะเขาอยากจะถามว่าคุณทำอะไรได้
3: โลกการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างรวดเร็วจากการสำรวจบริษัทกว่า800แห่งทั่วโลกพบว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีการสูญเสียงานกว่า83ล้านตำแหน่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างงานใหม่ถึง69ล้านตำแหน่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะพาไปดู20อาชีพที่จะบอกถึงอนาคตของการทำงานทั้ง10อาชีพที่กำลังมาแรงและยังทำเงินได้อีกนานในทศวรรษหน้าและอีก10อาชีพที่กำลังถูกเทคโนโลยีคุกคามและอาจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ครับข้อมูลนี้มาจากการสรุปรายงานของ World Economic Forum ในปี2023ในหัวข้อ Future of Jobs Report โดยเราจะเริ่มจาก10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามจากอันดับ10ไปจนถึงอันดับ1คือคุกคามมากที่สุดเพื่อให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงกันครับอันดับที่10พนักงานโทรศัพท์ขายสินค้าการตลาดดิจิทัลและระบบการขายอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่การขายทางโทรศัพท์แบบดั้งเดิมโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 15-20% เนื่องจากบริษัทต่างๆหันไปใช้ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำกว่าอันดับที่9เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะกล้องวงจรปิดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบตรวจจับอัตโนมัติกำลังทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลดลงโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 16-20% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติอันดับที่8พนักงานขายตรงและพนักงานขายหน้าร้านการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังส่งผลกระทบต่ออาชีพนี้อย่างมากโดยการสำรวจพบว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 14-23% ในภาคค้าปลีกโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปที่กำลังปรับตัวสู่ระบบการขายแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อันดับที่7พนักงานบัญชีและการเงินระดับปฏิบัติการการพัฒนาของซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงินอัตโนมัติกำลังส่งผลกระทบต่องานบัญชีระดับปฏิบัติการอย่างมากโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25 โดยเฉพาะในงานด้านการบันทึกรายการบัญชีการจัดทำรายงานการเงินและการคำนวณภาษีพื้นฐานที่ปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงอันดับที่6พนักงานคลังสินค้าและผู้จัดเก็บข้อมูลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในคลังสินค้าอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลชี้ว่าอาชีพนี้จะมีอัตราการลดลงถึง 51% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการสินค้าโครงคลังอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์ อันดับที่5เลขานุการและผู้ช่วยบริหารเทคโนโลยีการจัดการงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาแทนที่งานประจำของเลขานุการและผู้ช่วยบริหารโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 23-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะงานด้านการจัดการตารางเวลาการจัดเก็บเอกสารและการประสานงานพื้นฐานที่สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆอันดับที่4พนักงานป้อนข้อมูลอาชีพนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบการจดจำข้อ

ความอัจฉริยะและระบบประมวลผลอัตโนมัติเข้ามาแทนที่การสำรวจพบว่าความต้องการพนักงานป้อนข้อมูลจะลดลงถึง 39-42% โดยเฉพาะในภาคการเงินและการธนาคารที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้มข้น 3. แคชเชียร์และพนักงานขายตั๋วระบบการชำระเงินอัตโนมัติและการซื้อตั๋วออนไลน์กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาชีพนี้โดยคาดการว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25-35% ทั้งในภาคค้าปลีกและการบริการสถานการณ์นี้รุนแรงเป็นพิเศษในประเทศที่มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันดับที่2เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในยุคที่การสื่อสารดิจิตอลกำลังเฟื่องฟูเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อจดหมายและเอกสารกระดาษถูกแทนที่ด้วยอีเมลและการสื่อสารดิจิตอลรูปแบบต่างๆข้อมูลชี้ว่าตำแหน่งงานในสายงานนี้จะลดลงถึง 20-30% โดยเฉพาะในส่วนของงานจัดการส่งเอกสารทั่วไปแม้ว่าการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะทำให้ความต้องการขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของงานด้านเอกสารอันดับที่1พนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากผลการสำรวจพบว่าพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีอัตราการลดลงของตำแหน่งงานสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของธนาคารดิจิตอลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ทำให้ความต้องการพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสูงทั้งหมดเป็น10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทีนี้มาดูกันต่อครับว่าแล้ว10อาชีพที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มเติบโตในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่10เติบโตแบบน้อยๆไปจนถึงอันดับที่1คือเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได้สูงสุดมาดูกันครับอันดับที่10ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการขยายตัวของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 22% โดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกที่มีความต้องการสูงถึง 37-42% บทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการสร้างโมเดลการทำนายและการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสำรวจพบว่าทักษะนี้เป็นที่ต้องการสูงเป็นพิเศษในประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์อันดับที่9ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการเงินและโลจิสติกคาดว่าจะมีการเติบโตของตำแหน่งงานสูงถึง 20-25% บทบาทสำคัญคือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทรคและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจอันดับที่8ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซการเติบโตของตลาดออนไลน์ทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทบาทสำคัญคือการพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การขายออนไลน์อันดับที่7ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลการเติบโตของการค้าออนไลน์และสื่อดิจิทัลทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-30% โดยบทบาทสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลการสร้างคอนเทนต์และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกสื่อและความบันเทิงอันดับที่6ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 31% โดยปัจจุบันทั่วโลกยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถึง3ล้านตำแหน่งบทบาทสำคัญคือการป้องกันระบบเครือข่ายและข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์อันดับที่5นักพัฒนาด้านดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินการผลิตและการให้บริการบทบาทสำคัญคือการวางกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอันดับที่4ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Dataความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องโดยคาดว่าจะมีการเติบโตถึง 30-35% การสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมการเงินการค้าปลีกและโลจิสติกมีความต้องการสูงที่สุดโดยเฉพาะในประเทศจีนที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึง 45% อันดับที่ 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนการเติบโตของธุรกิจสีเขียวและความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 33% โดยเฉพาะในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทบาทสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลอันดับที่ 2. นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 36% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกบทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจการคาดการแนวโน้มตลาดและการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอันดับที่ 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องอาชีพที่มาแรงที่สุดในช่วง5ปีข้างหน้าโดยคาดการว่าจะมีการเติบโตถึง 40% ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคการเงินการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะสำคัญที่ต้องมีคือความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมและความเข้าใจในธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกการทำงานโดยจากข้อมูลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าในอีก5ปีข้างหน้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานที่ 3% ของกำลังแรงงานทั้งหมดนั่นหมายความว่า1ใน4ของตำแหน่งงานในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียงานเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ที่ต้องการทักษะที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอนาคตท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับทักษะและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพที่มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างผลกระทบที่มากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นในโลกการทำงานยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับ

ค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่11กันนะคะในเรื่องของทักษะอาชีพในศตวรรษที่21โลกของการทำงานในศตวรรษที่21นะคะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการไม่แน่นอนทำให้การพัฒนาทักษะอาชีพเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าจะพึ่งพาในเรื่องของวุฒิการศึกษาหรือในเรื่องของ

คติต่างๆทักษะการสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันทำให้เชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศขณะเดียวกันความฉลาดดิจิทัลและก็เทคโนโลยีเป็นหัวใจในการทำงานทุกสายอาชีพรวมถึงการเรียนรู้เท่าทันในเรื่องของภัยไซเบอร์ความคิดสร้างสรรค์นะคะและนวัตกรรมนะคะยังเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นคุณค่าของเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การยืดหยุ่นทำให้เราพร้อมอัพสกิลนะคะแล้วก็ปรับตัวกับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริหารตนเองเช่นการจัดการเวลาการควบคุมอารมณ์และการดูแลสุขภาวะเป็นรากฐานในเรื่องของการทำงานอย่างยั่งยืนในสถานการณ์กดดันทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ยังรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมความเคารพความหลากหลายและก็การทำงานอย่างมีจริยธรรมซึ่งความน่าเชื่อถือนะคะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงผู้ที่เตรียมพร้อมด้วยทักษะดิจิทัลทักษะสากลและความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้เปลี่ยนวิกฤตได้เป็นโอกาสไว้เสมอสุดท้ายแล้วโลกยุคใหม่ไม่ได้ถามว่าเราจบอะไรจะถามว่าเราทำงานอะไรได้บ้างและทักษะก็คือกุญแจที่เชื่อมความรู้ไปสู่ความสำเร็จในอาชีพสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกับชั่วโมงที่12นะคะในเรื่องของการปรับตัวและความยืดหยุ่นในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของการทำบุหงาดอกไม้หอม

คือบุที่เรียกบูงาดอกไม้หอมนั้นเป็นบูงาแห้งค่ะและทีนี้เราไม่ใช้คำว่าบูงาดอกไม้แห้งมันรู้สึกมีความแห้งนะคะมันก็ไม่สดชื่นเท่าที่ควรเท่าที่พอได้ยินปั๊บเนี่ยก็เออบูงาดอกไม้แห้งก็เลยเป็นบูงาดอกไม้หอมนะคะก็วิธีการจะผิดกับบูงาดอกไม้สดนะคะคือ1ใช้ใบเตยหั่นเป็นครึ่งเซนหั่นตามส่วนขวางของใบเตยครึ่งเซนนะคะ2กุหลาบต้องปลิดกลีบนะคะปิดเฉพาะกลีบไม่ใช้เกสรนะคะ3มะลินะคะมะลิก็ต้องเลือกมะลิบ้านนะคะ4กระดังงาเราไม่ใช้เพราะว่าถ้าเผื่อแห้งแล้วมันจะสีดำคล้ำพิกุลเราไม่ใช้นะคะเราใช้สิ่งที่สีที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกุหลาบนะคะสีจะคงเป็นสีแดงแต่จะอ่อนลงไปนิดนึงจากนั้นมะลิก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเผื่อทิ้งไว้ค้างคืนเนี่ยนำมาอบเนี่ยทำจำนวนมากๆสีจะคล้ำเป็นน้ำตาลนะคะเราก็จะถ้าเปิดซื้อมาเนี่ยเราก็รีบอบทันทีเป็นจะเป็นสีขาวสวยสวยนะคะมาแล้วจากใบเตยนี่ก็ต้องถ้าเปิดใช้อบปัจจุบันนี้จะเป็นการใช้อบมากกว่าที่จะต้องตากแดดนะคะเพราะตากแดดแล้ว1เรามาทำนะคะมันจะมีสีที่คล้ำนะคะสีที่ค่อนข้างจะไม่สดเท่าที่ควรแล้วก็บางครั้งเนี่ยมาไอตัวแมลงไปตอมดมกลิ่นนะคะเห็นแมลงเนี่ยตอมแล้วมันก็จะไข่ไว้นะคะเรานำดอกไม้ที่ไปตากแดดมาใช้ถึงแม้จะอบก็ตามทีก็จะมีตัวมอดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็จะใช้อบนะคะแต่ถ้าเผื่อท่านจะตากแดดต้องมีตะแกรงปิดให้ดีนะคะไม่งั้นนะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่จะมีนานๆไปจะมีมอดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องขั้นตอนการทำจะต่างกับบูงาดอกไม้สดบูงาดอกไม้สดนั้นจะทำด้วยใช้การอบด้วยใบเตยเนี่ยมาใบเตยนี่ไม่อบแต่มาต้องมาผสมกับน้ำอบไทยเท่านั้นเองใช้หมักไว้ก่อนแล้วกุหลาบมะลิเนี่ยถ้าดอกไม้มีธรรมนาฏหรือพิกุลก็ใส่ได้รวมไปแต่ใบเตยเนี่ยอบแล้วมารวมผสมกันนะคะผสมกันก็บรรจุเป็นถุงบูงาถุงบูงาที่จะใช้เราก็ต้องมีการอบล่ำซะก่อนก็ได้นะคะอบล่ำถ้าเกิดเรามีเวลาเรามีการอบล่ำให้ดีแล้วถึงจะนำมาใช้โดยการเย็บเป็นถุงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาอบล่ำนะคะอบล่ำแล้วก่อนใช้งานอย่างเช่นเรารับงานเนี่ยนะคะบูงาสัก50ชิ้น100ชิ้นเนี่ยเราเย็บถุงไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อบในหีบล่ำถ้าเกิดไม่มีหีบล่ำก็จะเป็นหม้อเครื่องโถกระเบื้องนะคะใส่ไว้เลยทั้งริบบิ้นอะไรพวกนี้อบไปได้เลยเรานำสำลีชุบน้ำหอมนะคะยังไม่ผสมก็ได้น้ำหอมเฉยๆเนี่ยนะคะมันผสมแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเครื่องก็จะได้กลิ่นนั้นที่เราหอมสดชื่นนะคะจากการอบร่ำนะคะทีนี้บูงาที่ทำวันนี้นะคะเราก็จะต้องเตรียม1ถุงนะคะถุงที่จะต้องบรรจุเป็นถุงธรรมดาเรียบๆคล้ายกับบูงาดอกไม้สดแต่วันนี้บูงาดอกไม้หอมนะคะวิธีการก็จะต่างกันกุหลาบนั้นมีการอบร่ำหรือตากแดดนะคะตากแดดโดยมีเป็นมุ้งกันมอดแมลงกันแมลงมาดมกลิ่นเห็นเวลาจะเห็นมองเห็นนั่นบางทีเราตากเนี่ยตากแต่ก่อนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอนานไปมันก็จะเป็นตัวมอดขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็มามีการอบร่ำหลังจากอบร่ำแต่ละอย่าง

ก็นำดอกไม้ที่อบล่ำเช่นใบเตยอบล่ำเครื่องกำยานนะคะเครื่องกำยานนี้เป็นกำยานนี่จะเป็นผสมกำยานก็จะมีกำยานนะคะการอบล่ำเครื่องกำยานนะคะก็จะมีกำยานขี้ผึ้งแท้นะคะขี้ผึ้งแท้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็กำยานก็โขลกพอหยาบนะคะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแล้วหัวน้ำหอมผสมลงไปนิดนึงข้อสำคัญต้องมะกรูดผิวมะกรูดที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆผสมกันจะมีขี้ผึ้งแท้นะคะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงกำยานป่นนะคะผิวมะกรูดหั่นหัวน้ำหอมนะคะที่จะทำให้การเป็นการฆ่ากลิ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะเราเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะอบล่ำเครื่องกำยานแล้วอบประมาณ5ตั้งถึง7ตั้งนะ1ตั้งเท่ากับ1ครั้งนะคะ1ตั้งเท่ากับ1ครั้งนะคะก็อบสัก5ครั้งหรือ5ตั้งนะคะทีนี้ใช้หม้อนี้อบก็ได้ทีนี้ส่วนนี้ผู้สาธิตนั้นอบมาให้แล้วนะคะจากนั้นล่ำอบล่ำกำยานจะเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก็ได้นะคะจากนั้นล่ำกวนเทียน7ตั้งเช่นกัน7ตั้งหรือ7ครั้งเช่นกันนะคะจากนั้นเราก็เอามาผึ่งลมนิดหนึ่งให้กวนเทียนของที่เขาจะมีความร้อนและทำให้ดอกไม้นี่มีความชื้นได้นะคะหลังจากอบล่ำเครื่องกำยานก็มีความชื้นจากควันจากไอของเครื่องกำยานนะคะแล้วก็เราต้องผึ่งนิดนึงจากนั้นอบล่ำด้วยควันเทียนนะคะคือกลางวันหรือเวลาไหนเราอบเสร็จแล้วเราก็ออกมาผึ่งใส่ภาชนะไว้เป็นถาดเป็นอะไรสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้ความชื้นนั้นระเหยออกไปนะคะจากนั้นถึงจะอบอีกชนิดหนึ่งชนิดใดที่ท่านจะอบเช่นอบล่ำกับเครื่องกำยานครั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็มาอบล่ำกวนเทียนแต่ละครั้งที่อบนั้นจะต้องมีการผึ่งให้ความชื้นระเหยไปก่อนนะคะจากนั้นถึงจะมาผสมนะคะผสมหัวน้ำหอมหัวน้ำหอมนั้นจะต้องมี1ไฮยาซินน้ำมันไฮยาซิน2หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมที่เราต้องการที่จะใช้จะก้าวกลิ่นหรือกลิ่นอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้ที่เราชอบหรือกลิ่นมะลิกลิ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะจากนั้นมีหัวน้ำหอมไฮยาซินหัวน้ำหอมที่ต้องการแล้วจากนั้นก็นำโกล่งมาบดนะคะบดด้วยพิมเสนพิมเสนจะมีอย่างแท้อย่างดีอย่างใดก็ได้ที่ท่านจะใช้ได้นะคะถ้าเผื่อพิมเสนอย่างดีก็จะเป็นพิมเสนที่ออกสีเทาๆนะคะถ้าเผื่อปัจจุบันนี้ก็จะมีขายตามร้านทั่วไปก็จะเป็นสีขาวหน่อยนึงราคาค่อนข้างย่อมเยาแต่ถ้าเผื่อเป็นสีเทานั้นราคาค่อนข้างสูงนะคะมันมาจากเพื่อนบ้านนะคะก็จะใช้กันนะคะที่นิยมใช้ก็ธรรมดาพอราคาพอสมควรนะคะจากนั้นเราก็บดพิมเสนนะคะบดพิมเสนจะใส่เมนทอนนิดหนึ่งก็ได้นะคะเมนทอนสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นบดให้เข้ากันนะคะใช้โกล่งนะคะโกล่งบดนะคะโกล่งแล้วก็ลูกโกล่งบดใช้ลูกโกล่งบดแต่สมัยนี้ก็จะมีเครื่องปั่นเหมือนกันนะคะผู้ช่วยผู้สาธิตเองนั้นเดี๋ยวนี้บางทีก็ใช้เครื่องบดปั่นทั้งแป้งที่ทำน้ำอบไทยแล้วก็พิมเสนอะไรพวกนี้นะคะแต่กำยานไม่ได้ใช้เพราะว่ากำยานมันค่อนข้างจะแข็งมากนะคะแบบกลัวเครื่องปั่นเสียเหมือนกันนะคะแต่แป้งพิมเสนได้ใช้ได้ต้องใช้ปั่นก็ได้นะคะจากนั้น

สมหัวน้ำหอมใส่พิมเสนใส่เมนทอลที่เราต้องการให้มีกลิ่นหอมเย็นนะคะตามสัดส่วนแล้วแต่เราจะปรุงนะคะจากนั้นใส่หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมพิมเสนเท่านั้นแต่ต้องฆ่ากลิ่นสาบด้วยชะมดเช็ดใส่ชะมดเช็ดลงไปก่อนใส่ชะมดเช็ดจะต้องมีชะมดเช็ดใส่ลงบนใบพลูนะคะแล้วก็หล่นด้วยเปลวเทียนนะคะหล่นด้วยเปลวเทียนให้ผิวให้ของเป็นเนื้อครีมชะมดนั้นละลายเป็นเนื้อครีมนะคะชะมดเช็ดเป็นสัตว์ป่าค่อนข้างดุร้ายนะคะนำมาชาวบ้านก็นำมาเลี้ยงนะคะนำมาเลี้ยงแล้วก็มีกรง2ตอนนะคะก็จะมีกรง2ตอนไล่ชะมดเช็ดไม้เป็นพวกไม้ปริศนาฟ้าผ่าถึงจะได้นำกำยานมาใช้ได้นะคะก็จะน้ำยางก็จะไหลลงมาก็จะนำมาเป็นเครื่องกำยานที่เราใช้นะคะก็จะมันก็ไม่ค่อยจะหอมนะคะแต่พอมาถูกความร้อนแล้วก็จะมีกลิ่นหอมในสมัยสงครามเขาบอกว่าจะมีลมควันให้คนสลบนะคะเขาก็จะใช้เผากำยานก็เป็นการสลบไปเลยนะคะเผาเครื่องกำยานเขาก็จะใส่ยาสลบลงไปในเครื่องกำยานนี่แหละค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ผสมไว้แล้วอบร่ำไว้แล้วเช่นนี้นะคะอบล่ำไว้แล้วล่ำในโถประอบนี้เครื่องกำยานล่ำควันเทียนนะคะก็เราก็จะนำมาใช้ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะนำมาใช้ได้นะคะผสมหัวน้ำหอมแล้วหลังจากผสมหัวน้ำหอมเสร็จแล้วก็มาเคล้าให้เข้ากันนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเตรียมถุงนะคะเพื่อที่จะใช้นะคะ

็บไว้นะคะตัดให้สองข้างมีสองข้างให้เย็บนะคะส่วนนี้เราไม่ต้องเย็บนะคะเราจะเปิดหนึ่งเพื่อที่จะติดลูกไม้นะคะลูกไม้ก็มีหลายชนิดนะคะลูกไม้จีบลูกไม้อันนี้ลูกไม้เรียกว่าลูกไม้ฉีกนะคะจะเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็มาฉีกแล้วก็มีคนก็ไปเย็บเป็นจีบขายนะคะลูดเป็นจีบจีบนะคะราคาก็จะสูงขึ้นแต่อันนี้เป็นเมตรเมตรละย่อมราคาย่อมเยานะคะก่อนจะเย็บนะคะวางทาบลงไปเราก็ต้องพับซะก่อนนะคะพับด้านที่เราติดลูกไม้นะคะค่อยๆด้นไปนะคะเข็มถ้าเผื่อมันใหญ่เกินไปจากชิ้นงานก็ไม่เหมาะอีกนะคะ

าดฝนได้แล้วจากนั้นเย็บนะคะด้นตะลุยด้นคือเนาไปตลอดนะคะ

ทำงานพวกนี้เวลาการทำงานต้องมีความละเอียดหน่อยนะคะเรื่องของความสะอาดนี่เช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปตากดอกไม้เนี่ยมันจะมีพวกเมาะไอ้พวกแมงวันแมงวีเนี่ยมาตอมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีกุหลาบมะลิเนี่ยจะมีน้ำหอมมันก็ไอ้พวกจะมาตามมาดม

การห่มล่ำนั้นวันเทียนส่วนมากชาวบ้านชีวิตชาวบ้านก็เช้าหุงข้าวต้มแกงก็จะล่ำด้วยควันเทียนล่ำควันเทียนก่อนแล้วถึงจะล่ำด้วยกำยานกำยานหุงข้าวต้มแกงก็จะได้ส่วนของการหุงข้าวฐานที่เหลือก็จะล่ำกำยานนะคะเครื่องกำยานการใส่น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงทำให้มีความหอมน้ำตาลทรายแดงหอมน้ำตาลทรายขาวหวานนะคะหอมหวานกลิ่นจะหอมหวานถ้าเผื่อเราบรรจุผสมกับเครื่องกำยานนะคะจะมีความหอมหวานนะคะการเย็บถุงนี้ต้องมีการพับนะคะพับด้านที่เราวางลูกไม้เพื่อที่เวลาเราใส่บรรจุปูหงาแล้วนะคะถุงก็จะมีการแยกเป็นริ้วสวยนะคะสวยงามนะคะแล้วถ้าเผื่อเราไปไม่เย็บริมนะคะไม่พับริมมันก็จะเห็นรอยเศษผ้าเห็นรอยผ้าที่เราไม่ได้พับเนี่ยมันก็จะไม่สวยงามนะคะ

ก่อนนะคะแล้วก็เนาจากข้างล่างขึ้นไปถึงปลายสุดนะคะเนาเป็นเส้นตรงนะคะ

จากนั้นบรรจุนะคะบุหงาลงไปให้เกินครึ่งไปนิดนึงนะคะประมาณเหลือไว้ส่วนส่วนนะคะเนี่ย1 2 3นะคะกะว่าประมาณ3ส่วนนะคะ1 2นะคะเหลือไว้ประมาณ3ส่วนเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะทีนี้น้ำอันนี้ผสมไว้แล้วนะคะล่ำกวนเทนแล้วล่ำเครื่องกำยานแล้วทีนี้

เราควรจะใช้ถุงมือนะคะเราไม่ใช้ถุงแบบพลาสติกเป็นยางนะคะผสมแล้วทีนี้ผสมเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะ

เราต้องพันด้วยได้ก่อน1รอบนะคะสักรอบ2รอบเที่ยวหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะพอใส่ดิ้นทองเสร็จแล้วมันจะเคลื่อนนะคะไม่ค่อยอยู่สนิท

ประโยชน์นะคะก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้นะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยวิชานี้การทำงานพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเป็นผู้อนุรักษ์นะคะเรื่องของภูมิปัญญาไทยเพราะฉะนั้นการใช้ดอกไม้เนี่ยแต่ต้องเลือกดอกไม้นะคะท่านผู้ชมเราไม่ใช้ดอกดาวเรืองนะคะดาวเรืองมันจะมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นะคะท่านผู้ชมเลือกต้องเลือกมะลิเวลาเลือกมะลิก็ต้องเลือกมะลิที่มะลิบ้านถ้าเผื่อไม่ปลูกเองก็เป็นมะลิบ้านนะคะแต่ใช้อยู่ไม่กี่ชนิดถ้าเผื่อของแห้งเนี่ยนะคะถ้าเผื่อของสดนี่เราจะใช้ได้หลายชนิดนะคะของสดเป็นชมพู ดอกอะไรที่หอมๆน่ะนะคะเราใช้ได้หมดดอกเล็กๆอะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นหอมแต่ถ้าเผื่อบูงาแห้งหรือบูงาดอกไม้หอมนี่เราจะเรียกบูงาดอกไม้หอมนะคะเราไม่เรียกชนิดว่าบูงาแห้งมันก็แห้งแรงเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมทีนี้เราก็มาเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ที่ทำงานชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมรายได้แล้วก็เป็นงานที่อนุรักษ์นะคะเด็กๆทำได้นะคะทำได้ไหมคะยากไหมคะเนี่ยนะคะแต่ขั้นตอนเยอะหน่อยนะคะหลักค่อนข้างละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพราะว่างานเครื่องหอมเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดนะคะแม้กระทั่งการอบเครื่องกำยานนะคะอบเครื่องกำยานนี่เราก็ต้องระวังการตะคันเนี่ยไม่เครื่องกำยานเวลานั่นจะต้องมีเครื่องหอมจะต้องมีคำว่าตะคันกับทวนนะคะเป็นเครื่องหอมเครื่องหอมไทยต้องมีทวนกับตะคันทีนี้ตะคันเนี่ยต้องเผาไฟแล้วก็ไม่เผาไฟเตาแก๊สนะคะไม่ใช่เตาแก๊สมันจะมีกลิ่นนะคะต้องใช้เตาถ่านเท่านั้นหรืออินฟราเรดค่อนข้างราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ได้นะคะทีนี้การเผาตะคันนั้นถ้าเปลือกตะคันร้อนเกินไปจนไฟแดงเนี่ยเรานำมาใช้ไม่ได้นะคะนำมาอบร่ำไม่ได้อบล่ำเครื่องกำยานไม่ได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันไหม้น้ำอบก็ต้องมีกลิ่นไหม้ของตะคันนะคะกลิ่นไหม้ของตะคันมันจะไหม้เพราะว่ามันแดงเสร็จแล้วเราไปใส่เครื่องลงไปเนี่ยเครื่องอบล่ำเนี่ยมันจะไหม้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความละเอียดอ่อนหน่อยนึงนะคะว่าเวลาจะทำนี่จะต้องให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีครีมคีบให้ดีก่อนที่จะคีบนี่ก็ต้องมีที่รองรับนะคะมีภาชนะที่รองรับคีบพอคีบเสร็จพอไปนั่นแล้วคีบกลับมาตอนคีบออกนี่ก็เช่นกันตอนเผานี่มันจะมีช่วงของประมาณ10นาทีถึง15ถึง20นาทีนะคะส่วนมากจะ20นาทีกว่าจะหมดของวันนะคะแต่เราก็ต้องมีผ้าปิดไม่ให้กลิ่นควันออกจากโถกระเบื้องหรือหม้อเคลือบนะคะหม้อเคลือบเนี่ยเพราะว่ามันจะ เรื่องของควันที่เข้าจมูกเราก็ต้องมีแมสปิดอีกเช่นกันนะคะปิดแมสยอมปิดแมสเลยนะคะนี่เวลาทำก็ต้องอบทีวันหนึ่งเจ็ดตั้งเนี่ยแล้วบางทีทำงานเนี่ยบางที4 500ชิ้นเนี่ยก็ต้องอบให้ได้ถึงที่ไม่งั้นก็บูงานั้นก็จะมาไม่ค่อยจะดีนะคะเป็นเรื่องของการเก็บกลิ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่นะคะอบร่ำแล้วก็ยังเป็นการอบร่ำเครื่องกำยานนี่เป็นฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นบูงาดอกไม้หอมบูงาแห้งของเรานี่จะไม่มีเชื้อรานะคะไม่มีเชื้อราแล้วก็กลิ่นนี่ก็จะคงทนถาวรการคงทนถาวรนี่ก็มีกลิ่นที่หอมฟุ้งติด
ึงนานเนี่ยจะต้องมีเรื่องของชมดเช็ดกะทำไมต้องถามว่าใส่ชมดเช็ดเพราะชมดเช็ดเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้กลิ่นหอมแบบของไทยๆนะคะคนสมัยโบราณเก่งมากนะคะท่านผู้ชมนำชมดเช็ดเนี่ยมาทำให้จากเหม็นสาบแล้วมาทำให้มีกลิ่นหอมได้นะคะเก่งมากนะคะท่านผู้ชมก็เนี่ยควรจะอนุรักษ์ไว้งานพวกนี้บางคนเนี่ยยังไม่รู้จักไม่มีไม่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยทำเพราะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมีคนที่ส่วนที่อนุรักษ์ก็ยังมีนะคะลูกศิษย์เนี่ยก็ได้เรียนแล้วก็ไปทำนะคะคนเก่าๆอย่างเช่นน้ำหอมน้ำปรุงอะไรพวกนี้นะคะน้ำแป้งเย็นอะไรนี่นะคะแป้งอะไรที่ตั้งชื่อเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างหายไปแล้วเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็คิดทำขึ้นมานะคะเห็นมาคุยก็เลยทำก็สนับสนุนนะคะก็อยากให้งานพวกนี้อยู่คงกระพันไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจทำงานพวกนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเป็นมีคุณค่า1 2เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้และอาจจะรับงานที่ได้อีกนะคะอย่างใครอยากจะได้เราก็ทำได้เราเคยทำแล้วก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเด็กรุ่นใหม่ต้องอนุรักษ์พวกนี้ไว้นะคะเพราะค่อนข้างจะสืบหายสืบไปไม่มีคนสืบเนี่ยนะคะผู้สาธิตเองนั้นเป็นคนที่ชอบงานพวกนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นจะมีงานมาบ่อยๆเหมือนกันงานแบบที่จะต้องมีงานพวกนี้ให้ทำอยู่ตลอดนะคะอย่างมีงานเดี๋ยวจะโทรมาเรื่อยเลยมีคนโทรมาหลายชนิดหลายรูปแบบนะคะแต่เราก็ต้องได้รับทำต้องมีลูกศิษย์ที่จะช่วยมีเพื่อนที่จะช่วยทำงานพวกนี้นะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเรื่องบูงหงาดอกไม้หอมขอให้อนุรักษ์กันไว้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิรูปสังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ9แนว

เชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผิดพันธกิจแคร์บำรุงผิวและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้อย่างที่เราบอกแล้วว่าจะเป็นตอนที่2นะคะผิดพันธ์ที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเซรั่มหน้าเด้งนะคะแล้วก็น้ำแร่บำรุงผิวนะคะวันนี้เราจะทำเป็น2ผลิตภัณฑ์นะคะนะซึ่งตัวนี้อย่างเซรั่มหน้าเด้งเนี่ยนะคะก็เป็นที่ต้องการเนาะของคือเป็นที่ต้องการจำนวนมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุนะหรือคนอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบที่จะแอนตี้เอจจิ้งกันก็คือใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะยิ่งปัจจุบันเนี้ยเทรนในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนี่มาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหรืออาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยก็จะเน้นไปทางแอนตี้เอจจิ้งเยอะนะคะแต่วันนี้เราจะมา

0: สาธิตก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้ภายนอกนะคะใช้ใบหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบำรุงใบหน้า
0: แล้วก็ตัวนี้นี่มีความพิเศษยังไงคะเผื่อให้ผู้ชมที่ฟังทางบ้านเนี่ยติดตามรายการเราให้จบนะตอนนี้ให้จบนะคะ
1: ถ้าตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือมันจะเป็นเซรั่มไฮยาคือมันจะเป็น
0: ค
1: ือไฮยาค่ะมันอยู่ในชั้นผิวของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีอายุเราเยอะค่ะบางทีมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบสารสกัดที่ทำขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบของไฮยานะคะเข้ามาช่วยทีนี้ไฮยามันก็จะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นตามท้องตลาดทุกวันนี้จะมีตั้งต้นด้วยคำว่าเซรั่มไฮยา
0: เป็นที่นิยมมากเหมือนกันไฮยาเนา
1: ะ
0: อะไรก็ไฮยาหมดนะแล้วก็คนคือจะเป็นที่ยอมรับอะแล้วก็ยอมรับว่าใช้แล้วได้ผล
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ผลผิวจะนุ่มชุ่มชื้นนะเวลาแต่งน้องแต่งหน้าเนี่ยแป้งก็ติดเนียนดีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวไฮยาเพราะนั้นน่ะเซรั่มหน้าเด้งของเราวันนี้จะเน้นที่ไฮยานะคะไฮยาลูโรนิก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตัวเอกแล้วก็มันยังมีสารสกัดนะที่ช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้หน้าเด้งขึ้นมาได
1: ้เข้าไปค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวโปร
1: นะคะ
0: แห่งปีเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาก
1: ค่ะ
0: ราคาไม่ได้สูงมากแต่ได้ผลดีมากถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามชมจนจบรายการนะคะก็จะได้รับรู้สิ่งนี้แล้วก็เห็นแนวทางแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อนะคะได้โดยง่ายคือหาซื้อไม่ยากเลยและนำมาผสมนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เองได้นะคะหรือว่าจะทำให้ญาติพี่น้องน
1: ะ
0: บางคนอ่ะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างสูตรที่เราเอามาในวันนี้เป็นสูตรที่เราผ่านห้องแลบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เทสความคงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่า PS ต่างๆเนี่ยถ้าทำตามสูตรที่เราบอกนะคะส่วนใหญ่แล้วค่า PS ก็จะอยู่ใน PS ของผิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเราก็ปรับสูตรนะคะให้อยู่ในมาตรฐานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดตามจนจบตอนแล้วก็จะสามารถรับรู้นะคะเคล็ดลับเหล่านี้ได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้กักเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราทํา2ตัวเนาะก็คือน้ำแร่บำรุงผิวแล้วก็เซรั่มหน้าเด้งนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อหาขั้นตอนการทำนะคะเราตามปกติเลยเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะทุกตอนไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนกันหมดแต่อาจจะคล้ายคลึงกันแต่มันมีบางตัวที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอื่นเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โจนะคะแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในตอนนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
1: อุปกรณ์หลักๆที่เราใช้นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นภาชนะนะคะที่จะใช้ในการกวนนะคะหรือว่าการผสมนะคะอันนี้เราก็จะมีเป็นถ้วยแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหม้อสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้2แบบนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยเพื่อลดการแตกของถ้วยแก้วอะค่ะเราอาจจะเป็นหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถ้วยแก้วเนี่ยบางทีเราเอามาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นมองเห็นได
1: ้ชั
0: ดเนาะนะคะนะอย่างหม้อสแตนเลสเนี่ยแนะนำให้เป็นสแตนเลสจริงๆนะคะอย่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอย่าเป็นพลาสติกนะคะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาได้
1: ใช่ค่ะบางทีไม่เป็นสแตนเลสนะคะที่แบบว่าเกรดแท้ค่ะบางทีเป็นสนิมอันนี้เราจะเจอได้บางทีสารแอคทีฟบางตัวหรือว่าสารบางตัวนะคะพอมันอยู่ในหม้อนานๆนะคะมันทำให้กัดก่อนตัวหม้อแล้วก็เกิดสนิมแล้วก็เกิดการรั่วของหม้อหรือว่าภาชนะที่เราใส่ได้นะคะ
0: ค่ะและอย่างอลูมิเนียมมันก็มีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมา
1: ค่ะ
0: นะคะอาจจะมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสูตรของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะทนความร้อนไม่ได้นะคะเพราะสูตรเซรั่มเนี่ยนะคะสูตรมันก็จะบางสูตรมันจะมีให้ความร้อนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: เป็นภาชนะสำหรับ
0: ทีนี
1: ้ใส่กวนแล้วนะคะก็จะ
0: มาเป็น
1: พายซิลิโคนค่ะ
0: ตัวนี้ก็ใช้ปาดนะคะใช้ปาดข้างๆขอบอ่างขอบหม้ออะไรประมาณนี
1: ้
0: ตัวซิลิโคนเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเกรดฟู้ดนะคะแล้วก็มีความทนต่ออุณหภูมิสูงนะไม่ต่ำกว่า200องศา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะอันนี้ซื้อตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีนะคะ
1: อันนี้ขอเพิ่มเติมนะคะเราจะใช้แนะนำว่าใช้พายซิลิโคนแทนพายที่เป็นพวกไม
0: ้
1: นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเชื้อราได้ถ้าใช้แบบไม้อะค่ะแนะนำว่าเป็นพายซิลิโคนหรือว่าเป็นพายสแตนเลสนะคะ

0: ดีกว่านะคะ
1: ห้ามใช้ไม้นะคะต่อมานะคะ
0: ตะก้อค่ะ
1: ตะก้ออันนี้ใช้คนสารใช้คนครีมไม่ใช่ใช้คนสารใช้คนครีมนะคะคนส่วนผสม
0: ใช่
1: นะคะด้ามมันก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราจะแนะนำว่าจะเป็นด้ามไม้ได้ไหมด้ามพลาสติกได้ไหมได้แต่ถ้าด้ามไม้ใช้เป็นนานๆเนี่ยบางทีไม้มันผุกร่อนออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นด้ามสแตนเลสเนี่ยจะโอเคที่สุดหรือพลาสติกก็ได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ตรงที่คนนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็เป็นช้อนปกติทั่วๆไปนะอันนี้เราก็ใช้ตักสารนะคะนะจริงๆแล้วตักสารเนี่ยมันก็มีต่างหากนะในห้องแลบเพียงแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้ชมไปซื้อนะมันก็จะราคาจะแพงจริงใช้อันนี้ก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจากตักสารก็ตักเนื้อผิดพันธุ์ก็ได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนค
1: ่
0: ะ
1: ตะแกรงร่อนอันนี้สารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนเนื่องจากว่าไม่ให้มันเกาะเป็นกลุ่มน
0: ะ
1: เพราะว่าถ้ามันเกาะเป็นกลุ่มแล้วบางครั้งมันละลายยาก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ระยะเวลานานอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้มันกระจายตัวแล้วเราคนส่วนผสมก็จะได้กระจายแล้วก็เข้ากันได้ดีเข้ากันได้เร็วใช้เวลาเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะต่อมาก็เป็นบิกเกอร์นะคะนะแล้วก็แท่งแก้วอันนี้ก็มีขายตาม
0: ร้านเขาเรียก
1: อุปกรณ์เคมีทั้งหลาย
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่า
0: อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร
1: ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พวกเซรามิกนะคะหรือแก้วแต่ต้องแก้วที่ทนความร้อนนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะได้นะคะนะสำหรับแท่งที่คนเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้แท่งไม้นะบางคนไปเอาตะเกียบมาคน
0: นะ
1: เพราะว่าแท่งไม้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยบางทีล้างแล้วมันเปียกนะมีเชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็บางทีใช้เป็นนานๆมันมีการผุก่อนเลยประมาณนี้มันก็ลงในเนื้อครีมได้นะคะนะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ช้อนสแตนเลสได้นะคะ
0: แต่ถ้าจริงๆอะค่ะอาจารย์ถ้าไม่เอาแก้วเลยก็เป็นหม้อแบบนี้ทั้งหมด
1: ใช้เป็นหม้ออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยตัวไม้พายอย่างนี้ก็ได้นะคะนะ
0: แต่อย่างวันน
1: ี้เราเอามาคนตัวน้ำแร่ใช่ไหมทีนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรประมาณนั้นเราก็เลยใช้เป็นบิกเกอร์มานะคะกับแท่งแก้วแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมที่บ้านเราจะใช้เป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้คนก็ได
0: ้
1: นะคะประมาณนั้นนะโอเคนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็คือเตาไฟฟ้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะเตาไฟฟ้านะคะเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะห้ามใช้เตาแก๊สนะคะห้ามใช้เตาถ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมบอกว่าอาจารย์ใครจะไปใช้เตาถ่านทุกวันเนี่ยมันเอาเกิดนะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะนะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะนะเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะปรับความแรงของไฟได้แต่ว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบากและอย่างนึงมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าหากเราคนไปแล้วมันกระเด็นมันลงไปรวมกับไฟแล้วไฟมันลุกพึบขึ้นมานะก็จะมีปัญหาได้นะคะแล้วเตาถ่านยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือไม่สามารถปรับความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำใช้เองที่บ้านนะคะปริมาณไม่เยอะมากเนี่ยไม่ถึง10กิโลอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ค่ะนะคะอันนี้จะปรับอุณหภูมิได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะ
0: โอเคค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์
1: อันนี้เราจะสาธิตให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยเราทำความสะอาดมาหมดแล้วนะคะ
0: เราก็จะเอาแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นความเข้มข้นนะคะ 70% นะคะ
1: ใส่ตามร้านขายยา
0: ใช่ค่ะตามร้านขายยาได้
1: ที่ว่าใช้เกี่ยวกับทำแผลแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนั้นนะ
0: แนะนำว่าใส่ขวดเขาเรียกว่าขวดฟอกกี้นะคะแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราฉีดอะค่ะมันกระจายแอลกอฮอล์กระจายได้ทั่วนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะต้องมีตัวเป็นกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากสิ้นเปลืองกระดาษทิชชู่นะคะต้นทุนตรงนี้ก็คือ เป็นผ้าขนหนูนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำผ้าขนหนูที่เป็นขนนะคะเอามาใช้มันจะมีเกรดที่เป็นสำหรับเช็ดพวกจานชามอะค่ะในห้องครัวนะคะแบบนั้นนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: สรุปแล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได
0: ้
1: ผ้าก็ได้สำลีก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นจะทิ้งขนนะไม่ควรจะมีอะไรที่มีขนน
0: ะ
1: อย่างผ้าที่มีขน

0: กระดาษทิชชู่ที่มีขนแล้วพวกนี้มันจะทิ้งเศษไว้ในหม้อนะคะซึ่งทำให้ครีมเราหรือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีพวกนี้ปนไปด้วยนะคะ
1: ค่ะก็นะคะวิธีการก็คือฉีดอย่างนี้นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแบบนี
0: ้คือฉีดไปทั่วทุกพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็เช็ดนะคะทีนี้เช็ดเนี่ยเราจะเช็ดพอมันหมาดแล้วให้มันระเหยเองส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการฆ่าเชื้อได้สูงสุดนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าท่านยังไม่รีบทำตอนนี้ท่านก็ฉีดแล้วก็วางทิ้งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เองได้นะคะทีนี้ในการทำเนี่ยนะคะสำหรับตัวเรานะคะถ้าคิดว่าไม่อยากให้ผมร่วงลงไปในผิดพันเราก็ใส่หมวกคลุมผมนะคะแล้วก็อาจจะใส่แมสนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อป้องกันตัวเองด้วยจากผงจากฝุ่นอะไรจากสารเคมีนะคะกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะหรือกันไม่มีน้ำลงน้ำลายลงไปเกิดบางคนทำไปคุยไปอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีถุงมือเนี่ยนะคะถ้าไม่มีถุงมือแต่ถุงมือก็มีขายทั่วไป
1: ค่ะ
0: แมสตอนนี้ก็มีเกือบทุกบ้านตั้งแต่หลังโควิดนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มีถุงมือนะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือนี่แหละนะคะก่อนทำนะคะแล้วก็อาจจะถอดวงถอดแว่นอะไรก่อนนะนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วเราก็เริ่มต้นทำนะคะนะทีนี้เมื่อเราทำความสะอาดนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วแล้วก็ตัวเองนะคะว่าทำอะไรได้ไม่ได้แล้วนะคะนะเราก็จะเข้าสู่ส่วนประกอบของสูตรแต่ละสูตรนะ
1: คะ
0: สูตรแรกเราจะเริ่มที่เรารู้ว่าท่านผู้ชมอยากได้อะไรอยากได้อะไรก่อนคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้อะไรก่อน
1: อยากได้เซรั่มก่อนล่ะค่ะ
0: น่าจะอยากได้เซรั่มหน้าเด้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเราจะเริ่มที่เซรั่มหน้าเด้งก่อนนะคะนะเซรั่มหน้าเด้งนะองค์ประกอบในสูตรเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนน
1: ะคะ
0: ก็คือส่วนที่1คืออันนี้ส่วนที่2คือตรงนี้นะคะส่วนที่3นะมี5ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โจช่วยอธิบายนะคะสารเคมีแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบของสูตรด้วยนะคะนะเดี๋ยวจะช่วยอาจารย์จะช่วยเสริมกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะคะส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่1นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะที่เราใช้น้ำเนี่ยที่มาใช้ในสูตรก็คือใช้ทำละลายนะ
0: คะ
1: พวกสารต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะใช้น้ำ
0: ในสูตรเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นสุดที่จอเนา
1: ะ
0: เขาอาจเขียนว่า DI water นี่คือเป็นน้ำพวกน้ำกลั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ใช้ในห้องแลบที่ไม่มีประจุแต่ว่าเราสามารถใช้น้ำดื่มที่มาจากเครื่องกรองที่บ้านหรือน้ำขวดนะที่เราซื้อตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นน้ำแร
1: ่ค่ะ
0: อย่าเป็นน้ำบาดาลไอ้พวกนี้มันมีแร่ธาตุไงนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้ำประปามันมีคลอรีนเราก็ต้มสักหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะ
1: ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แร่ธาตุนะคะมันทำไมถึงมีไม่ได้อย่างน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันมารบกวนพวกสารตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ในสูตร
0: องค์ประกอบในสูตร
1: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอย่างเช่นการตกตะกอนหรือการแยกชั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนที่เป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำที่มีพวกแร่ธาตุต่างนะคะ
0: ค่ะนะคะปริมาณของน้ำในสูตรนี้ก็คือ 93.3 กรัมนะคะปริมาณเนี่ยเราจะทำเป็นกรัมเหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: นะคะและสูตรหนึ่งเนี่ยรวมแล้วจะเท่ากับ100กรัมก
1: ็
0: คือถ้าเทียบก็คือนั่นแหละนะคะเพราะว่าเกิดท่านใดดูแล้วเอาไปทำแล้วอยากทำขายอย่างเงี้ยคือสูตรเราเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งอย.ได้เลยนะคะจดแจ้งอย.ได้เลยเพราะว่าปริมาณสูตรมันเท่ากับ 100% นะเพราะว่าอย.เขาจะไม่รับจดแจ้งสูตรที่ไม่ใช่ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยท่านชมวันนี้นะคะท่านได้สูตรไปวันนี้ท่านสามารถต่อยอดได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นปริมาณกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือว่าผงนะคะ
1: ค่ะ
0: แนะนำอีกนิดนึงตาช่างที่เราช่างใช้ช่างสารนะคะควรเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะสารเคมีเนี่ยถ้ามันผิดพลาดนิดนึงนะคือเนื้อมันจะเปลี่ยนเลยนะเนื้อของผลิตภัณฑ์นี่จะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาช่างควรจะเป็นตาช่างที่เป็นตาช่างดิจิตอลที่มีจุดทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปส่วนที่2ค่ะอาจารย์โจ
1: เป็นตัวไฮยานะคะ
0: ตัวพระเอก
1: ใช่ค่ะ
0: ของคลิปตัวนี
1: ้
0: นะคะไฮยาลูโรนิกนะคะแอซิดนะคะนะตัวนี้
1: ตัวนี้นะคะจริงๆแล้ว

0: แล้วนะคะตัวเขาแรกอันดับแรกเลยก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นเบสในการขึ้นเป็นรูปแบบของเนื้อเซรั่มนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อเซรั่มเนี่ยมันจะไม่ข้นมันจะไม่เหลวจนเหมือนน้ำนะคะเขาจะอยู่กึ่งกลางนะคะจะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความหนืดๆในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ตัวไฮยาเนี่ย เป็นสารสร้างเนื้อด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะจริงๆตัวที่เป็นพวกเซรั่มต่างๆนะคะมันมีทั้งตระกูลคาร์โบโมคาร์โบพอลที่เขาเอามาทำในรูปแบบเซรั่มต่างๆเราก็จะเห็นหลายๆเนื้อนะคะไฮยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เราเอามาทำรูปแบบของเซรั่มนะคะ
1: คาร์โบเมอร์ที่ว่าอาจารย์โจพูดถึงนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนื้อเจลอะไรพวกนั้นแหละนะเนื้อเจลเนี่ยแต่อันนี้เราใช้ไฮยาลูโรนิกเนี่ยเป็นตัวขึ้นเนื้อซึ่งเนื้อลักษณะก็จะหนืดๆคล้ายๆเจลเหมือนกันแต่ไม่ถึงแข็งไม่ถึงกับแข็งเท่าเจลนะคะแล้วตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยในร่างกายของมนุษย์นะก็มีอยู่แล้วนะคะจะแทรกอยู่ในระหว่างเซลล์นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะทำให้หน้าเด้งหน้าเด็กอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็จะมีเยอะนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมเข้าไปได้ด้วยการทานะคะก็สามารถช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือโปรคีเอ็มจีสิบอะค่ะอาจารย์โต
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะฟิลหรือว่าความรู้สึกจะเหมือนกับมาร์คที่เราใช้กันที่เป็นแผ่นนะคะเราเวลาเราเคยบางท่านอาจจะเคยใช้ที่แบบมาร์คแบบลอกเป็นแผ่นที่แบบบำรุงผิวอะค่ะความนุ่มจะมีประมาณนั้นเลยให้ทั้งความนุ่มแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ในสูตร
1: ตัวที่รออยู่กับแผ่นมาร์กใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ว่าเวลาเราดึงแผ่นมาร์กออกมาเราคลี่เนี่ยมันจะลื่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: อันเนี้ย
1: แล้วทำให้ผิวมันฟูขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นว่าพวกกลุ่มที่เป็นมาร์กแบบนั้นนะคะความเข้มข้นของสารที่ให้ความชุ่มชื้นแบบเนี้ยก็จะเยอะอันนี้อันนี้ก็เปรียบได้กับมาร์กเลยอะค่ะนะคะมาร์กได้เลย
1: ถ้าอย่างนั้นตัวนี้ถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราไปซื้อมาร์กมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแช่ได้เลยแล้วก็มาร์กได้เลยใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เหมือนกับที่เราซื้อของเกาหลีของอะไรนั่นแหละ นะ
0: คะ
1: ตัวนี้เนี่ยกิโลนึงแพงไหม
0: กิโลนึงอยู่หลักประมาณพันกว่าบาทนะคะ
1: เห็นไหมคะถูกไหมคะท่านผู้ชมแต่ประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะกิโลนึงเนี่ยพันกว่าบาทเองนะคะนะทีนี้ปริมาณการใส่ในสูตรเนี่ยเราใส่อยู่2กรัมนะเมื่อกี้ไฮยาลูรอนิกเราลืมบอกไปคือใส่อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ใช
1: ่ต่อมานะคะเป็นโปรคีFMGGL นะFMGGL คือตัวนี้นะคะมันต่างกันกับตัวเมื่อกี้ยังไงชื่อมันคล้ายๆกัน
0: คือจริงๆมันบำรุงในแนวลึกกับแนวตื้นอ
1: ันนี้
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เนี่ยในแนวตื้นก็คือ MG10 เนี่ยในแนวตื้นนะคะแต่ FMGGL เนี่ยในแนวลึกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้ามาร์กเราเนี่ยใช้2ตัวนี้แช่นะเราไปซื้อมาร์กมาคือมาร์กที่เราไปซื้อมาของเกาหลีอ่ะมันจะมีแผ่นมาร์กขายต่างหากนะก่อนที่จะบรรจุลงในซองใช่ม
0: ั้ยเขาเรียกว่าชีทมาร์ก
1: ชีทมาร์กอ่ะนะเราหาซื้อชีทมาร์กมาแล้วเราก็ซื้อ2ตัวเนี่ยนะคะ MG10 กับ MGGL เนี่ย MG10 มันบำรุงในแนวตื้น MG FMGGL บำรุงในแนวลึกนะคะเอา2ตัวนี้มาผสมกันและใส่กับชีทมาร์ก
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะเหมือนของเกาหลีเลยค่ะนะคะนะต่อมานะคะอันนี้ใช้ประมาณ1กรัมนะคะนะMG10 ใช้2 FMGGL ใช้1น
0: ะ
1: ต่อไปก็เป็น Natural ASA from food นะคะตัวนี้ก็เป็น ASA จากผลไม้นั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี
0: ้คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติยังไง
0: คือช่วยในเรื่องของ1ช่วยผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วอะค่ะบางท่านเนี่ยยิ่งอายุเยอะๆใช่ไหมคะเซลล์ผิวเราก็จะผัดออกได้ช้าความหมองคล้ำก็จะมีดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะไปช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิว
1: หน้าก็จะได้ใสนะคะแล้วหน้าเราเมื่อมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยหน้าก็ดูเด็กลงน
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์เก่าเราไม่ผัดนะเราก็จะมีใบหน้าก็จะดูกระดำกระด่างเพราะเซลล์เก่าเนี่ยมันเป็นเซลล์แก่มันจะดูค้ำ
0: ๆ
1: นะลองนึกภาพหน้าคนหน้ากระดำกระด่างกับหน้าคนเรียบขาวเด้งเนี่ยนะคะมันต่างกันมากนะคนที่หน้าเรียบขาวเด้งเนี่ยหน้าเขาจะดูเด็กกว่านะคะ อย่าว่าถ้าไม่เด้งเอาแค่ขาวแล้วกันคนหน้าขาวไร้รอย

0: รอยด่างดำอ่ะนะหรือรอยดำน้อยกว่าเนี่ยจะดูหน้าเด็กกว่าคนที่มีรอยด่างดำเยอะรอยด่างดำในบางทีเกิดจากการที่เซลล์เก่ามันไม่ผัดออกไปนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะผิวอาจจะขาดความชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเราใช้ Natural ASA เนี่ยเข้าไปช่วยนะคะนะต่อไปก็คือสารสกัดเกาคือขาวคือตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้ก็ใช้1กรัมนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้มันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วโมเลกุลมันจะเล็กมากอะค่ะนะมันจะซึมลึกมันจะทำให้เซลล์เนี่ยดูดน้ำ
1: ค่ะ
0: เซลล์ก็เลยดูเด้งตึงๆขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่าหน้าเด้งอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะตัวนี้ประสิทธิภาพดีมากนะคะแต่อย.เนี่ยกำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกิน 1%
1: ใช่ค่ะ
0: และสูตรนี้เราก็ใส่ที่ 1% แต่ 1% เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะท่านผู้ชมได้ผลดีมากนะคะนะคะตัวต่อไปก็คือพีโนสแตทคือตัวนี
1: ้ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารกันเสียนะคะเราจะเคยได้ยินบางผลิตภัณฑ์เขาจะบอกว่าปราศจากพาราเบนไม่มีกลุ่มพาราเบนคือต้องบอกก่อนว่ากลุ่มพาราเบนนะคะบางทีมันระคายเคืองผิวเราได้นะคะบางทีเขายิ่งบริเวณที่อยู่บนใบหน้านะคะบางทีเราจะรู้สึกแสบดวงตาได
0: ้
1: นะคะเขาก็เลยหลีกเลี่ยงกลุ่มพาราเบนตรงนี้ไปนะคะอย่างฟีโนสแตทที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีกลุ่มพาราเบนอยู่ค
0: ่ะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็ใช้แล้วไม่ทำให้แสบตาเพราะว่าสารกันเสียบางตัวนะ
1: ค่ะ
0: ใช้แล้วก็แสบตา
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะทีนี้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังครบแล้วนะคะคุณสมบัตินะคะนะทีนี้เราก็จะมาผสมให้ท่านผู้ชมดูนะคะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปผสมน้ำแร่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ตัวเริ่มเลยนะคะ
1: วิธีการนะคะอย่างสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือเราจะไม่ใช้ความร้อนในการผสมนั้นเนี่ยสูตรนี้เราจะไม่ใช้เตาไฟฟ้าผสมง่ายนะคะมีแค่เป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะผสมนะคะทีนี้วิธีการผสมเนี่ยเราจะเอาน้ำนะคะเทลงไปเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เทคนิคหรือขั้นตอนมีอยู่ว่านะคะในส่วนที่2เนี่ยนะคะที่เป็นตัวของ
0: ไฮยาลูโรนิก
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะต้องค่อยๆโปรยนะคะแล้วค่อยๆคนนะคะอย่าเททีเดียวทั้งหมดนะคะเพราะการเททีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันจะทำให้เสียเวลาในการผสมนะคะ
0: ค่ะอย่างที่บอกข้างต้นเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันกระจายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ตัวไฮยานะคะในตระกูลที่เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะแนะนำว่าค่อยๆโปรยนะคะแล้วก็ค่อยๆคนแบบนี้นะคะ
0: อย่างตัวคาร์โบเมอร์ทั้งหลายนะที่ว่าเป็นพวกเนื้อที่สร้างเจลอะไรพวกนี้นะคะก็เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เห็นว่าหลายๆสูตรที่เรามีตัวที่เป็นตัวสร้างเนื้อเจลเราก็จะโปรยนะคะ
1: เคยทำแบบผสมแรกๆอะค่ะยังไม่ใช้การโปรยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เป็นก้อนเป็นก้อนแบบก้อนกลมๆเหมือนเม็ดสักคูเลยนะคะแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลากวนนานมากนะคะถึงจะแบบกระจายตัวออกมา
0: ดูเทคนิคที่อาจารย์โจทำนะคะจำไว้นะคะก็ค่อยๆโปรยนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะ
1: ถ้าในส่วนของไฮยานะคะละลายดีแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อเซรั่มที่ดูน่าใช้นะคะไม่จับกันเป็นก้อนดังนั้นเนี่ยตรงส่วนที่เป็นไฮยาเนี่ยสำคัญมากนะคะ
0: นะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะต้องละลายให้ได้หมดจริงๆนะคะแล้วก็กระจายตัวดีๆนะคะให้มันกระจายตัวดีๆนะคะ
1: ปริมาณที่ใส่อยู่ที่ 0.7 ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันสามารถปรับความหนืดของเนื้อเซรั่มได้ด้วยตัวของไฮยานะคะบางท่านอาจจะชอบเนื้อที่มันรู้สึกว่าข้นๆขึ้นหน่อยอะค่ะก็ปรับขึ้นได้นะคะให้อยู่ที่1กรัมก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะก็ระวังว่ามันจะเหนอะผิวจนเกินไปนะคะ
0: บางคนคิดว่าเออใส่เยอะๆนานจะเด้งๆนะคะแต่มันจะทำให้เหนียวนะคะทำให้เนอะ
1: ไฮยาอย่างนึงนะคะมันจะไม่ค่อยถูกกันกับตระกูลคาร์โบโมนะคะหรือพวกคาร์โบเพลสารสร้างเนื้อจีวนะคะพวกนี้พอถ้ามันเจอกันนะคะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีลักษณะที่เป็นเนื้อขาวๆนะคะ
0: อันนี้มันจะมีฟองด้วยนิดนึงน
1: ะ
0: มีส่วนที่เป็นฟองมันก็ยังมีเนื้อขาวๆอยู่นิดหน่อยนะคะตัวนี้บางคนที่เขาเคยทำขึ้นสูตรแบบใช้ผงที่สร้างเนื้อเจลเนี่ยเขาอาจจะถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะดูดน้ำเข้าไปเหมือนเนื้อเจลไหม
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกัน
1: ลักษณะนั้นเนี่ยคล้ายกันเลย
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอนะไม่อยากรอเราอาจจะทิ้งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้แล้วเอาไว้นะคะ
1: ทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องปั่นนะคะถ้าเราอันนี้เราทำนิดเดียวนะคะมันก็สามารถที่จะใช้การกวนแบบนี้ได้แต่ถ้าเราทำเยอะเป็น1กิโลขึ้นไปอะค่ะบางทีเราต้อง
0: ใช้เครื่องปั่น
1: ใช้เครื่องปั่นทีนี้การใช้เครื่องปั่นเนี่ยความเร็วรอบอะค่ะต้องเป็นความเร็วรอบที่ต่ำที่สุดของเครื่องที่เราใช้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปรับระดับแบบเร็วเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเร็วเกินไปนะคะฟองอากาศก็จะเยอะนะคะอย่างเครื่องที่สามารถใช้ได้ก็คือเครื่องผสมที่เป็นเครื่องเบเกอรี่นะคะอย่างนั้นนะคะ
0: เครื่องตีไข่เครื่องทำเบเกอรี่คือที่เราสาธิตที่ตอนที่อื่นๆเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะ
1: เราสามารถ
0: ใช้เครื่องนั้นตีได้นะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าความเร็วรอบให้ต่ำสุดนะคะ
0: ต่ำอย่าให้มันเกิดฟองมากอะไรอย่างนะคะ
1: มันจะมีเครื่องนึงนะคะอาจารย์ที่เป็นเหมือนเครื่องปั่นซุปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะ
0: มัน
1: มีใบพัดที่มันเร็วจนเกินไปค่ะมันทำให้โครงสร้างของไฮยาเนี่ยค่ะมันถูกทำลายแล้วมันเหลวได
0: ้
1: นะคะอย่างนั้นเครื่องเบเกอรี่นะคะจะหาได้ง่ายสุดหรือถ้าใครแบบไปศึกษาข้อมูลจริงๆอะค่ะมันก็จะมีเครื่องสำหรับปั่นพวกเนื้อครีมที่เราเห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือเครื่องชื่อเครื่องว่าโอเวอร์เฮดค่ะที่ใช้ในห้องแลบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นก็
0: อันนั้นมันจะใช้ทำในปริมาณที่น้อยนะอย่าง500กรัมไม่เกิน1กิโล
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าน้ำมันจะแพงไหม
1: อันนั้นก็มีหลายราคาค่ะแต่ก็หลักอยู่ประมาณ 4-5,000 แต่ถ้าเอาถูกสุดก็เครื่องเบเกอรี่นี่แหละค่ะ
0: เครื่องเบเกอรี่นะมือถือเครื่องเบเกอรี่มือถ
1: ือ
0: บางที่ก็300-400อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราสามารถซื้อได้แล้วก็มาทำปั่นครีมก็ได้ปั่นเจลก็ได้นะคะ
1: ค่ะเราจะเห็นว่าเรากวนไปเรื่อยๆค่ะความหนืดก็จะมากขึ้นนะคะจะมีความหนืดขึ้น
0: นี่ต้องใจเย็นๆนะคะแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะคะถ้าได้ใช้นะคะถือว่าคุ้มกับการที่เรารอคอยนะคะ
1: ทีนี้บางท่านจะเห็นว่าตอนกวนนะคะอาจจะมีฟองอากาศอยู่นะคะนี่เราไปเห็นเซรั่มที่เราใช้ตามท้องตลาดเนี่ยว่าทำไมเขาไม่มีฟองนะคะจริงๆเดี๋ยวฟองตรงนี้จะยุบลงไปหรือว่าหายไปนะคะ
0: ฟองมันเกิดจากการคน
1: ใช่ไห
0: มคะเกิดจากการที่เราคนทีนี้เพราะฉะนั้นการคนผิดพันเนี่ยต้องบอกไว้นิดนึงว่าอย่าคนแบบแรงแบบตีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนไม่ได้คนแบบอาจารย์โจคนนะคนแบบตีไม่ได้ตีอย่างเงี้ยเหมือนตีไข่อ่ะนะอาจจะเผลออาจจะอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะทำให้เกิดฟองเยอะพอเกิดฟองเยอะปุ๊บเนี่ยเราทำให้เรามองไม่เห็นว่าเอ๊ะไอผงขาวๆเนี่ยมันละลายไปหมดหรือยังนะคะแต่ว่าฟองพวกนี้ก็สามารถที่จะยุบไปเองได้นะคะแต่ทีว่ามันต้องใช้เวลา
1: ใช่ค่ะจริงๆประมาณสัก3-4ชั่วโมงนี้ก็ฟอง

0: ายหมดแล้วนะคะน่าจะได้แล้วค่ะในส่วนนี้นะคะก็พยายามทำให้ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองอะค่ะ
1: โอเคที่เหลือที่เหลือน่าจะเป็น
0: ฟองอากาศ
1: ที่เหลือน่าจะเป็นฟองอากาศแล้วล่ะค่ะนอกนั้นก็คือละลายหมดแล้วนะคะ
0: ต้องละลายให้ได้แบบนี้นะคะห้ามมีแบบเป็นผงหรือว่าก้อนขาวๆของตัวสร้างเนื้ออย่างไฮยาอยู่นะคะไม่งั้นพอทิ้งนานๆนะคะอาจารย์มันจะเป็นก้อนใสๆเป็นเม็ดแล้วเวลาเราบีบอะค่ะเนื้อมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะดูไม่สมูทเวลาเราเกลี่ยเราอะไรแบบนี
1: ้แต่ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราใส่สารสกัดครบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผิดว่าเราจะรู้สึกว่าไอ้มันไม่เนื้อมันไม่สวย
0: ค่ะ
1: บางคนอาจจะไม่ได้ฟิลอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ต่อไปนะคะ
1: ต่อไปก็คือส่วนที่3
0: แล้วก็เริ่มใส่ส่วนนี้
1: ค่ะจะเป
0: ็
1: นส่วนที่เป็นพวกสารสกัดนะคะนะก็เป็นพวก MG10 นะ PMGGL นะคะ SA from food นะคะสารสกัดเกลือเกลือขาวนะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะอันไหนที่เหนืดเหนืดเนี่ยเราอาจจะเอาตัวที่ไม่เหนืดเนี่ยลงมาผสมได้นะคะอันนี้เอาช้อนหน่อยไหม
0: ได้
1: ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปล้างๆหน่อยนะตัวนี้ก็มีคุณค่ามากกับผิวนะคะ

0: อย่างสูตรเนี้ยเซรั่มหน้าเด้งนะคะไม่เด้งอย่างเดียวนะคะอันนี้ขาวด้วยนะคะ
1: ขาวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตัว natural SA นะทำหน้าขาวด้วย
0: อันนี้สูตรนี้จะได้ทั้งความเด้งความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ความสว่างของผิวนะคะ
1: แล้วก็ใส่กันเสียนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนื้อก็จะเป็นสีใสนะน่าใช้นะคะทีนี้สีเนี่ยของตัวผิดพันเนี่ยขึ้นอยู่กับสีของสารสกัดด้วยเผื่อว่าสูตรเนี้ยสีของสารสกัดเนี่ยมันจะมีสีที่อ่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางตัวก็จะเป็นสีใสเลยเพราะนั้นเนี่ยเซรั่มที่ได้ก็เลยจะออกเป็นสีแบบไม่ขุ่นมากนะคะไม่เหลืองนะบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะใส่สารสกัดที่มีลักษณะแบบอาจจะเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะนะ
0: นี่ถ้าใส่สารถ้าเราลืมใส่สารกันเสียนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้เร็ว
1: อ
0: ันนี้ต้องระวังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในสูตรจำเป็นที่จะต้องมีพวกสารกันเสียนะคะ อยู่ในสูตร
1: พอดีสูตรนี้มีน้ำเยอะด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะปริมาณน้ำในสูตรนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ถ้าใครเผลอลืมใส่นะคะประมาณสัก7วันนะคะก็จะเป็นเหมือนเชื้อรานะคะขึ้นมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ก็ได้นะคะสำหรับเซรั่มนะคะ
0: ใครจะแต่งกลิ่นก็ได้นะคะแต่ว่าในสูตรเราไม่มีกลิ่นนะคะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ไว้อย่างนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราเอาหลอดหยดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเนื้อมันก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นเนื้อของเซรั่มนะคะส่วนใหญ่เนื้อเซรั่มก็จะแบบนี
0: ้ประมาณนี้
1: นะคะหยดยืดๆเลยประมาณนี้แหละนะคะนะเราก็จะวางโชว์ไว้นะคะว่าอันนี้ก็คือเซรั่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ขวดทีหลังนะ
0: ได้ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูสูตร อีกสูตรนึงนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมก็คือเป็นน้ำแร่บำรุงผิวนะคะน้ำแร่บำรุงผิวเลื่อนมาให้

0: เลื่อนมาหาจันโจนิดนึงจะได้ใกล้ๆจันโจนะคะน้ำแร่นี่จะมี2ส่วนนะคะจะมีองค์ประกอบ2ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็อันแรกแน่นอนต้องเป็นน้ำ
1: ใช
0: ่ไหมฮะน้ำก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าควรจะเป็นน้ำอะไรปริมาณน้ำเนี่ยก็อยู่ที่ 83.9 นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีออรันทูอิน
1: ใช่ค่ะ
0: ออรันทูอินเนี่ย เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้เยอะนะคะเป็นตัวที่ลดการระคายเคืองนะคะหรือป้องกันการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้อะไรประมาณนี้ในเครื่องสำอางเนี่ยต้องมีค่ะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็มาจากธรรมชาตินะคะปริมาณการใช้ก็แนะนำที่ 0.5 นะคะ 0.5 กรัมนะคะนะแต่ว่าในสูตรนี้เราใส่แค่ 0.1 นะไม่ควรใส่เกิน 0.5 เพราะว่ามันจะละลายน้ำได้แค่ 0.5
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกอุ๊ยต้องการที่จะป้องกันอาการแพ้เยอะๆใส่สัก1อย่างเงี้ยมันอาจจะละลายได้แค่ 0.5อีก 0.5 ก็คือเสียเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ที่สำคัญตกตะกอนด้วยค่ะ
0: ตกตะกอนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยสูตรนี้เราใช้แค่ 0.1 แค่นั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมาอะมิโนโค้ดค่ะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิวหนังในระดับที่ลึกนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วในสูตรแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลายสูตรรักษาผิวแห้งทั้งหลายเนี่ยจะมีตัวนี้ด้วยคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากค่ะนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีมากนะต่อมาส่วนที่2นี่ส่วนที่2นะคะเราก็มีน้ำเป็นส่วนที่2
1: ค่ะ
0: นะคะในส่วนที่2ของสูตรน้ำแร่เนี่ยมันมีน้ำเพราะว่าน้ำตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายสารพวกนี้นะคะนะแล้วเราก็มีวิตามิน B3 นะคะตัวนี้วิตามิน B3 ช่วยอะไรบ้างอาจารย์โจ
1: จริงๆนะคะช่วยในเรื่องของการเร่งการผัดเซลล์ผิวนะคะรอยแดงรอยดำจากสิวก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบได้ด้วย
0: ลดการสร้างสีของพวกเซลล์สร้างสีนะคะต้านเอ็มไซโทรซินเนสแล้วนอกจากนั้นยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยในผิดพันธุ์ผิวขาวหลายยี่ห้อเลยเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วนะคะจะต้องใส่ B3 เข้าไปในสูตรนะคะเพราะนั้นลองสังเกตดูเวลาเราไปซื้อโลชั่นผิวขาวครีมหน้าขาวเนี่ยนะอะไรที่มีคำว่าขาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมี B3 อยู่ด้วยนะคะนะต่อไปนะคะอาสันกันเสียพินโนสแตทนี่อาจารย์โจบอกแล้วพินโนสแตทก็เป็นไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็พอใส่ในตัวผิดพันแล้วเนี่ยทาแล้วไม่แสบตา
1: ใช่
0: อันนี้เป็นไปได้นะบางผิดพันเราซื้อมาเอ๊ะทำไมทาแล้วทาครีมบำรุงแล้วไม่แสบตามันสารกันเสียก็มีส่วน
1: ใช่ค่ะมีส่วน
0: ทำให้เกิดตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะเรารู้แล้วว่าว่านหางจระเข้มีสรรพคุณอะไรสรรพคุณดีมากๆเลยแล้วก็มีชื่อเสียงกล้องโลกอ่ะนะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือว่าเราจะสกัดมาจากส่วนที่เป็นวุ้นว
1: ุ
0: ้นในใบของว่านหางจระเข้นะคะก็สรรพคุณก็คือลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านเอ็มไซโทโรซินเนสนะคะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะอันนี้คือในแง่ของความงามนะแต่ถ้าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราใช้กันมาแต่โบราณรักษาพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ยท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านถ้ามีต้นว่านหางจระเข้เนี่ยลองใช้ดูนะคะลองเอาว่านหางจระเข้เนี่ยมาตัดมาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือเปลือกเขียวนะเพราะว่าเปลือกสีเขียวนี้จะมียางมันจะกัดผิวนะคะเราก็มาบดนะคะ
1: ค่ะ
0: บดให้ละเอียดแล้วก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาอะไรบดก็ได้หรือเรามีเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นแล้วเราเอาน้ำว่านเนี่ยทาทั่วหน้าทั่วคอเลยนะคะทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยล้างออกเนี่ยรูขุมขนเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นและถ้าสามารถทาหน้าได้ทุกวันเนี่ยหน้าจะใสเลยนะคะตัวนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะคะนะต่อมานะคะสารสกัดจากแตงกวา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะตัวนี้คือทำให้ผิวชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะให้ผิว
0: กระชับรูขุมขน
1: ใช่ค่ะ
0: กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ประมาณนี้นะคะ
0: ครอบคลุมหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า pH ของสูตรนี้ก็จะอยู่ที่ค่า pH ของผิว
1: ค่ะ
0: 4.5 ถึง 6.5 นะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยคือเราปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์โจจะผสมท่านผู้ชมดูผสมอันนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเรา
0: จะใช้ตัวนี
1: ้ส่วนนี้นะคะจะมีส่วนที่1จะต้องให้
0: ละลายก่อนใช่ไหมโอเคค่ะ

0: อันนี้จะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะอัลันโทอินนะคะ
1: อะมิโนโค้ดแล้วก็อัลันโทอินตัวนี้จะละลายน้ำได้เร็วมากนะคะเดี๋ยวจะต้องให้ความร้อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอให้ความร้อนแป๊บหนึ่งก็จะละลายหมดนะคะจะละลายง่ายนะคะ

0: เราแค่ช่วยเร่งการละลายให้เร็วขึ้นนะคะ
1: แป๊บหนึ่ง
0: แป๊บเดียว
1: ละลายหมดไปแล้วนะคะขนาดแค่ผสมยังไม่ได้ให้ความร้อน
0: แต่ในสูตรเนี่ยจะบอกว่าประมาณ50ถึง60องศาจริงๆไม่ต้องถึง50ถึง60องศาก็ได้นะคะแค่เราสังเกตว่าความร้อนช่วยเขาละลายจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใส่แบบไม่มีตะกอนหรือไม่มีส่วนที่เป็นอะลานโทอีนหรืออะมิโนโค้ดอยู่นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ
1: ก็พยายามอย่าให้มีตะกอนเนาะ
0: ค่ะ
1: คือละลายให้หมดนะคะ
0: อันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะถ้าสังเกตด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าน้ำเป็นน้ำใสๆเลยนะคะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงใน
1: บิกเกอร์เลย
0: บิกเกอร์นะคะ
1: อันนี้ลงดีไหม
0: ได้ค่ะ

0: ันนี้ก็คือเตรียมในส่วนที่1
1: ส่วนที่1เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นส่วนที่2
0: ค่ะส่วนที่2เนี่ยจะเห็นว่าจะมีน้ํานะคะอยู่ในสูตรอยู่แล้วนะคะการที่เขามีน้ำในสูตรเนี่ยก็คือเตรียมละลายวิตามิน B3 นะคะ
1: สูตรนี้นี่จะมีน้ำในสูตรที่2เพื่อละลายสารด้วยนะคะบางสูตรที่ไม่มีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูนะสังเกตดูอันนี้เราก็จะละลายนะคะต่อจากคนไปจนกระทั่งละลายหมดเลยนะคะ
0: B3 ละลายก็จะต้องให้แบบใสเหมือนกันนะคะไม่มีส่วนที่เป็นตะกอนของ B3 อยู่นะคะ
1: อันเนี้ยมันก็จะมีเหมือนตะกอนอยู่แล้วก็พยายามบี

0: คิดว่าเราจะสองสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนน้อยมากนะคะอย่างสูตรแรกเราไม่ได้ใช้เลยนะสูตรที่สองก็อุณหภูมิไม่สูงไปกว่า50องศานะ
1: คะ
0: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สารสำคัญนะมันจะอยู่ครบมันไม่ระเหยไปไหนนะคะ

0: ันนี้ก็เกือบจะละลายหมดแล้วนะคะเห็นว่า2ตัวที่ทำง่ายมากใช่ไหมคะท่านผู้ชมเนาะใช้เวลาไม่นาน
1: ไม่นานค่ะ
0: เพียงแต่ว่าสูตรแรกจะเหลือแค่สูตรแรกเนี่ยจะเหลือแค่ตรงที่ว่าอะไรนะหายา
1: ใช่ค่ะ
0: นะหายาที่ต้องละลายอย่างดีนะคะต้องละลายให้หมดนะคะอันนี้ตึงเหลือนิดตึงให้ผู้ชมตามดูทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่างละเอียดเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องให้หมดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หมดเกลี้ยงเลยไม่ได้เลยเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนิดนึงเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันต้องหมดแค่ไหน เดี๋ยวละลายจนหมดไม่ให้เหลือเนี่ยอาจารย์แค่ไหนนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้ว
1: โอเคค่ะไม่มี
0: แล้วไม่มีแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะคะทีนี้พวกนี
1: ้ก็เทลงได้เลยค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะลงได้เลยอันนี้ก็ไม่เหนียวนะเทลงได้เลยนะคะ
1: อันนี้ฟีโนเซตแ
0: น่อันนี้บางทีอันไหนที่มันไม่ข้นมากเราอาจจะเอามาล้างๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เปลืองเนาะใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวล้างตามนะคะ

0: ครบนะคะครบตัวแล้วนะคะเราแค่คนให้เข้ากันจะใส่สีก็ได้นะคะนะเป็นสีคอสเมติก
1: ใช่ค
0: ่ะสีเนี่ยต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำถ้าเราจะใช้นะบางทีอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนนะบางยี่ห้อก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะแล้วแต
1: ่แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้นะคะ
0: แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้กลิ่นที่ใช้ควรจะเป็นกลิ่นที่เราจะต้องศึกษาที่หนึ่งต้องมีโอกาสแพ้น้อยมากน
1: ะ
0: และกลิ่นต้องเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะนะเพราะว่าพวกนี้คือเขาไม่ได้ฉีดแค่แบบเช้าเย็นนะบางคนเอาติดตัวไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดแล้วเราก็ฉีดตลอดนะคะนะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: เสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ใสกว่านี้นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้กระดาษกรอง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นกระดาษกรองในห้องแลบหรือกระดาษกรองที่ใช้กรองกาแฟก็ได้นะคะก็คืออาจจะนำมาใส่ตะแกรงเนี่ยค่ะเนาะวางตรงตะแกรงนี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะพอดีวันนี้เราไม่ได้เอามานะนะคะใส่วงตะแกรงนี้ก็เทผ่านแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้ใสขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะเป็นกลวยนะคะกลวยนี่สามารถใช้ได้ทั้งกับกระดาษกรองนะเพราะกระดาษกรองมันจะลักษณะเหมือนกลวยนะคะที่กรองกาแฟเหมือนกลวยแล้วก็กระดาษกรองในห้องแลบเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วก็มาพับให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลวยนะคะนะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะใช้สำลีแผ่นเนี่ยไปปิดตรงบริเวณที่รูกลวยแต่ว่าอย่าไปยัดนะถ้าไปยัดที่รูกลวยแน่นเนี่ยท่านผู้ชมรอทั้งวันเลยนะมันจะติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่อยหยด
0: เพราะนั้นเนี่ยให้เอาแผ่นทาบอะทาบแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆเทตัวนี้ลงไปผ่านนะคะผ่านตัวสำลีแล้วมันก็จะใสขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แค่นั้นเองนะคะแต่นี้ก็ใสแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแต่งสีสมมติว่าขี้เกียจกรองก็แต่งสีแค่นั้นเองสีชมพูอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ย2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะคือน้ำแร่ในปกติเนี่ยอาจจะใช้แทนโทนเนอร์ก็ได้นะในตอนเช้านะตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นขวดสเปรย์นะคะที่เราจะเอามาใส่น้ำแร่นะคะนะเราอาจจะแบบฉีดอย่างเงี้ยฉีดนะทั้งวันอ่ะเดี๋ยวกรอกให้ดูหน่อยนิดนึงนะคะ

0: ันนี้นะคะเนี่ยค่ะ
1: ฉีดระหว่างวัน
0: ระหว่างวันได้นะคะ
1: จริงๆฉีดระหว่างวันนะคะ
0: ทำไมมันมีกลิ่นหอมเราไม่ได้ใส่น้ำหอมเป็นน้ำหอม
1: มันจะหอมจากกลิ่นพวกสารสกัดบางตัวไหมคะ
0: นะคะตัวนี้นะคะ
1: อย่างเช่นสำหรับ
0: พวกแต่งหน้าน
1: ะคะแต่งหน้าเนี่ยก็ฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะฉีดได้นะคะ
0: เพื่อล็อกเครื่องสำอางเขาเชื่อว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางติดหน้าได้ทนคือนอกจากว่าจะใช้แทนโทนเนอร์เช้าเย็นแล้วเนี่ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยนะคะสุว่าอาจารย์เพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดมันจะทำให้แป้งหรือว่าเมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้น
1: ฉีดแล้วนะคะไม่ต้องเอามือไปซับๆนะ

0: คะ
1: ทิ้งทิ้งให้เขาแห้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้แห้ง
0: ใช่ค่ะเขาจะล็อกให้เครื่องสำอางเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะอันนี้ถ้าใครแต่งหน้าอยู่นะคะก็สามารถใช้ระหว่างวันแบบนี้ได
1: ้ใช่เป็นวิธีการใช้แล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายคนก็จะใช้น้ำแร่นะคะนะแล้วก็ในแล้วสำหรับตัวเซรั่มก็คือใช้เช้าเย็น
0: ได้เลยค่ะ
1: ก็หลังล้างหน้าหลังจากใช้โทนเนอร์แล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยนะใช้เช้าเย็นได้นะคะอายุการเก็บนะคะ 2-5 ปี
0: ใช่
1: แต่ตามหลักของอย.แล้วจะได้แค่2ปี
0: ค่ะ
1: นะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วสารเกษตรที่เราใส่เนี่ยมันสามารถคุมเชื้อได้ถึง5ปีแต่ถ้ามันจะไม่ถึง5ปีอาจจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บเทคนิคการผสมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะของเรานะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะทำขายล่ะทำใช้แล้วโอ้ยดีอยากทำขายให้เข้าไปศึกษาในเพจของอย.นะคะนะว่ามีขั้นตอนมีระเบียบการยังไงถ้าต่างจังหวัดก็มีเวลาหน่อยต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพรถไม่ติดนะอาจจะไปที่สสจ.สาธารณสุขจังหวัดไปปรึกษาเลยนะคะจะมีแผนกนี้อยู่นะคะว่าจะทำยังไงนะคะจะมีทั้งการจดแจ้งมีทั้งทำโรงงาน GMP อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้รายละเอียดจากตรงนี้นะคะนะอาจารย์โจมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกมั้ยคะ
0: ถ้าเป็นตัวน้ำแร่นะคะอันนี้เพิ่มเติมแต่งหน้าอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบแต่งหน้านะคะคือใช้ช่วงก่อนรองพื้นนะคะแล้วเกี่ยจะทำให้รองพื้นเนียนมากนะคะอันนี้แนะนำนะคะหรือว่าใช้ตอนที่ฉีดนะคะแล้วเราตบพับบางท่านจะไม่ใช้รองพื้นนะคะ อาจจะใช้เป็นพับที่แบบแป้งพับอะค่ะก็คือฉีดก่อนนะคะ
1: ฉีดก่อนแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นหรือเปล่าหรือแป้งพับไอ้แป้งแข็ง
0: แป้งแข็งค่ะแป้งอัด
1: แข็งแป้งแข็งที่ผสมรองพื้นใช่ไหม
0: คะแต่แล้วก็ค่อยๆกดลงนะคะอย่าปาดอย่างนี้นะค่อยๆแบบแตะแล้วก็ซับนะคะจะทำให้การทำให้รองพื้นมันมีความเนียนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับท่านที่แต่งหน้า
1: เทคนิคนะคะเพราะว่าอาจารย์โจเขาจะแต่งหน้าเก่งนะคะแล้วก็มีความสวยนะคะมีความสวยนะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ครบทุกขั้นตอนเนาะสองผลิตภัณฑ์ที่เราให้ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะคะวันนี้ก็เวลาได้หมดลงแล้วนะคะเราก็จะพบกันอีกหลายตอนนะคะนะขอให้ท่านผู้ชมติดตามเราสองคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้า

0: ส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสีย

0: สดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับรายการนี้นะฮะก็ยังเป็นรายการที่นำสาระความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหลักการทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงความรู้ต่างๆซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจนำมาให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ทุกท่านนะครับที่จะเริ่มทำธุรกิจในแบบฉบับของตนเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องนำความรู้ที่ได้นำเสนอไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปผนวกรวมกับสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับเพราะกล่าวได้ว่าในการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากที่เราได้นำเสนอความรู้ต่างๆมาให้แล้วนั้นก็จะพบเลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วที่สุดเลยอันดับแรกก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเนี่ยทำให้ธุรกิจของเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจด้วยนะครับความรู้ที่เราได้นำไปนั้นก็มีประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจด้วยทุกท่านเลยเช่นกันนะฮะในวันนี้นะครับจากที่เราได้กล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วที่มาพูดถึงเครื่องมือ

นะครับในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆไปแล้วนะครับมาในวันนี้นะครับเราจะยังคงพูดกันในเรื่องของสิ่งที่สอดคล้องนะครับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแต่เป็นในส่วนของกิจการนั่นก็คือแผนดำเนินการหรือแผนการบริหารนั่นเองนะครับทำไมเราจะต้องพูดถึงเรื่องแผนของดำเนินการและการบริหารอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้หรือทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยในตัวตนของเราเองหรือในความสามารถของเราเองที่พร้อมที่จะทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการตัวเราเองให้ดีเสียก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรของเราเนี่ยให้มีความสมูทให้เป็นไปตามที่เราได้กำหนดไว้หรือถ้าองค์กรไหนหรือธุรกิจไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะต้องแบ่งหน้าที่และฟังก์ชันของเหล่าบรรดาสตาฟหรือคนที่ดูแลกำกับเนี่ยให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะสามารถในการติดตามงานและมอบหมายงานรวมทั้งนโยบายต่างๆของบริษัทเนี่ยให้เกิดเป็นความรู้และในแนวทางเดียวกันได้นะครับวันนี้นะคะจึงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอในเรื่องของแผนการบริหารจัดการนะครับซึ่งเป็นแผนที่ทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษานะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เพราะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการจัดองค์กรไปด้วยนะครับว่ามีลักษณะการจัดองค์กรแบบใดบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยเหมาะกับธุรกิจของเรานะครับทีนี้ก่อน อื่นเลยเนี่ยเคยเปิดกันด้วยเนื้อหาสาระนะฮะทีนี้เราจะลองมาเปิดด้วยวิธีการเขียนก่อนดีกว่านะครับในวิธีการเขียนว่าในวิธีการเขียนหรือแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับแผนการบริหารจัดการนะฮะแผนการบริหารจัดการเนี่ยเราจะดูตรงไหนบ้างนะครับเราจะดูตรงไหนบ้างส่วนประกอบของแผนการบริหารจัดการแน่นอนนะฮะหนึ่งเลยเราจะดูในเรื่องของข้อมูลธุรกิจข้อมูลธุรกิจนี้เราเอามาจากไหนตรงนี้นะฮะข้อมูลในธุรกิจเราเคยเขียนไปแล้วในประวัติความเป็นมาของธุรกิจเราก็ย่อหรือตัดทอนมาในส่วนที่สำคัญนะฮะตรงนี้เนี่ยข้อมูลของธุรกิจนะฮะในเรื่องของแผนการบริหารจัดการในหัวข้อ 6.1 เนี่ยเรานำมาจากในส่วนของประวัติความเป็นมา ของกิจการว่ากิจการของเรามีประวัติและความเป็นมาอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าจะเอามาทั้งหมดมันก็ดูจะซ้ำซ้อนเกินไปเวลาเราเอาข้อมูลธุรกิจมาเนี่ยเราเอาอะไรมาบ้าง 1. เราเอาชื่อเรามาเราชื่ออะไรธุรกิจทำอะไร 2. ที่ตั้งที่อยู่กิจการนะฮะ 3. สิ่งที่ต้องนำมาก็คือในกิจการของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเห็นไหมตรงนี้นะฮะเห็นไหมที่ขีดเส้นใต้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่อยู่ในกิจการของเรานะฮะคือหมายความว่าเวลาเราทำแผนบริหารจัดการเหมือนกับเรากำลังจะรีเช็คตัวเองว่าในตัวของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีองค์มีสายผลิตภัณฑ์มีความลึกผลิตภัณฑ์อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังจำไม่ได้หรือถ้าไปดูหมวดความรู้เดิมของเราที่เราเคยให้ไปแล้วเนี่ยจะพบได้ว่าเราได้มีการพูดถึงสายผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะฮะไปแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะฮะในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะพูดถึงมีสองส่วนด้วยกันนะฮะสิ่งที่เราจะพูดถึงอันแรกก็คือเรื่องของสายผลิตภัณฑ์กับความลึกของผลิตภัณฑ์
สำหรับ

ขายผลิตภัณฑ์และความลึกของผลิตภัณฑ์เนี่ยเรานำเสนอไปแล้วจะทวนอีกสักครั้งนะคะอย่างสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะสมมุติว่ามี3อย่างในกิจการของเราผลิตภัณฑ์มี3อย่างเช่นมี A มี B แล้วก็มี C เนี่ยเราเรียกว่าสายของผลิตภัณฑ์นะฮะสายของผลิตภัณฑ์ทีนี้พอเรามี A B C แล้วในสายผลิตภัณฑ์ความลึกของผลิตภัณฑ์ก็คือไอ้สินค้า A เนี่ยมันมีขนาดสีกลิ่นรสหรือราคาแตกต่างกันอย่างไร B ก็เหมือนกัน C ก็เหมือนกันอันนี้เราจะเรียกว่าความลึกอันนี้เรียกว่าสายผลิตภัณฑ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้พอเราพูดถึงสายผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะกลับมาดูตัวนี้กันต่อเพราะฉะนั้นในข้อมูลธุรกิจเนี่ยเราจะต้องแจ้งอะไรบ้างเราพอเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะเราจะต้องแจ้งในเรื่องของ1เลยสายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างยังไม่พอเราต้องพูดถึงเรื่องของความลึกผลิตภัณฑ์ทำไมเราต้องพูดถึง2ตัวนี้เป็นหลักในหัวข้อที่ 6.1 ข้อมูลของกิจการเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเราจะนำมันมาทำการจัดองค์กรหรือจัดส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราว่าในธุรกิจของเราเนี่ยควรจะมีลักษณะการวางผังหรือลำดับหน้าที่ในองค์กรอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดองค์กรเนี่ยเราจะต้องดูถึงลำดับหน้าที่ในการจัดองค์กรด้วยเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องพูดเรื่องของสายผลิตภัณฑ์ทีนี้มาดู 6.2 ที่เราจะต้องนำมาใส่ในเรื่องของข้อมูลหรือแผนการบริหารจัดการของเรา 6.1 เป็นเรื่องของข้อมูลธุรกิจแล้วนะฮะ 6.2 เราจะมาพูดในเรื่องของการรายนามของคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องในกิจการนะฮะอาจจะเป็นเช่นรายการแสดงรายนามคณะกรรมการบริหารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือบริคลสนธิอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นอาจจะเป็นลำดับหุ้นที่ถือหรือสัดส่วนหรือจำนวนคนที่อยู่ในนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแผนการบริหารจัดการเนี่ยเรามองเรื่องของคนเป็นสำคัญเรามองเรื่องของคนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเวลามีคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องวางลำดับเหตุการณ์อย่างไรวางเขาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างไรนะฮะ6.3 อำนาจการลงนามอันนี้มาบูแล้วเห็นไหมเราพูดถึงอำนาจในการบริหารอำนาจในการบริหารเพราะอำนาจในการบริหารมันจะมีส่วนในการจัดสายการบังคับบัญชาต่อไปในอนาคตว่าถ้ามีลักษณะผลิตภัณฑ์แบบนี้มีคนแบบนี้เรามีจำนวนสมาชิกแบบนี้เราจะให้อำนาจในการตัดสินใจของสายการบังคับบัญชาขึ้นไปในลักษณะแบบไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการนะฮะ 6.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือครองอันนี้ก็จะคล้ายๆ 6.3 อาจจะรวมกันก็ได้นะฮะ 6.3 กับ 6.4 เนี่ยเราอาจจะเอามา mix รวมกันก็ได้เขียนแล้วก็อาจจะทำตารางแยกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะและรวมไปถึง 6.5 ประวัติกรรมการ

ทางหรือผู้บริหาร3ข้อนี้ 6.3 6.4 กับ 6.5 เนี่ยสามารถอาจจะรวมกันได้นะฮะเพราะเราพูดถึงในเรื่องเดียวกันทีนี้ประวัติของกรรมการหรือประวัติของผู้บริหารเราดูอะไรเราดูในเรื่องของประวัติการศึกษาประวัติการทำงานผลงานที่เกี่ยวข้องหรือผลงานที่จะส่งเสริมธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าเพราะบางทีเนี่ยธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมีความจำเป็นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือหรือถ้าเป็นภาษาบัญชีเราจะเรียกว่าค่าความนิยมเพื่อให้คนอื่นๆหรือลูกค้าเกิดความไว้วางใจในการใช้สินค้าหรือบริการทีนี้อันเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์อยู่แล้วทีนี้อันที่สองทำไมเราต้องมีค่าความนิยมพอลูกค้าไว้วางใจซื้อเวลาเราจะขยายทุนเราจะเขาเรียกว่าเกิดความไว้ใจในการขอเพิ่มทุนหรือระดมทุนหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่ากิจการของเราเนี่ยเข้าเป็นธุรกิจใหญ่อุ๊ยอาจจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นคนที่เป็นส่วนกรรมการบริหารเนี่ยอุ๊ยคนนี้นะเขาเป็นคนที่บริหารการเงินเก่งมากทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยแบบนี้จะทำให้การเขาเรียกว่าการขอเพิ่มทุนของเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเวลาเราไปประกาศหรือไปโปรโมทที่ไหนว่ามีนายคนนี้หรือคุณคนนี้อยู่ในกิจการของเราเนี่ยจะทำให้ธุรกิจของเราเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทางการบัญชีเนี่ยเราจะมีค่าความนิยมเกิดขึ้นในการนำมาลงทุนด้วยเราจะเห็นได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นกิจการ A นะฮะนำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้มาลงทุนอาจจะมีเงินสดลูกหนี้หรือค่าความนิยมของนายกอไก่มาลงทุนแล้วก็ตีราคาออกมาเป็นจำนวนของเราว่าเท่าไหร่แล้วก็เอาตรงนี้แหละมาลงทุนเพราะฉะนั้นธุรกิจกิจการ A ก็จะมีนายกเนี่ยอยู่ในกิจการด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะแบบโอ้ทำให้กิจการนี้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของแบบฟอร์มกันบ้างนะฮะในการเขียนแผนการบริหารจัดการว่าต้องทำอย่างไรอันดับแรกก็จะให้มาเลยนะฮะว่าชื่อกิจการที่อยู่ทำเลรูปแบบธุรกิจการจดทะเบียนระยะเวลาหมายเลขทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทางราชการอยู่แล้วที่เราไปขอจดทะเบียนในหนังสือปริคนสนธิก็ดีหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้กรอกหรือถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าเพิ่มเติมหน่อยเช่นเครื่องหมายการค้าหรืออย.หรือมอก.อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นได้เลยเพื่อให้เขาทราบรายละเอียดของเรามากขึ้นแต่ข้อมูลธุรกิจตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะเพราะหลายท่านเนี่ยพอเห็นคำว่าข้อมูลธุรกิจเนี่ยก็จะเอาและโอ้โหต้องเขียนให้มันเยอะให้มันไม่ต้องในเรื่องของแผนการบริหารจัดการเนี่ยเราเอาแต่สรุปมาก็พอเอาแต่สรุปความมาก็พอเพราะอะไรเพราะถ้าเขาอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะกลับไปอ่านเองในส่วนที่2ก็คือประวัติความเป็นมาของกิจการตรงนั้นถ้าเกิดเขาสนใจว่าอุ๊ยบริษัท A หรือกิจการ A เนี่ยมีความน่าสนใจเดี๋ยวเขากลับไปอ่านเองในส่วนของประวัติความเป็นมาของธุรกิจหรือกิจการเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนสัทยาเอาแค่เนื้อพอ

นะฮะในส่วนของแผนบริหารจัดการนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของกิจการในบทที่2ที่เราได้เรียนผ่านไปหรือได้ให้ความรู้ผ่านไปนั้นเราต้องเขียนอย่างละเอียดว่าเกิดเติบโตเป็นมาคาดการอย่างไรในอนาคตนะฮะอันนี้เดี๋ยวเขากลับไปไอ้ข้อมูลตรงนี้บทที่6เนี่ยแผนการบริหารหรือแผนดําเนินการเนี่ยแผนบริหารจัดการตรงส่วนข้อมูลธุรกิจเนี่ยมันจะไปลิงก์หรือมันจะไปสอดคล้องกับในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกิจการเองนะฮะอ่ะทีนี้มาดูแบบฟอร์มต่อไปใน 6.2 รายนามคณะกรรมการก็จะบอกนะฮะเพราะนั้น 6.2 6.3 6.4 เนี่ยเราอาจจะมิกซ์กันได้หรือเอามารวมกันได้เลยว่าเออเราทำอย่างไรเราก็เอามารวมกันเขียนเป็นในเรื่องของรายนามคณะกรรมการบริษัทมีชื่อคุณอะไรตำแหน่งเป็นอะไรก็เขียนไปนะฮะอำนาจการลงนามความผูกพันอันนี้อาจจะเขียนแล้วเลยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีสิทธิ์มีอำนาจในการลงนามนะฮะผู้เขียนให้สักหน่อยก็ได้ผู้มีสิทธิ์หรืออำนาจในการลงนามนะฮะผู้มีสิทธิ์หรืออำนาจในการลงนามจากนั้นก็มาพูดถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นก็จะเขียนเลยลำดับหนึ่งคุณสมมุติว่าคุณ A คุณ B D E F G สมมุติจำนวนหุ้นเท่าไหร่มูลค่าหุ้นเท่าไหร่สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือร้อยละในการถือครองหุ้นเท่าไหร่เช่น30 5อะไรอย่างเงี้ย30แล้วก็5ก็เขียนเรียงลงมาตามสัดส่วนแต่ควรจะเรียงจากมากไปน้อยให้ความสำคัญลำดับซีเควนซ์ของมันในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของปริมาณของหุ้นหรือทุนที่ลำดับมากกว่าไว้ก่อนเพราะว่าเวลาสถาบันการเงินดูหรือสถาบันการเงินตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าเกิดคุณ A เนี่ยเป็นคนมีหุ้นเยอะที่สุดเลยเขาก็จะอาจจะมีการถามประวัติของคุณ A ว่าพื้นภูมิความหลังของคุณ A เนี่ยเป็นอย่างไรมีการทำธุรกิจอื่นๆหรืออื่นใดมาก่อนไหมก็จะช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้แบบฟอร์มไม่ยากนะฮะอ้าวมาดูต่อใน 6.5ฟอร์แมตที่ 6.5 ประวัติกรรมการหรือผู้บริหารอันนี้บอกไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของประวัติการศึกษาประวัติการทำงานผลงานที่เกี่ยวข้องนะผู้บริหารจะต้องมีความประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือนะฮะและสิ่งวันนี้ที่เราจะมาเน้นกันเลยก็คือแผนการจัดองค์กรหรือ organization chart ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากตรงนี้แหละคือเป็นหัวใจของเรื่องของแผนการบริหารจัดการเพราะอะไรเพราะการบริหาร organization chart เนี่ยมันหมายถึงการแบ่งส่วนการบังคับบัญชาในองค์กรว่าคุณหรือองค์กรของคุณมีการแบ่งส่วนออกเป็นจำนวนเท่าไหร่มีการแบ่งความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้ว 6.7 ก็จะตามมาเลยอันนี้2อันนี้มันจะเป็นพ่วงกันมาคือหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ JD Job Description ในแต่ละหน้าที่นะฮะอ้าวทีนี้เรามาดู 6.6 กับ 6.7 กันในวันนี้นะฮะในเรื่องของการจัดองค์กรการจัดองค์กรการจัดองค์กรคืออะไรการจัดองค์กรเมื่อกี้ได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่าเป็นการพูดถึงเรื่องของการจัด organization chart คือจัดระบบความเป็นหมวดหมู่ในองค์กรความเป็นหมวดหมู่ในองค์กรให้ทำไมเอ่ยให้มันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในองค์กรโดยจะต้องมองถึง

วัตถุประสงค์มองอะไรมองวัตถุประสงค์หลักขององค์กรเป็นสำคัญแล้วยังจะต้องทำให้งานมันเขาเรียกว่ามันมีความมีความสัมพันธ์กันปฏิบัติงานได้อย่างดีนะฮะนี่คือหัวใจของการจัดองค์กรและความหมายของการจัดองค์กรทีนี้เราพอที่จะแบ่งการจัดองค์กรออกเป็นได้อย่างไรบ้างนะฮะเราพอที่จะแบ่งการจัดองค์กรออกเป็นได้อย่างไรบ้างอ่ะเวลาเราจัดโออ่านเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตรงนี้นะก่อนจะไปเรื่องการจัดโออ่านให้ดูแบบฟอร์มให้จบไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประวัติเห็นไหมฮะประวัติการศึกษาของผู้ถือหุ้นเอ่ยอายุการศึกษาระดับนี้ถึงไหนตรงนี้เป็นผลงานของผู้ถือหุ้นทีนี้มาดูผังองค์กรเห็นไหมฮะเนี่ยผังองค์กรเราก็จะให้ดูเลยว่าเวลาเราจัดผังองค์กรเนี่ยเรามองในเรื่องของอะไรเป็นสำคัญนะฮะเรามองในเรื่องของอะไรเป็นสำคัญอันดับแรกเลยเวลาเราจัดผังขององค์กรนะฮะอ่านจะเขียนให้ดูนะฮะว่าเวลาเรามองเรื่องของการจัดผังองค์กรการจัดผังองค์กรนะฮะเรามองอะไรเป็นสำคัญ1เรามองในเรื่องของความสอดคล้องในเรื่องของหน้าที่หลักดีกว่าหน้าที่หลักและบวกกับธรรมชาติขององค์กรเราเช่นองค์กรเราเนี่ยมีความสามารถในการสั่งการนะฮะองค์กรเรามีความสามารถในการสั่งการจากบนลงล่างเช่น อำนาจการสั่งการตัวอย่างที่จะให้ดูต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มี3ตัวอย่างด้วยกันท่านก็เอาไปเลือกเดี๋ยวจะมีอีกนะฮะก็คืออำนาจของการสั่งการอำนาจการสั่งการอันดับที่1เราจะเรียกว่าจากบนลงล่างอันดับที่1เลยทีนี้จากบนลงล่างเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอำนาจส่วนใหญ่นี่ฮะการทำผังองค์กรก็จะมีลักษณะแบบนี้ทุกคนดูเส้นลูกศรตรงนี้สำคัญมากในการจัดองค์กรเพราะอะไรเพราะมันหมายถึงหัวลูกศรไปทางไหนก็คือคนคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามคนที่คำสั่งถ่ายทอดมาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นอำนาจจากบนลงล่างทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นลำดับขั้นลงมาอย่างเขาเรียกว่าเป็น step by step เลยเราจะเห็นได้จากการอำนาจการจัดองค์กรจากบนลงล่างหรือเราเรียกว่า top down ลงมาเนี่ย top down เนี่ยอยู่ในหน่วยงานของระบบราชการซะส่วนมากนะฮะก็คือเวลาทำหนังเวลาทำบริหารงานระบบราชการก็จะมีการสั่งการลงมาเป็นลำดับขั้นตอนนะฮะข้อดีของวิธีการนี้คือมีความชัดเจนแล้วความมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานคือรู้เลยว่างานที่จะทำต่อไปเนี่ยมาจากส่วนงานไหนใครเป็นคนจำแนกแจกจ่ายงานมาแล้วก็จะส่งงานคืนกลับไปในหน่วยงานนั้นๆได้อย่างถูกต้องเช่นทีนี้ในการท็อปดาวน์เนี่ยพอคำสั่งมันถูกถ่ายทอดลงมาเวลาเราส่งงานคืนขึ้นไปอ่ะเราได้รับมาจากส่วนงานไหนคือหมายความว่าเช่นตรงนี้ A เป็นคนทำงานใช่ไหมฮะ A เป็นคนทำงานเวลาเราจะส่งคืนงานกลับไปเราก็จะส่งย้อนกลับไปตามต้นทางที่เราได้รับมาคือตรงนี้เห็นไหมสเต็ปสเต็ป3สเต็ป2สเต็ป1สเ
มมุติสเต็ปเป็น1 2 3อย่างงี้ A ก็จะส่งงานคืนกลับไป3 3รู้ว่างานมาจาก A แล้วงานที่มันจะก็ส่งคืนกลับไปที่2ส่งคืนกลับไปที่สเต็ป1แบบเนี้ยข้อดีของระบบนี้ก็คือมีความชัดเจนนะฮะเดี๋ยวลองลากที่ปากกาแดงให้ดูอีกทีนึงอย่างงี้นะฮะอย่างงี้ทีนี้เวลาเราส่งงานคืนใช่มั้ยเราก็จะคืนแบบนี้คืนในสิ่งที่สีน้ำเงินคืนกลับไปเราก็จะชัดเจนมากแต่ข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่าระบบแบบนี้จะเกิดความล่าช้าเนื่องจากว่าเวลาเราจะสั่งการเช่นสมมุติว่างานเนี่ยกำหนดระยะเวลาต้องเสร็จภายใน3วันแต่กว่าส่วนงานที่อยู่เหนือสุดจะสั่งการลงมาอาจใช้เวลาเกิน3วันเพราะอาจจะต้องดูในเรื่องของความจำเป็นหรือทามมิ่งของงานอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นระบบการสั่งการแบบท็อปดาวน์เนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้างนะฮะทีนี้ข้อที่2ระบบที่2จากบนลงล่างทีนี้สลับกันมั่งเราเรียกว่าจากล่างขึ้นบนup นะทีนี้จากล่างขึ้นบนเป็นอย่างไรจากล่างขึ้นบนเนี่ยโดยมากแล้วการนี่นะฮะจะลองใช้ตัวอย่างเดียวกันแล้วจะได้รู้ถึงวิธีการนะฮะทีนี้จากล่างขึ้นบนเนี่ยถ้าในระบบการจัดองค์กรเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นระบบแบบท็อปดาวน์เนี่ยอำนาจเส้นมันจะเขียนไว้เส้นเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบล่างขึ้นไปบนเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าเขาจะเขียนกำกับเลยว่าเวลาใครที่ส่วนงานไหนสามารถส่งงานกระโดดข้ามไปตรงนี้ได้เลยหน่วยงานไหนขึ้นตรงกับแบบไหนอย่างเงี้ยเขาจะก็สามารถเขียนได้เลยนะฮะตรงนี้ฮะเพราะนั้นข้อนี้มันก็มีความคล้ายกับข้อ1 P ยังแต่ว่าข้อนี้คนที่ปฏิบัติสามารถไม่ต้องรอคำสั่งคือต่างกันตรงที่เมื่อรับคำสั่งมาแล้วให้ปฏิบัติงานแล้วสมมติงานนี้สองงานนี้รู้คนนี้ A เนี่ยรู้เลยว่างานนี้เกี่ยวกับสเต็ปที่2ก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปที่3กระโดดปึ๊บไปสเต็ป2เลยแบบนี้ก็ได้หรือสามารถนำเสนอไอเดียขึ้นไปก็ได้ข้อดีของอีกอันนึงก็คือในระบบแบบอัพบอททอมอัพขึ้นไปเนี่ยคือหมายความว่าข้างล่างผู้ปฏิบัติงานหรือสตาฟต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอความคิดเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปได้ด้วยนะฮะย้อนกลับขึ้นไปได้ด้วยนอกจากลำดับการส่งงานแล้ววิธีนี้เราก็จะเจอกันในหน่วยงานที่เป็นของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจด้วยเพราะว่าข้อดีของวิธีนี้คือ1ก็เร็วขึ้นกว่าระบบจากบนลงล่างหรือท็อปดาวน์แต่บอททอมอัพเนี่ยมันเร็วขึ้นตรงที่ว่าข้างล่างเมื่อรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่แล้วสามารถทำงานได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งแล้วสามารถส่งงานนั้นย้อนกลับขึ้นไปรวมทั้งเสนอความคิดเห็นกลับขึ้นไปก็ได้ด้วยนะฮะแต่ข้อเสียมันก็มีตรงที่ว่าถ้างานผิดพลาดหรือ เกิดการแก้ไขเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าหาต้นสายปลายเหตุไม่ถูกว่าต้นเรื่องนี้มาจากใครเพราะฉะนั้นในองค์กรเหล่านี้คนที่จะปฏิบัติหรือจัดองค์กรแบบนี้ได้ก็จะต้องมีความรับผิดชอบหรือมีความเร็วในการที่จะทำงานพอสมควรซึ่งแตกต่างจากแบบท็อปดาวน์นี้คือรอคำสั่งหรือเราเรียกว่าระบบรอคำสั่งรอคำสั่งแต่อันนี้คือสามารถเสนอแนวคิดเองได้เสนอแนวคิดเองได้ย้อนกลับขึ้นไปและแบบที่3เราเรียกว่าแบบผสมหรือ multiple แบบนี้เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะฮะ

แบบนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างแบบ1กับแบบ2คือหมายความว่าสเต็ปที่1สเต็ปที่2จุดสมมุติว่าสเต็ปที่2แล้วกันนะฮะอันนี้สเต็ปแต่ละสเต็ปนะอย่างสเต็ปเนี่ยที่1ส่งสั่งงานมาสเต็ปที่2เนี่ยเวลาสั่งเนี่ยก็จะสั่งสมมติลงมาที่สเต็ปที่ 2.2 ใช่ไหมฮะเวลา 2.2 ก็ลงมาที่สเต็ป 2.3 แต่เวลาการโต้แย้งเนี่ยสเต็ปที่หรือส่งงาน 3.2 เนี่ยสามารถกระโดดขึ้นไปหาสเต็ปที่1ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสเต็ปที่2เลยคือดิวงานตรงได้เลยการจัดองค์กรแบบผสมเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพอมีบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับแพร่หลายเพราะว่าในธรรมชาติของประเทศหรือวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องยังคงเจอลักษณะแบบ1กับแบบ2แต่แบบ3เนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่ทำการเราเรียกว่าบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นลำดับการจัดองค์กรแบบผสมเนี่ยมันจะเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะว่าในแบบชาวตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยเขามักที่จะไม่ค่อยมีลำดับแบบนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าก็จะเห็นนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบเอเชียเนี่ยโซนเอเชีย1กับ2จะชัดเจนว่ามันจะเป็นการไล่ระดับแต่ถ้าเป็นในชาวตะวันตกหรือการทำงานแบบสากลหรือแบบฝรั่งที่เขาทำงานกันเนี่ยเขาจะมักที่จะเป็นเส้นแบบแนวระนาบแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยหมายความว่าแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติการอย่างเช่น3เนี่ยคือสตาฟ3เนี่ยคือสตาฟก็สามารถที่จะดีลงานข้ามไปที่1ได้เลย2ก็อาจจะ 2.1 อาจจะดีลงานไขว้กับ 3.2 ได้เลยนะฮะและ 3.2 ก็ส่งงาน 2.3 แล้วก็อย่างนี้ได้เลยแล้วแต่คือลักษณะของการทำแบบนี้องค์กรที่จะจัดแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจะต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานดียิ่งข้อดีคือเร็วการประสานงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่จะทันต่อสถานการณ์แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อเสียก็คือเมื่อเราสามารถที่จะข้ามกันไปกันมาหรือว่าสามารถสั่งงานในเลเวลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าได้โดยอิสระเนี่ยบางทีการรีเช็คงานว่าแหล่งกำเนิดของงานตรงนี้มาจากไหนเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากแต่ถ้าโดยเอาเนื้องานเป็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีที่3เนี่ยจะเร็วมากทันต่อธุรกิจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสำหรับธุรกิจเองเนี่ยจะเลือกลักษณะอำนาจหรือการสั่งการแบบไหนเนี่ยก็ให้พิจารณาดูหรืออาจจะมีการผสมผสานกันก็ได้หรืออาจจะเขาเรียกว่ามีการกำหนดอำนาจรองหรือสายการบังคับบัญชารองขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะทำให้งานเนี่ยมันสามารถทำได้เร็วขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าเราช้ามันก็จะยิ่งทำให้การเขาเรียกว่าการต่อสู้กับคู่แข่งหรือการวางแผนทางการตลาดอะไรเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความจำเป็นในการที่เราจะต้องวางแผนให้มันผสมกลมกลืนกันก็แล้วแต่นะฮะว่าจะจัดองค์กรลักษณะแบบไหนอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูในตัวขององค์กรของเราที่เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างอย่างกรณีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีความลักษณะใช้ในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็หน้าที่ในการทำงานซึ่งเวลาในการที่เราจะจัดองค์กรเนี่ยก็ให้ดูว่าหน่วยงานเรามีอะไรหรือเราจะจัดหน้าที่แบบหน่วยงานก็ได้เช่นเรามีหัวหน้าเราแบ่งออกเป็นฝ่ายกอฝ่ายขอฝ่ายคอฝ่ายงอแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบ่งส่วนออกมาก็ได้แต่อย่างไรที่สุดแล้วการจัดผังองค์กรเป็นเรื่องของการถ่ายเทอำนาจจัดให้องค์กรอยู่ในระเบียบสามารถที่จะทำงานได้เป็นแบบไหน

ให้ถูกต้องจากนั้นเรายังต้องมาพูดถึงในเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายให้ในเรื่องของบทนี้ด้วยนะฮะวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเนี่ยเราได้อธิบายไปบ้างนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรหรือเป้าหมายเนี่ยถ้าองค์กรไหนใหญ่มากๆเราก็จะสามารถที่จะแบ่งระดับออกเป็นระดับสั้นระดับกลางหรือระดับยาวก็ได้แล้วแต่ทีนี้คำถามเกิดขึ้นในใจว่าเอแล้วเราจะต้องใช้ยังไงอ่ะเพื่อที่มันจะดีที่สุดคือจะเรียนแบบนี้ว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกต้องที่สุดเพียงแต่มันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหมาะสมที่สุดกับธุรกิจหรือกิจการของเราเพราะนั้นเวลาธุรกิจดำเนินเนี่ยการจัดองค์กรเนี่ยให้ทุกท่านกลับไปมองก่อนว่าธรรมชาติของธุรกิจของเราเป็นอย่างไรให้จัดองค์กรตามลักษณะอย่างนั้นอย่าไปเรียนแบบว่าอุ๊ยถ้าฉันอยากให้ธุรกิจของฉันมันยิ่งใหญ่ฉันจะต้องจัดแบบนี้แบบนี้ตามไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากธุรกิจของเราเมื่อเวลาเราจะใช้งานเราก็ควรที่จะใช้งานให้มันตรงกับฟังก์ชันของเรามากที่สุดเพราะถ้าเป็นความรู้ดั้งเดิมเหมือนสมัยวิชาการบริหารธุรกิจเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นแพทเทิร์นว่าอยู่จะต้องจัดแพทเทิร์นหรือองค์กรแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่อย่างนี้ไม่ใช่เอาตัวเราเองนี่แหละเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมแล้วถึงจะเขาเรียกว่าเริ่มดำเนินการให้เป็นไปตามที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เราได้กำหนดไว้นะฮะทีนี้มีอีกอันนึงแถมนะฮะก็คือเรื่องของแผนของอื่นๆแผนดำเนินการอื่นๆนะฮะเช่นแผนด้านไอทีแผนการปรับปรุงงานหรือแผนการขยายโอกาสทางธุรกิจหรือระบบเครือข่ายอันนี้ให้ดูว่าธุรกิจของท่านเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบ้างที่มันจะช่วยพยุงให้ธุรกิจของท่านไปต่อถ้าท่านได้ติดตามตลอดเนี่ยเราจะพูดเสมอเลยว่ามันสายป่านทางธุรกิจเนี่ยมันจะต้องยาวตลอดว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์อะไรบ้างมีความต้องใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอะไรบ้างจากเขาในการที่จะนำมาเพิ่มเติมให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันไปได้เพราะนั้นถ้ามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องจะเขียนไปด้วยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเสริมทับให้ธุรกิจนั้นดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบฟอร์มลักษณะแบบนี้นะฮะที่เราจะต้องเขียนเพราะนั้นจะเห็นว่าบางคนพอพูดถึงวิแผนบริหารจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะดูว่ามันดูยากจังเลยทำไมดูแล้วมันสลับซับซ้อนจริงๆไม่ยากเลยจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่เรากำหนดว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วควรจะแบ่งอำนาจหน้าที่ออกมาเป็นก้อนเป็นกองเป็นกลุ่มอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำงานไปด้วยกันได้ให้เราสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่แบบไปแย่งงานกันทำหรือทำงานซ้ำซ้อนเพราะนั้นการจัดองค์กรจึงเป็นส่วนที่สำคัญเพราะจะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่สะดุดขาซึ่งกันและกันก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจของท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดรวมทั้งสถาบันการเงินที่เขาให้ทุนกับท่านเนี่ยก็จะมองว่าอุ๊ยองค์กรเนี้ยมีความเป็นระเบียบนะมันน่าจะไปรอดมีระเบียบขนาดนี้น่าจะไปรอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เงินทุนหรือส่งเสริมเงินทุนในการให้เรามาแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนการบริหารจัดการและการจัดองค์กรเนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนอื่นตอนไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะแทรกให้เป็นช่วงๆหรือว่าจะเอาวิเคราะห์หรือเหตุการณ์มาช่วยกันวิเคราะห์ก็เดี๋ยวดูกันเป็นกรณีศึกษาไปนะครับและสำหรับความรู้นะฮะในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงเช่นเคยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าเรายังมีอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของแผนการตลาดในคราวต่อไปเนี่ยรั

รองว่าท่านได้รู้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าการกำหนดแผนการตลาดที่ชัดเจนมันเหมือนการปาลูกดอกเนี่ยลงไปถึงเป้าพอดีแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นจะทำให้กิจการของเราเนี่ยไปได้นะครับและยังไงก็ฝากติดตามรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารไว้ด้วยนะครับและวันนี้นะฮะก็ต้องหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้ากับวิชาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วน

ภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้

0: ะครับ
1: ครับจากชุดสายสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นัดสวายนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เรา

ใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเรา

0: ก็ท่อทางเดินสารทับฟันเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเถื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่บวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เป็นสัปดาห์ EP ที่11แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการคำนวณขั้นพื้นฐานนะคะของเรื่องเพียสันสแควร์กันค่ะใครๆก็ตามนะคะที่ติดตามรายการนะคะก็จะเห็นว่าได้พูดถึงเรื่องของเพียสันสแควร์อยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าเรามักจะใช้การคำนวณพื้นฐานอย่างง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ในการคำนวณหาในหลายๆการทดลองหลายๆการศึกษาของเรานั่นเองคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะคะเจาะลึกกันไปถึงเรื่องเพียสันสแควร์กันใน EP นี้เพียสันสแควร์เนี่ยเราไว้ใช้ทำอะไรเราก็เอาไว้ใช้นะคะเพื่อในการคำนวณหาสัดส่วนของตัวแปรโดยที่ตัวแปรนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวแปรเท่านั้นจริงๆเนี่ยสามารถที่จะทำเป็น3ตัวแปรก็ได้แต่เราจะต้องจัดเพื่อที่จะให้เข้ามาในการคำนวณเนี่ยเหลือแค่2ตัวแปรแล้วก็หาความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรนั้นค่ะหรือเราจะหาเพียสันสแควร์นะคะเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นแนวทางในการจะชั่งตวงวัดปริมาณของสารนะคะที่เป็นตัวแปรของทั้ง2ตัวแปรนั้นแล้วเราต้องการที่จะนำทั้ง2ตัวแปรนั้นเนี่ยมาทำการผสมกันอาจจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้แนวทางในการที่จะทราบน้ำหนักทราบปริมาตรของตัวแปรนั้นๆ นั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าพอพูดถึงเพียสันส

ควร์ปุ๊บจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสแควร์นะคะสแควร์เนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบของเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ในบางครั้งเวลาเราเขียนข้อมูลไปอาจจะดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดนึงนะคะแต่ในคอนเซปต์ก็คือจะเป็นรูปของเป็นเชฟของสแควร์เวลาเราจะใช้วิธีนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนึกถึงสแควร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องโดยที่กล่องนี้เนี่ยเราจะทำการแบ่งให้เป็นกล่องเล็กๆด้านในอีก9กล่องนะคะโดยที่เราก็จะทำการแบ่งดังรูปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ Pearson Square บ่อยแล้วก็สามารถที่จะทำการเขียนลงบนกระดาษว่างๆได้เลยไม่ต้องตีรูปแบบออกมาเป็นกล่องหรือเป็นตารางเล็กๆ9ตาราง9กล่องนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันแต่ถ้าใครนะคะเพิ่งเริ่มต้นนะคะที่ได้รู้จัก Pearson Square นะคะหรืออยากจะคิดที่จะคำนวณเรื่องPearson Squareแบบมีสเต็ปมีขั้นตอนนะคะก็คิดถึงการแบ่งกล่องจากกล่องสี่เหลี่ยมกล่องใหญ่ให้กลายเป็น9กล่องอยู่ในกล่องนั้นเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกที่เราควรนึกถึงอย่างที่บอกไปนะคะคำว่า Square เนี่ยก็บ่งบอกให้เรานึกถึงแล้วว่าเราควรจะต้องคำนวณโดยใช้เรื่องของการออกแบบนะคะให้มาอยู่ในรูปของกล่องหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นอีกชื่อหนึ่งนะคะของวิธีPearson Squareนั่นก็คือชื่อ Box Method นั่นเองค่ะแต่เราก็จะคุ้นนะคะกับการที่จะคำนวณโดยบอกว่าเราจะคำนวณโดยการใช้Pearson Squareเราจะไม่ค่อยบอกว่าคำนวณโดยการใช้ Box Method มากนักนะคะถ้าให้พูดถึงPearson Squareก็นึกถึงวิธีการนี้วิธีการนี้ขั้นตอนแรกนะคะของเรานะคะก็นึกถึงเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการคำนวณในลักษณะค่าแบบเส้นทแยงมุมเราจะทแยงมุมนะคะทั้ง4มุมนะคะลากจากมุมเราจะเริ่มเส้นระยะทางนะคะที่เราลากจุดเริ่มต้นของเส้นทแยงมุมจากมุมซ้ายนะคะถ้าเรามองจอภาพเราก็จะเห็นจากซ้ายมือด้านบนนะคะลากเส้นทแยงมาลงขวามือมุมด้านล่างแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะลากนะคะโดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ซ้ายมือนะคะมุมด้านล่างแล้วก็ลากเส้นตรงนะคะไปทแยงมุมกับด้านขวามือด้านบนวิธีการคำนวณค่าก็จะคำนวณค่าตามเส้นทางที่หัวลูกศรบอกที่เราได้เห็น2เส้นทแยงมุมถ้าเป็นตีช่องออกมาเป็น9ช่องก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่เราจะคำนวณค่าเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปคำนวณค่าเราก็มาดูข้อดีข้อเสียของวิธีนี้กันก่อนนะคะวิธี Pearson Square ก็เหมือนหลายๆวิธีที่ใช้ในการคำนวณจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการคำนวณที่แตกต่างกันนะข้อดีของ Pearson Square ก็คือง่ายรวดเร็วนะคะแค่มีข้อมูลนะคะมีกระดาษมีดินสอเราก็สามารถที่จะหาผลลัพธ์ที่เป็นเอาต์พุตออกมาได้แล้วนะคะก็ง่ายแล้วก็ทราบคำตอบรวดเร็วนะอย่างที่บอกทำการคำนวณหาค่าออกมาปุ๊บได้ข้อมูลออกมาข้อมูลที่ได้ออกมาก็มีความน่าเชื่อถือนะสามารถนำไปใช้ในการทดลองหรือว่าศึกษาในระดับ Scale Lab ได้โดยวิธีการนี้เนี่ยยังมีข้อดีในเรื่องของการที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ซับซ้อนในการคำนวณ นะคะเพราะว่าเป็นการคำนวณในเบื้องต้นของการทดลองนะคะยังไม่ได้ต้องมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่มีขั้นตอนของการคำนวณหรือมีความซับซ้อนของหลายๆมิติมาช่วยในการคำนวณ นะคะวิธีนี้เนี่ยที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายนะคะรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้างมากมายนั่นเองมาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียนะคะก็Pearson Squareเนี่ยจ
จะใช้กับตัวแปรในการคำนวณแต่ละครั้งเนี่ย2ตัวแปรเท่านั้นถ้าเรามี3ตัวแปรแล้วเราอยากจะมาทำการคำนวณนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่เราต้องการอยากจะทราบเนี่ยถ้าเกิน2ตัวแปรจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะหรือถ้าจะใช้อาจจะต้องมีเรื่องของเทคนิคในการที่จะนำตัวแปรนั้นเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้เป็นให้เหลือแค่2ตัวแปรที่จะเอามาใช้ในการคำนวณเราอาจจะยุบจาก3 1 2 3เราอาจจะ3มารวมกับ2ทำการคำนวณไปแล้วแล้วก็เอา3กับ2มารวมกันจากนั้นเราก็จะเหลือ1กับ3บวก2นะคะในการคำนวณต่อไปข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเราทำการคำนวณนะคะโดยวิธีเบสันสแควร์ในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนนะคะของค่าปลายทางที่เราจะได้ค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่เราทำการปฏิบัติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดความคาดเคลื่อนนะคะขึ้นได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการคำนวณเบื้องต้นพื้นฐานนะคะที่ยังไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงที่ฟิกค่านะคะที่ชัดเจนมากเท่าไหร่นักนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการนำมาคำนวณเพื่อใช้ในการหาข้อมูลนะคะในเบื้องต้นของการทดลองวิจัยนะคะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนของการวางแผนเราก็สามารถที่จะใช้เรื่องของเพียร์สันสแควร์เนี่ยมาช่วยในการคำนวณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขั้นตอนนะคะที่เราจะทำการนำวิธีเบสันสแควร์เนี่ยมาใช้เวลาทำเนี่ยก็อยากให้นึกเป็นสเต็ปเลยนะคะนักศึกษาบางครั้งเนี่ยอาจจะลืมนะคะพอพูดถึงอ่ะให้ไปทำการคำนวณ นะคะการทดลองปฏิบัติเรื่องนี้โดยการใช้เบสันสแควร์บางคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะทำอย่างไรนะคะถ้าเราจำขั้นตอนในการคำนวณเป็นสเต็ปได้ก็จะช่วยให้เรานึกแล้วก็ทำการคำนวณในแต่ละครั้งเนี่ยได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เริ่มต้นด้วยสิ่งแรกที่ต้องคิดก็คือตามชื่อเลยเปียสันสแควร์สแควร์ก็ต้องมีกล่องสี่เหลี่ยมวาดกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นลองลากเส้นทะแยงมุมดู2เส้นลากเส้นทะแยงมุมเนี่ยเพื่อที่จะรู้แนวของค่าที่เราจะทำการคำนวณแต่เราอาจจะยังไม่ต้องลากเส้นลงไปเลยก็ได้นะคะทำใช้มือเราเปล่าๆลองลากดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะคำนวณค่าแบบทะแยงมุมขึ้นด้านบนนะคะเส้นหนึ่งกับมุมขึ้นด้านล่างอีกเส้นหนึ่งโดยกล่องที่เราวาดนะคะเราก็อาจจะวาดในรูปแบบนี้ตามตัวเลขนะคะภาพหนึ่งนะคะวาดในรูปแบบนี้แล้วก็ภาพ2มีรูปแบบนี้แล้วก็มีเส้นทะแยงมุมอย่างที่คุณครูบอกมี2เส้นนะคะรูปก็จะออกแบบนี้ขั้นตอนที่1ก็ง่ายนะคะมาดูขั้นตอนที่2ของ Bayesian Square Step นะคะก็ให้นึกถึงการตีเส้นเราจะต้องตีเส้นนะคะเพื่อที่จะแบ่งค่านะคะให้อยู่ในบรรทัดที่เราสามารถจะตีความแล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยได้ง่ายขึ้นกล่องเมื่อกี้นะคะยังเป็นกล่องเดิมเพียงแต่เราแบ่งโดยการใช้เส้นมาตัดเราก็จะขีดนะคะมีด้วยกันทั้งหมดเพิ่มมาอีก2เส้นใช่ไหมคะเพื่อที่จะแบ่งให้ได้เป็นแถวนะคะด้วยกันทั้งหมด3แถวแล้วก็3คอลัมน์3แถว3คอลัมน์คอลัมน์มาเริ่มที่คอลัมน์กันก่อนคอลัมน์นะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องที่เรียงนะคะเรียงกันเนี่ยในแนวตั้งนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์ก็จะเห็นว่ามีด้วยกันทั้งหมด3คอลัมน์ส่วนแถวหรือโรนะคะก็จะอยู่เป็นช่องนะคะในแนวนอนก็คือจะเป็นเหมือนบรรทัดเนี่ยแหละก็จะเป็นโรเราก็จะเห็นว่าก็มี3คูณ3ก็จะได้ออกมาเป็นด้วยกันทั้งหมด9ตารางหรือ9กล่องเล็กๆนั่นเองอยู่ในรูปแบบกล่องของเราที่ออกไว้ดังนั้นค่าที่เราจะทำการคำนวณ นะคะเราก็จะทำการคำนวณตามเส้นแนวทะแยงมุมนะคะที่ได้เห็นเกิดขึ้นเราได้รูปร่างนะคะของฟอร์มที่เราจะทำการลงค่าแล้วก็เ
เส้นทางของค่าที่เราจะทำการคำนวณพอพูดอย่างนี้อาจจะงงเอ๊ะว่าคืออะไรนะคะอาจต้องมาดูสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือการกำหนดตัวแปรแล้วก็ค่าต่างๆลงในตารางนะคะที่เรามี9ตารางเล็กๆอยู่เนี่ยเราจะต้องใส่ตัวแปรแล้วก็ค่าตัวแปรของเรามีกี่ตัวต้องบอกว่าวิธีนี้เหมาะกับตัว2ตัวเท่านั้นนะคะเราก็อาจจะให้เป็น A หรือ B แต่ทางที่จริงตอนเวลาไปคำนวณแล้วเนี่ยให้เขียนลงไปเลยว่า A คืออะไรนะคะอย่าง A คือน้ำตาลหรือ B คือน้ำนะคะก็ให้ระบุลงไปเลยนะคะแถวแรกหรือโรที่1ก็จะเป็นตัวแปรที่1แล้วก็แถวที่2เว้นไว้นะคะแล้วก็มาแถวที่3ก็จะเป็นตัวแปรที่2เราก็จะให้ค่าของตัวแปรอยู่ในแถว1กับแถว3จากนั้นนะคะเราก็จะต้องไปอ่านโจทย์แล้วก็นำค่าที่โจทย์บอกมาใส่ลงไปในตารางใส่ตัวแปรแล้วก็ต้องใส่ค่าค่าที่ใส่นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยใส่ให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะคะเราจะต้องใส่ค่าลงมาเนี่ยตามเส้นที่เราขีดเส้นทแยงมุมเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเราจะลากจากมุมซ้ายบนมาที่มุมขวาด้านล่างกับถ้าเริ่มจากค่า b ด้านล่างเราก็จะลากจากซ้ายมือนะคะมุมล่างขึ้นไปขวามือมุมด้านบนก็จะเป็นเส้นทางของการหาให้ได้มาซึ่งค่ามีค่าแล้วก็จะคำนวณหาออกมาได้แน่นอนโดยค่าที่นำมาคำนวณนะคะในสมการนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีค่าจากตัวแปรตัวแปรละ1ค่าเราจะเห็นนะคะว่า A ก็จะต้องมีค่าบอกมาให้ B ก็ต้องบอกค่ามาให้แล้วก็มีค่าสุดท้ายที่เราต้องการอีก1ค่าค่าสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยก็จะต้องบอกมานะคะว่าปลายทางเนี่ยเราอยากได้ค่าอะไรเราก็ใส่ลงมาในช่องตามรูปแบบนะคะในลำดับที่2นั่นเองค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าค่าที่เราต้องใส่นะคะด้านตาราง9ตารางนี้เนี่ยด้านบนเราจะใส่ค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่1แล้วก็ด้านล่างนะคะแถวที่3นะคะเราจะใส่ค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่2แล้วค่าสุดท้ายที่เราต้องการทราบนะคะที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยควรจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางของตารางทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะได้ค่าที่พร้อมจะทำการคำนวณนั่นเองค่ะลำดับต่อมานะคะเราพอรู้ตำแหน่งของค่าแล้วอยู่ในกล่องนะคะอย่างที่บอกในบางครั้งเนี่ยถ้าใครคำนวณบ่อยๆแล้วไม่ต้องเขียนกล่องนะคะเขียนบรรทัดแค่นี้รู้เลยนะคะมีช่องมีแถวด้านบนจะเป็นแถวของตัวแปร A นะคะมีค่าเริ่มต้นแล้วนะคะก็คือ5ส่วนแถวด้านล่างนะคะก็คือตัวแปร B มีค่าเริ่มต้นแล้วคือ42ปลายทางอยากจะได้ค่าสุดท้ายก็คือ12ก็จะเขียนในกระดาษโล่งๆแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะให้สะดวกก็เขียนในตารางนะคะก็มีค่า เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็นักศึกษาสามารถที่จะทำได้หรือไม่ได้ว่าตารางขีดเป็นเส้นเหมือนเล่น OX อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันกับการทำให้ความเข้าใจในการคำนวณเบสเซนสแควร์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นระยะทางนะคะอย่างที่บอกแนวทางของเส้นทางในการคำนวณทั้งค่าเริ่มต้นตัวแปรที่1และค่าเริ่มต้นตัวแปรที่2จะต้องนำไปหักลบกับค่าสุดท้ายที่ต้องการจะเห็นลูกศรนะคะจากเลข5ลากมาที่12แล้วก็จะได้ลงมาด้านล่างส่วนเลข42นะคะลากไปที่12แล้วก็จะต้องได้ไปแนวทางข้างบนค่าที่ได้ออกมาเท่าไหร่ก็คือค่าที่เราอยากจะทราบเพื่อที่จะทำให้การทดลองนะคะนี้เนี่ยรู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะเราจะต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเท่าไหร่ใส่น้ำลงไปเพิ่มเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้รู้นะว่าค่าเนี้ยเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หรือถ้าค่าที่ได้ออกมานะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะทำให้ผลค่าสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ย
ม่ได้12อาจจะมีความคาดเคลื่อนนะบวกลบ1บวกลบ2เราก็สามารถที่จะทำการเพิ่มหรือลดด้วยการทดลองเนี่ยต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องเริ่มจากการหาปริมาณที่เราไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากค่าเท่าไหร่ดีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าใช้วิธีนี้ก็จะได้รู้ว่าเราควรที่ต้องเริ่มจากปริมาณค่าเท่าไหร่แล้วก็มีการปรับขึ้นลงเล็กน้อยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อสุดท้ายแล้วอย่างที่ได้บอกไปนะคะก็จะได้ค่าออกมาค่าที่ออกมานะคะถ้าอยู่ในแถวเดียวกับแถว A เราก็จะเห็นนะคะช่องสุดท้ายนะคะที่แถวกรอบสีแดงครอบไว้เนี่ยตรงช่องที่อยู่มุมขวามือด้านบนค่าที่ได้ออกมาจะเป็นค่านะคะของตัวแปร A แล้วค่าที่ได้จากแถวด้านล่างนะคะก็คือตารางหรือกล่องนะคะที่อยู่ขวามือมุมล่างก็จะเป็นค่าของตัวแปร B แม้ว่าตอนผ่านการหักลบจะผ่านหักลบของ A ก็มาก็ A ไล่มา15มา12แล้วก็ลงมาข้างล่างแต่ค่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ดูตามเส้นทแยงมุมนะคะเส้นทแยงมุมเนี่ยเราดูตามวิธีการในการเอามาลบแต่ค่าที่ได้จะเป็นตัวแทนของตัวแปรในแถวนั้นดังนั้นค่ะก็สรุปได้ว่าวิธีการที่เราจะนึกถึงในการคำนวณโดยใช้เปียร์สันสแควร์นะคะที่เป็นเปียร์สันสแควร์สเต็ปขั้นตอนเขาเนี่ยให้นึกถึงอะไรบ้างขั้นตอนแรกวัดกล่องสี่เหลี่ยมหรือลากเส้นทแยงมุมนะคะก็คือวัดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราก็ลองลากเส้นทแยงมุมดูทแยงมุมได้จากนั้นตีเส้นนะคะเป็น3คอลัมน์คอลัมน์ก็แนวตั้งนะคะแล้วก็3แถวก็ลากนับดูมานะคะได้9ตารางเล็กๆอยู่ด้านในเสร็จแล้วใส่ตัวแปรก็มีแค่2ตัวแปรเท่านั้นตัวแปร A กับตัวแปร B แถวที่1กับแถวที่3ใส่ค่าลงในตารางก็ต้องไปอ่านโจทย์แล้วก็ตีโจทย์ว่าเขาบอกค่าอะไรมาบ้างเราก็เอาค่าต่างๆมาใส่แล้วก็ทำการหักลบค่าเราจะไม่บวกนะคะวิธีการนี้เราจะทำด้วยการลบนะคะตามเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมจากมุมซ้ายบนก็ต้องลากลงมาขวาล่างก็ลบค่าลงมาส่วนข้อมูลนะคะค่าที่อยู่ตรงขวามือด้านล่างซ้ายมือด้านล่างนะคะเราลากเส้นทแยงขึ้นไปเราก็ทำการลบก็จะได้ค่าออกมาสเต็ปที่5ผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือค่าสุดท้ายของตัวแปรทั้ง2ที่เราหานั่นเองวิธีการง่ายๆนะคะอาจจะมีการลากการหาแต่ถ้าได้ลองได้ทำจะรู้ว่าวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการคำนวณพื้นฐานเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะในส่วนของตัวอย่างในการคำนวณ นะคะโดยการใช้เปียร์สันสแควร์ก็มีตัวอย่างมาฝากกันเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นดูมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างก็คือจะเป็นเรื่องของการคำนวณปริมาณน้ำตาลที่จะต้องเติมในน้ำผลไม้เราจะต้องเติมน้ำตาลลงในน้ำผลไม้ที่มีความหวานเริ่มต้น3องศาบริกแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้มีความหวานมากนักนะคะเพราะว่า3องศาบริกเนี่ยถือว่าไม่หวานนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเติมลงไปแล้วเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเราถึงได้เติมน้ำตาลลงไปนะดังนั้นตอนเป็น finish product หรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายอยากให้มีความหวานเท่ากับ18องศาบริกก็จะมีความหวานในระดับที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้รสชาติหวานเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นสำหรับที่18องศาบริกที่มากกว่า3องศาบริกเราจะต้องทำยังไงถ้าบอกอย่างนี้มานักศึกษาก็เราจะต้องเติมน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะอยากรู้ว่าแล้วจะได้18องศาบริกเราจะต้องเติมเท่าไหร่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการคำนวณมาช่วยเราก็อาจจะต้องเริ่มเองอาจจะใช้ที่เท่าไหร่ดีแล้วก็จะต้องคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ถ้าเรามีการคำนวณโดยใช้หลักการของเปียร์สันสแควร์มาช่วยวิธีการนี้ก็จะทำให้ได้คำตอบไม่ยากเย็นเลยนะอ่ะเราก็มาดูขั้นตอนการทำกันนึกถึง5สเต็ปเปียร์สันสแควร์นะคะสเต็ปเรามีกี่สเต็ป5สเต็ปง่ายๆวัดกล่องนะคะจากนั้นตีเส้นเป็นตาราง3คอลัมน์3แถวกำหนดตัวแปรใส่ค่า
ทำการลบค่าตามเส้นทแยงมุม2เส้นแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาขั้นตอนง่ายๆนะคะอันนี้ลองไปจับจุดดูว่าเราจะจำตรงช่วงไหนนะคะว่าให้เรียงต่อกัน

การเวลาต่อไปพูดถึงคุณครูอยากให้ใช้เปอร์เซ็นต์สแควร์ในการคำนวณเพื่อเตรียมปริมาณสารนะคะอย่างเช่นน้ำตาลหรือน้ำในการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำผลไม้เราก็สามารถที่จะคำนวณได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะมาดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์บอกไปแล้วขั้นตอนแรกก็วาดมาวาดกล่องปุ๊บแบ่งเส้นลองลากดูแล้วโอเคนะเป็นแนวนี้จากนั้นก็ใส่ค่าที่ใส่อ่านโจทย์แล้วนะคะตัวแปรมี2ตัวแปรก็ตรงตามคอนเซปต์ของเปอร์เซ็นต์สแควร์มีน้ำผลไม้กับน้ำตาลทรายน้ำผลไม้เราให้น้ำผลไม้เป็นตัวแปร A ถามว่าจะให้น้ำผลไม้เป็นตัวแปร B ได้ไหมได้ก็แค่สลับแถวแล้วก็นำค่ามาใส่ให้ถูกแถวเท่านั้นเองนะคะจะอยู่บนจะอยู่ล่างได้หมดเลยนะคะแต่เทคนิคที่ดีเวลาเราจะใส่ค่าเราอ่านโจทย์เจออะไรก่อนแล้วเราก็เอามาใส่นะครับจะได้ทำเป็นสเต็ปตามลำดับไปจะได้ไม่งงนะคะคำนวณปริมาณน้ำตาลที่จะต้องเติมในน้ำผลไม้เรามียืนพื้นคือมีน้ำผลไม้นะคะก็ใส่ที่ค่าของตัวแปร A คือน้ำผลไม้น้ำผลไม้มีค่าความหวานเริ่มต้น3องศาบริกค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่1ก็คือค่าเริ่มต้นของน้ำผลไม้อยู่ที่3องศาบริกก็ใส่เลข3ไปในช่องด้านบนที่อยู่ในแถวของน้ำผลไม้โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นก็คือผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความหวานเท่ากับ18องศาบริกค่าของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงเซ็นเตอร์พอยต์เลยนะคะก็จะอยู่ตรงกลางดังภาพเราจะใส่เลขก็คือ18องศาบริกลงไปจากนั้นมีค่าแค่นี้เองแล้วอีกตัวแปรหนึ่งละคืออะไรอีกตัวแปรหนึ่งอ่านโจทย์ดีๆเราจะรู้ว่าอีกหนึ่งตัวแปรที่เขาอยากจะรู้ก็คือน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายเป็นปริมาณที่ต้องใส่ลงไปดังนั้นตัวแปร B ก็จะต้องเป็นน้ำตาลทรายพอเป็นน้ำตาลทรายปุ๊บแล้วความหวานนะคะที่อยู่ในช่องที่จะนำนวลในการเริ่มต้นควรเป็นเท่าไหร่พอไม่ได้บอกเอาไว้ก็รู้เลยโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งนะคะที่มีรสชาติหวานนะคะน้ำผึ้งน้ำตาลทรายเนี่ยความหวานเริ่มต้นเขาเนี่ยก็คือตัวแทนของเขาเนี่ยก็คือที่100องศาบิกนั่นเองเราก็จะใส่100ลงไปเราก็จะเห็นว่าจากโจทย์เราได้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะถ้าเราตีโจทย์แล้วเราก็ทำตามสเต็ปที่วางไว้คราวนี้สเต็ปต่อไปก็คือการหักลบค่าเราจะต้องหักลบค่าเพื่อให้ได้ซึ่งปริมาณของน้ำผลไม้ที่เราอยากรู้เพื่อให้ได้ปริมาณของน้ำตาลทรายที่เราต้องเติมลงไปเราก็ทำการลบตามเส้นทแยงมุม2เส้นลบอะไรก่อนจะลบน้ำผลไม้ก่อนลบน้ำตาลทรายก่อนได้หมดนะคะงั้นลบน้ำผลไม้กันก่อนนะคะเอา3นะคะมาลบ18ก็จะได้ลบ15นะคะส่วนน้ำตาลทรายนะคะที่เริ่มจาก100ไปลบ18ก็จะได้เท่ากับ82นะคะซึ่งค่าที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นค่าของตัวแปรในแถวนั้นๆอย่างค่า82จะเป็นค่าของน้ำผลไม้หรือน้ำตาลทรายอยู่แถวเดียวกับน้ำผลไม้ค่า82ก็ต้องเป็นค่าของน้ำผลไม้ส่วนค่าลบ15อยู่แถวเดียวกับน้ำตาลทรายก็ต้องเป็นค่าของน้ำตาลทรายอย่าไปดูตามเส้นที่เราลบมานะคะให้ดูตอนท้ายสุดแล้วเนี่ยค่านั้นอยู่ในแถวเดียวกับตัวแปรไหนจะเป็นค่านั้นจากผลเราจะเห็นว่าค่าที่อยู่ในแถวของน้ำตาลทรายจะติดลบใช่ไหมคะเป็นลบ15ก็เครื่องหมายลบเนี่ยไม่ได้นำมาคิดอะไรแต่อย่างใดก็ให้ดูเป็นที่15ไปเลยนะคะหรือถ้าจะทำให้การคำนวณเนี่ยดูไม่ติดลบก็เป็น18ลบ3นะคะก็คือ15นั่นเองอ่ะคราวนี้เราได้ข้อมูลสุดท้ายของเราที่เราอยากรู้แล้วนะคะนั่นก็คือค่าของน้ำผลไม้คือ82น้ำตาลทรายคือ15อ้าวแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะต้องเติมปริมาณน้ำตาลลงในน้ำผลไม้เท่าไหร่จากค่าบอกอยู่เลยนะคะจาก

ค่าบอกมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าค่าที่บอกมาเนี่ยอาจจะบอกมาในระดับที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องดูนิดนึงเนื่องด้วยค่า82กับ15เนี่ยเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ นะคะถ้าทางที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องทำให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของสากลเพราะว่า82บวกกับ15เนี่ยได้เท่ากับ97ซึ่งถ้า82บวกกับ18เนี่ยอันนี้ได้เลยนะคะรวมกันเป็น100ก็คือใช้ค่าตามนั้นเนี่ยในการคำนวณต่อได้เลยอยากจะเติมน้ำตาลเท่าไหร่จะทำน้ำผลไม้1ลิตรอาจจะใช้น้ำตาลเท่าไหร่ก็บวกได้เลยตามเปอร์เซ็นต์แต่ในครั้งนี้เนี่ย82บวก15รวมกันแล้วได้แค่97นะคะยังไม่สามารถใช้ค่า82กับ15เนี่ยในหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละได้เราก็จะต้องทำการคำนวณต่อไปนะคะแล้วจะทำการคำนวณอย่างไรนะคะจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงเรื่องของการคำนวณไปเราพอเข้าใจแล้ววิธีการนะคะในการนำสเต็ปนะคะมาใช้กับตัวอย่างที่ต้องมีการคำนวณโดยการใช้เบสันสแควร์พอเรานึกถึงสเต็ปแล้วนะคะได้ค่าออกมานะคะก็จะมาติดอยู่ที่ว่าพอได้ค่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแปลผลและเราก็จะสื่อสารผลที่เป็นตัวเลขให้เป็นประโยคให้เป็นคำพูดให้เข้าใจเนี่ยได้อย่างไรเราก็จะมาต่อกันในส่วนพาร์ทนี้นะคะจากโจทย์เมื่อสักครู่นะคะอย่างที่บอกไปเราได้ค่าออกมาทั้งค่าที่ได้จากน้ำผลไม้แล้วก็ได้จากค่าของปริมาณน้ำตาลทรายคราวนี้เนี่ยค่าที่รวมมานะคะของเราคำนวณเนี่ย82บวกกับ15รวมกันเราได้97ซึ่งวิธีการคิดต่อนะคะในการที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำผลไม้เพื่อให้สุดท้ายเราได้เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะออกมาเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตาลไปเท่าไหร่ก็ถ้าเราอยากจะทำเท่าไหร่เราอยากรู้เราจะทำน้ำผลไม้เข้มข้นนี้เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราจะทำที่20ลิตรบอกมาว่าจะให้เราทำนะคะผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่มีความหวาน18องศาบริกจำนวน20ลิตรสามารถคิดได้2แบบเรามาดูแบบแรกนะคะแบบแรกก็ทำการคำนวณได้เลยนะคะถ้าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เนี่ยเข้มข้นนะคะ97ลิตรเราคิดที่ค่าผลบวกออกมาก็คือมี82บวกกับ15คือ97ถ้าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้น97ลิตรจะมีน้ำตาลทรายอยู่15กิโลกรัมแต่ถ้าต้องเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่20ลิตรจะต้องใช้น้ำตาลทรายเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติแต่อย่างก็จะเป็น20คูณ15แล้วหาร97ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ 3.09 กิโลกรัมดังนั้นจากโจทย์นะคะถ้าต้องเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่20ลิตรจะต้องใช้น้ำตาลทรายประมาณ 3.09 กิโลกรัมเราก็ไปทำการชั่งน้ำตาลทรายนำมาใส่ในน้ำผลไม้ที่มีความหวานเริ่มต้น3องศาบริกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่เราใช้เบสันสแควร์เนี่ยมาคำนวณเพื่อที่จะได้บอกนะคะว่าเราควรจะเตรียมปริมาณสารของตัวแปรนั้นๆเนี่ยที่ปริมาณเท่าไหร่นะคะอีกวิธีนึงนะคะอันนี้มี1วิธีนะคะที่บอกไปอีกวิธีนึงจากโจทย์เดิมนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาได้วิธีนี้เนี่ยเราจะนำข้อมูลที่ได้นะจากการคำนวณตามเส้นทแยงมุมของเราเนี่ยมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคำนวณวิธีแรกเราเอาข้อมูลที่ได้มาทำการเทียบบัญญัติแต่อย่างเลยแต่วิธีนี้เราจะมีการทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคำนวณหาปริมาณทำอย่างไรนะคะไม่ยุ่งยากไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวิธีที่สองเรารู้แล้วนะคะว่าค่าไหนคือค่าของตัวแปรใดตามแถวได้ค่าออกมาปุ๊บคือค่า97เราก็จะคิดในแบบวิธีที่2โดยการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะมาทำยังไงหาทั้ง2ตัวเลยนะคะแม้ว่าโจทย์จะถามถึงปริมาณน้ำตาลก็เถอะนะคะอันนี้เราหาเปอร์เซ็นต์ของทั้ง2ตัวแปรเลยผลิตภัณฑ์นะ

ผลไม้เข้มข้นนะคะ97ส่วนเพราะว่าผลลัพธ์เขาได้ออกมาที่น้ำผลไม้จะมี82น้ำตาลทรายมี15เมื่อเอา2ส่วนนี้มาเป็นสารผสมมิกเจอร์กันแล้วเนี่ยจะได้ที่97หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิกเจอร์หรือผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้นี้เนี่ยถ้ามี97ส่วนจะมีน้ำผลไม้อยู่82ส่วนแล้วถ้า100ส่วนจะมีน้ำผลไม้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเทียบบัญญัติไตรยางค์เพื่อหาร้อยละหรือหาเปอร์เซ็นต์ออกมาก่อนเราก็จะได้ออกมาที่100คูณ82หาร97เราก็จะได้ออกมาเท่ากับ 84.54 ส่วนหรือ 84.54% นั่นเองนะคะทำแบบเดียวกันสำหรับน้ำผลไม้สำหรับน้ำตาลทรายนะคะผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่97ส่วนมีน้ำตาลทรายอยู่15ส่วนถ้า100ส่วนจะมีน้ำตาลทรายเท่าไหร่นะคะเราก็จะเป็นเท่ากับ100คูณ15แล้วก็หาร97ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 15.46 หรือ 15.46% หรือร้อยละ 15.46 นั่นเองสองค่ารวมกันต้องได้ 100%นะคะก็จะเห็นว่า2ค่ารวมกันเนี่ยก็ได้ที่ 100% นั่นเองแสดงว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นนี้นะคะจะมีน้ำผลไม้อยู่ประมาณเอาปัดเลขเป็นจำนวนเต็มไปเลยนะคะอยู่ที่ 85% แล้วก็มีปริมาณน้ำตาลนะคะอยู่ที่ 15%อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้เห็นกันไปเวลาเราทำการหาสูตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคราวนี้เนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่าแล้วถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจำนวน20ลิตรเราจะต้องเติมน้ำตาลเท่าไหร่นะคะก็นำข้อมูลที่เราหาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมาหาข้อมูลต่อนะคะถ้าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยมีอยู่100ก็คือเราหาร้อยละเปอร์เซ็นต์มาแล้วใช่ไหมคะเราต้องเริ่มสตาร์ทที่100ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่100ลิตรจะประกอบด้วยน้ำตาลทรายอยู่ 15.46 กิโลกรัมก็เพราะว่าที่ 100% มีน้ำตาลทรายอยู่ 15.46% ดังนั้นเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ให้เป็นลิตรให้เป็นกิโลถ้าเราต้องการเตรียมน้ำผลไม้ที่20ลิตรจะต้องใช้น้ำตาลทรายกี่กิโลก็เอา20คูณ 15.46 หาร100ค่าที่ได้ออกมาก็จะเท่ากับ 3.09 กิโลกรัมดังนั้นถ้าเราต้องเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นที่20ลิตรจะต้องใช้น้ำตาลทรายประมาณ 3.09 กิโลกรัมเราก็จะเห็นนะคะว่าค่าที่เราได้จากการคำนวณในรูปแบบที่2ก็สามารถคำนวณค่าของปริมาณน้ำตาลที่เราจะเติมลงไปในน้ำผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นได้เช่นเดียวกันก็สามารถทำได้2แบบนะคะที่นักศึกษาเนี่ยมีความถนัดนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในการนำวิธีการนี้เนี่ยไปใช้นะคะในการคำนวณอาจจะใช้ในการคำนวณในการเรียนในการทำงานก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเพราะว่าได้ค่าออกมาเท่ากันคราวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเอาเบสันสแควร์ไปใช้อื่นๆอีกนะคะมีการนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณน้ำส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของมีความเกี่ยวข้องกับน้ำกับน้ำตาลนะคะกับน้ำผึ้งนะกับไซรัปพวกนี้ก็จะมีการนำเบสันสแควร์ไปใช้มีเรื่องของการวัดค่าความหวานนะคะก็มักจะใช้วิธีนี้หาเปอร์เซ็นต์หาร้อยละถ้าโจทย์บอกว่าให้หาปริมาณน้ำที่ต้องเติมในน้ำผลไม้เข้มข้นเมื่อกี้เราทำให้น้ำผลไม้จากที่เข้มข้นน้อยเข้มข้นมากขึ้นคราวนี้ถ้าเราจะทำให้น้ำผลไม้ที่เข้มข้นมากๆที่มีค่าความหวาน65องศาบริกเจือจางลงโดยการเราเติมน้ำนะคะก็จะใช้วิธีการคำนวณแบบเบสันสแควร์ได้เช่นเดียวกันสเต็ปเหมือนเดิมนะคะมีกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แบ่งออกมาเป็นตารางมี3แถว3คอลัมน์3แถวใส่ตัวแปรใส่ค่าตามโจทย์ในตารางนะคะทำการลบค่าตามแนวเส้นทแยงมุมแล้วก็แปรผลวิเคราะห์ผลนั่นเองเรามาทำอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้จากโจทย์คำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องเติมในน้ำผลไม้เข้มข้นที่มีค่าความหวานเริ่มต้น65องศาบริกเนี่ยถือว่าหวานนะคะเพราะว่าน้ำหวานเข้มข้นอย่างในส่วนของที่เราทานในน้ำหวานเฮลบูบอยนะคะก็จะมีความหวานเข้มข้น

ในค่าบิกประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มเพราะ65องศาบิกหวานมากนะคะไม่สามารถที่จะมาดื่มเป็นเครื่องดื่มได้นะคะจะต้องมีการทำการไดลูทหรือเจือจางความหวานเกิดขึ้นเราอยากจะให้เหลือความหวานอยู่ที่20องศาบิกนะคะก็ถือว่ายังหวานนะคะแต่ก็ถ้ามีการได้มาที่20องศาบิกมีการมาเติมส่วนผสมน้ำแข็งหรือโซดาหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแตกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมาดูโจทย์นี้วัดตารางแล้วนะคะใส่ตัวแปรลงไปมีตัวแปรกี่ตัวแปรจากโจทย์มี2ตัวแปรน้ำผลไม้เข้มข้นละ1ใช่ไหมคะเราอ่านโจทย์ความหวานเริ่มต้นของน้ำผลไม้เข้มข้นคือ65ใส่เลข65ลงไปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ finish product ที่มีความหวานอยู่ที่20ค่าตรงกลางก็จะเป็นค่า20แล้วก็ค่าที่เราใส่เป็นตัวแปรยังไม่ถึงต้องมาขนาดนี้เนาะแล้วก็ค่าที่เป็นตัวแปรอีก1ตัวแปรจากเข้มข้นจะทำให้เจือจางลงเราก็ต้องเติมน้ำนะคราวนี้มาที่น้ำเราก็ใส่ตัวแปรไปว่าน้ำเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะแล้วความหวานเริ่มต้นน้ำเริ่มที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่0นะเราก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัติเหมือนน้ำตาลทรายเหมือนน้ำผึ้งเหมือนไซรัปที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะจะอยู่ที่ 100% แต่ถ้ามีความ เข้มข้นไม่ถึงขนาดนั้นก็จะระบุมาในโจทย์น้ำเนี่ยถ้าเราจะเติมลงไปให้คิดค่าความหวานอยู่ที่0นะคะก็จะแทนค่าได้ดังภาพจากนั้นทำการหักลบค่าตามเส้นทแยงมุม65ลบ20เหลือ45 0ลบ20ก็เท่ากับลบ20เครื่องหมายลบ20ที่ติดลบเราก็จะไม่คิดเครื่องหมายติดลบนะคะเราก็จะดูที่ค่า20เป็นหลักไปเลยจากนั้นค่าไหนอยู่แถวไหนก็เป็นค่าของตัวแปรนั้นๆ20อยู่แถวเดียวกับน้ำผลไม้เข้มข้นก็จะเป็นสัดส่วนเป็นค่าของน้ำผลไม้เข้มข้น45อยู่ในแถวของน้ำก็จะเป็นค่าของน้ำที่ใช้ในการคำนวณ20บวก45รวมกันได้65ยังไม่ถึง100นะคะก็ยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราอาจจะใช้2ค่านี้ไม่ได้ถ้าจะพูดถึงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของตัวแปรเราก็จะต้องมาทำการคำนวณคราวนี้เนี่ยจากโจทย์อยากทราบอะไรโจทย์อยากทราบหาปริมาณน้ำที่จะต้องเติมลงไปในน้ำผลไม้เข้มข้นเราก็รู้แล้วจะต้องใน65ส่วนจะมีน้ำอยู่45ส่วนมีน้ำผลไม้อยู่20ส่วนถ้าเราอยากจะต้องทำน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่มีความหวานเจือจางลงเนี่ยที่20องศาบริกเนี่ยอยู่เท่ากับกี่ลิตรเราก็จะทำการคำนวณตามรูปแบบที่ได้บอกจะคำนวณในวิธีที่1หรือวิธีที่2รูปแบบที่2ก็สามารถที่จะทำได้โดยในส่วนของการคำนวณ นะคะถ้าเราอยากจะคำนวณให้เป็นร้อยละนะคะก็อย่างที่บอกไปทวนกันอีกครั้งหนึ่งจากโจทย์ที่ใช้ในการน้ำเติมลงไปเพื่อให้เจือจางเนี่ยนะคะถ้าเราจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็ดูผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มี65ส่วนจะมีสัดส่วนของน้ำผลไม้อยู่20แล้วถ้ามี100ล่ะจะมีน้ำผลไม้เท่าไหร่ก็เอา100คูณ20หาร65ได้ออกมาเท่ากับ 30.77% แล้วในส่วนของน้ำล่ะใช่ไหมคะในส่วนของน้ำถ้าไม่ทำการคำนวณเอา100มาลบ100ลบ 30.77 ก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำมาเลยแต่ถ้าทำการคำนวณเพื่อฝึกความแม่นยำนะก็ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม65ส่วนมีน้ำ45ส่วนถ้า100จะมีเท่าไหร่ก็เอา100คูณ45แล้วหาร65ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 69.23%ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นค่าที่เมื่อรวมกับ 30.77% แล้วก็จะได้ 100% พอดีคราวนี้มี 100% แล้วนะคะอยากจะเตรียมที่กี่ลิตรนะคะก็ทำการคำนวณ นะคะกลับไปหาบัญญัติเทียบบัญญัติไตรยางก็จะทำให้เราได้ค่าที่เหมาะสมในการตอบโจทย์ของการหาปริมาณน้ำในข้อนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นวิธีการนะคะที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดได้นะคะโดยใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะก็อยากจะฝากนะคะคุณผู้ชมให้ลอง
ทำตามสเต็ปขั้นตอนเมื่อนึกถึงวิธีการเป็นสินสแควร์ที่ต้องใช้ในการคำนวณแบบนี้ดูนะคะ

ก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็หวังว่าเรื่องของ Business Square นะคะจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความเข้าใจในการคำนวณวิธีการนี้มากขึ้นค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวของการคำนวณโดยการใช้ Business Square เนี่ยก็จะนำมาฝากในเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อ

ก็ทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศ

ถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับอาจารย์แบงค์นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการบัญชีภาษีอากรเหมือนเดิมนะครับเราก็จะยังเรียนรู้ในบทของภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่นะครับซึ่งบทที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าใครเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธุรกิจไหนนะครับได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับฐานที่เราใช้มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับกฎหมายตามมาตรา65ทวินะครับซึ่งในบทนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาต่อจากบทที่แล้วเนาะนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนนะครับแน่นอนครับจะเป็นเงื่อนไขตามมาตรา65ตรีนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรนะครับแล้วก็เงื่อนไขตามมาตรา70ตรีนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเงื่อนไขนะครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับตามมาตรา64เนี่ยจะมีเงื่อนไขใดบ้างมาตรา65ตรีนะครับวงเล็บ1เนี่ยนะครับเงินสำรองนะครับเขาบอกว่าห้ามนำเงินสำรองต่างๆนะครับมาหักเป็นรายจ่ายยกเว้นกิจการประกันชีวิตสำรองได้ไม่เกิน 65%กิจการประกันวินาศภัยสำรองได้ไม่เกิน 40% สำรองหนี้สงสัยจะศูนย์ของกิจการธนาคารและสถาบันการเงินนะครับดังนั้นแล้วตามมาตรา65ตรีวงเล็บ1เนี่ยเงินสำรองทุกประเภทเลยนะครับมาเป็นรายจ่ายโอเคมั้ยฮะถ้านำมาเป็นรายจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามยกเว้นกิจการที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับของธุรกิจรับประกันชีวิตประกันวินาศภัยเงินสำรองหนี้นะครับที่คิดว่าจะศูนย์ตามกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงินอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมาตรา65ตรีวงเล็บ1นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บที่2นะครับสำหรับเงินกองทุนทุกประเภทเลยห้ามถือเป็นรายจ่ายเว้นแต่ว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ดังนั้นแล้วตามมาตรา65ตรีวงเล็บ2ในเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเงินกองทุนทุกประเภทเลยถ้าเกิดคุณนำมาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้เด็ดขาดห้ามถ้าคุณนำมาถือเป็นรายจ่ายมันจะตีเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันทีพอคุณนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีนิติบุคคลตอนสิ้นปีเนี่ยคุณต้องนำมันไปบวกกับ

นะครับยกเว้นถ้าเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเราสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นะครับอันนี้คือจะเป็นเงื่อนไขตามมาตรา65ตรีวงเล็บที่2นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บที่3เขาบอกว่ารายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวการให้นะครับโดยเสน่หาหรือการกุศลเว้นแต่ค่าการกุศลเท่านั้นข้อนี้เขากำลังบอกว่าอะไรบอกว่าห้ามนะครับห้ามเลยห้ามนำรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ว่าเราเนี่ยขับรถตัวเองไปทำงานถูกไหมครับแต่ไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันรถตัวเองแต่เวลาจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินบริษัทไปเบิกเงินกับบริษัทถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายว่าเราเนี่ยนำไปใช้ส่วนตัวนะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับการให้โดยเสน่หานะครับการให้โดยเสน่หาแน่นอนถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อโทรศัพท์ให้พนักงานนะเนื่องจากพนักงานคนนี้เนี่ยโอ้โหทำงานดีมากแต่ใช้เงินบริษัทซื้ออันนี้ก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเป็นการให้โดยเสน่หาเหมือนกันนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายจ่ายที่เราให้เพื่อการกุศลสาธารณะเช่นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะมูลนิธิสภากาชาดไทยมูลนิธิสภาสงเคราะห์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเลยเนี่ยถูกต้องเราสามารถนำรายจ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ผิดตามเงื่อนไข65ตรีวงเล็บ3หรือจะเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาการกีฬาบริจาคให้โรงพยาบาลอันนี้คุณก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้ถือว่ารายจ่ายนี้เนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์ที่จะนำมาเป็นรายจ่ายในกิจการเพื่อนะครับนำไปหักกับนะเงินที่เราจะไปเสียภาษีได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับนะเป็นรายจ่ายต้องห้ามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นการให้โดยส่วนตัวให้โดยเสน่หานะครับก็ถือว่าเป็นนะรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ3นะครับเว้นแต่ถ้าเกิดเราจ่ายไปให้กับการกุศลเนี่ยนะครับเราก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้นะครับนะครับซึ่งรายจ่ายการกุศลเนี่ยนะครับเขาสามารถแบ่งออกเป็น2รายการ1ก็คือรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชน์สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 2% ของกำไรสุทธิ2ก็คือรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬานะครับคุณสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้แต่ไม่เกินร้อยละ2เหมือนกันของกำไรสุทธินะครับถึงแม้เราจะนำมาหักได้ก็ตามแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับที่เขากำหนดนะครับต่อมาครับเรามาดูรายจ่ายต้องห้ามนะครับตามมาตรา65ตรีวงเล็บ4นะครับก็คือในเรื่องของค่ารับรองหรือค่าบริการค่ารับรองนะครับตามที่กฎหมายเนี่ยที่เขาสามารถยอมไม่หักได้นะครับต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ2ก็คือบุคคลซึ่งได้รับการรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้างเว้นแต่ว่าลูกจ้างจะมีหน้าที่หรือมีส่วนเข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้นด้วยอันนี้เนี่ยเป็นค่ารับรองที่กฎหมายยอมไม่หักได้นะครับ3ก็คือค่ารับรองนะครับที่เป็นสิ่งของต้องไม่เกินมูลค่า 2,000 บาทในการที่เราให้รับรองลูกค้าแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องไม่เกิน 2,000 4ก็คือค่ารับรองถ้ามีภาษีซื้อให้รวมภาษีซื้อด้วยเพราะว่าภาษีซื้อที่อยู่ในค่ารับรองเนี่ยถือเป็นภาษีที่ต้องห้ามเราก็สามารถนำมารวมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับ5คือค่ารับรองต้องมีใบรับหรือหลักฐานประกอบแน่นอนหลักฐานประกอบคืออะไรต้องมีใบเสร็จรับเงินชัดเจนว่าเรารับรองลูกค้า6ก็คือค่ารับรองต้องมีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยเป็นผู้อนุมัติถ้าเป็นแบบนี้เขากำลัง

บอกว่าอะไรครับถ้าเกิดมันเข้าเงื่อนไขทั้ง6ข้อเนี้ยค่ารับรองเราสามารถหักได้ตามกฎหมายโดยไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเงื่อนไข6ข้อนี้เข้าเงื่อนไขแน่นอนมาตรา65ตรีถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามโอเคไหมครับแต่ตามมาตรา65ตรีเนี่ยเขาก็ได้กำหนดนะครับค่ารับรองสูงสุดที่สามารถจะหักได้นะครับตามกฎหมายเนี่ยจะหักได้เท่าไหร่ค่ารับรองสูงสุดนะครับที่กฎหมายยอมไม่หักได้เนี่ยตามมาตรา65ตรีวงเล็บที่4นะครับเขาให้เราดูครับว่านะเราเนี่ยจะใช้อะไรระหว่างทุนที่ชำระแล้วจนถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหรือเราจะใช้รายได้นะครับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยให้เราใช้รายได้ทางภาษีด้วยนะครับเมื่อเราได้2ตัวนี้แล้วเนี่ยให้นำรายการที่มากกว่าคูณ 0.3% ซึ่งค่ารับรองสูงสุดเมื่อคูณมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน10ล้านบาทนะครับหรือถ้าเกิดพูดกันตามภาษาชาวบ้านค่ารับรองนะครับสามารถหักได้ไม่เกินร้อยละ 0.3% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือรายได้นะครับก่อนหักรายจ่ายใดทางภาษีโดยให้เราเลือกตัวที่มากกว่ามาคูณกับ 0.3 เมื่อเราคูณออกมาแล้วเนี่ยค่ารับรองจะหักได้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับตามมาตรา65ตรีวงเล็บ4ดังนั้นแล้วถ้าเกิดค่ารับรองที่ถ้าเกิดเราหักไปมันเกินร้อยละ 0.3 ระหว่างค่ารับรองที่จ่ายจริงนะครับกับที่มันหักได้เนี่ยมันเกินกันเราก็ต้องเอาไปบวกกลับเท่านั้นเองต้องไปปรับปรุงนะครับเป็นรายการทางภาษีให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างการคำนวณตัวอย่างการคำนวณนะครับบริษัทแสงธรรมจำกัดเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์มีทุนชำระแล้วในวันสิ้นรอบเนี่ย15ล้านกิจการจ่ายค่ารับรองทั้งหมดไปเนี่ย 60,000 บาทถูกไหมฮะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ 4,200 บาทมีรายได้นะครับในงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาบัญชีเนี่ยดังนี้มีรายได้จากการขาย18ล้านมีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเนี่ย 500,000 มีรายได้อื่นเนี่ย 500,000รวมรายได้ทางบัญชีทั้งหมดคือ19ล้านจ่ายค่ารับรองไปทั้งหมด 60,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเท่าไหร่ 64,200 บาทนะครับแสดงว่าเนี่ยนะครับไอ้4,200เนี่ยเราก็ต้องนำมารวมกับ 60,000 นะครับถือว่าเป็นค่ารับรองที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าเมื่อนะครับเราเนี่ยนำทุนที่ชำระแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรายได้ทางภาษีอากรแล้วก็เอามาคูณกับ 0.3% โดยเราจะต้องเลือกตัวที่มากกว่าเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะได้เสียภาษีได้น้อยลงสำหรับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเนี่ยคือ15ล้านถูกไหมครับรายได้ทางภาษีอากรเนี่ยนะครับมีรายได้ทางบัญชีเนี่ยที่เราคำนวณเมื่อกี้คือ19ล้านนำมาหักกับเงินปันผลที่เราได้รับยกเว้นครึ่งนึง 250,000 แสดงว่ารายได้ทางภาษีอากรของเราเนี่ยมันอยู่ที่อะไร18,750,000 บาทถ้าเกิดเราดูจากโจทย์เนี่ยแน่นอนเราต้องเลือกตัวที่สูงกว่าตัวที่สูงกว่าตัวนั้นคืออะไรรายได้ทางภาษีอากรมาคูณกับ 0.3 ถูกไหมครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์ที่ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าค่ารับรองสูงสุดตามที่กฎหมายยอมไม่หักได้นะครับเราก็เลือกนะค่ารับรองนะครับจากรายได้ทางภาษีอากรคือ18,750,000 บาทคูณกับ 0.3% เราจะได้ค่ารับรองที่เราสามารถหักได้ตามมาตรา65ตรีวงเล็บ4ได้ทั้งหมดคือ 56,250 บาทแต่กิจการเราเนี่ยจ่ายค่ารับรองที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยคือ 64,200 ถูกไหมครับดังนั้นแล้วค่ารับรองที่เราจ่ายเกินไปก็คือต้องเอาค่ารับรองที่จ่ายจริงหักกับค่ารับรองที่หักได้สูงสุดตามกฎหมายนะครับจะเป็นค่ารับรองต้องห้ามก็คือ 7,950 บาทดังนั้นแล้วกิจการเนี่ยต้องนำค่ารับรองจำนวน 7,950 บาทไปบวกกับในแบบพ.ร.ด. 50นำไปปรับปรุงนะครับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลข้อนี้เขากำลังบอกอะไรเราเขากำลังบอก

ว่าค่ารับรองเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ทางภาษีอากรเนี่ยเมื่อเรามายื่นภาษีถูกไหมเราต้องมาคำนวณตามที่เขากำหนดก็คือไม่เกินร้อยละ0.3ให้เราเลือกระหว่างทุนที่ชำระแล้วกับรายได้ทางภาษีอากรให้เราสูงกว่ามาคิดนะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันให้เราเลือกตัวที่สูงสุดเนี่ยมาคูณ0.3เพื่อสิทธิประโยชน์นะครับทางภาษีเราจะได้เสียภาษีที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายจริงมากกว่าที่ยังไม่หักได้เราก็ต้องนำไปบวกกับนำไปปรับปรุงเพื่อยื่นแบบพ.ง.ด.50นั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับเงื่อนไขนะครับรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ5เนี่ยรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนะครับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเนี่ยนะครับไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายคืออะไรมีอะไรบ้าง1ก็คือรายจ่ายในการต่อเติม2คือรายจ่ายในการเปลี่ยนแปลง3ก็คือรายจ่ายในการขยายออก4ก็คือรายจ่ายในการทำให้ทรัพย์สินดีขึ้นซึ่งไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอันนี้เขากำลังบอกว่าอะไรรายจ่ายเนี่ยเป็นรายจ่ายต้องห้ามสมมติว่าเราซื้ออาคารมา1หลังถูกไหมครับเป็นอาคารเปล่าๆเลยเราบอกเราต่อเติมหลังคาหลังคาโรงจอดรถอันนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายในการต่อเติมนะมันนอกเหนือจากสภาพเดิมถ้าเราเอาเงินไปสร้างหลังคาเนี่ยรายจ่ายนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขมาตรา65ตรีนะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับหรือรายจ่ายที่เราไปขยายอาคารให้มันห้องมันกว้างให้ห้องมันใหญ่กว่าเดิมมันนอกเหนือจากสภาพเดิมมันก็ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราซื้ออาคารนี้มาเนี่ย10ปีแล้วฝ้ามันถล่มเราเอาเงินไปซ่อมฝ้าเพื่อให้มันคงสภาพเดิมไว้ถ้าเป็นแบบนี้เอาไปซ่อมแซมที่มันพังลงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมถือเป็นรายจ่ายได้นะครับไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา65ตรีวงเล็บ5เพราะว่าเป็นการซ่อมแซมให้ทรัพย์สินที่ได้มานั้นคงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายในกิจการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาตรา65ตรีวงเล็บ5ในเรื่องของรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ6เบี้ยปรับเงินเพิ่มของภาษีอากรห้ามนำรายจ่ายต่อไปนี้ถือเป็นรายจ่ายเด็ดขาดเลย1ก็คือเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรเฉพาะตามประมวลรัษฎากรค่าปรับทางอาญาภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาถือเป็นรายจ่ายข้อนี้เขากำลังบอกว่าอะไรครับนะเบี้ยปรับเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่องค์กรหรือธุรกิจเนี่ยไม่มีความเป็นระเบียบทำไมถึงต้องบอกว่าไม่มีความเป็นระเบียบเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแบบก็ยื่นช้าก็เสียค่าปรับแบบไปภาษีมันต้องจ่ายเดือนนี้เดือนนี้ไม่จ่ายไปจ่ายเดือนหน้าคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มดังนั้นแล้วนี้เนี่ยมันคือวินัยขององค์กรนะที่เขาจะต้องรู้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เขาถูกปรับจากค่าปรับล่าช้าจากการยื่นแบบหรือค่าปรับเงินเพิ่มจากภาษีที่ต้องชำระเกินกำหนดเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ6เหมือนกันดังนั้นแล้วเราก็ต้องนำรายการนี้เนี่ยไปปรับปรุงนะครับในแบบพ.ง.ด.50นะครับมาตรา65ตรีวงเล็บ7นะครับการถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนห้ามมิให้นำเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนนะฮะหุ้นส่วนนิติบุคคลมาถือเป็นรายจ่ายเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ต้องนำรายการดังกล่าวไปลดยอดบัญชีทุนข้อนี้เขากำลังสื่อถึงอะไรถอนใช้ส่วนตัวถ้าเกิดกรรมการเนี่ยถอนเงินจากบัญชีเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะครับถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ7จะส่งผลทำให้ทุนของกิจการนั้นลดลงไปด้วยตามหลักของบัญชีดังนั้นแล้วมาตรา65ตรีวงเล็บ7แน่นอนครับเรานึกถึงถอนใช้ส่วนตัว
ถ้ามีรายการนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายได้ต้องนำไปปรับปรุงนะครับนะในแบบพ.ร.ด. 50นะครับต่อมานะครับมาตรา65ตรีวงเล็บที่8เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรข้อนี้เขาเราบอกว่าอะไรถ้าเป็นเงินเดือนปกติของกรรมการของผู้ถือหุ้นเราก็สามารถนำมาหักรายจ่ายได้แต่ถ้าเกิดเงินเดือนที่เราจ่ายไปนั้นเนี่ยมันเกินสมควรหรือมันเกินไปกรรมการอ่ะสมมติเงินเดือนควรจะ 20,000 ถูกไหมแต่เราไปจ่ายเขา 60,000 ทั้งที่จบแค่ปวส.ปวช.อย่างเงี้ยทางสรรพากรเขาจะมองแล้วว่าเฮ้ยเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันสูงเกินควรนะไอ้ยอดที่มันสูงเกินควรเนี่ยเขาก็ต้องนำส่วนที่เกินเนี่ยนะครับไปปรับปรุงในแบบพ.ร.ด. 50นะครับเขาบอกว่าเงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเนี่ยถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ก็จริงนะเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ต้องไม่สูงเกินไปดังนั้นแล้วถ้าเกิดมันเกินที่เขาจ่ายไปเนี่ยเมื่อเขาประเมินแล้วว่ามันจ่ายเกินสมควรเขาควรจะได้รับอยู่เท่านี้แหละแต่คุณได้รับไปเท่านี้บาทซึ่งมันมากเกินไปเขาก็สามารถนำตัวนี้เนี่ยนะครับไปนะครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามได้ตามมาตรา65ตรีวงเล็บ8นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ9รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงอะไรคือรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงนะครับเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะ1ก็คือรายจ่ายนะครับที่ปราศจากหลักฐานทางการบัญชีอ้าวรายจ่ายปราศจากหลักฐานทางการบัญชีเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเอาโดยปกติทั่วไปก่อนเลยนะครับเวลาเราไปซื้อของเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาทุกครั้งต้องเป็นอะไรใบเสร็จรับเงินถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยเนี่ยเราไปจ่ายของแล้วไม่มีใบเสร็จมาเคลียร์เนี่ยเราจะเชื่อถือไหมไม่เชื่อถือดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินแล้วปราศจากหลักฐานที่เราได้รับมาเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับตามมาตรา65ตรีวงเล็บ9รายจ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริงนะครับประเภทที่2คืออะไรรายจ่ายที่ควรจะจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นเว้นแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใดได้ก็ให้ถือว่ารายจ่ายนั้นเนี่ยเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปแต่ถ้าเกิดเราเอามาลงในปีนี้แน่นอนครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันทีแต่ถ้าลงเราถ้าเราไปลงปีหน้ารายจ่ายถือเป็นรายจ่ายตามภาษีได้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมาตรา65ตรีวงเล็บ9นั้นง่ายๆก็คือว่าจ่ายต้องมีหลักฐานหลักฐานครบถือเป็นรายจ่ายตามภาษีได้แต่ถ้าเราจ่ายไปแล้วไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันทีตามมาตรา65ตรีวงเล็บ9นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ10ก็คือค่าตอบแทนนะครับแก่ทรัพย์สินหรือนะครับที่บริษัทเนี่ยหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยเป็นเจ้าของและมีการใช้เองห้ามนำรายจ่ายนี้นะครับห้ามนำรายจ่ายนี้มาเป็นรายจ่ายทางบัญชีสำหรับจ่ายให้กับทรัพย์สินที่เจ้าของใช้หรือผู้ถือหุ้นนำไปใช้เองเช่นเราซื้อรถให้กรรมการ1คันถูกไหมเป็นชื่อกรรมการเลยนั่นแสดงว่ารายจ่ายนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ถูกไหมครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ10ทันทีนะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ11คืออะไรครับคือดอกเบี้ยที่คิดได้สำหรับเงินทุนของตนเองเขาบอกว่าห้ามไม่ให้นะครับคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนเงินสำรองต่างๆหรือเงินกองทุนของตนเองพูดง่ายๆครับมาตรานี้สมมติว่ากรรมการเนี่ยนะ
ให้พนักงานยืมเงินให้พนักงานกู้เงินไป10,000เสียดอกเบี้ย 5% ต่อเดือนไอ้ดอกเบี้ยตัวนี้แหละฮะนะถ้าเกิดเขาเอาไปคิดเนี่ยหรือเขาจะต้องจ่ายให้กับองค์กรเองเนี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ11นะครับหรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าบริษัทนะครับไปยืมเงินของบริษัทตัวเองออกมาใช้แล้วบริษัทตัวเองก็จ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทตัวเองนะค่อนข้างจะงงไหมฮะกับบริษัทตัวเองเนี่ยฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามมันก็จะเข้าเงื่อนไขตามมาตรา65ตรีวงเล็บ11นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ12ก็คือผลเสียหายและผลขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆเขาบอกว่าผลเสียหายอันนะครับอาจจะได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มใดๆผลเสียหายนะครับนี้เนี่ยนะครับสามารถนำมานะครับเป็นเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางภาษีได้แต่ถ้าเกิดเป็นผลเสียหายจากการรับประกันนะครับสินค้าหรือสัญญาคุ้มกันใดๆเนี่ยถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ12เช่นผลเสียหายจากการรับประกันสินค้าที่พนักงานเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยเอามาซ่อมแซมยังไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือจะเป็นผลขาดทุนจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆเว้นแต่ว่าผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน5ปีก่อนระยะเวลาบัญชีของปีปัจจุบันสำหรับผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน5ปีข้อนี้เขากำลังบอกว่าอะไรครับเขากำลังบอกว่าถ้าเกิดเป็นผลขาดทุนสัมภาระเขาบอกเลยว่าผลขาดทุนเนี่ยคุณสามารถนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้แต่ผลขาดทุนนั้นจะต้องมีรอบระยะเวลาไม่เกิน5ปีเมื่อ นับไปจากปัจจุบันถ้าไม่นับปีปัจจุบันนะครับสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้ซึ่งสัมภาระเนี่ยเขาได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับผลขาดทุนดังนี้นะครับ1ก็คือต้องเป็นผลขาดทุนสุทธินะครับเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเราต้องนับย้อนหลังไปเนี่ยจะต้องไม่เกิน5ปีนับจากปีปัจจุบัน2ก็คือให้เรานำผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับก่อนนำไปหักจากผลกำไรของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีผลนะครับกำไรก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนนะครับของที่สัมภาระเขามองว่าเขาได้กำหนดแนวทางไว้แล้วนะเมื่อปีนี้คุณมีกำไรคุณเอาผลขาดทุนปีนี้ไปหักก่อนเลยคุณมีกำไรคุณเอาไปหักผลขาดทุนได้ก่อนเลยแล้วก็มาดูว่าผลสุดท้ายแล้วเมื่อเราย้อนไป5ปีณปีปัจจุบันเนี่ยมันจะคงเหลือผลขาดทุนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เขาได้วางเงื่อนไขไว้ก็คือว่าหากปรากฏว่าเมื่อหักลบกดกบกันแล้วเนี่ยนะครับมีผลขาดทุนสุทธินะครับอยู่สามารถนำผลขาดทุนสุทธินั้นเนี่ยไปหักจากกำไรปีต่อๆไปได้แต่จะต้องไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีนะครับข้อนี้อาจารย์สรุปให้สั้นๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตามมาตรา65ตรีเนี่ยวงเล็บ12ถูกไหมฮะถ้าเป็นผลเสียหายจากการรับประกันสินค้านะครับหรือสัญญาคุ้มกันใดๆเนี่ยนะครับเขาก็จะถือว่านะครับเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่ถ้าเกิดเป็นผลขาดทุนของกิจการนะครับเขาเนี่ยอนุญาตให้นำมาเป็นรายจ่ายได้แต่จะต้องภายใน5ปีนะครับเมื่อเรานับจากปีปัจจุบันไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราเนี่ยไปดูนะครับว่าวิธีการคำนวณผลขาดทุนนะครับย้อนหลังสะสมไม่เกิน5ปีที่เราสามารถนำมาเป็นรายจ่ายนะครับเพื่อนำมาหักกับกำไรที่เราจะต้องนำไปคำนวณภาษีเนี่ยเราจะนะครับมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับเราไปดูครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับมีผลกำไรสุทธินะครับปีก่อนๆดังนี้นะครับปี X1 เนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 250,000 ปี X2 เนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 400,000 ป
ี X3 เนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 50,000 บาทปี X4 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 100,000 บาทปี X5 นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 80,000 บาทและปี X6 นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 30,000 บาทและปี X7 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 150,000 บาททีนี้นะครับเวลาเรานะครับจะดูนะครับเราจะดูอย่างไรนะครับถ้าเกิดให้อาจารย์แนะนำนะครับให้เราดูเฉพาะปีที่มีกำไรอย่างปี X1 ขาดทุนเนี่ยเราข้ามไปก่อนเราไปดูปี X2 เนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 40,000 ถูกไหมเราก็สามารถนำกำไรสุทธิของปี X2 40,000 เนี่ยไปหักกับขาดทุนปี X1 ได้ 40,000 นะครับดังนั้นแล้วผลขาดทุนสุทธิของปี X1 ก็จะคงเหลืออยู่ที่ 210,000 บาทเราก็ต้องไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราจะไล่ยังไงนะครับเราไปดูครับนะครับปี X2 เนี่ยนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 40,000 บาทถูกไหมสามารถนำผลขาดทุนปี X1 มาหักได้ 40,000 บาทดังนั้นแล้วผลขาดทุนสุทธิปี X1 เนี่ยจะมียอดคงเหลืออยู่ที่ 210,000 บาทนะครับจาก 250,000 นะหักกำไรปี X2 ไป 40,000 ก็จะคงเหลือขาดทุนอยู่ที่ 210,000 บาทส่วนปี X3 เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50,000 บาทเราก็สามารถนำผลขาดทุนสุทธิของปี X1 เนี่ยมาหักได้จำนวน 50,000 บาทดังนั้นแล้วนะครับผลขาดทุนสุทธิของปี X1 เนี่ยก็จะคงเหลือนะครับเดิมคงเหลืออยู่ที่ 210,000 บาทก็จะคงเหลือใหม่อยู่ที่ 160,000 บาทสำหรับปี X4 นะครับเรามีผลขาดทุนสุทธิ 50,000 บาทถูกไหมครับต่อมาปี X5 กิจการมีกำไรสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 80,000 บาทเขาก็สามารถนะครับนำขาดทุนสุทธิปี X1 เนี่ยมาหักได้ 80,000 บาทดังนั้นแล้วผลขาดทุนสุทธิปี X1 เนี่ยจะคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับ 80,000 บาทจาก 160,000 ปี X6 นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่ 30,000 บาทเราก็สามารถนำผลขาดทุนสุทธิของปี X1 มาหักได้จำนวนเท่าไหร่ครับ 30,000 บาทนะครับดังนั้นแล้วผลขาดทุนสุทธิปี X1 จะคงเหลืออยู่ที่อะไรครับ 50,000 บาทต่อมาปี X7 นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 150,000 บาทกิจการไม่สามารถนำผลขาดทุนสุทธิปี X1 มาหักได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าให้ย้อนหลังไม่เกินกี่ปี5ปีถ้าเราทำของปี X7 ในโลกหนูก็นับไป X6 X5 X4X3 X2 แสดงว่าเมื่อเราทำปี X7 ผลขาดทุนสะสมย้อนหลังไม่เกิน5ปีเราจะใช้ได้แค่ไม่เกินปี X2 ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรารวมปี X1 ไปด้วยเนี่ยมันก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่6ละซึ่งมันเกิน5ปีนะครับเกินที่เขากำหนดไว้ดังนั้นแล้วปี X7 เนี่ยไม่สามารถนำผลขาดทุนสุทธิของปี X1 เนี่ยมาใช้ได้แต่กิจการสามารถนำผลขาดทุนสุทธิของปี X4 เนี่ยจำนวน 100,000 บาทเนี่ยมาหักได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนะครับผลขาดทุนสะสมนะครับย้อนหลังไม่เกิน5ปีนะครับที่ทางสรรพากรเนี่ยเขาให้เรานำมาถือเป็นรายจ่ายได้นะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ13นะครับรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะนะครับรายจ่ายนะครับตัวนี้เนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับเช่นอะไรบ้าง1ก็คือกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบของปีกิจการแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวกับกิจการโดยตรงรายจ่ายนี้เขาไม่สามารถที่จะนำมาเป็นรายจ่ายได้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับหรือจะเป็นรายจ่ายนะครับที่เราเนี่ยนะครับจ่ายไปนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแข่งขันกีฬานะครับโบลิ่งนะครับเพื่อการกุศลอะไรมาเนี้ยถ้าเราจัดกันเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาถึงบอกว่าไอรายการพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรงถูกไหมครับนะเมื่อเราจ่ายสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับตามมาตรา65ตรีวงเล็บ13ดังนั้นแล้วเราก็ต้องนำไปปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะไปเสียภาษีกันได้นิติบุคคลนะครับ
ต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ14นะครับก็คือรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะเขาถึงบอกว่าห้ามนำรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีที่สำนักงานใหญ่ต่างประเทศปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารให้กับสาขาในประเทศไทยซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะถือว่าไม่ใช่รายจ่ายเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะซึ่งรายจ่ายนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับมาจากต่างชาติถูกไหมเขาปันส่วนมากลับให้เราซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ14ถือเป็นรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเกิดเราจะนำรายจ่ายตัวนี้เนี่ยมาเป็นรายจ่ายนะครับเพื่อนำมาเสียสามารถนำมาหักตอนที่เราจะเสียภาษีได้เนี่ยต้องมีหลักฐานชัดเจนและเข้าลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือรายจ่ายเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการของสาขาในประเทศไทยสองก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนาโดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าเนี่ยและพัฒนาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในกิจการของสาขาในประเทศไทยตามความเป็นจริงอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เขาสามารถนำมาเป็นรายจ่ายนะครับทางภาษีอากรได้นะครับต่อมาครับเรามาดูมาตรา65ตรีวงเล็บ15บ้างนะครับสำหรับค่าซื้อทรัพย์สินนะครับและรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อไม่ให้เขาบอกว่าเพื่อไม่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยบันทึกการได้มาของสินทรัพย์สูงเกินความเป็นจริงซึ่งจะมีผลทำให้การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรา65ทวิวงเล็บที่2เนี่ยสูงไปด้วยดังนั้นแล้วค่าเสื่อมราคาที่เขาคิดมาเนี่ยนะครับจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับอันนี้เนี่ยคือว่าถ้าเกิดเราไปซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่สูงเกินความเป็นจริงค่าเสื่อมราคาเราก็จะสูงไปด้วยเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเราเนี่ยสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถูกไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเขาตรวจพบความผิดปกติว่ามันสูงเกินไปเจ้าพนักงานเขาก็มีอำนาจที่จะประเมินได้ว่าคุณสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้เท่านี้ส่วนที่เกินเนี่ยคุณก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ15ไปนะครับต่อมานะครับมาตรา65ตรีวงเล็บ16ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปนะครับจากกิจการที่ทำเขาบอกว่าไม่ให้นำนะครับค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปเช่นน้ำมันถ่านหินเหมืองแร่มาถือเป็นรายจ่ายถ้าเราพูดง่ายๆนะครับว่าเมื่อเราไปขุดเจาะน้ำมันเนี่ยแล้วมันมีน้ำมันผุดขึ้นมาเนี่ยนะครับน้ำมันตัวนี้เนี่ยที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาไปขายมันก็จะได้เงินถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเจาะไปแล้วมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยน้ำมันตัวนี้เนี่ยเขาไม่สามารถตีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ถ้าเกิดเขาตีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเมื่อไรถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ16หรือแม้กระทั่งถ่านหินที่เราไประเบิดเนี่ยหรือเหมืองแร่เราเอาระเบิดไปใส่เนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายต่อถ่านหินกับเหมืองแร่เขาก็ไม่สามารถที่จะนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายเหล่านี้เนี่ยมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ดังนั้นแล้วเขาถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ16นะครับเวลาเขาจะคิดค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินเหมืองแร่เวลาเขาคิดค่าเสื่อมนะครับก็ให้เขาคิดค่าเสื่อมเนี่ยเป็นไปตามมาตรา65ทวิวงเล็บ2ในอัตราไม่เกินร้อยละ5นะครับของทรัพยากรที่นะครับเราได้มานะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ17นะครับก็คือค่าของทรัพย์สินนะครับนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลงเขาบอกว่าหากมีการตีราคา
นะครับค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ต่ำลงเนี่ยหรือเขาเรียกว่าขาดทุนจากการได้ค่าของสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับการตีราคาสินค้าคงเหลือตามมาตรา65ทวิวงเล็บ6นะครับให้เราตีราคาตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่านั่นเองนะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ18นะครับคือรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับนะครับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับก็คือเอาง่ายๆว่าเวลาปกติเนี่ยเวลาเราจะจ่ายค่าอะไรเนี่ยมันต้องมีเอกสารประกอบถูกไหมเพราะว่าการที่เรามีเอกสารหลักฐานประกอบเช่นใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าเราเนี่ยจ่ายเงินไปจริงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจ่ายเงินให้แก่ผู้รับซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุชื่อผู้รับได้อย่างชัดเจนจะเข้าเงื่อนไขนี้เลยนะครับก็คือเป็นรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมถูกไหมครับดังนั้นแล้วมันก็จะเข้าเงื่อนไขเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ18แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีจริงๆเนี่ยทำได้ครับทำยังไงถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะเราต้องให้เขาเซ็นใบสำคัญรับเงินแนบด้วยบัตรประชาชนให้เขาลงลายมืออย่างชัดเจนว่ารับเงินไปกี่บาทแล้วเซ็นให้เรียบร้อยถ้าเรามีชุดนี้ถือว่าเราสามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้ทำสามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยแน่นอนครับเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ว่าใครเป็นคนรับก็จะเข้าเงื่อนไขตามมาตรา65ตรีวงเล็บ18นั่นเองนะครับต่อมาครับมาตรา65ตรีวงเล็บ19รายจ่ายใดๆที่กำหนดจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเขากำหนดว่าอะไรครับนะรายจ่ายที่มันจะทำให้กำไรที่เราได้มาเนี่ยนะครับที่เรากำหนดจากผลกำไรนะครับหรือที่เราเนี่ยกำหนดจากการจ่ายเงินปันผลหรือว่าลักษณะมันเนี่ยจะคล้ายๆกันกิจการบอกว่าประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแบบนี้ไม่ใช่นะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันทีเช่นเงินโบนัสที่กำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือเงินโบนัสที่เรากำหนดจ่ายจากยอดขายเนี่ยให้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเหมือนกันถ้าเรามีการจ่ายดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ19นั่นเองนะครับต่อมาครับทีนี้เรามาดูครับว่านอกจากนะครับตามมาตราต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับก็คือในเรื่องของฉบับที่315นะครับไม่ให้นำนะครับมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสัมปทานมิตรดังต่อไปนี้มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีจะมีอะไรบ้างสำหรับมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารนะครับเขาบอกว่านะเฉพาะส่วนที่เกินคันละ1ล้านบาทแต่ไม่รวมถึงอะไรครับกรณีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือให้เช่ารถยนต์นะครับมีรถยนต์ดังกล่าวไว้เป็นสินค้า2ก็คือผู้ประกอบธุรกิจนะครับจะซื้อขายนะครับให้เช่ารถยนต์มีรถยนต์ดังกล่าวไว้ให้เช่าเฉพาะมูลค่าที่เหลือหลังจากหักค่าสึกหรอตามมาตรา65ทวิวงเล็บ2นั่นแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดมูลค่าต้นทุนรถยนต์เกิน1ล้านบาทส่วนที่เกิน1ล้านเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับเนาะทีนี้เราลองมาดูครับค่าเช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเฉพาะส่วนที่เกินอัตราค่าเช่าดังต่อไปนี้1ก็คือกรณีถ้าเกิดเราเช่าเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับเราเช่าได้สูงสุดนะครับไม่เกินเดือนละ 36,000 บาทถ้าเกิดมันเกิน 36,000 บาทนะครับถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม2ก็คือกรณีเช่าเป็นรายวัน
ต่อวันเนี่ยจะต้องเช่าไม่เกินวันละ 1,200 บาทถ้าส่วนที่เกิน 1,200 บาทถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามถ้าไม่เกินเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะครับสำหรับในเรื่องของการเช่ารถยนต์นะครับต่อมาครับเงื่อนไขสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือเงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา73นะครับมาตรา69ตรีเนี่ยนะครับเราก็นะครับ65ตรีนะครับที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยเราก็เรียนครบทุกวงเล็บนะครับต่อมาเรามาดูครับเงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา70ตรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคำสั่งของสำนักงานใหญ่สาขาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดียวกันนะครับให้ถือว่าการส่งสินค้าไปนั้นเนี่ยเป็นการขายในประเทศไทยด้วยและให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเนี่ยเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเว้นแต่กรณีสินค้านั้นเข้าเงื่อนไขนี้ก็คือ1นะถ้าเมื่อเข้าเงื่อนไขเนี่ยจะไม่ถือเป็นรายได้นะครับ1ก็คือเป็นของที่ส่งไปเป็นตัวอย่างเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ2ก็คือเป็นของผ่านแดน3ก็คือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วส่งกลับออกไปให้กับผู้ส่งเข้ามาภายใน1ปีนับแต่วันที่สินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร4นะครับก็คือเป็นสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วส่งกลับเข้ามาให้ผู้ส่งในราชอาณาจักรภายใน1ปีนับแต่ออกไปจากนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับตามมาตรา73นะครับสำหรับนะครับในเนื้อหานะครับของภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลนะครับในเนื้อหาบทนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขนะครับตามมาตรา65ตรีนะครับที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับซึ่งรายจ่ายต้องห้ามดังกล่าวนะครับที่อาจารย์เนี่ยได้อธิบายไปนะครับก็ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับที่ทางสรรพากรเนี่ยไม่อนุญาตให้เราเนี่ยนำไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะครับยกเว้นบางนะครับวงเล็บนะครับที่เขาอนุญาตให้เรานะครับนำไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับที่เขาเนี่ยได้กำหนดนะครับส่วนเงื่อนไขตามมาตรา70ตรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับนะรายได้ที่เราเนี่ยได้ส่งสินค้าออกไปนะครับนอกประเทศนะครับยกเว้นนะครับบางรายการนะครับที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะไม่ถือเป็นรายได้นะครับสำหรับบทนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ฝากนะครับเงื่อนไขนะครับตามมาตรา65ตรีนะครับรายจ่ายต้องห้ามแล้วก็เงื่อนไขตามมาตรา70ตรีนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็บทหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการคำนวณนะครับภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลนะครับแต่ละฐานบัญชีเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะคำนวณอย่างไรนะครับแต่ละฐานนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้ สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็ก

0: ทางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาของชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะนะครับโดยกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาบรรยายวันนี้ขอพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะครับซึ่งองค์ประกอบศิลป์นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยสำหรับคนที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าในสาขาใดก็ตามนะครับจะเป็นสาขาวิจิตรที่เกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์หากสร้างสรรค์ผลงานโดยที่เราเรียกว่าไม่เข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ผลงานนั้นก็จะดูเหมือนว่าจะด้อยค่านะครับหมดความหมายหรือไม่ค่อยมีความน่าสนใจไปนะครับองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะองค์ประกอบเป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการทำงานศิลปะเลยนะครับเราต้องทำความเข้าใจให้มีเรียกว่าลึกซึ้งนะครับในผลงานจิตรกรรม1ชิ้นหรือจะเป็นผลงานประติมากรรมผลงานอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยจะประกอบไปด้วยทัศนธาตุนะครับซึ่งทัศนธาตุที่ว่านี้ก็ได้แก่เส้นนะครับสีแล้วก็น้ำหนักอ่อนแก่รูปร่างรูปทรงพื้นผิวรวมไปถึงพื้นที่ว่างนะครับซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าทัศนธาตุนะครับผู้สร้างสรรค์ต้องนำทัศนธาตุที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับมาจัดวางให้เกิดความสวยงามนะครับให้เกิดความลงตัวทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องเราต้องทำการเรียนรู้ในรายละเอียดทั้งในทางลึกและก็ทางกว้างเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะทำการศึกษาในเรื่องอื่นในลำดับต่อไปนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเรียนการด้านศิลปะไม่ว่าสาขาไหนต้องเริ่มต้นสตาร์ทที่ในทางทฤษฎีเนี่ยต้องเริ่มที่วิชาองค์ประกอบศิลป์ครับต้องทำความเข้าใจศิลป์แล้วก็ในส่วนปฏิบัติก็ต้องวาดเริ่มจากการวาดเส้นนะครับวาดเส้นง่ายๆเดี๋ยวผมจะมีสาธิตให้ดูวาดเส้นในชั่วโมงต่อไปนะครับถ้าโอกาสเอื้ออำนวยวันนี้มาพูดถึงองค์ประกอบศิลป์ก่อนนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายขององค์ประกอบศิลป์ก่อนนะครับองค์ประกอบคำว่าองค์ประกอบนะครับตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยหมายถึงส่วนต่างๆที่ประกอบการทำให้เกิดรูปร่างใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับมนุษย์เราเนี่ยสร้างสรรค์ศิลปะมาเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดเพื่อที่จะถ่ายทอดความงามออกมานะครับส่วนคำว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยนำส่วนประกอบของศิลปะก็คือทัศนธาตุนั่นแหละครับที่ผมกล่าวเมื่อกี้มาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้องให้มีความกลมกลืนแล้วก็แฝงไปด้วยความหมายเกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆนะครับอันเด่นชัดนะครับรูปร่างก็ตามมาด้วยรูปทรงสีสันต่างๆให้มันมีความชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดผลงานศิลปะที่ดีสักหนึ่งชิ้นนั้นผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าหลากหลายมาประกอบกันนะครับในเบื้องต้นก็คือนำทัศนธาตุมาถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานหรือผลงานนั้นๆเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณค่าทางด้านความงามและคุณค่าทางด้านจิตใจอันเป็นจุดหมายสำคัญนะครับที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ทุกคนมุ่งหวังให้

ขึ้นกับผู้ชมทั้งหลายนั่นเองคำว่าทัศนธาตุที่ผมพูดมาหลายครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรมาทำความรู้จักกันนะครับคำว่าทัศนธาตุภาษาอังกฤษก็คือ visual elements ส่วนคำว่าทัศนะนะครับหมายถึงการเห็นความเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงนะครับส่วนคำว่าธาตุนี่มีความหมายก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายนะครับเมื่อนำสองคำก็คือคำว่าทัศนะกับธาตุมาสนธิกันเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่มองที่สามารถมองเห็นด้วยตานะครับที่พูดมาก็คือทัศนธาตุตามความหมายทั่วไปซึ่งผมก็ยกมาจากพจนานุกรมนั่นแหละครับแต่ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์เนี่ยเป็นอย่างไรล่ะคนละอย่างกันเลยนะครับทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์นี่หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นนะครับสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในธรรมชาติทั่วไปและก็สามารถนำมาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันไปสามารถทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจได้นะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุที่ผมพูดมานี่แหละครับมาประกอบกันในสัดส่วนที่จะเกิดความพอดีให้มีความลงตัวเพื่อให้เป็นนวัตกรรมขึ้นมาก็คืองานศิลปะนั่นเองนะครับเมื่อทัศนธาตุมาอยู่รวมกันอย่างเหมาะเจาะอย่างเหมาะสมผสมผสานกันอย่างกลมกลืนก็เป็นผลงานศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการดูให้ความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์เราก็เรียกว่าผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ไว้ว่าทัศนศิลป์คือศิลปกรรมประเภทหนึ่งนะครับที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการเห็นและการสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะครับศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็นได้เราเรียกว่าองค์ประกอบเราเรียกองค์ประกอบส่วนนี้ว่ารูปทรงนะครับก็คือฟอร์มนั่นเองหรือองค์ประกอบรูปธรรมนะครับกับส่วนที่แสดงออกอันเป็นผลจากโครงสร้างของวัตถุที่มาวางลงไปแล้วเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการแสดงออกนะครับและก็เรียกส่วนนี้ว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์หรือองค์ประกอบทางนามธรรมนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ได้จากการเห็นนั่นเองดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของงานศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองนะครับตัวทัศนธาตุเองไม่ใช่ศิลปะนะครับพวกเส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพวกนี้ไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นเพียงเครื่องมือนะครับหรือสื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ปรากฏเห็นเป็นภาพเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวของทัศนธาตุเองนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความหมายทางความงามในบางแง่มุมด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอสรุปนะครับว่าเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเครื่องมือหลักนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมานั่นเองนะครับทีนี้องค์ประกอบศิลป์นี่มีความสำคัญอย่างไรล่ะเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบศิลป์นี่มีความสำคัญอย่างไรความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะถึงทั้งไทยประเพณีไทยร่วมสมัยหรือว่าศิลปะสากลทั่วไปเนี่ยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องต่างๆของศิลปะนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและก็ต้องศึกษาถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญการจัดวางองค์ประกอบสิ่งนี้ก็คือการนำทัศนธาตุต่างๆมาใช้ประกอบกันนั่นเองนะครับต้องศึกษาให้มีความเข้าใจเพื่อเวลาที่สร้างผลงานศิลปะจะได้ผลงานที่มีคุณค่ามีความหมายและมีความงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นนะครับหากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาดความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจไม่พองั้นก็ออกมาไม่ดีนะครับนั้นเป็นหน้าที่หลักเลยที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องศึกษาก่อนนะครับงานที่ออกมาเนี่ยก็จะดูด้วยค่าหมดความหมายและก็ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ให้มีความเข้าใจเนี่ยงานก็จะออกมามีคุณค่ามีความหมายก็น่าสนใจนะครับคำว่าองค์ประกอบศิลป์นั้นก็จะมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะนะครับไม่ใช่คำสิองค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็จะมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งจะต้องเรียนรู้กันนะครับคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าองค์ประกอบศิลป์นั้นเป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการทำงานศิลปะ

และการทำงานศิลปะหนึ่งชิ้นประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆที่ถูกนำมาจัดวางลงบนพื้นที่ว่างนะครับแต่พอเรามีเฟรมว่างๆเนี่ยเราก็ต้องนำทัศนธาตุต่างๆเนี่ยมาวางลงไปบนนั้นมาวางบนพื้นที่ว่างให้เกิดเนื้อหาขึ้นมานะครับการนำทัศนธาตุต่างๆมาจัดวางร่วมกันให้เกิดความงามจะต้องเรียนรู้รายละเอียดในเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่รวบรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยกันนะครับหลักการการจัดองค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรหลักการการจัดองค์ประกอบพื้นฐานในงานศิลปะนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเหมือนกันนะครับประกอบไปด้วยความเป็นเอกภาพนะครับเอกภาพเนี่ยหมายถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันความสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นหน่วยเดียวด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่กระจายนะครับโดยการจัดระเบียบของรูปทรงจังหวะเนื้อหาให้เกิดความสมดุลระยะภาพสามารถสื่อความหมายออกมาสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้แล้วก็มีความชัดเจนนะครับนอกจากเอกภาพแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสมดุลด้วยนะครับหรือว่าเรียกว่าดุลยภาพนั่นเองความสมดุลความสมดุลเนี่ยหรือดุลยภาพนี่หมายถึงการเท่ากันเสมอกันทั้งมีน้ำหนักหรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดีโดยมีแกนสมมุติเนี่ยทำหน้าที่แบ่งภาพให้ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเนี่ยให้ดูแล้วรู้สึกเท่าๆกันนะครับสมมติเราดูงานชิ้นหนึ่งเราก็ต้องมีเส้นแบ่งครึ่งนะฮะซ้ายขวาแล้วก็เส้นตรงแบ่งครึ่งบนกับล่างเราต้องเห็นเส้นนั้นนะครับแบ่งได้ใจนะครับไม่ใช่ไปขีดลงบนรูปการเท่ากันอาจจะไม่เท่ากันจริงๆก็ได้นะครับแต่เป็นการเท่ากันในความรู้สึกตามที่ตามองเห็นก็ดังรูปตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับในความสมดุลเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือสมดุลแบบ2ข้างเหมือนกันนะครับซึ่ง2ข้างเหมือนกันนี้เราจะเห็นได้ง่ายก็คือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆของศิลปะให้2ข้างแกนสมมุติมีขนาดสัดส่วนและก็น้ำหนักที่เหมือนกันหรือเท่ากันนะครับมีรูปแบบเหมือนกันคล้ายกันฝั่งซ้ายฝั่งกับฝั่งขวาจะเหมือนกันอาจจะดูรวมๆแล้วอาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันในรายละเอียดก็ได้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าก็ปี๊ดเป๊ะเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนๆกันกับแบบที่2ก็คือเป็นความสมดุลที่แบบ2ข้างเท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับดูแล้วรู้สึกว่าถ่วงน้ําหนักกันได้แต่ว่ารูปทรงต่างๆทั้งซ้ายและขวาหรือว่าสีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับการจัดความสมดุลแบบนี้เนี่ยยากกว่าแบบเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับหมายถึงการจัดองค์ประกอบของศิลปะทั้ง2ข้างที่มีขนาดสัดส่วนน้ําหนักไม่เท่ากันดูแล้วไม่เหมือนกันไม่เสมอกันแต่มีความสมดุลเกิดขึ้นในความรู้สึกว่าไม่มีข้างไหนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยหนักไปทางข้างใดข้างหนึ่งนะครับความสมดุลสองข้างไม่เท่ากันก็คือภาพที่มีความสมดุลของเนื้อหาและก็เรื่องราวหากแบ่งเรื่องราวของภาพออกเป็นฝั่งซ้ายขวาจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนักน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างสีแสงเงาและก็ความอ่อนความแก่นั่นเองนะครับทีนี้นอกจากความเป็นเอกภาพแล้วความสมดุลแล้วเนี่ยก็ต้องมีจุดเด่นสำคัญมากจุดเด่นเนี่ยก็หมายถึงส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดสะดุดตาที่สุดในงานศิลปะนะครับจุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนเนี่ยมีความสวยงามมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นเนี่ยเกิดจากการจัดวางที่เหมาะสมและก็รู้จักการเน้นภาพงานศิลปะที่ดีต้องมีจุดเด่น1จุดเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในรูป1รูปเนี่ยจะมีจุดเด่น2จุดทำให้จุดเด่นนี่แข่งกันจนกระทั่งงานเนี่ยเสียความเป็นเอกภาพด้วยได้นะครับจุดเด่นเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดในภาพเลยทีเดียวเนื้อหาแสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจนเด่นชัดที่สุดในภาพคือเน้นมากกว่าส่วนอื่นนะครับการสร้างจุดเด่นในภาพนั้นเนี่ยสามารถทำได้โดยหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นใช้เส้นในการสร้างจุดเด่นใช้สีใช้รูปร่างใช้รูปทรงใช้น้ำหนักแสงเงาพื้นผิวหรือแม้แต่พื้นที่ว่างๆก็สามารถทำเป็นจุดเด่นได้นะครับที่เช่นการใช้แสงและเงาเพื่อช่วยเน้นในส่วนที่ต้องการให้มีความน่าสนใจหรือการใช้แสงสว่างเป็นจุดเด่นในภาพเด่นกว่าส่วนอื่นสว่างกว่าส่วนอื่นและทำส่วนอื่นให้มืดลงจุดเด่นก็จะมาปรากฏตรงที่มีแสงสว่างมากหรือโดยใช้สีที่สดใสหรือสีที่โดดเด่นเพื่อดึงความสนใจของผู้ชมหรือการใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจเช่นใช้โทนสีร้อนกับโทนสีเย็นเพื่อสร้างความแตกต่างหรือสีตรงกันข้ามในวงจรสีอย่างที่เช่นภาพโดยรวมเป็นสีม่วงแล้วก็เราก็ใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันก็คือสีเหลืองเนี่ยมาวางลงไปตรงจุดที่
จะให้เป็นจุดเด่นภาพก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้นนะครับการใช้รายละเอียดในภาพอย่างเจาะจงเช่นในจุดที่ต้องการให้เด่นก็เน้นให้มีรายละเอียดที่พิเศษกว่าส่วนอื่นๆก็สามารถสร้างจุดเด่นได้นะครับการสร้างจุดเด่นในภาพนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และก็การเลือกใช้วิธีการต่างๆของผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเน้นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะในสายตาของผู้ชมให้ออกมาแบบเรียกว่าง่ายในการรับรู้จุดเด่นก็คือจุดที่หยุดสายตาของเราได้นานกว่าจุดอื่นนั่นเองนะครับเมื่อเราดูภาพแล้วจุดเด่นเนี่ยสังเกตว่าส่วนไหนจุดเด่นเราหันไปดูรูปเนี่ยตาเราจะวิ่งไปที่ส่วนนั้นก่อนมันจะดึงให้เราหันไปดูก่อนแล้วเมื่อเราดูรูปแล้วองค์ประกอบภายในก็จะอาจจะดึงสายตาแล้วให้เราเลื่อนไหลไปตามส่วนต่างๆแต่สุดท้ายเราก็จะกลับมามองที่จุดเด่นอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะกดเราให้ดูส่วนนั้นนี่ได้นานกว่าส่วนอื่นๆนะครับแต่จุดเด่นจะเป็นจุดเด่นได้ก็ต้องมีจุดรองนะครับจุดรองเนี่ยจะช่วยเสริมจุดเด่นเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นให้มีความหมายน่าสนใจมีความพิเศษสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่จุดเด่นแล้วก็ต้องมีความขัดแย้งความขัดแย้งนี่สำคัญนะครับจะขัดแย้งด้วยรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้นขัดแย้งด้วยผิวขัดแย้งด้วยสีความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพื่อเกิดความงามทางศิลปะนั่นเองนะครับความขัดแย้งในงานศิลปะนี้มีความจำเป็นมากเพื่อสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในงานศิลปะทำให้รูปทรงที่ขัดแย้งกันการเขาเรียกว่าการใช้รูปทรงที่ขัดแย้งกันมีหลายวิธีเช่นนำรูปทรงที่แตกต่างกันมาวางด้วยกันการใช้ขนาดที่แตกต่างกันนำวัตถุที่มีขนาดใหญ่และเล็กมาจัดวางในภาพการผสมประสานกันระหว่างเส้นตรงและก็เส้นโค้งการใช้ผิวที่แตกต่างกันเช่นการผสมระหว่างผิวด้านกับผิวมันผิวละเอียดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างภาพส่วนใหญ่มีผิวด้านนะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ผิวมันหรือละเอียดหรือว่าบางส่วนในผิวหยาบแล้วส่วนที่มีผิวละเอียดก็จะแตกต่างกันก็เรียกว่ามีความขัดกันก็ทำให้งานมีความน่าสนใจนะครับด้วยการนำสีอันสดใสมาผสมกับสีที่เข้มเพื่อสร้างความพิเศษและความน่าสนใจความขัดแย้งนี้สามารถสร้างความสวยงามและก่อความน่าสนใจช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะที่เรียกว่าน่าจดจำให้กับผู้ชมได้อย่างเต็มที่นะครับถ้ากลมกลืนอย่างเดียวไม่พอในขณะที่เราดูภาพที่มันกลมกลืนเราอาจจะดูแล้วมันกลมกลืนเกินไปภาพนี่โทนออกมาโทนสีเขียวหมดทั้งภาพมีดอกไม้สีแดงใส่เข้าไปหน่อยนึงมันทำให้เกิดการสะดุดตานอกจากที่จะทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วเนี่ยก็ทำให้ส่วนนั้นเป็นจุดเด่นได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้พอมีการขัดกันก็ต้องมีความกลมกลืนนะครับหมายถึงการประสานกันเชื่อมต่อกันหรือทับกันของรูปทรงต่างๆโดยวิธีการจัดให้ประสานกลมกลืนให้เกิดความเหมาะเจาะสวยงามมองดูแล้วไม่ขัดตาเช่นความกลมกลืนในรูปลักษณะของสีของพื้นผิวการจัดวางองค์ประกอบศิลปะให้มีความกลมกลืนนั้นจะช่วยให้ศิลปะมีคุณค่าทางสุนทรียภาพมากขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีความกลมกลืนมีแต่การขัดกันการขัดแย้งเนี่ยงานก็จะไม่มีความเป็นเอกภาพหรือไม่ก็จะไม่ให้เกิดความน่ารำคาญได้นะครับประเภทของความกลมกลืนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าความกลมกลืนในทางทัศนศิลป์นี่แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือความกลมกลืนกันด้วยส่วนประกอบของทัศนธาตุก็คืออิเลเมนต์นั่นเองนะครับและแก่ความกลมกลืนของเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นที่ว่างและก็พื้นผิว2ความกลมกลืนทางความคิดได้แก่ความกลมกลืนของความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งด้านเนื้อหาเรื่องราวเทคนิคและรูปแบบทางศิลปะนั่นเองนะครับแล้วก็3ความกลมกลืนกันตามธรรมชาติได้แก่ความกลมกลืนของสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมและก็กลมกลืนองค์ประกอบศิลป์กับการสร้างความกลมกลืน1สร้างความกลมกลืนด้วยเส้นที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ2สร้างความกลมกลืนด้วยรูปร่างนะครับ3สร้างความกลมกลืนด้วยขนาด4สร้างความกลมกลืนด้วยสีโดยใช้สีเป็นสีโทนเดียวกันก็กลมกลืนกันได้การสร้างความกลมกลืนด้วยพื้นผิวโดยใช้ลักษณะพื้นผิวที่หยาบและละเอียดที่ไม่แตกต่างกันมากนักการสร้างความกลมกลืนด้วยแสงและเงานะครับโดยใช้ค่าความเข้มความอ่อนเรียกว่าไล่ไปกันอย่างสมูทนะฮะคือไม่ใช่ว่าตัดกันชุบชับอย่างนี้ก็เป็นความกลมกลืนได้แล้วก็การสร้างความกลมกลืนด้วยรูปทรงต่างๆก็นำรูปทรงที่มันคล้ายกันเนี่ยมาวางนะครับทีนี้มารู้จักกับทัศนธาตุในแต่ละอย่างกันนะครับ
ทัศนธาตุเนี่ยเป็นธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆของศิลปะที่ร่วมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นได้ซึ่งผมได้พูดไปแล้วในช่วงต้นๆชั่วโมงนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดของทัศนธาตุในงานศิลปะแต่ละชนิดว่ามีหน้าตาอย่างไรบ้างเราจะต้องเริ่มต้นกันด้วยส่วนที่เล็กที่สุดก่อนก็คือเรื่องของจุดนะครับจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งผมจะไม่ค่อยพูดถึงมากนักเพราะว่าจุดมันจะเกิดขึ้นในรูปตลอดเวลาเส้นหนึ่งก็ประกอบด้วยจุดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะครับทีนี้ความหมายของจุดก็คือรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมปรากฏที่ผิวพื้นไม่มีขนาดนะครับไม่มีความกว้างไม่มีความยาวไม่มีความหนาถ้าจุดมีขนาดเมื่อไรเนี่ยจุดจะกลายเป็นรูปร่างหรือกลายเป็นพื้นที่หรือจะกลายเป็นรูปทรงเพราะฉะนั้นจุดจะต้องไม่มีความหนาแค่จุดไปเล็กเดียวนะฮะเป็นจุดเล็กๆ เป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็เป็นทัศนธาตุเริ่มแรกของการเกิดทัศนธาตุอื่นๆนะครับจุดมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลายมากนะครับมันอาจจะแทนสิ่งที่เล็กที่สุดในรูปภาพและมีความสำคัญอย่างมากเมื่อนำมาเรียงต่อเนื่องกันไปเพื่อสร้างเส้นรูปร่างรูปทรงต่างๆได้นะครับจุดนี้สามารถสร้างน้ำหนักให้เกิดขึ้นได้เช่นกันจุดทีๆจะเกิดความเข้มและถ้าจุดกันห่างๆก็เกิดความเบานะครับตัวต่อมาของทัศนธาตุก็คือเส้นนะครับเส้นนี่แน่นอนว่าเป็นผลจากการนำจุดมาต่อเรียงกันแต่เวลาเราทำเส้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาตั้งจุดจะเป็นเส้นนะครับเราขีดก็เป็นเส้นได้แล้วนะครับเส้นนี่มีบทบาทที่สำคัญมากเพราะเส้นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรูปร่างและก็รูปทรงเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในด้านทัศนศิลป์และการสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชมด้วยนะครับเส้นนี่สามารถใช้แทนค่าของแสงและเงาในภาพทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจรูปทรงและความลึกของภาพได้มากยิ่งขึ้นเส้นนี้สามารถใช้ในการสร้างมิติดวงตาในภาพเพื่อเพิ่มความลึกและความสมจริงให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะนะครับเส้นนี้สามารถใช้ในการนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนเลื่อนไหลไปตามส่วนต่างๆของภาพเช่นเส้นที่โค้งอาจจะสร้างความเคลื่อนไหวในภาพหรือสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมได้เส้นนี้สามารถใช้ในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานศิลปะได้ดีเส้นโค้งอาจจะให้ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนนะครับเส้นเป็นตัวแทนในการสร้างรูปร่างและรูปทรงของผลงานศิลปะไม่ใช่เป็นตัวแทนหรือเส้นเป็นตัวสร้างเลยถ้าเราไม่มีเส้นเราก็สร้างรูปร่างรูปทรงไม่ได้นะครับในงานศิลปะนะเส้นที่ใช้ได้ถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนี่สามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจรูปร่างและรูปทรงได้อย่างชัดเจนดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าเส้นมีบทบาทที่สำคัญมากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สวยงามและน่าสนใจให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเราใช้เป็นมีบางคนบอกว่าเส้นเนี่ยเกิดจากจุดและจุดต่อกันเป็นสายเป็นแถวเป็นแนวไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทางยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับจุดแล้วก็เราก็มาอีกจุดหนึ่งสองจุดมาต่อมันจะเกิดเส้นที่เกิดขึ้นภายในเส้นมีแบบทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับเส้นนี่อาจจะเกิดขึ้นจากรอยขูดขีดของวัตถุเป็นรอยยาวเส้นนี้ถูกใช้ในการสร้างรูปร่างสร้างลวดลายในงานศิลปะให้เกิดความสวยงามเส้นนี้สร้างภาพร่างแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมต่างๆเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อรูปทรงเพื่อสื่อสัญลักษณ์แสดงความหมายให้เป็นรูปธรรมเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการทางศิลปะนะครับก่อนจะเป็นงานนวัตกรรมจะปรากฏเป็นรูปธรรมได้นั้นต้องเริ่มต้นจากเส้นนะครับเพราะเส้นเป็นตัวแปรภาพในจินตนาการของศิลปินเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมนะครับก็หมายถึงว่าสมมติว่าตัวผมเองมีความคิดเห็นรูปดอกบัวขึ้นมาในใจผมจะให้คนอื่นเห็นดอกบัวที่เกิดขึ้นในความคิดของผมในจินตนาการของผมได้เนี่ยผมก็ต้องใช้เส้นในการร่างรูปออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆใช้เส้นเนี่ยให้มันพัฒนาการเมื่อร่างรูปมาแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ก็คือไประบายสีเพิ่มขึ้นเรื่องอย่างไรก็ตามอาจจะไปปั้นก็ได้แต่ก็ต้องเริ่มจากเส้นนะครับเรียกว่าเป็นจุดสตาร์ทของการพัฒนาการทางศิลปะนะครับเส้นนี้เกิดขึ้นโดยการกระทำด้วยวิธีการในวิธีหนึ่งเกิดเป็นร่องรอยในทางยาวเป็นทัศนธาตุพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างผลงานศิลปะมีผลต่อการรับรู้ให้เกิดเรียกว่าสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นร่างภาพเป็นเบื้องต้นเพื่อถ่ายทอดความคิดและสิ่งที่เห็นในจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพบางคนก็บอกว่าเส้นเนี่ยเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นบนแผ่นหน้าเกิดจากการกระทำด้วยวิธีการต่างๆขูดการเขียนการเขียน
มีมิติเดียวก็คือความยาวนะครับเส้นจะเป็นความกว้างเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นรูปร่างไปนะฟังเส้นก็คือแรกแล้วก็ให้เกิดความยาวจุดไม่มีความยาวแต่เส้นยังมีความยาวนะครับการที่ทำให้เกิดร่องรอยเรื่องจากจุดใดจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบ่อเกิดของรูปร่างและรูปทรงมีทิศทางเป็นโครงสร้างทางรูปธรรมของทุกสรรพสิ่งนั่นเองเสื่อรวมความรู้สึกได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเส้นมีบทบาทหลายๆอย่างเลยนะครับความคิดของช่างหรือจิตรกรเนี่ยยังเป็นมโนภาพหรือนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่ต้องใช้เส้นเป็นตัวสร้างรูปทรงให้เกิดขึ้นสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เส้นมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในงานศิลปะเป็นการแปลงมโนคติหรือความคิดให้เป็นรูปทรงที่สามารถสัมผัสจับต้องได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายได้เลยนะครับสามารถใช้เส้นเพื่อสร้างลวดลายรูปร่างรูปทรงต่างๆหรือโครงสร้างภายในของงานศิลปะเส้นสามารถช่วยเพิ่มความพิเศษและความเป็นมาตรฐานในงานศิลปะเส้นสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายด้วยความรู้สึกของศิลปินไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจได้ในทันทีนะครับเส้นนี่ช่วยให้งานมีชีวิตชีวาและสร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอนนะครับเส้นนี่แบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆได้2ลักษณะนะครับก็คือเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของสายตาของเรานะครับก็เป็นเส้นที่เราขีดขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่นะขีดขึ้นมาหรือทำอะไรก็ได้เป็นร่องรอยในทางยาวที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นหน้าอาจจะขีดขึ้นมาให้เป็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางแล้วก็เห็นด้วยตาทันทีก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเส้นที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดนะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดเป็นองค์ประกอบทางความคิดต้องใช้จินตนาการในการช่วยในการมองเห็นภาพนะครับอันเกิดจากการชักนำสายตาของรูปทรงรูปร่างที่เชื่อมโยงรับส่งกันนะครับทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องรูปร่างบ้างนะครับรูปร่างเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบเป็นทัศนธาตุที่สำคัญเลยนะครับถ้าไม่มีรูปร่างเนี่ยก็จะไม่มีรูปทรงนะครับรูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และก็พืชมีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างและก็ความยาวนะครับสิ่งที่เห็นเป็นเพียงขอบนอกมีความกว้างหรือความยาวหรือความสูงไม่มีความลึกนะครับเมื่อลากเส้นไปในทิศทางต่างๆแล้วมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเกิดพื้นที่ขึ้นมาพื้นที่ปรากฏนั่นแหละก็จะเป็นรูปร่างนะครับลากไปอย่างไรอาจจะลากเป็นเส้นตรงมาแล้วก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอย่างนี้หรือเป็นที่วงกลมหรือเป็นพื้นที่ที่แบบรูปร่างที่แบบฟรีฟอร์มรูปร่างทั่วไปเนี่ยที่มีในธรรมชาติเนี่ยมีทั้งแบบ2มิติและ3มิตินะครับโดยเฉพาะเส้นโดยตัดความหนาออกไปให้เหลือเพียงรูปแบนๆไม่มีโครงสร้างแสดงเฉพาะพื้นที่ระนาบไม่แสดงปริมาตรหรือมวลของสิ่งของนั้นๆ นะครับแต่ก็ยังสื่อความหมายในภาพรวมได้ว่าสิ่งของนั้นเป็นอะไรยังรู้ว่าเป็นรูปร่างของอะไรเป็นรูปร่างของคนเป็นรูปร่างของสัตว์เป็นรูปร่างของแก้วอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเป็นรูปร่างของขวดของขวดโหลนะครับรูปร่างนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือรูปร่างที่เป็นรูปร่างธรรมชาติหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะครับเช่นคนสัตว์พืชทั่วไปเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ2รูปร่างเดคาคณิตก็หมายถึงรูปร่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีโครงสร้างแน่นอนนะครับเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็3รูปร่างอิสระเป็นรูปร่างรูปทรงที่นอกเหนือจากรูปร่างธรรมชาติและรูปร่างเรขาคณิตนะครับเป็นแผงแผ่นอยู่เป็นเพียงแผ่นหน้าเช่นเดียวกันนะครับไม่มีความหนาไม่มีความลึกไม่มีความดุนนั่นเองนะครับแล้วก็4รูปร่างทางความคิดเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นในมโนคติอันเป็นผลมาจากประสบการณ์เกิดเป็นแรงบันดาลใจปรากฏรูปร่างขึ้นมาในจินตนาการของเราที่ไม่เหมือนรูปร่างในธรรมชาติใดๆนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงรูปร่างก็จะตามมาด้วยเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงเนี่ยหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตานะครับในลักษณะ3มิติคือรูปร่างจะมีแค่2มิติเท่านั้นแต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะมี3มิติถ้าไม่มี3มิติถ้ามีเป็นแค่2มิติเขาจะเป็นแค่รูปร่างนะครับคือมีทั้งส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาหรือลึกให้ความรู้สึกเป็นแท่งนะครับมีเนื้อที่ภายในแล้วก็มีปริมาตรศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้กล่าวไว้ว่าเมื่อรูปทรงปรากฏขึ้นพื้นที่ว่างจะลดลงเมื่อกระดาษขาวๆแผ่นหนึ่งถ้าเราใส่รูปทรงไปเนี่ยลงไปในพื้นที่จะเป็นรูปร่างก็ได้รูปทรงก็ได้นะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างก็จะลดลงนะครับทัศนธาตุอื่นๆก็จะตามมาด้วย
รูปทรงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความ

หมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูและด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวศิลปินก็สื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆนะครับรูปทรงจึงมีความสำคัญที่สุดจนอาจจะกล่าวได้ว่ารูปทรงคืองานศิลปะและก็เมื่อรูปทรงปรากฏรูปทรงขึ้นมาเนี่ยเรื่องหรือเนื้อหานี่ก็จะปรากฏตัวตามขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นเงาตามตัวนี่คือท่านศาสตราจารย์ชลุดได้บอกไว้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราใส่รูปทรงลงไปในพื้นที่ว่างก็จะสื่อความหมายทันทีนะครับมันจะเกิดเรื่องเกิดเนื้อหาเกิดอะไรตามมานะครับศิลปินเนี่ยต้องควบคุมการแสดงออกให้สื่อความหมายออกมาตรงตามความคิดที่วางไว้เราต้องมีจุดหมายมีคอนเซ็ปต์มีความคิดรวบยอดก่อนแล้วก็ทำงานอย่าทำไปลงไปในพื้นที่ว่างก็ให้ต้องตรงกับเป้าหมายที่เราคิดไว้ไม่ใช่สับเปลี่ยนสับป่านะครับแล้วก็พอวางไปแล้วก็แถไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับว่าความหมายที่เราวางมันคืออะไรก็ต้องมีคอนเซ็ปต์มีความคิดอยู่รูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะนะครับในภาพเขียนชิ้นหนึ่งนี่รูปทรงจะมี3ชนิดก็คือรูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีย์รูปนั่นเองนะครับเป็นรูปทรงที่เรียกว่ามีชีวิตหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิตสามารถจะเริ่มเติบโตเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นรูปทรงของคนสัตว์พืชเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เหมือนกับรูปร่างนั่นแหละนะครับสองรูปทรงเรขาคณิตเมื่อกี้ก็มีรูปร่างเรขาคณิตต้องมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่เป็นแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงวงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกเหล่านี้เป็นต้นนะครับรูปทรงเหล่านี้นี่เป็นรูปทรงที่ให้โครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานให้กับรูปทรงอื่นๆพื้นฐานยังไงสมมติเราจะวาดรถหนึ่งคันรถเมล์เนี่ยก็จะอยู่ภายในรูปทรงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งมีความกว้างความสูงความลึกถ้าเป็นขวดก็เป็นรูปทรงกระบอกอะไรประมาณนี้เมื่อเราจะร่างรูปเนี่ยเราก็ต้องร่างรูปทรงเรขาคณิตคร่าวๆก่อนแล้วเราค่อยๆใส่รายละเอียดลงไปนะครับ 3. รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับไม่มีชีวิตหรืออาจจะมีชีวิตก็ได้แล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาเช่นรูปทรงของลวดลายประดับต่างการพลิ้วไหวของชายผ้ารูปทรงของเครื่องสักการะนะครับรูปทรงของคลื่นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นทำให้มีการเคลื่อนไหวรูปทรงนี้หลักมีรูปทรงหลากหลายหรืออาจจะมีรูปทรงเพียงรูปทรงเดียวก็ได้นะครับในงานศิลปะที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อศิลปินมีแรงบันดาลใจเนี่ยก็เกิดแนวความคิดในการสร้างงานและก็การถ่ายทอดจะถูกเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นสร้างรูปทรงที่ได้มาจากภาพในจินตนาการนะครับเส้นก็ทำหน้าที่แปลความคิดรูปภาพหรือรูปทรงนั้นออกมาก็อย่างที่ผมพูดมาแล้วก็คือเมื่อมีความคิดแล้วก็ใช้เส้นเนี่ยเอาความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรมก็คือร่างรูปขึ้นมาเป็นรูปทรงแล้วก็กระบวนการพัฒนาเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นนวัตกรรมรูปทรงทั้ง3ชนิดนี้จะปรากฏออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลตามแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์นะครับลักษณะโครงสร้างของรูปทรงเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครงสเคเลตันฟอร์มนะครับก็ตามรูปที่ผมเคยดูเป็นโครงอย่างไรก็อย่างที่เห็นนะครับกับ2รูปทรงที่มีลักษณะเป็นเนสเป็นมวลนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่ผมขึ้นรูปไปดูนั่นแหละครับเมื่อมีรูปทรงเกิดขึ้นก็จะมีเนื้อหาตามมาทันทีรูปทรงกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันแล้วก็แยกจากกันไม่ได้นะครับพอใส่รูปทรงกลมก็จะมีเนื้อหาเนื้อหาก็คือรูปทรงกลมนั่นเองนะครับจากความหมายใดใส่เข้าไปก็ว่ากันไปตามคอนเซ็ปต์นะครับรูปทรงกับเนื้อหาเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญหลักที่เมื่อรวมตัวประสานกันแล้วเนี่ยรวมตัวประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกลมกลืนแล้วก็จะเกิดเรียกว่าสุนทรียภาพนะครับทีนี้ทัศนธาตุที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสีนะครับสีนี่สำคัญมากเพราะสร้างทำให้ภาพนี้มีความสวยงามนะครับสีเนี่ยมีคนให้ความหมายหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับความหมายแรกก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหรือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสีนี่ทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมายเช่นในความรู้สึกสดใสร่าเริงตื่นเต้นหม่นหมองหรืออาจจะทำให้เศร้าซึมก็ได้นะครับหลักการใช้สีและการนำสีไปใช้มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1วรรณะของสีเป็นอย่างไรวรรณะของสีจากวงจรของสีธรรมชาติในทางศิลปะนี่มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือวรรณะร้อน

ก่อนที่ผมขึ้นไปดูนะครับสีที่อยู่ทางโน้นก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้แก่สีที่ทำให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อนเช่นสีเหลืองสีส้มส้มแดงม่วงแดงเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สีในวันน่าเย็นนะครับได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกว่าเย็นสงบสบายเช่นสีเขียวเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินม่วงสีม่วงเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้สองค่าของสีนะครับหมายถึงสีใดสีหนึ่งที่ทำให้ค่อยๆจางลงมาจนขาวหรือสว่างและก็ทำให้เข้มขึ้นค่อยๆเข้มขึ้นจนมืดหรือดำนะครับสามสีเอกรงหมายถึงสีที่แสดงถึงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียวหรือใช้เพียงสีเดียวในการวาดภาพนั่นเองโดยใช้ค่าของสีอ่อนกลางแก่ก็คล้ายๆกับภาพถ่ายขาวดำนั่นแหละครับขาวดำก็ถือเป็นสีนะครับแต่เป็นสีขาวเองทีนี้สีส่วนรวมสีส่วนรวมนี้ก็สำคัญนะครับหมายถึงสีใดสีหนึ่งที่มีอิทธิพลเหนือสีอื่นๆทั้งหมดเช่นการวาดภาพโทรทัศน์เนี่ยจะปรากฏภาพสีออกมาแล้วมันจะมีสีหนึ่งคลุมอยู่ตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับจะมีโทนใดโทนหนึ่งคลุมภาพทั้งหมดแล้วก็การทำงานศิลปะที่ดีเนี่ยสีจะต้องมีสีส่วนรวมนี่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏงานมันก็จะรู้สึกว่าขาดรสชาติขาดรสนิยมไปนะครับนั้นสีส่วนรวมเป็นสีที่มีความสำคัญมากทีนี้อีกตัวนึงก็คือ5สีที่ปรากฏเด่นหรือค่าของสีแท้นั่นเองคือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสีเป็นสีหลักที่ผสมขึ้นมาตามกฎเกณฑ์และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือสีอื่นๆจะมีความเข้มข้นสูงสุดเลยนะครับเป็นค่าของความแท้ของสีที่ไม่ถูกยาปนหมายถึงสีที่ออกมาจากหลอดนั่นเองแดงก็คือแดงไปเลยเขียวก็เขียวเมื่อสีเหล่านี้นี่มาอยู่ท่ามกลางสีอื่นๆก็จะถูกผสมให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงหรือเปลี่ยนค่าไปได้สีแท้จะแสดงค่าของสีปรากฏออกมาอย่างชัดเจนนั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดจุดเด่นขึ้นมาในผลงานได้เป็นการแสดงตัวในความเข้มข้นของสีออกมานะครับถ้าใช้สีแท้ได้ค่าของสีตัวนี้จะทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าเร้าใจนะครับน่าสนใจขึ้น 6. สีตรงกันข้ามหรือสีตัดกันนั่นเองหมายถึงสีที่อยู่กันตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติเช่นสีแดงกับสีเขียวสีน้ำเงินกับสีส้มสีม่วงกับสีเหลืองนะครับสีนี้บอกเล่าเรื่องราวสื่อความหมายช่วยสร้างความน่าสนใจทำให้เกิดความประทับใจการผสมประสานกันของสีทำให้ภาพมีความกลมกลืนหากสีมีความขัดแย้งกันก็ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะครับสีให้จุดเด่นมีความชัดเจนขึ้นสีทำให้เกิดมิติในทางลึกระยะใกล้และไกลเกิดขึ้นในภาพสีนี้เป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะของทัศนธาตุทั้งหลายมารวมกันจนครบถ้วนคือมีเส้นมีน้ำหนักมีรูปแบบของที่ว่างและก็ลักษณะผิวนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกสองประการก็คือความเป็นสีและก็ความจัดของสีนั่นเองนะครับสีนี้เป็นทัศนธาตุที่มีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเช่นเดียวกับเส้นและรูปทรงที่สามารถเร้าอารมณ์เชิงสุนทรียภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับงานจิตรกรรมนะครับเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับรู้ของมนุษย์เนื่องจากสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆสีมีความรู้สึกกระทบไปถึงจิตใจดังนั้นสีจึงมีส่วนสำคัญในงานศิลปกรรมเนื่องจากมีความสำคัญมากต่อชีวิตสีเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าต้องศึกษานะครับว่าเราจะใช้สีไปทำอะไรต้องศึกษาสีสำหรับคนป่วยระบายทาสีของคนป่วยนอนอาจจะต้องใช้สีแบบไหนนะครับห้องแบบไหนห้องนอนควรใช้สีอย่างไรซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของมนุษย์การที่เรามองเห็นวัตถุมีสีต่างๆนั้นเนี่ยเกิดจากผิวของวัตถุมีคุณสมบัติในการดูดสีและก็สะท้อนคลื่นแสงได้แตกต่างกันนะครับสีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ก็ที่อย่างผมพูดไปมีอำนาจบันดาลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีได้ศิลปินต้องใช้สีเป็นสื่อในการสร้างความประทับใจในผลงานและสะท้อนความประทับใจนั้นให้เกิดแก่ผู้ดูนะครับสีมีอยู่2ชนิดก็คือสีที่เป็นแสงนะครับเกิดขึ้นจากการหักเหของแสงกับสีที่เป็นวัตถุที่ได้จากสีที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองสีเนี่ยถือเป็นภาษาชนิดหนึ่งของมนุษย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและก็สื่อความหมายต่างๆมากมายเลยการรับรู้เรื่องสีการตีความหรือการสื่อความหมายมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากสีจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อด้วยนะครับค่านิยมทางสังคมในแต่ละวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสีด้วยบางคนเนี่ยวันนี้ต้องใส่สีนี้ไปหมอมาก็เชื่อหมอแล้วก็ต้องใส่

สีตามที่หมอบอกมาบางคนเนี่ยซื้อรถมาสีเขียวแต่เขียนว่ารถคันนี้สีขาวแล้วก็เคยเห็นนะครับนั่นคืออิทธิพลของสีไปเชื่อมโยงกับความเชื่อได้เหมือนกันนะครับสีสามารถกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็นตัวจำแนกสิ่งต่างๆให้เห็นชัดเจนช่วยให้เกิดความสวยงามในภาพสีแสดงถึงความหมายของรูปทรงมีลักษณะต่างๆเช่นสีแดงหมายถึงห้ามหยุดหรือมีความเป็นอันตรายนะครับส่วนสีเขียวหมายถึงผ่านไปได้ปลอดภัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับไฟตามแยกไฟแดงก็จะมีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวนั่นแหละครับเป็นสามารถที่จะเป็นภาษาในเชิงสัญลักษณ์ได้ศิลปินสร้างสรรค์บนศิลปะเสมือนว่าทำหน้าที่ใส่ความคิดให้ความหมายตลอดจนความรู้สึกเข้าไปในผลงานศิลปะผ่านทางรูปทรงและทัศนคติต่างๆโดยมีสีเป็นตัวอธิบายนัยยะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนะครับสีสามารถสื่อความคิดหรือสาระที่ศิลปินต้องการแสดงออกและก็สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาพได้เป็นตัวเชื่อมประสานให้ภาพมีความคงคืนและทำให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพได้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยสีสามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองพร้อมกันนั้นก็สร้างความสุนทรียะทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและก็กับผู้ชมไปพร้อมๆกันสีนี่สามารถกระตุ้นในจิตร้อนรุ่มหรือสงบเยือกเย็นได้ในขณะเดียวกันสีเมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันสีดำนี่ให้ความรู้สึกหดหู่แต่สีดำหากนำไปใช้ในเนื้อหาที่แสดงถึงอำนาจหน้าเกรงขามหรืออยู่ในรูปทรงบางอย่างภายใต้บรรยากาศที่ต่างแตกต่างออกไปเนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะครับสีสามารถบอกได้ถึงบุคลิกลักษณะอุปนิสัยใจคอได้ด้วยนะครับคุณจะชอบสีแดงแน่นอนว่านิสัยย่อมแตกต่างกับคนที่ชอบสีเหลืองอะไรประมาณนี้เราก็เห็นในการทางการเมืองนะครับสีแดงสีเหลืองก็คือมีความชอบความเชื่อที่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็บางทีก็ทะเลาะกันนะครับสีนี่มีอยู่2ชนิดนะครับได้แก่สีที่เป็นธรรมชาติเป็นสีพิษที่มีอยู่ในธรรมชาติผู้เห็นทั่วไปเช่นสีของดอกไม้ใบไม้น้ำทะเลและจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆสีของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆสีของรุ้งกินน้ำสีของทะเลเมื่อโดนแสงส่องกระทบสีของเมฆสีของบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็มีความแตกต่างกันกับ2สีที่มนุษย์สร้างขึ้นและแก่สีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาก็คือสีของแสงกับสีที่เป็นวัตถุธาตุนั่นเองนะครับทีนี้สีของแสงเนี่ยก็คือเป็นสีที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาทำให้เกิดขึ้นนะครับใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่เวทีการแสดงการแสดงละครการโฆษณาห้องแสดงสินค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สีวัตถุธาตุเป็นสีที่ใช้สำหรับงานด้านพณิชย์ศิลป์และจิตศิลป์นะครับเป็นสีที่ช่างศิลป์และศิลปินนี่ในสาขาต่างๆนำมาใช้งานเช่นสีน้ำเห็นมันสีทาบ้านสีเทียนสีผสมอาหารสีจากเครื่องสำอางเหล่านี้เป็นต้นนะครับการระบายสีหรือผสมสีเพื่องานกิจกรรมหรืองานอื่นๆจำเป็นต้องรู้หลักการผสมสีการใช้สีเป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งศาสตร์หนึ่งที่ต้องศึกษานะครับผลงานกิจกรรมสมัยใหม่ซึ่งล้วนเป็นเรื่องของการใช้สีทั้งสิ้นทีนี้มาดูเรื่องของบริเวณว่างนะครับบริเวณว่างเนี่ยเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งหมายถึงบริเวณที่มีความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในองค์ประกอบเนี่ยถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากเกินไปนะครับมีรูปทรงน้อยเกินไปใช้ความรู้สึกถึงความอ้างว้างความโดดเดี่ยวนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นสมบัติเวทีที่ให้ทัศนคติต่างๆลงไปปรากฏตัวในบทบาทของรูปทรงทัศนคติแต่ละประเภทใช้พื้นที่ว่างแตกต่างกันออกไปนะครับตามลักษณะของงานนั่นเองพื้นที่ว่างเนี่ยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆส่วนขององค์ประกอบทางศิลปะที่มีความสำคัญเท่ากับทัศนคติอื่นๆที่อยู่เป็นที่อยู่ของรูปทรงนะครับการจัดวางรูปทรงลงไปในพื้นเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างหนึ่งด้วยนะครับการปล่อยพื้นที่ว่างไว้ในอัตราส่วนที่พอดีทำให้ผลงานดูแล้วไม่รู้สึกอึดอัดมีอากาศไหลผ่านนะครับพื้นที่ว่างมีทั้งความเป็นบวกและก็ความเป็นลบโดยพื้นที่ที่เป็นรูปทรงจะเป็นพื้นที่ว่างเรียกว่าพื้นที่ว่างบวกนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นหรือพื้นก็คือพื้นที่ว่างที่เรียกว่าพื้นที่ว่างลบนะครับปกติพื้นที่ว่างจะไม่มีขอบเขตแต่ในงานทัศนศิลป์นั้นเนี่ยพื้นที่ว่างจะปรากฏตัวภายในพื้นที่ที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นเท่านั้นนะครับพื้นที่ว่างปรากฏตัวบนผิวของรูปร่างและก็รูปทรงนะครับระยะห่างกันระหว่างรูปร่างและรูปทรงช่องว่างในตัวรูปทรงที่อยู่ในงานประติมากรรมพื้นที่ว่างที่ปรากฏตัวในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและก็ภายในศิลปินเนี่ยต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้อัตราส่วนที่พอดีนะครับหากปล่อยพื้นที่ว่างมีมาก

เกินไปก็อาจจะทำให้ผลงานนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ได้นะครับแต่หากพื้นที่ว่างนั้นแออัดแบบว่ามีรูปทรงวางแน่นเกินไปพื้นที่ว่างมีน้อยหรือไม่มีเลยก็จะรู้สึกอึดอัดขัดใจนะครับดูแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายตาหรือเกิดความเครียดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ว่างจะมากหรือน้อยนี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงอะไรมากนักนะครับสำหรับศิลปินก็คือเราต้องรู้ว่าเจตนาของศิลปินนี่ต้องการจะสื่ออะไรออกมาบางครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างของผู้สร้างสรรค์เนี่ยอาจจะไม่ต้องการให้มีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นภายในภาพเลยก็ได้ถ้าเขาต้องการที่จะสร้างให้ต้องการให้คนดูและอึดอัดนะครับมันก็ขึ้นกับแนวคิดของศิลปินที่จะเสนอถึงสภาวะอะไรเป็นสำคัญนะครับก็เป็นหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องควบคุมและกำหนดการแสดงศักยภาพของท่าต่างๆให้เกิดขึ้นตามความต้องการบนพื้นฐานของความงามทางศิลปะและข้อนี้คือนั่นก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับพูดถึงพื้นที่ว่างอึดอัดถ้าเกิดศิลปินใช้พื้นที่ว่างมากก็จะให้ความรู้สึกสบายเช่นศิลปินต้องการแสดงถึงความสงบสบายของที่ทัดทะเลทะเลนี่ถ้าเกิดมีก้อนหินมากมันก็ไม่สบายนะครับต้องมีพื้นทรายแล้วก็พื้นน้ำแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยดูแล้วเบาและมีเรืออยู่สักลำนึงก็รู้สึกสบายนะครับแต่ถ้าทะเลมีแต่โขดหินก็รู้สึกถึงความน่ากลัวไปเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเกิดความเครียดเวลาเดินรู้สึกว่าเดินไปแล้วหินมันจะทำให้เกิดบาดแผลหรือเปล่านะครับในทางท่าศิลป์เนี่ยที่ว่างมีความหมายอยู่2ลักษณะนะครับก็คือที่ว่าง3มิติแล้วก็ที่ว่าง2มิตินะครับที่ว่าง3มิติเป็นอย่างไรได้แก่ที่ว่างที่มีความกว้างความยาวลึกสัมผัสได้ด้วยทางกายภาพเช่นที่ว่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีที่ว่างภายนอกและภายในของงานสถาปัตยกรรมและก็งานประติมากรรม2ที่ว่าง2มิติก็คือพื้นที่ว่างที่แบนราบนะมีเพียงความยาวกับความกว้างเท่านั้นนะครับเอาละครับทีนี้มาดูเรื่องพื้นผิวกันบ้างพื้นผิวหมายถึงพื้นผิวของวัตถุต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับลักษณะของผิววัสดุทุกชนิดทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนั้นเนี่ยมีหลายลักษณะนะครับเช่นหยาบเลื่อนคูคระสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ทางการสัมผัสนะครับทางด้วยใช้มือสัมผัสและก็สัมผัสทางตาสัมผัสลักษณะพื้นผิวแต่ละชนิดเนี่ยสามารถสื่อไปถึงการรับรู้สู่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างและสามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันได้เช่นพื้นผิวหยาบให้ความรู้สึกเป็นความหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงถาวรน่ากลัวน่ารังเกียจหรือรู้สึกน่าขยักขยแยงก็ได้นะครับในขณะที่พื้นผิวเรียบเนียนให้ความรู้สึกถึงความละมุนละไมนุ่มนวลเบาสบายน่าพักผ่อนสัมผัสรูปร้ายจับต้องเหล่านี้เป็นต้นและก่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียภาพนับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่ารับรู้ได้นะครับแต่ส่วนกับพื้นผิวเนี่ยในส่วนที่เป็น2มิติก็เกิดขึ้นบนพื้นผิวแบนราบรับรู้ด้วยการเห็นนะครับมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆทำขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปินบางคนเนี่ยอาจจะทำพื้นผิวขึ้นมาเพื่อรองรับความคิดที่จะสื่อสารนะครับด้วยการทดลองทำพื้นผิวผ่านกรรมวิธีต่างๆคือการทดลองให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่ตรงกับความต้องการบางคนอาจจะใช้วิธีการวาดเลียนแบบลักษณะของพื้นผิวนั้นๆหรืออาจจะใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่นอกเหนือจากการวาดให้ผู้กันเช่นการหยดการสาดสีหรือการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับการทำพื้นผิวมีหลายวิธีนะครับผลของการทดลองนั้นอาจจะเกิดลักษณะผิวที่พิเศษเป็นการค้นพบแนวทางด้านเทคนิคเฉพาะตัวสำหรับศิลปินได้ที่มาดูพื้นผิวสามมิติกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระนูนขึ้นมาจากผิววัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้นะครับศิลปินบางคนเนี่ยอาจจะถนัดนะครับการนำพื้นผิวที่มีอยู่แล้วเนี่ยธรรมชาติมาใช้งานทันทีโดยไม่ต้องไปทำอะไรกับพื้นผิวนั้นผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สร้างสรรค์ได้และก็สื่อความหมายกับผู้ชมก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับลักษณะของพื้นผิวสามารถรับรู้ได้2ทางก็คือการรับรู้ทางตาเรียกว่าเกิดทำให้เกิดการลวงตาในภาพให้เหมือนว่ามีพื้นผิวจริงโดยเทคนิคต่างๆที่ศิลปินได้คิดค้นทดลองแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมีลักษณะเป็น3มิติในความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเราไปสัมผัสพื้นผิวอาจจะไม่เป็นอย่างที่เห็นก็ได้นะครับศิลปินอาจจะใช้เทคนิคทางการวาดระบายสีจนเหมือนของจริงเช่นวาดภาพหินเนี่ยเราเห็นแล้วอาจจะขรุขระแต่เมื่อเป็นรูปดูเป็นภาพอาจจะเรียบ

ครับแล้วก็การรับรู้โดยการสัมผัสพื้นผิวโดยตรงก็คือมือเอามือไปจับนะครับศิลปินอาจจะใช้วัสดุจริงๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาโดยไม่ต้องใช้เทคนิคช่วยเพื่อให้เกิดภาพลวงตาให้มีลักษณะสามมิติเขาได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาในทัศนะต่างๆจะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีพื้นผิวก็เช่นกันนะครับการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามลักษณะก็จะเกิดขึ้นโดยปริยายหากเกิดขึ้นมาแล้วเสร็จเป็นผู้สร้างก็จะต้องทำการจัดการกับลักษณะผิวให้ได้ผลนำไปสู่สุนทรียภาพให้เป็นไปตามแนวความคิดที่วางไว้ก็ได้นะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายแล้วนะครับหวังว่าการบรรยายในวันนี้ของผมนี่จะช่วยให้หลายๆท่านเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อจะให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความเก่งทางศิลปะนี่สิ่งที่ต้องกระทำมีอยู่3อย่างที่สำคัญสิ่งแรกก็คือต้องดูผลงานศิลปะให้เยอะๆนะครับดูงานศิลปะทุกแนวดูงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งที่เป็นศิลปะและก็ไม่ใช่ศิลปะก็ต้องดูนะครับดูธรรมชาติดูนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความงามเพื่อซึมซับความเป็นสุนทรียภาพนั่นเองและข้อที่2ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องปฏิบัติเยอะๆดูอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมาฝึกวาดนะครับฝึกวาดฝึกเห็นอะไรก็วาดสิ่งของใกล้ตัวสิ่งของไกลตัวสิ่งไหนที่อยากวาดก็วาดนะวาดด้วยความสุขวาดจากสิ่งที่เห็นวาดจากความรู้สึกวาดจากจินตนาการนึกอะไรได้ก็วาดออกมาเป็นการฝึกนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องอ่านเยอะๆนะครับอ่านในภาคทฤษฎีอ่านตำราที่เกี่ยวกับศิลปะอ่านประวัติศาสตร์ศิลป์อ่านหลักการวาดรูปอ่านทุกอย่างอ่านการทำงานของศิลปินขั้นตอนเราอาจจะหาโอกาสไปดูศิลปินทำงานไม่ได้ในสถานการณ์จริงๆแล้วก็อ่านจากสื่อมาเขียนหนังสือหรือว่าดู YouTube ที่เขากำลังทำดูหนังดูอะไรก็ต้องว่ากันไปนะครับอ่านจากภาพเขียนอ่านสาระในผลงานศิลปะนะครับหมายความว่าเราจะต้องสังเกตสาระในงานให้เข้าใจนั่นก็เป็นการอ่านอย่างหนึ่งนะครับเป็นการอ่านศิลปะในโอกาสหน้าผมจะมาพูดว่าการอ่านศิลปะนี่อ่านอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นี่ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมมาบรรยายในวันนี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่

ที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูง

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับรวมไปถึงน้องๆนักเรียนด้วยนะฮะที่กำลังติดตามรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันหลายครั้งนะครับกับเรื่องราวของธรรมะนะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับเราเอาใจทุกๆคนเลยที่เป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับวัยรุ่นอย่างน้องๆนะฮะหรือว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเราดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะเข้าวัดทำบุญมากขึ้นสังเกตได้จากงานประเพณีต่างๆนะครับเราก็จะเห็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มไปวัดกันนะครับไปเป็นคู่ไปคนเดียวก็ไปทำพิธีการต่างๆในวัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรนะครับให้วัยรุ่นนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหยิบธรรมะขึ้นมาฟังบ้างนะฮะนอกจากไปวัดนะครับหรือนอกจากไปวัดทำบุญแล้วเนี่ยลองไปนั่งสมาธิลองไปฟังเทศฟังธรรมกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระครูวินัยธรนะครับท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับจากท่านพระครูโคสิตสุทศรนะครับในเทปก่อนๆนี้วันนี้ท่านจะได้ให้ข้อมูลให้ความคิดได้รู้นะครับว่าวัยรุ่นนั้นจะเข้าวัดกันอย่างไรนะครับในพิธีการท่านพระครูนะครับนะฮะ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: ครูวินัยธรนะครับ
1: ครูวินัยธร
0: โอเค
1: เป็นชื่อใหม
0: ่ครับ
1: สดๆร้อน
0: ๆ
1: แต่ก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องชื่อนะ
0: ก็ชื่อ
1: จะเป็นชื่อเก่าชื่อใหม่ก็แล้วแต
0: ่
1: แต่คนเดิม
0: คนเดิมถูกต้องเลยคนเดิม
1: คนเดิม
0: ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับต้องขออนุญาตถามพระอาจารย์ก่อนว่าการเขาเรียกการเลื่อน
1: สมณศักด
0: ิ์ของทางสงฆ์เป็นความรู้เล็กๆให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งฮะเป็นที่มาที่ไปหรือวิธีการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีคนถามนะ
0: ครับ
1: ในการส่วนตัวก็ได้พูดไปพอสมควรแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาส
0: จะ
1: พูดถึงวงกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงในสมณศักดิ
0: ์
1: ทางพระสงฆ์หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระมหา
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระครู
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าท่านเจ้าคุณ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: เป็นต้น
0: ครับ
1: พระราชาคณะ
0: อ
1: ะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนก็คือคำว่าพระมหาก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: พระมหาจะเป็นยศทางพระที่เรียนบาลีมีตั้งแต่ประโยค3ก็เป็นพระมหาได้ประโยค4 5 6 7 8 9ก็เป็นพระมหา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นพระมหาประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9อันนี้คร่าวๆก่อนเน
0: า
1: ะในรายละเอียดเราไปคุยกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือในส่วน
0: ให้ของคุณผู้ชมได้เข้าใจ
1: สมณศักดิ์ที่เรียกว่าพระมหาก่อน
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่2คือพระครู
0: พระครู
1: พระครูก็จะแบ่งเป็น2
0: ครับ
1: พระครูที่เป็นฐานานุกรมอีกอันนึงก็เป็นพระครูสัญญาบัตร
0: ครับ
1: ในรายละเอียดเราไปคุยอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็น2พระครูจะเป็นพระครูฐานาก็ดีจะเป
0: ็
1: นพระครูสัญญาบัตรก็ดี
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่3ก็คือเรียกว่าพระราชาคณะ
0: พระราชาคณะ
1: หรือว่าที่เราเรียกคุยกันในวงคุ้นเคยก็คือท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก
0: ็คือ
1: เรียกว่าพระราชาคณะ
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้ถ้ามองภาพให้ครูก๊อปปี้เห็นภาพชัดขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าเป็นทหารครูก๊อปปี้เคยเห็นใน10ก็จะมีแง่งที่แขนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: แง่งที่แขนนี่ก็คือถ้าเทียบก็คือชั้นประทวนท่านประทวนก็เหมือนเป็นพระครู
0: ครับ
1: เป็นพระครูทีนี้ครูก๊อปปี้เคยเห็นดาวบนไหล่ดาวบนไหล
0: ่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าชั้น
0: สัญญาบัตร
1: สัญญาบัตรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระราชาคณะหรือว่าเป็นพระครูไอ้หรือว่าเป็นเจ้าคุณนั่นเอง
0: เจ้าคุณ
1: ทีนี้เราก็จะมี1ดาว2ดาว3ดาวใช่ไหม
0: ใช่
1: ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกแล้วก็จะมีเป็นพันตีพันโทพันเอกในพลตีพลโทพลเอกเหมือนกันทางพระก็เช่นกันก็จะมีพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพร

0: แล้วก็สมเด็จแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชก็จะเป็นชั้นๆเหมือนกันเอาล่ะอันนี้ก็คือเรามีเวลาจำกัดให้ครูก๊อปปี้ได้เข้าใจในส่วนตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของคุณครูก๊อปปี
1: ้
0: ที่ได้พูดถึงวัยรุ่นว่าทำอย่างไรให้ได้เข้าวัดอันนี้ต้องมองภาพกว้างก่อนเนา
1: ะ
0: ว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที
1: ่
0: เขาเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าวัฒนธรรมประเทศของเรามันเปลี่ยนไปเรียกว่าของเล่นใหม่ที่อยู่กับเด็กนั้นมันเปลี่ยนไปมือถือเป็นของเล่นใหม่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่สมัยครูก๊อปปี้อาตมามั่นใจว่าจะต้องเคยเล่นเม็ดมะขามใช่ไหม
1: เล่น
0: เล่นไม้เล่นไม้เล่นไม้ที
1: เล่นไม้ที
0: เล่นห่วงยาง
1: ครับ
0: เล่นกิจกรรมเมื่อก่อนพับกระดาษ
1: พับกระดาษ
0: อะไรเงี้ย
1: ยิงลูกแก้ว
0: ลูกแก้วเนี่ยติดยางอะไรเง
1: ี้
0: ยนะซึ่งอาตมาก็ทันแต่ว่าปัจจุบันนี
1: ้
0: ส
1: ิ่
0: งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: พอเกิดขึ้นมาเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็จะโยนมือถือให้เล่นพอลูกร้องไห้หน่อยก็ยื่นมือถือให้เล่นลูกก็สนุกไปกับมือถือ
1: สนุกมือก็มีเกมมีกระตุ้นมีอะไรเต็มเลย
0: ว่าไปทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปั
1: ๊บ
0: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปวัยรุ่นเมื่อกี้ที่ครูป๊อปปี้บอกว่าวัยรุ่นเข้าวัดมามากมายก็ดีแต่ว่า
1: ตอนนี้ก็เข้าม
0: าหลากหลายมาในรูปแบบต่างๆหลากหลายก็ว่าจะทำอย่างไรให้เข้ามาในรูปแบบรู้จักแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเราอยากให้ถึงแก่นพูดถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับต้นไม้เราก็จะมีเปลือก
1: ครับ
0: มีเนื้ออ ่
1: าม
0: ีแก่น
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในยุคปัจจุบันคนก็จะเข้าวัดในรูปแบบของเปลือกหรือเนื้อ
1: ครับ
0: เปลือกหรือเนื้อต้นไม้
1: เปลือกหรือเนื้อก็คือเราเข้ามาแล้วก็อ๋อก็เข้ามาก็จุดธูปเทียนยกมือไหว้พระ
0: ใช่
1: น
0: ี้แต่ก็ยังมีบางกลุ่มแต่ก็ยังน้อยอยู
1: ่
0: ที่มาแล้วมารู้ลึกเข้าไปกว่านั้นเรียกว่าแก่นของต้นไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งอาตมาก็อยู่ในวงการของสงฆ์มาก็หลายปีก็มีความคิดว่าวัยรุ่น
1: ครับ
0: หรือวัยอื่นๆก็ตาม ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะกลุ่มเข้าวัดได้แต่เนื้อก็
1: ม
0: ีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เปลือก
1: เปลือก
0: ก็มีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เกณฑ
1: ์
0: ก็มี
1: ก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าดูแล้วว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนะแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจว่าโซเชียลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะการใช้โซเชียลใช้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นหรือเด็กๆหรือน้องๆที่เล่นโซเชียลอยู่เนี้ยมองเห็นเนาะมองเห็นว่าที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี
0: ้
1: สักนิดหนึ่งขอให้ฉันได้ไปเช็คอิน
0: เช็คอิน
1: เช็คอินได้แบบว่าโอเคแหละเป็นที่ฮิต
0: กำลังเป็นที่นิยม
1: เอออะไรอย่างนี้อย่างนี้ท่านมองไงเรื่องนี
0: ้ซึ่งอาตมามองว่าดีนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาวัยรุ่นเขาเปิดดูมือถือเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนเขาไปวัดนั้น
1: ครับ
0: เพื่อนเขาไปวัดนี
1: ้ใช่
0: เสร็จแล้วพอตัวเขาอยากไปบ้าง
1: ครับ
0: อาจจะอยากไปเพราะเพื่อนเป็นคนนำหรืออยากจะไปเพราะกิจกรรมที่เห็นแล้วเขาทำ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไปแล้วไปครั้งที่หนึ่งถ้าถูกใจถูกโฉลกว่ามันดีมันเข้ากับตัวเองได้เรียกว่าเข้ากับจริตของตัวเองได
1: ้
0: ก็ไปอีก
1: ไปอีก
0: ไปอีกไปอีกแต่บางคนไปแล้วไม่ถูกจริตก็ไปครั้งเดียวก็ไม่ไปอีกก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ไปลองไปหลายวัดไปหลายวัดไปหลายวัดครูก๊อปปี้สังเกตดูไหมสมัยพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะตรัสรู
1: ้
0: พระองค์ก็ได้แสวงหาธรรมต้อง6ปีนะท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์คนที่1 คนที่2 คนที่3นะสุดท้ายท่านก็ไปหลายๆที่แล้วก็มาผนวดเป็นของตัวเองถึงได้ตรัสรู้เองฉะนั้นอาตมาก็มั่นใจว่าทุกวันนี้ก็เช่นกันการที่ทุกคนจะเห็นธรรมะก็จะต้องไปหลายๆวัดเหมือนกันไปหลายๆวัดเหมือนกันอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: มีลูกศิษย์อยู่คนนึง บอกว่าเขาไปอยู่วัดนึงไปเพราะอยากไปรู้ไปเห็นว่าวัดเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างพอไปเสร็จปั๊บลูกศิษย์ก็มาบอกว่าฟังภาษาบาลีไม่ออกนะสวดแต่ภาษาบาลีไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไ
1: ร
0: ไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แนว
1: ไม่ใช่แนว
0: ไม่ถูกจริตเท่าไหร่ก็เลยไปครั้งเดียวอาตมาก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเราเริ่มต้นจากการที่มาบวชได้ถ้าย้อนกลับไปนะ
1: ครู
0: ก๊อปปี
1: ้
0: อาต

0: มาก็มาบวชได้เพราะว่ารู้คำแปล
1: อ๋ออ
0: าตมาสวดมนต์แล้วก็รู้คำแปล
1: ฮะ
0: พอเราสวดแล้วแปลสวดแล้วแปล
1: ฮะ
0: พอรู้คำแปลเสร็จเราถึงได
1: ้รู้ความหมาย
0: รู้ความหมายรู้ความหมายเราถึงได้มาบวชพอเรามาถึงลูกศิษย์ที่พูดเมื่อเร็วๆนี้ว่าไปสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลอาตมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อแสดงว่าจริตคนเนี่ยมีหลากหลายฉะนั้นต้องไปหลายๆที่หลายๆวัดหลายๆแห่งแล้วจะดูว่าจริตของตัวเองนั้นถูกกับอะไรเนาะ
1: ให้ตรงกับอะไรอะไรเงี้ย
0: ตรงกับอะไร
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายความกันไปเนาะพอมาตรงนี้ผมก็เลยจับความได้ว่าเออเราในฐานะที่เราไปเราเป็นประชาชนเป็น
0: พุทธศาสนิกชน
1: เป็นพุทธศาสนิกชนเนาะเราไปสวดมนต์นี้เน
0: า
1: ะไอ้คำสวดมันก็เป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นของพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เราก็อยากรู้ว่าเออไอ้ที่เราพูดไปเนี่ย
0: เออ
1: มันแปลว่าอะไรมันก็ทำมันก็พอเรารู้ปุ๊บเออมันก็ย้อนกลับไปที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาทำนั่นทำนี่นะ
0: จริงๆแล้วตัวอาตมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอาตมาก็มั่นใจว่ามีอีกหลายคนถ้ารู้คำแปลนะก็จะค่อยๆสอนตัวเองจากคำแปลเวลาสวดไปยกตัวอย่างนะครูก๊อปปี
1: ้
0: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราเอาจิตของเราไปอยู่กับคำแปลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เราได้มา
1: จริงมันก็ทำให้เราก็เลยเข้าใจ
0: ใช่ก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าเมื่อตอนต้นครูก๊อปปี้ได้เกิดเรื่องว่าทำอย่างไรให้วัยรุ่นได้เข้าวัดทุกวันนี้ไม่ใช่ใครไปเช็คอินเช็คอินแล้วก็บ๊ายบายแต่ว่าเราถือว่าได้ไปแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: ก็จะได้รู้ว่าถูกจริตของตัวเองไห
1: ม
0: บางวัดนะใช้คำว่าบางวัดไปแล้วเน้นการให้ทาน
1: ครับ
0: เช่นถวายสังฆทานบางวัดเน้นการรักษาศีล
1: ครับ
0: เช่นไปนั่งเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเพื่อจะให้ศีลตัวเองนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ
1: ์ครับ
0: บางวัดไปแล้วเน้นภาวนาไปถึงก็นอนนิดเดียวภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดินจงกรมอย่างเดียวมุ่งภาวนาอย่างเดียวฉะนั้นครูก๊อปปี้ก็จะเห็นหลายๆวัดในรูปแบบต่างๆ
1: ก็มีความหลากหลาย
0: หลากหลายจึงเป็นที่มาว่าถ้าหลายๆคนได้ไปหลายๆวัด
1: ครับ
0: สุดท้ายสิ่งที่ดีกับตัวเองก็คือว่าจริตชอบแบบไหน
1: เราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเราชื่นชอบคือไปวัดว่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็แบบเหมือนผมเนาะไปวัดฉันต้องชอบด้วยเหร
0: อมันต้องมีจริตของตัวเองสักวัดนึง
1: มันต้องมีมันก็จะทำให้เราได้ไปบ่อย
0: ๆไปบ่อยๆไปบ่อยๆเพื่อให้จริตตัวเองนั้นถูกกับแบบนี
1: ้
0: เหมือนครูก็พี่เคยทานข้าวร้านอาหารถูกใจใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นเพราะหนึ่งอาหารอร่อย
1: ครับ
0: สอง
1: ราคาได้
0: ราคาได
1: ้
0: สามมีที่จอดรถ
1: อะไรอย่างงี
0: ้สี่เด็กเสิร์ฟบริการด
1: ี
0: บริการดีห้าเจ้าของร้านเอาใจใส่ดีจำลูกค้าได้ อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เหมือนเรียนมานะเนี่ยแม่จะจบล็อกเตอร์นี่เป๊ะมากนะเนี่ยอย่างงี้
0: นิดนึงนิดนึง
1: อ๋อวันนี้เป็นจริตเราชอบแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ไปร้านนี้บ่อยๆ
0: ถูกต้อง
1: อ๋อ
0: นี่วัดก็เช่นกัน
1: วัดก็เช่นกัน
0: ถ้าวัดเปรียบเป็นเหมือน
1: ครับ
0: ร้านอาหารทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปทานอาหารร้านนี้ร้านนี้วัดนี้วัดนี้ก็เช่นกันทานแล้วถูกใจ
1: ครับ
0: ก็ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆก็ไปใหม่
0: อย่างบางคนกินเจ
1: ใช่
0: มังสวิรัติ
1: ใช่
0: เนื้อหมู
1: ครับ
0: เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาสลัด
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เราก็เลือกเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวัดเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้ไปกันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้นะปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือการเช็คอินการไปไหว้ในสิ่งที่เรามีความชอบมีความศรัทธาเราก็จะไปที่นั่นที่นั่นอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนั้นเป็นกระบวนการแรกที่ทุกคนเนี่ยไปวัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงไปต่อสักนิดนึงพระอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยการเช็คอินนั้นๆเนี่ย มันแย่งมันแบ่งแยกออกไปอีกหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นวัดเนี้ยโหโบสถ์สวยจังเลยไม่เคยมีที่เดียวในประเทศไทยเช่นอุ๊ยถ้าต้องไปขออะไรบางอย่างจะต้องไปที่นี
0: ่
1: จะไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพันมันมีแยกความ
0: ใช
1: ่ความสวยของสถานที่ความศรัทธาความเชื่ออีกอะไรเงี้ยพัน
0: อันนี้มันก็เป็นจริตของเจ้าอาวาสนะ อยู่ที่พระเจ้าอาวาสเนี่ยถนัดเรื่องอะไรเจ้าอาวาสก็จะเน้นเรื่องนั้นอย่าง

0: บางวัดที่เราไปเห็นวัดนี้สวยมากเลย
1: โอ้
0: สะอาด
1: สะอ
0: ส
1: า
0: ะ
1: ด
0: อ้า
1: ส
0: น
1: วย
0: เลยสวย
1: ฮะ
0: เป็นระบบระเบียบหมดเลยก็มีหลายวัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือต้องยอมรับนับหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสเลยเจ
1: ้
0: าอาวาสจะต้องชอบในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบก็ทําแล้วก็ให้ลูกวัดรักษาไว้แล้วคนมาวัดก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้อนุโมทนา
1: ครับ
0: ทีนี้ในตรงกันข้ามถ้าเราไปเห็นบางวัดที่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยสเปะสปะก็ย้อนกลับไปเหมือนเจ้าอาวาสอยู่ดีดังนั้นการที่ญาติโยมไปหลายๆวัด
1: ครับ
0: เวลาไปเห็นหลายๆวัดก็จะมีหลากหลายเมื่อกี้คุณโคฟี่ได้พูดถึงว่าไปเห็นแล้วสิ่งนี้เรื่องของการบนก็ดีไปไหว้ขออะไรก็ดีหรือจะไปกรรมฐานก็ดีนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเลยคือเจ้าอาวาสต้องมีจริตแบบไหนชอบแบบไหนแล้วเราก็สังเกตได้จากวัดที่เราเห็น
1: นะครับก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เองเนี่ยนะน้องๆวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ในมือถือหรือว่าในโซเชียลที่เขาได้เห็นได้เจออะไรเงี้ยโอ้มันมีความหลากหลายให้เลือกสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าเราก็วนกลับไปที่ว่าพอเราดูเด็กๆดูน้องๆดูแล้วเนี่ยก็เกิดจริตนะ
0: เกิดความ
1: คือมองเห็นว่าอุ๊ยถูกใจ
0: ใจ
1: แล้วก็อาจจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่พาไปก็เป็นได้
0: ถูกต้อง
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องในมุมของพุทธศาสนิกชนเองแล้วก็ในมุมของทางพระสงฆ์เองอะไรเงี้ยผมก็ได้ข่าวมาอยู่นะว่าคือก็ได้ยินอยู่ว่าเด็กๆเองเนี่ยชวนผู้ปกครองไปวัดนะเดี๋ยวนี้นะ
0: มี
1: แบบมาเดินมาหาพระอาจารย์โอ้ลูกเด็กเล็กแดงจูงคุณพ่อคุณแม่มาอะไรเงี้ย
0: จริงๆเรื่องนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: มีเด็กนักเรียนมัธยมคนนึงบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากไปวัดนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะไปทำจิตอาสาแล้วก็ให้พระได้เซ็นเอกสารว่ามาทำจิ
1: ตอาสา
0: แล
1: ้
0: วก็จะเอาเนี่ยไปส่งที่คุณครูที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็ติดต่อมาบอกว่าขออนุญาตให้ลูกไปทำจิตอาสาที่วัดหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วขอให้ทางวัดเซ็นเอกสารเพื่อจะเอาไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคุณแม่ก็เข้ามาวัดด้วย
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็กลายเป็นว่าลูกดึง
1: ผู้ปกครองเข้ามา
0: ในวัดด้วยปรากฏว่าพอเรื่องนี้ผ่านไปคุณลูกก็ได้เอกสารไปส่งโรงเรียนคุณแม่กลับมาวัดใหม
1: ่
0: คุณแม่กลับมาอีกว่าชอบ
1: อ
0: ชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระ
1: ครับ
0: ทั้งที่ตัวเองอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่พอได้มากับลูก
1: ครับ
0: แล้วมาเห็นกิจกรรมที่วัดแล้วบอกอ้าวดีจังเลยกลับมาใหม่
1: กลับมาใหม่
0: เนี่ยอันนี
1: ้โอ้นี่มันก็ชัดเจนมากเนอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือจริตที่อยากจะเข้าวัดว่าเราชื่นชอบลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังนำเสนอกันไปเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆเองสามารถที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปวัดได้เทศกาลสำคัญเนี่ยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมเคยไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบ่งบางไม่ใช่แบ่งช่วงเวลาหรอกแต่ว่าจริงๆก็แบ่งช่วงเวลาแหละแต่ว่าไม่วัดไม่ได้แบ่งนะมันกลายเป็นว่าช่วงเวลาของ
0: แต่ละคน
1: ของแต่ละคนมันดูต่างกันช่วงวัยเนี่ยวัยรุ่นนี่เขาจะไปในช่วงเวลาของเขานะแล้วผมก็เห็นมีแต่วัยรุ่นนะเขาไปเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลาเดียวกันไอ้ช่วงนึงก็จะเป็นผู้
0: ส
1: ู
0: งว
1: ั
0: ย
1: เขาจะไปช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกันเออนี่มันก็เป็นสิ่งขึ้นแปลกเหมือนกัน
0: เรียกว่าวัยทำงานก็อาจจะเป็นชักหลังงานวัยรุ่นก็อาจจะเป็นสักดึกๆหน่อย
1: ดึกๆหน่อย
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็นอนดึกกัน
1: ใช่แล้วในช่วงเทศกาล เทศกาลเนี่ยทางหลายๆวัดเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะเปิด
0: กิจกรรมหลากหลาย
1: เปิดดึกนะ
0: มีวัดเปิดขึ้นเยอะทำให้ญาติโยม
1: คือไม่ปิดนะ
0: ก็จะเป็นทำให้ญาติโยมเข้ามาวัดได
1: ้ยืดทุกช่วงเวลา
0: ในช่วงเวลา
1: เออนี่ไงนะฮะ
0: แต่บางวัดก็ไม่ได
1: ้
0: มันเป็นเรื่องความปลอดภัย
1: อ๋อ
0: ความปลอดภัยเช่นบางวัดที่มีกิจกรรมเยอะ
1: ๆครับ
0: คนมาเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปิดได้นานหน่อยอาจจะ24ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าบางวัดที่เขาไม่มีกิจกรรมอะไ
1: ร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดเพื่อความปลอดภัย
1: นี่ไงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปกับคนละช่วงเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดทำบุญเล็กๆน้อยๆก็คือการทำบุญอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันต้องมีมันก็มีเปลือกมีเนื้อมันแล้วก็มีแก่นมัน
0: มีกะพี
1: ทีนี้เรากำลังคุยมาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยเหมือนเรากำลังคุยกันเรื่องของเปลือกนะ
0: ทั้งหมด
1: ให้เข้าไปก่อน
0: เปลือกให้มาก่อน
1: ให้มา

0: ก่อน
1: ให้มาก่อน
0: จริตฉันแบบนี้ไปก่อน
1: ไปก่อน
0: ที่ไหนไม่รู้แต่ไปก่อน
1: ไปก่อน
0: อ
1: นี่คือเปลือก
0: ฮะ
1: มาให้เห็นก่อนให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะมาเปลือกแต่คุณมีโอกาสได้เข้ามาเนื้อในโอกาสต่อไปแล้วก็เข้าไปถึงแก่นในโอกาสต่อไปนะเพราะฉะนั้นให้มาก่อน
0: เข้าวัดก่อนอะไรก็เข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกแชร์กันออกไปถูกแชร์กันออกไปเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำคัญอย่างไรหมายความว่าคุณไปที่ไหนเนี่ยก็แชร์เถอะยิ่งพระพุทธศาสนาวัดวารามสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราอยากจะให้แชร์กันเยอะๆเนาะ
1: ถูก
0: ดีกว่าแบบสถานที่ที่มันดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แชร์กันอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์อันนี้ก็ครูก๊อปปี้ตรงนี้ก็ฝากถือโอกาสฝากน้องๆเลยว่าใครที่มีโอกาสได้ไปวัดต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ลองดูซิว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนเราจะทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปว่าเรามาวัดนี
0: ้
1: ทำอะไร
0: อ
1: ย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นเพื่อนของเรานะในเฟซก็ดีใน LINE ก็ดีหรือว่าใน Instagram หรือว่าใน
0: TikTok Instagram TikTok ด้วยนะทันสมัย
1: ไม่ได้
0: ได้
1: ที่เราต้องรู้เนี่ยเพราะว่าต้องไปประเทศไงเราต้องรู
0: ้โอเคโอเคยังไงฮะมีหลายโซเชียลเลย
1: ใช่
0: หลายแพลตฟอร์ม
1: ก็ครับบอกว่าให้ช่วยกระจายข่าวช่องทางที่เราทำอยู
0: ่ครับ
1: ให้เพื่อนของเราในโซเชียลนั้นๆได้เห็นได้รู้ว่าวัดนั้นๆมีกิจกรรมอะไรบางทีเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะ
0: สะพานบุญด้วยเหมือนกัน
1: สะพานบุญยกตัวอย่างครูก๊อปปี้ไปวัด A ก็แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วไปสวดมนต์แล้วครูก๊อปปี้ก็บอกวันนี้มาวัด A มาสวดมนต์รู้สึกมีความสุขจังเลยปรากฏว่าโพสต์ออกไปเสร็จปั๊บเพื่อนครูก๊อปปี้เห็นมันอยู่ใกล้บ้านฉันนี
0: ่
1: ทำไมฉันไม่ไปฉันไป
0: เลยเป็นได้นะเป็นได้เป็น
1: ครูก๊อปปี้อยู่ต้องไกลทำไมไปได
0: ้มาทำไม
1: ทำไมเพื่อนมาเห็นทำไมฉันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฉันไม่ไปก็กลายเป็นว่าดึงเพื่อนเข้าวัดโดยไม่รู้ตัว
0: นี่ไงดูน่าสนใจอย่างนี้เองนะ
1: เป็นต้น
0: เมื่อกี้นี้ผมได้ยินคำหนึ่งพระอาจารย์พูดออกมาปุ๊บเอ้ยเราเอาไว้สำหรับเทศเออเราไว้สำหรับเทศเทศนานะคุณผู้ชมนะเทศนาทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมก็เลยนั่งคิดเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยสื่ออะไรที่มันจะสามารถถ่ายทอดธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนได้แบบเข้าถึงง่ายๆพอโอเคแหละเด็กเข้าวัดปัจจุบันนี้เข้าวัดนะแต่พอแบบโอ้ยธรรมะมีอะไรวะมาอีกแล้วโอ้ยพระมายืนพูดน่าเบื่อหรือเปล่าเอ๊ะต้องฟังไหมอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์
0: เออแล้วเด็กคิดนะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมานะ
0: อ
1: าตมาได้รู้จักคำว่า Facebook11ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาบวชเป็นพระใหม่ด้วย
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะเป็นพระ
0: ครับ
1: ที่สอนแล้วให้คนเข้าถึงได้ในวงกว้างแล้วก็เร็วแล้วก็ให้เข้าถึงวัยรุ่นด้วย
0: ครับ
1: พระอาจารย์ต้องมี Facebook แล้วก็ได้ยินคำว่า Facebook ครั้งแรกเราก็ตั้งคำถามว่า Facebook คืออะไร Facebook คืออะไรแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลดูกล้าๆกลัวๆเอ๊ะเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นกว่าจะตัดสินใจเล่นและลูกศิษย์สมัครให
0: ้
1: กว่าจะเล่นได้คิดอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะกลัวเหมือนกันกลัวว่าเป็นพระไปเล่น Facebook มันจะยังไงเนี
0: ่
1: ยแต่ปรากฏว่าเราตัดสินใจว่
0: า
1: เราเลือกที่จะเล่นเพื่อจะเป็นสื่อในการสอนเลือกเพื่อเล่นเป็นสื่อในการสอน
0: ครับ
1: แล้วก็เลยมามองทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งคุณและโทษแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่เป็นประโยชน
0: ์
1: แล้วก็ตัดสินใจลูกศิษย์ก็สมัครให
0: ้
1: แล้วก็เริ่มมา11ปีผ่านไปวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะมาเล่นตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็เรื่องของ TikTok
0: TikTok
1: ทีนี้ TikTok ปัจจุบันอาตมาก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันตอนแรก
0: ๆ
1: กว่าจะตัดสินใจได้ปีกว่า
0: อ
1: าตมารู้จักคำว่า TikTok นี่มาเป็นปีกว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้อาตมาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหนก็ไปไหนลูกศิษย์ก็มีแต่พูด TikTok บางคนจะรู้จักธรรมะมากขึ้นต้องรู้จัก TikTok มั้ยต้องรู้จักวัดมากขึ้นต้องรู้จัก TikTok มั้ยอาตมาก็ไปศึกษาบอกจริงก็เลยถือโอกาสว่าสื่อต่างๆโซเชียลต่าง
0: ๆ
1: ก็สำคัญในการเผยแพร่แต่ว่าฝากไปถึงทั้งต้นทางและปลายทางด้วยว่าให้เสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
0: นี่ไงเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์

0: โซเชียลอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นพระอาจารย์กดกระดิ่งขายขายของใน TikTok เออโอ้พูดถึงเรื่องนี้แวบขึ้นมาพอดีการขายวัตถุมงคลขายความเชื่อต่างๆที่ผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยพระอาจารย์คงไม่ใช่พระสงฆ์มานั่งขายนะฮะผมก็เลยมามองแบบเป็นภาพอื่นๆอะไรเงี้ยพระอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างในฐานะของแบบธรรมะกับโซเชียลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้
1: ในส่วนตัวอาตมานะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีทั้งดีและเสียมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนมาจับต้องแล้วก็นำเสนอยกตัวอย่างสิ่งที่มันดีมันต้องมีไม่ดีอยู่บ้าง
0: ใช
1: ่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีดีอยู่บ้าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆกับธรรมะนั้นอาตมามองว่าถ้าเราเลือกที่จะนำมาประยุกต์ใช้แต่สิ่งที่ดีๆมันดีมากเลยนะยกตัวอย่างสมัยก่อนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอาตมาบวชมาใหม
0: ่ๆ
1: พรรษาแรก บอกว่าอยากอ่านพระไตรปิฎกอาตมาต้องไปหยิบหนังสือเล่มที่1ถึงเล่มที่45หรือว่าเล่มที่1ถึงเล่มที่91อาตมาบวชพรรษาแรกนี้เอาจริงเอาจังมากเลยไปอ่านพระไตรปิฎก
0: อ่านพระไตรปิฎกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวอย่างงี
1: ้ไม่ธรรมดานะมีทั้ง45เล่มมีทั้ง91เล่มไปอ่านเป็นจริงเป็นจังเลยนะอ่านเสร็จปั๊บนั่นคือยุคนั้นพอผ่านมาสักพักนึง
0: ครับ
1: มันก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องสมัยก่อน
0: พูดตู้ใหญ่ๆ
1: พันทิปใช่ไหม
0: ฮะ
1: พันทิปทุกคนต้องบอกว่าโอ้คอมพิวเตอร
0: ์ไปดูคอมพิวเตอร์
1: ไปดูคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าพระไปเดิน
0: ห้
1: างพระไปเดินพันทิปพระไปเดินดูคอมพิวเตอร์แรกๆนี่ก็เป็นกระแสต่อต้าน
0: จำได้
1: นะตอนนั้นที่พวกเราเป็นวัยรุ่นกัน
0: ครับ
1: พอตอนนี้พระไตรปิฎกมันไม่ได้เป็นหนังสือมาเปิดพระไตรปิฎกมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปตัวนี้มันอยู่ในแผ่นซีดี
0: ใช่
1: เมื่อก่อนเป็นหนังสือใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มาเป็นแผ่นซีดีใช่ไหม
0: เป็นฟอร์บิดิสก่อนฮะ
1: ตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมอยู่ใน Google
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: เราเซิร์ชหาใน Google ปุ๊บขึ้นเลย
0: นั่งอ่านเพลินๆ
1: นั่งอ่านเลย
0: เหมือนแปลมาแล้วด้วยไหมฮะ
1: แปลมาเลยอาตมาก็เลยมองว่
0: า
1: เพราะฉะนั้นสื่อเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว
0: ่
1: าสื่อต่างๆที่เราจับต้องมาใช้งาน
0: ใช่
1: เราก็เลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับสมณะสาวรูปที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองให้เกิดประโยชน์ทั้งญาติโย
0: ม
1: หรือว่าบุคคลอื่นที่จะไปต่อยอดได
0: ้ครับนะมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับนะสื่อในปัจจุบันแล้วธรรมะเองเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในสื่อที่เรากำลังเสพอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆเองเนี่ยที่กำลังสมมติสไลด์อยู่ปุ๊บเนี่ยเจอเรื่องธรรมะลองหยุดฟังสักนิดนึงอาจจะได้อะไรจากเรื่องราวธรรมะเหล่านั้นก็เป็นได
1: ้ถูกต้อง
0: นะฮะ

0: นั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะครับที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอจะเห็นภาพนะว่าธรรมะเองเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในสื่อต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะและหลายคนก็เสพเรื่องราวของธรรมะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความเชื่อการไปมูการไปบูชาการไปดูโบสถ์สวยการไปดูสถานที่วัดต่างๆสวยงามนั่นมาจากสื่อที่เราเห็นแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าไปอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วทีนี้พอธรรมะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นครับพระอาจารย
1: ์
0: อยากจะมีคำสอนอะไรที่จะสอนเด็กๆหรือว่าเยาวชนกันบ้างเอออย่าง
1: นี้จริงๆแล้วหลายวัด
0: ครับ
1: หลายครูบาอาจารย
0: ์
1: ท่านก็ใช้ประโยชน
0: ์
1: จากสื่อในการสอนสมัยก่อนโยมจะต้องเข้าวัดเขาเรียกว่าเชิงลุกเชิงลุกคือหมายความว่าโยมลุกเข้ามาที่วัด
0: ใช
1: ่ลุกเข้ามาที่วัด
0: มาเลย
1: มาเลยถึงจะได้ฟังธรรมะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ง่ายมากเลยแค่เปิดมือถือขึ้นมา
0: คร
1: ึ่งเดียวธรรมะไปอยู่ในบ้านโยม
0: อยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเราเลย
1: ตอนนี้กลายเป็นเชิงลับละหมายความว่าญาติโยมอยู่ที่บ้านก
0: ็
1: รับธรรมะได้ฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของสื่อปัจจุบัน
0: ครับ
1: อาตมาว่าง่ายง่ายง่ายจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศเลยเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้เห็นสื่ออันหนึ่ง
0: ครับ
1: ประเทศอเมริกาใต้นะ
0: ครับ
1: ทางอเมริกาใต้แอฟริกามีฝรั่ง
0: ฮะ
1: แอฟริกาสวดธรรมจักร
0: โ
1: อ้สวดธรรมจักร อยู่ในห้องโถงใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: หลายสิบคนเลยสวดธรรมจักรได้ครูก๊อปปี
0: ้
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด
0: ครับ
1: ถ้าได้เห็นสื่อเหล่านี้มันรู้สึกอาจจะด้วยพฤติกรรมเรียนแบบ
0: ครับ
1: หรืออยากรู้อยากเห็น อยากลอง
0: ฮะ
1: อะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันดีอ่ะดีเพราะสื่อมันไปถึงบ้านเลย
0: สื่อมันไปถึงแล้วเขาก็เข้าใจผ่านสื่อด้วยซ้ำนะผมว่าบางคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มาบวชเป็นพระสงฆ์ที่เป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะบางทีเขาอาจจะไม่มีผมว่ามีทั้งมีโอกาสได้เจอกับพระสงฆ์หรือบางทีไม่ได้เจอพระสงฆ์เสพผ่านสื่อ
1: เสพผ่านสื่อ
0: ก็พอรู้สึกแบบมีความศรัทธาขึ้นมาก็บวชเป็นพระสงฆ์ได้เหมือนกัน
1: เรื่องนี้ย้อนกลับไป10กว่าปีก่อน
0: ครับ
1: อาตมาเคยไปจำพรรษาที่นิวยอร์ก
0: ครับ
1: มีโอกาสได้เจอฝรั่งคนหนึ่ง
0: ฮะ
1: นะชื่อมิสเตอร์ไบรอันมิสเตอร์ไบรอันเนี่ยแกชอบนั่งสมาธิแล้วตอนนั้นอาตมาก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กเสร็จปั๊บก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันแกรู้จักประวัติหลวงปู่มั่นอย่างดีเลยแกอ่านประวัติหลวงปู่มั่นแกอ่านข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและแกก็ชอบแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมากเสร็จแล้วพออาตมากลับมาเมืองไทยแกก็ตามกลับมาด้วยกลับมาเพื่อที่จะมาบวชแกก็มาบวชอยู่เมืองไทยได้เดือนหนึ่งแล้วแกก็มีเหตุที่จะต้องกลับไปทำงานตอนนี้ทราบข่าวว่าคุณแม่ก็เสียแล้วไม่มีภาระอะไรแล้ว
0: ครับ
1: ก็วางแผนชีวิต อยากจะมาบวชตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมิสเตอร์ไบแอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว่าเสพผ่านสื่อ
0: เสพผ่านสื
1: ่อหลวงปู่มั่นเราเนี่ยไปอยู่ถึงอเมริกาได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปไม่ต้องมีใครนำคำสอนท่านไปเลยแค่อาศัยสื่อ
0: ครับ
1: ไปถึงอเมริกาได้ทำให้ฝรั่งคนหนึ่งมิสเตอร์ไบแอนรู้จักหลวงปู่มั่นได้เพราะสื่ออ
0: ๋ออย่างนี้เองนะจริงไปมาเนี่ยมันในมุมหนึ่งมันคืออิทธิพลเหมือนกันเนาะ
1: ใช
0: ่สื่อนี่คืออิทธิพลมากๆนะ
1: ถ้าเราใช้ถูกทาง
0: เออมันก็ทำให้องค์กรหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เองเนี่ยสื่อกับธรรมะเองเนี่ยนะครับการใช้สื่อในการทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีสื่อก่
1: อ
0: นสื่อกับธรรมะในก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนในต่างประเทศเนี่ยมองว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเพียงลัทธิพระอาจารย์หมายถึงว่าคนต่างประเทศมองที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้นะในสมัยก่อน
1: ใช่ไ
0: หมผมเพิ่งดูเรื่องราวเรื่องนี้มากัน
1: ก็ถือว่าถ้าเราศึกษาตามพุทธประวัติหรือว่าประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: เราก็จะมีหลากหลายความคิดเนาะเราก็ไม่เถียงเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาอาจจะมาอ่านมาเล่มที่หนึ่งเราอ่านมาเล่มที่สองคนอื่นอ่านมาเล่มที่สามอาจจะมาทะเลาะกันได้แต่เราก็พูดในส่วนที่เรารู้ก็แล้วกันอาจจะตรงกับหรือไม่ตรงกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้มาแบบนี
0: ้
1: เขาก็เหมือนกันเขาก็เรียนรู้ในแบบของเขาเขาอาจจะไปอ่านเล่มหนึ่งแล้วอ่านเล่มสองก็ได
0: ้
1: แต่สุดท้ายแล้ว เขาจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราดูปลายทางของแต่ละศาสนาของแต่ละลัทธิ
0: ฮะ
1: นะจะเป็นศาสนาก็ดีจะเป็นลัทธิก็ดีอาตมามองว่าสุดท้ายแล้วมันคือทำให้เป็นคนดี
0: ใช่
1: เป็นคนดี
0: เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าในช่วงแรกๆเลยที่สื่อมันไม่ได้เข้าถึงทั่วโลกแบบณปัจจุบันแบบนี้นะหลายๆสารคดีหลายๆเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลายคนต่างประเทศเนี่ยคิดว่าเป็นเพียงแค่ลัทธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อการเวลามันผ่านไปสื่อเอาธรรมะเข้าไปธรรมะเกาะติดกับสื่อเข้าไปเมื่ออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มคนก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนไปและหลายประเทศแม้กระทั่งหลายในประเทศหนึ่งหลายอำเภอหลายจังหวัดในประเทศนั้นๆเนี่ยหลายรัฐในประเทศนั้นๆเนี่ยพยายามที่จะมีการสร้างวัดไทยสร้างอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถที่จะทำให้เป็นแหล่งรวมศาสนาได้ในต่างประเทศนั้นๆด้วยแล้วก็
1: ถูกต้อง
0: พระสงฆ์เนี่ยเป็นพระสงฆ์ต่างชาติซะเกือบทั้งหมดเลย
1: ก็มีเยอะแยะเลย
0: นี่ไง
1: ใช่อเมริกา
0: ฮะ
1: ก็มีพระธรรมทูตก็มีพระอเมริกา
0: ครับ
1: ยุโรปก็มีพระธรรมทูตไปอยู่ยุโรปก็มี
0: ครับ
1: ยุโรปออสเตรเลียก็มีวัดไทย
0: ครับ
1: คนออสเตรเลียก็บวชก็
0: ม
1: ีแล้วตอนนี้อาตมามั่นใจว่าตามคำเทศของหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองที่รัสเซียซึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เห็นแล้วเมื่อเร็วๆนี
0: ้
1: มีผู้หญิงท่านหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็บังเอิญคุยไปคุยมาโยมท่านนี้ก็บอกว่ากำลังจะไปรัสเซียเขามีความสนใจในด้านปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็มีเพื่อนมีญาติทำงานที่รัสเซียเขาก็เลยไปทำงานที่รัสเซียด้วย
0: อ
1: าตมาก็เลยบอกว่าโยมเดี๋ยวมีโอกาสโยมก็รวบรวมคนไทยไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโอกาสแล้วก็จะได้สร้างวัดไทยที่รัสเซียกันเขาก็บอกว่าโอ้ดีเขาก็ยินดีที่จะเป็นภาระธุระให้เรา
0: เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยนะก่อนที่จะกลายเป็นวัดเนี่ยพระอาจารย์เท่าที่บอกผมพอศึกษามาบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพียงแค่บางรัฐบางพื้นที่ในต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะก่อนที่สื่อจะเข้าไปเยอะขนาดนี้นะก็บางทีเป็นแค่อาคารชั้นเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วทุกคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่นั้นเนี่ยโอ้โหขยายเป็น
1: ใช่
0: เป็นวัดเป็นศาสนสถานขึ้นมาใหญ่เลยนะ
1: ในรูปของวัดในต่างแดนนี่นะ
0: ครับ
1: เราก็คงจะมีหลายวัดแล้วก็หลายที่
0: ม
1: าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: บางวัดไปแล้วเจอความโชคดีของญาติโยมอาจจะยกที่ให้ยกบ้านให้เป็นวัดเลย
0: ครับ
1: บางวัดอาจจะจุดเริ่มต้นด้วยการเช่าห้องก่อนให้ญาติโยมมา
0: เห็นมีแบบนั้นน่ะ
1: พอมีเช่าห้องเสร็จญาติโยมก็รวมเงินกันแล้วก็ไปเป็นเช่าบ้านอยู
0: ่
1: ต่อไปก็เป็นมีเงินขึ้นหน่อยก็ไปซื้อที่ดินหน่อยเป็นที่กว้างๆหน่อยแล้วก็จะทำเป็นอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: ไปอยู่เล็กๆเป็นกุฏิเล็กๆก่อนกางเต็นท์อยู่สำหรับให้เป็นศาลาหน่อยอยู่ไปอาจจะมีญาติโยมศรัทธามากขึ้นก็ค่อยๆสร้างค่อยๆขยายเสนาสนะต่างๆสรุปก็คือในรูปแบบของการสร้างวัดในต่างประเทศนั้นเราคงจะไม่ได้นับหนึ่งเหมือนกันทุกวัดเพราะว่าบางวัดนั้นคือสตาร์ทมาที่หนึ่งบางวัดสตาร์ทมาที่สองสามสี่ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็มีหลากหลายความเป็นไปในแต่ละเมือง
0: ในแต่ละเมืองเพราะทีนี้แหละที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันเติบโตหรือว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่อยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลอยู่ในสิ่งต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกันแล้วก็มองเห็นภาพได้มากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองเนี่ยได้เสพธรรมะจากสื่อต่างๆที่เขาได้สัมผัสจากทุกๆแพลตฟอร์
1: ม
0: ที่มีเพราะฉะนั้นธรรมะในปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่สื่อหรือว่าแพลตฟอร์มทางสาธารณะหรือว่าโซเชียลต่างๆมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรง
1: ถูกต้องมองในมุมแข็งแรงก็มองได
0: ้
1: มองในมุมอ่อนแอก็มองได้เพราะฉะนั้นเราต้องว่ามองมุมไหนในที่ตรงนี้เราคงจะพูดเป็นภาพรวมว่าสื่อในปัจจุบันนี
0: ้
1: สามารถทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นแข็งแรงพูดถึงเรื่องของการขยาย
0: เ
1: ผยแผ่ออกไปในต่างประเทศในต่างแดนให้ชาวต่างชาตินั้นได้เห็นได้รู
0: ้
1: ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ไปคิดในมุมลบในมุมลบก็อาจเป็นไปได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำลังแรงหรือว่าพลังที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกเราใช้คำว่าพวกเราเน
1: า
0: ะวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นวัยทำงานน้องๆวัยมัธยมวัยประถมนี่แหละจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรงจากเรื่องราวต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงสื่อธรรมะพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าโหพอเราเสพสื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของพระเรื่องราวของศาสนาพุทธที่มันแบบโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ใช
0: ่เด็กๆกำลังสับสนกำลังสงสัยว่าเฮ้ยแบบเอ๊ะมันใช่มันถูกมันผิดเหมือนตามข่าวหรือเปล่าในข่าวที่มันไม่ดีต่างๆเงี้ยพระอาจารย
1: ์จริงๆเรื่องข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยก็อยากจะเตือนน้องๆเตือนทุกคนที่ติดตามรายการอยู่เรื่องนี้ว่าเวลาเสพข่าวเนี่ยก็ต้องมีสติเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้มีสติสติเป็นตัวตั้งไว้ก่อนพอเราเสพอะไรรู้อะไรเห็นอะไรรู้อะไรปั๊บสติตั้งไว้ก่อนว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจ
0: ครับ
1: ครูก๊อปปี้เคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้มีการตัดสินให้ผิดพอการเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งตัดสินให้ถูกก็
0: ม
1: ีเพราะฉะนั้นทนายก็ดีศาลก็ดีที่บอกว่าขบวนยุติธรรม
0: ครับ
1: บางทีก็ยังมีการคาดไถ
0: อ
1: ยากบอกถูกก็ถูกอยากบอกผิดก็ผิด
0: ครับ
1: ฉันได้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้เนี่ย
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งตัดสินใจใครเลยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นมันคนละเรื่อง
0: คนละเรื่องกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น
1: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอง
0: หน้าไหว้หลังหลองนะครับเพราะฉะนั้น
1: หน้าอย่างหลังอย่าง
0: มันน้องๆเองนี่นะครับที่กำลังมองเห็นว่าเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข่าวคราวหรือว่าเสพจากสื่อเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพของพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นตั
1: วบ
0: ุ
1: คคล
0: อาจจะเป็นองค์กรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ยัง

0: งอยู
1: ่สถาพุทธก็ยังคงอยู่คำสอนก็ยังอยู
2: ่ถูกต้องมาถึงตรงนี้ครูก๊อปปี
1: ้
2: ฝากน้องๆนิดนึงอย่าจะลืมว่าจริงๆแล้วสื่อที่เราพูดมาทั้งหมดนี่นะบางอย่างดีเราก็อนุโมทนาไปเนาะสื่อบางอย่างออกมาไม่ดีเราก็จะไปเสพเยอะมันจะบั่นทอนจิตใจของเราสรุปแล้วสื่อออกไปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ขอให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้
1: เสพส
2: ื
1: ่อ
2: ก็เสพแต่สิ่งที่ดีๆออกไปก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็จะได้ประโยชน์จากการเสพสื่อเหล่านั้นครูก๊อปปี้เคยได้ยินนี้ไหมข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายลง
2: ฟรีข่าวดีเสียเงินเพราะฉะนั้น
1: ฝากลงไอ้นี่เนอะโอ้ยหน้านี้เขาเสียเงิน
2: ใช
1: ่พอพระสงฆ์อุ้ยตรวจพบมีสีกาอยู่ในกุฏิโอ้โหเต็มเลย
2: อันนี
1: ้ฮะแล้วมันเป็นเรื่องดีๆไม่ลงกันบ้างอ่ะ
2: นิดนึงครูก๊อปปี
1: ้
2: พอมาถึงจุดนี้อาตมาอยากจะบอกนิดนึงให้น้องๆได้เข้าใจแบบนี
1: ้ครับ
2: พระนี่น
1: ะ
2: มาจากชาวบ้านครูก๊อปปี้เห็นชาวบ้านก็จะเห็นทั้งคนดีคนไม่ดี
1: ครับ
2: นะถ้าเมื่อไหร่ที่พระมาจากลูกหลานชาวบ้าน
1: ครับ
2: ตามนั้นมาเป็นพระก็เหมือนกันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาเป็นพระก็ลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเหมือนเดิมเป็นโยมดีมาเป็นพระก็ต้องดีด้วยอยากให้พวกเราน้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าพระมาจากคารวาสมาจากโยม
1: ครับ
2: แน่นอนที่สุดสังคมมันมีทั้งดีและไม่ดีเน
1: า
2: ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นพระมันก็จะมีทั้งพระดีและไม่ดีอย่าไปเหมารว
1: ม
2: เรื่องของศาสนาศาสนาดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วคำสอนดีอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ดีคือบุคคล อย่าเหมารวมการเหมารวมมันทำให้คนคนนั้นพลาดโอกาสเลยนะยกตัวอย่างครูก๊อปปี้การทำบุญแทนที่จะได้บุญกับกลายเป็นว่ามีอคติคิดตรงนั้นคิดตรงนี้ความที่เราศรัทธานำมาแล้วอยากจะได้บุญกลายเป็นว่าเอ้ยไม่อยากทำพอไม่อยากทำเสร็จปั๊บเริ่มตัดบุญตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามเสพแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มองให้เป็นมองให้เป็นจะเห็นประโยชน์จากการสิ่งที่เราเห็นก็หมายความว่าพระดีเราก็อนุโมทนาก็มีเยอะแยะพระที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่าน
1: ก็ปล่อยผ่าน
2: ก็ปล่อยผ่านก็เหมือนคนเดี๋ยวก็ตาย
1: เออใช่
2: เดี๋ยวก็ตาย
1: เดี๋ยวก็ตายว่ากันไปว่ากันมาก็ตาย
2: เดี๋ยวก็ตาย
1: เออ
2: แต่มาก็เห็นแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก็ตายวันวันนี้ก็เดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเดี๋ยวก็ไปงานศพบ้างเดี๋ยวก็ไปงานเผา
1: เ
2: ยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปจริงจังกับชีวิต
1: จริงจัง
2: หัดปล่อยวาง
1: เออ
2: หัดปล่อยวาง
1: พูดถึงตรงนี้เนาะไปพระอาจารย์เองก็ไปงานศพมาเยอะเนาะนักการเมืองก็ไปมาเยอะเนาะเดี๋ยวก็ตายเนาะ
2: เดี๋ยวก็ตายอันนี้เราคงไม่พูดถึงไม่เอ่ยว่าเป็นใคร
1: เอออย่างเงี้ยเนาะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยอย่าไปบางช่วงเวลาเราก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ยึดติดไป
2: จริง
1: ๆการยึดติดของมนุษย
2: ์จริงๆครูก๊อปปี้ทำงานอยู่ในด้านสื่อเนี่ยคร
1: ู
2: ก๊อปปี้คงจะเห็นข่าวแต่ละวันแต่ละวันก็จะเห็นว่ามีทั้งข่าวดีและไม่ดี
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือผู้เสพ
1: ผู้เสพถูกต้อง
2: ยกตัวอย่างปัจจุบันน้ำท่วมใช่ไหม
1: น้ำท่วม
2: ตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลมาไหลมาบางคนเสพข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยเครียดนะ
1: เครียด
2: บางคนเครียด
1: เออดูแล้วเครียดเลย
2: เครียดเครียด
1: ยังไงวะ
2: สารพัดเครียดเลย
1: ฮะ
2: นะบางคนเครียดไม่เป็นไรบางคนดูหรือว่าเสพข่าวแล้วสนุก
1: อาจจะดูสนุกก็ดูน้ำท่วมวิ่งในภาพข่าวอะไรต่างๆนะดู
2: สนุก
1: สนุก
2: อาจจะมาเห็นบางคนก็สนุกสนุกที่ได้เห็นน้ำมาก็เอาความทุกข์มาเป็นความสุขได
1: ้
2: นะก็มีวิธีปรับความคิดได้มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งน้ำท่วมบ้านเสร็จแล้วเขาขึ้นไปอยู่บนหลังค
1: า
2: เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงบนหลังคา
1: ไม่รู้ทำยังไง
2: เอาเวทีเอาหลังคาเป็
1: นเวที
2: อาตมาก็มองเขาก็ฉลาดดีนะ
1: แ
2: ก้เครียด
1: พร้อมคือเครียดไปก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะ
2: ถูก
1: มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
2: เขาจะไปไหนก็ไม่ได้กลัวสมบัติที่บ้านจะหายหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาก็คิดถึงบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
2: เขาก็ไปอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเราก็มองดูแล้วก็เขาก็ไม่เครียดนะเขาก็ร้องเพลงของเขาได
1: ้
2: เขาก็รอวันเวลาก็จะมีหน่วยงานทหารหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่าง
1: ๆ
2: ที่นำเรือมาแจกอาหาร
1: มาช่วยกัน
2: เห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าในมุมที่อาตมามองก็คือมองเป็น2จุดนะจุดที่1คือคนที่โดนน้ำท่วมบ้านเขาไม่ได้มีความทุกข์บางคนนะเขาก็ไปอยู่บนสันหลังคาแล้วก็ร้องเพลงอันนี้คือจุดที่1ก็เขา

0: วิกฤตเป็นโอกาสได้2คือมุมถึงความเอื้อเฟื้อมีหน่วยงา
1: น
0: มีทหารมีโรงทานพระราชทาน
1: ครับ
0: เห็นในสื่อมีโรงงานพระราชทานด้วยไอ้โรงทานโรงทานพระราชทานก็จะมีหน่วยงานทหารออกไปช่วยแล้วก็หน่วยงานกู้ภัยต่าง
1: ๆ
0: มีมูลนิธิต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็มีวัดต่าง
1: ๆ
0: มีพระเถระต่างๆออกไปช่วยกันตามโอกาสแล้วเห็นข่าวแล้วก็โอ้อนุโมทนาสาธุเรียกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน
1: ถูกต้องนะฮะนี่ไงสุดท้ายธรรมะก็เข้าไปอยู่ในสื่อแล้วเราก็เห็นประโยชน์จากธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ว่าโอ้เราเห็นภาพที่ไม่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีในธรรมะแล้วเราก็ไปพูดเราไปใช้กันต่ออย่างที่พระอาจารย์บอกครับทุกท่านฮะเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องแยกจากกันการเสพสื่อเหมือนกันต้องแยกกันแล้วก็ดูให้ดีด้วย
0: ถูกต้อง
1: สุดท้ายพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงทุกๆคนที่กำลังเสพสื่อและในนั้นมีเรื่องราวธรรมะอยู
0: ่ก็ขอฝากถึงน้องๆที่ติดตามว่าเรื่องของสติต
1: ้
0: องมาก่อนเวลาเราเสพข่าวเรื่องอะไรก็ตามเราต้องมีสติกับข่าวนั้นๆถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องดีเราก็อนุโมทนาไปถ้าข่าวไหนไม่ดีเราก็ต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเพราะคำว่าผิดนั้นอาจจะถูกก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นว่าการผิดกับถูกนั้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทุกวันนี้จะทำอะไรก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นถ้าผลประโยชน์ลงตัวผิดก็เป็นถูกได้ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวต่อให้ถูกแค่ไหนก็เป็นผิดได้ฉะนั้นขอฝากน้องๆที่ติดตามรายการของเราเรื่องของสติสติเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ต้องมีสติให้ได้ขอเจริญพร
1: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับที่นำมาฝากกับทุกๆคนนะฮะสื่อกับธรรมะเรื่องราวที่อยู่คู่กันนะครับแล้วก็ตอนนี้สื่อเองนะครับในโซเชียลต่างๆนะฮะก็มีธรรมะสอดแทรกกันไปเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเสพนะครับในสิ่งที่เหมาะสมที่เหมาะที่ควรนะฮะเรื่องราวของธรรมะนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะเลยวันนี้เราทุกคนจะต้องลาพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะครับกับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
2: เห็นพระอาจารย์ครับ
0: เริ่มพอ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่1พระเตมีพระชาติที่2พระมหาชนกพระชาติที่3พระสุวรรณสามพระชาติที่4พระเนมิราชพระชาติที่5พระมโหสถพระชาติที่6พระภูริทัตพระชาติที่7พระจันทกุมารพระชาติที่8พระนารอดพรหมพระชาติที่9พระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่10พระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือนะคะอันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนมิได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจทุกท่านและขออนุโมทนาแด่ท่านที่นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดกาลนานศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนนะคะวันนี้ค่ะจะนำเสนอทศบารมีพระมโหสถนะคะเรื่องที่แล้วค่ะพระเนมิราชนะคะให้คติการแน่วแน่มั่นคงในความดีเป็นสิ่งเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จได้พระมโหสถจะให้คติว่าอย่างไรนะคะโปรดติดตามฟังครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความยากลำบากไปได้เด็กอัศจรรย์ณหมู่บ้านปาจีหน่วยนะคะมัชคามอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อสิริวัฒกะภรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวีทั้งสองมีลูกชายด้วยกันอยู่หนึ่งคนลูกชายนะคะนับเป็นเด็กอัศจรรย์เพราะเวลาคลอดออกจากครรภ์มารดามือข้างหนึ่งกำยาออก

มาด้วยแล้วส่งให้มารดาพร้อมทั้งบอกว่าให้แจกจ่ายแก่คนที่เป็นโรคทุกชนิดมารดามอบยานั้นให้แก่บิดาซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะมาได้6ปีบิดาค่ะได้นำยานั้นไปฝนทาที่หน้าผากเพียงเล็กน้อยโรคปวดศีรษะก็หายสิริวัฒกะเศรษฐีแจกจ่ายยานั้นแก่คนเป็นโรคทั่วไปคั้นทายานั้นแล้วคนเหล่านั้นก็หายจากโรคเป็นเหตุให้มีการเล่าลือกันไปทั่วว่าลูกชายสิริวัฒกะเศรษฐีมียาดีสิริวัฒกะเศรษฐีจึงอาศัยเหตุนั้นตั้งชื่อลูกชายว่าโอโหสถหมายถึงผู้มียาขนานเอกหนูน้อยสถาปนิกเวลาที่มีอายุได้7ขวบมโหสถได้ออกแบบสร้างศาลาหลังใหญ่ไว้กลางหมู่บ้านศาลาหลังนั้นมีลักษณะเป็นศาลาต่างระดับแล้วแบ่งออกเป็นห้องๆคือห้องสำหรับคนยากจนพักอาศัยห้องสำหรับนักบวชพักอาศัยห้องคนเดินทางและพ่อค้าพักอาศัยห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดลูกห้องต่างๆนั้นล้วนมีหน้ามุกสวยงามภายในศาลามีทั้งสนามกีฬาและที่ประชุมยังให้จิตรกรวาดจิตรกรรมที่สวยงามไว้ตามผนังห้องทุกห้องครั้นให้สร้างศาลาเสร็จมโหสถยังได้ออกแบบให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับคนพักอาศัยได้ลงอาบน้ำมีท่าลงสระร้อยท่าให้ปลูกบัวชนิดต่างๆเต็มสระตามขอบสระก็ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลไว้อย่างเหมาะสมจากนั้นก็ให้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้พร้อมมโหสถสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของพวกเด็กๆด้วยกันที่เห็นความสำคัญว่าควรมีศาลาและร่วมกันบริจาคและปรากฏว่าศาลาใหญ่หลังนั้นใช้ประโยชน์ได้เกินคุ้มตัดสินคดีลักวัวมีชายคนหนึ่งซื้อวัวมาจากบ้านนอกแล้วจูงมาตามทางเข้าหมู่บ้านปาจีหน่วยนะคะมัชคามเขาเกิดเมื่อยล้าจึงล่ามวัวไว้ที่โคนต้นไม้แล้วม้อยหลับครั้นตื่นขึ้นไม่เห็นวัวจึงออกติดตามมาทันระหว่างทางโจรที่ลักวัวก็อ้างว่าวัวเป็นของตนฝ่ายชายเจ้าของวัวก็อ้างเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเดินเถียงกันมากระทั่งถึงศาลามโหสถทราบเรื่องจึงเดินเข้าไปตัดสินโดยถามชายทั้งสองว่าให้วัวกินอะไรโจรตอบว่าให้กินแป้งคุกงาและขนมสดต่างๆฝ่ายชายเจ้าของวัวตอบว่าให้กินหญ้าอย่างเดียวมโหสถจึงพิสูจน์ด้วยการให้วัวกินน้ำใบประยงโขกวัวสำลอกของที่กินเข้าไปออกมาปรากฏว่าเป็นหญ้ามโหสถจึงประกาศให้คนทั้งหลายที่มามุงดูทราบแล้วตัดสินว่าชายที่ให้วัวกินหญ้าคือเจ้าของวัวที่แท้จริงตัดสินคดีหญิงแย่งลูกมีหญิงสองคนเดินแย่งเด็กผ่านมาทางศาลาต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กคนนั้นมโหสถทราบเรื่องจึงให้พาหญิงสองคนมาพบแล้วให้พิสูจน์โดยให้ขีดรอยลงที่พื้นดินแล้วให้วางเด็กขวางที่รอยขีดจากนั้นให้หญิงคนหนึ่งจับมือเด็กแล้วให้หญิงอีกคนหนึ่งจับขาเด็กแล้วบอกให้ทั้งคู่แย่งเด็กกันถ้าใครแย่งได้ถือว่าเป็นแม่ที่แท้จริงครั้นตกลงกันอย่างนี้แล้วมโหสถก็สั่งให้แย่งหญิงทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างดึงกันไปมาจนเด็กทนเจ็บไม่ไหวฝ่ายหญิงคนที่จับมือไม่ยอมปล่อยมโหสถจึงตัดสินทันทีว่าหญิงคนที่รีบปล่อยเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องคือแม่ที่แท้จริงของเด็กเพราะอาศัยความรู้สึกที่ว่าธรรมดาหญิงที่เป็นแม่นั้น

ย่อมมีหัวใจอ่อนโยนและความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะหญิงที่ไม่ยอมปล่อยเด็กนั้นแท้จริงแล้วคือนางยักษินีปลอมมาพระเจ้าวิเทหราชทดลองพระเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาทรงได้ทราบถึงภูมิปัญญาของมโหสถว่าฉลาดหลักแหลมจึงใคร่จะทดลองจึงโปรดให้กลึงไม้ตะเคียนท่อนหนึ่งยาวหนึ่งคืบเล็กใหญ่เท่ากันแล้วส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนวยมัชคามทายว่าข้างไหนโคนข้างไหนปลายชาวบ้านเห็นท่อนไม้จนปัญญาจึงไปขอให้มโหสถตัดสินมโหสถจึงสั่งให้เอาเชือกผูกตรงกลางท่อนไม้แล้วค่อยๆหย่อนลงไปในถาดน้ำผลปรากฏว่าข้างที่เป็นโคนจมลงไปก่อนส่วนข้างที่เป็นปลายจมลงไปทีหลังมโหสถจึงแจ้งให้ชาวบ้านทราบตามที่ปรากฏนั้นแล้วให้ทำเครื่องหมายตรงส่วนที่เป็นโคนเป็นปลายไว้แล้วส่งเข้าไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงทราบว่าคำทำนายนั้นเป็นของมโหสถก็ทรงชื่นชมผู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งให้มโหสถเข้าเฝ้าในวันหนึ่งมโหสถเดินทางเข้าเฝ้าพร้อมด้วยบิดาและบริวารพระเจ้าวิเทหราชทรงมีความเชื่ออยู่ว่าพ่อแม่ย่อมดีกว่าลูกเสมอแต่มโหสถได้คัดค้านว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปปุโรหิตของพระเจ้าวิเทหราชทั้งสี่ท่านคือเสนกะปุกุกุสะกามินและเทวินไม่ชอบมโหสถตั้งแต่แรกเห็นเพราะริษยาที่ว่ามโหสถเก่งสติปัญญาหลักแหลมยิ่งมาได้ฟังมโหสถทูลคัดค้านความเห็นของพระเจ้าวิเทหราชของพวกตนก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่มโหสถทราบเรื่องนี้ดีจึงทูลถามไปว่าลาตกะลูกเป็นม้าอัสดรแล้วระหว่างลากับม้าอัสดรใครมีราคาแพงกว่ากันพระเจ้าวิเทหราชตรัสตอบว่าม้าอัสดรมีราคาแพงกว่ามโหสถสรุปว่าคนก็เช่นกันไม่ว่าพ่อแม่จะดีกว่าลูกเสมอบิพระเจ้าวิเทหราชนะคะทรงพอใจจึงขอรับมโหสถไว้เป็นข้าเฝ้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปกิ้งก่าได้ทองหลังจากได้รับราชการแล้วมโหสถได้ตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชเข้าไปในพระอุทยานเนืองๆที่ปลายเสาใต้ริมประตูเข้าพระอุทยานนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งจับอยู่วันหนึ่งกิ้งก่าตัวนั้นเห็นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาก็ลงจากปลายเสานะคะมาหมอบอยู่บนพื้นดินใกล้ทางเสด็จพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามถึงพฤติกรรมของกิ้งก่าไม่ได้ทราบจากมโหสถว่ากิ้งก่าต้องการมาเฝ้าจึงมีพระทัยยินดีพระราชทานเงินครึ่งมาศกมีค่าเท่ากับข้าวเปลือก4เมล็ดไว้เป็นค่าซื้อเนื้อให้กิ้งก่ากินทุกวันวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ซื้อเนื้อไม่ได้เพราะเป็นวันพระไม่มีเนื้อสัตว์ขายจึงเอาเงินครึ่งมาศกนั้นไปผูกคอให้กิ้งก่ากิ้งก่าคันได้เงินแล้วเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาก็ไม่ยอมลงมาเข้าเฝ้าเหมือนก่อนได้แต่ชูคอผงกหัวอยู่บนเสามโหสถกราบทูลให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่ากิ้งก่าเป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะเกิดหยิ่งยโสว่าตัวเองมีเงินพระเจ้าวิเทหราชทรงขัดเคืองพระทัยจึงรับสั่งให้ตัดค่าซื้อเนื้อให้กิ้งก่านั้นเสียฟ้ากับดินวันหนึ่งขณะตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชเสด็จเรียบพระนครพระนางปุทุมพรพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นชาย

นุ่มชื่อปิงคุตระกำลังถางทางเสด็จอยู่ก็ทรงหัวเราะพระเจ้าวิเทหราชทรงกริ้วแล้วตรัสถามถึงสาเหตุพระนางอุทุมพรกราบทูลว่าชายหนุ่มคนนี้คือศิษย์คนเก่งของอาจารย์ทิสาปาโมกผู้เป็นพระบิดาของพระนางครั้นเรียนจบแล้วพระบิดาก็มอบพระนางให้เป็นภรรยาของเขาแต่เขารังเกียจเมื่อรับพระนางมาแล้วก็หลอกให้ขึ้นข้างอยู่บนต้นมะเดื่อลงไม่ได้จนพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพบแล้วช่วยเหลือรับไว้เป็นพระมเหสีพระนางหลงคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่บัดนี้มาได้เห็นเขาถากทางนะคะจึงรู้สึกอดหัวเราะไม่ได้พระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเชื่อว่าจะมีชายใดยอมทิ้งภรรยาแสนสวยได้ลงมโหสถซึ่งตามเสด็จอยู่ด้วยกราบทูลว่าสิริมงกับกาลกันนีย่อมไกลกันเหมือนฟ้ากับดินชายหนุ่มคนนี้เป็นคนกาลกันนีส่วนพระนางอุทุมพรเป็นคนมีสิริมงคลเขาไม่สามารถอยู่ร่วมบุญกับพระนางได้จึงจำต้องทิ้งไปพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยยิ่งนักต่อคำกราบทูลของมโหสถจึงหายเกลี้ยวทรัพย์กับปัญญาอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งปัญหาถามปุโรหิตทั้ง5พระองค์อย่างที่กล่าวมานั้นเสนกะปุกุกุสะเทวินและกามินต่างตอบเหมือนกันว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาโดยให้เหตุผลว่าคนเราฉลาดหรือโง่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษามีตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำถ้าไม่มีทรัพย์แล้วก็ต้องตกเป็นทาสรับใช้คนมีทรัพย์ส่วนคนมีทรัพย์แม้จะโง่ไม่มีศึกษามีตระกูลต่ำย่อมได้เป็นนายของคนไม่มีทรัพย์ฝ่ายมโหสถกราบทูลว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์แล้วให้เหตุผลว่าคนมีปัญญาย่อมรู้จักสาระชีวิตไม่หลงมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อเกิดทุกข์ภัยก็แก้ได้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญาเมื่อมีทรัพย์ย่อมประมาทมัวเมาใช้จ่ายไปในทางไม่เกิดประโยชน์เมื่อทุกข์ภัยเกิดขึ้นก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในที่สุดทรัพย์ที่มีก็หมดตัวเองก็จะพบความพินาศถ่ายเดียวเมียชาวนาตลอดเวลาที่รับราชการมโหสถเป็นที่โปรดปรานทั้งของพระเจ้าวิเทหราชและพระนางอุทุมพรพระนางอุทุมพรทรงเรียกมโหสถว่าน้องชายเมื่อมโหสถมีอายุได้16ปีพระนางจัดหาผู้หญิงมาให้มโหสถเลือกเป็นคู่มโหสถขอดำเนินการเรื่องนี้เองพระนางไม่ขัดข้องมโหสถจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านอุตรุมัชฌคามซึ่งอยู่ด้านเหนือของเมืองมิถิลาพบสาวชาวนานางหนึ่งชื่ออมรกุมารีนางเป็นคนรูปสวยและฉลาดครั้นขอจากบิดามารดาแล้วมโหสถก็พานางมาเมืองมิถิลาแล้วฝากให้พักอยู่ที่บ้านของนายประตูมโหสถทดลองด้วยส่งชายเจ้าชู้ไปเกี้ยวพราราศีนางนางก็ไม่ได้ใจอ่อนครั้นสุดท้ายจึงส่งคนให้ไปฉุดนางมาหาตนซึ่งแต่งตัวเต็มยศคอยท่าอยู่นะคะอมรกุมารีจำมโหสถไม่ได้จึงได้แต่หัวเราะแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วหัวเราะเมื่อถูกถามจึงตอบว่าที่หัวเราะก็เพราะชื่นชมบุญของตนเองที่ทำให้ได้เข้ามาในวังและได้เห็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาแต่ที่ร้องไห้ก็เพราะเสียดายว่าท่านจะต้องตกนรกเนื่องจากมาล่วงเกินข้าพเจ้าซึ่งมีสามีแล้วมโหสถได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมว่านางมีศีลบริสุทธิ์จึงให้นำกลับไปที่บ้านนายประตู

รุ่งขึ้นได้ขอพระอนุญาตพระนางอุทุมพรจัดขบวนแห่ไปรับนางเข้ามาในเมืองอยู่กับตนอย่างสมเกียรติข้อแห่งกบฏปุโรหิตทั้ง4มักกล่าวหามโหสถว่าเป็นกบฏอยู่เนืองๆคราวหนึ่งมโหสถเห็นว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปต้องถูกจับประหารชีวิตจึงหลบหนีออกจากเมืองไปอยู่บ้านช่างหม้อในทักษิณหน่วยมัชชิคามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองมิถิลาเดือดร้อนถึงเทวดาเข้าช่วยเหลือเทวดาเข้าไปถามปัญหาพระเจ้าวิเทหราชหลายข้อเช่นใครเอ่ยยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้ปุโรหิตทั้ง4เข้าเฝ้าเพื่อช่วยตอบปัญหาปุโรหิตทั้ง4จนปัญญาตอบไม่ได้เทวดาจึงเข้าไปบอกพระเจ้าวิเทหราชให้ไปตามมโหสถกลับมาตอบปัญหามิฉะนั้นแล้วจะพบกับเหตุร้ายอำมาตย์ไปตามพบมโหสถที่บ้านของช่างหม้อกำลังนั่งปั้นหม้ออยู่จึงแจ้งให้ทราบมโหสถกลับมาเข้าเฝ้าทั้งที่เนื้อตัวมอมแมมพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าไม่ได้เป็นกบฏอย่างที่ถูกกล่าวหามโหสถได้ทูลตอบว่าคนที่ยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักนั้นก็คือเด็กที่กำลังดื่มนมขณะดื่มนมก็เอามือเท้าต่อยตีตามหน้าอกมารดามารดาก็เห็นว่าน่ารักผูกมิตรพระเจ้าวิเทหราชยิ่งโปรดปรานมโหสถมากขึ้นทรงมอบหมายราชกิจทั้งปวงให้มโหสถพิจารณาแล้วทรงมอบหมายให้มโหสถรับหน้าที่สั่งสอนธรรมแก่พระองค์เป็นนิตมโหสถได้รับหน้าที่บริหารราชการด้วยดีได้ติดต่อกับพ่อค้าต่างประเทศจนทำให้แว่นแคว้นวิเทหะรุ่งเรืองมโหสถทูลแนะนำให้พระเจ้าวิเทหราชทำเครื่องราชูปโภคคือกุณฑลเครื่องประดับหูฉลองพระบาทรองเท้าดอกไม้ทองพระแสงขันให้ครบตามจำนวนกษัตริย์ในชมพูทวีป101พระองค์แล้วให้จารึกพระนามของพระเจ้าวิเทหราชที่เครื่องราชูปโภคเหล่านั้นแล้วทรงมอบหมายให้นักรบของพระเจ้าวิเทหราช101คนนำไปถวายกษัตริย์เหล่านั้นและให้นักรบเหล่านั้นถวายตัวเป็นข้าเฝ้ารับใช้อยู่ในเมืองมโหสถทูลเสนอให้ทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้นักรบได้ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้แก่พระเจ้าวิเทหราชเพราะหากมีแคว้นใดเกิดคิดร้ายจะได้ร่วงรู้แล้วส่งข่าวให้แคว้นวิเทหะได้ทราบก่อนจะได้ระวังตัวได้ทันพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นดีด้วยวางแผนรบในกษัตริย์101พระองค์มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าจุลนีคิดการใหญ่จะยึดแคว้น101เป็นเมืองขึ้นตามคำกราบทูลของปุโรหิตชื่อเกวัตตะแล้วพระองค์ก็ทำได้สำเร็จจนเหลือเมืองมิถิลาเป็นเมืองสุดท้ายและต่อมาพระเจ้าจุลนีก็ยกทัพพร้อมด้วยกษัตริย์101ดังนั้นมันล้อมเมืองมิถิลาไว้พระเจ้าวิเทหราชทรงมอบหมายให้มโหสถวางแผนรับมือมโหสถได้วางแผนอย่างรอบคอบขั้นแรกส่งสายลับไปอยู่ปนกับนักรบของพระเจ้าจุลนีเพื่อสืบทราบความเคลื่อนไหวของข้าศึกแล้วรายงานให้ทราบขั้นที่สองให้ปลูกข้าวไว้ตามกำแพงเมืองเพื่อแสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ขั้นที่สามให้คั่วทรายและต้มน้ำโคลนให้ร้อนเพื่อสาดใส่ข้าศึกหากบุกเข้ามาชิดกำแพงเมือง
ขั้นที่4ประกาศให้ชาวเมืองมารวมตัวกันที่กลางเมืองแล้วให้เล่นสนุกสนานเลี้ยงอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมันเพื่อเป็นการข่มขวัญข้าศึกว่าไม่ได้สะทกสะท้านทุกอย่างเป็นไปตามแผนเมื่อพระเจ้าจุลนีเข้าตีเมืองมิถิลาไม่ได้ตรงกันข้ามกลับถูกกองทัพเมืองมิถิลาภายใต้การนำของมโหสถบุกตีแตกกระเจิงจนต้องเสด็จหนีเอาตัวรอดไปตามลำดับศัตรูกลับเป็นมิตรพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชยังเป็นศัตรูกันอยู่และคิดร้ายต่อกันตลอดเวลาแต่ได้อาศัยมโหสถจึงทำให้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์เข้าพระทัยและกลายเป็นมิตรพระเจ้าจุลนีทรงยกพระธิดาพระนามว่าปัญจาลจันทีให้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชและทรงมีพระโอรสพระธิดาด้วยกันฝ่ายมโหสถเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วก็ได้อภิเษกพระโอรสพระองค์หนึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนแล้วท่านเองก็กราบทูลลามาอยู่กับพระเจ้าจุลนีที่เมืองอุตรปัญจาลนครตามคำขอของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงต้อนรับมโหสถกับนางอมรกุมารีและข้าราชบริวารอย่างสมเกียรติพระราชทานเรือนใหญ่ให้เป็นที่อยู่กับมีหมู่บ้านสวยอีก80ตำบลมโหสถรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุลนีด้วยความผาสุกสืบไปชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้และรักษาไว้ได้ด้วยส่วนคนที่ไม่มีปัญญาแม้จะมีทรัพย์ก็ยากที่จะรักษาทรัพย์ไว้ได้ทศบารมีพระภูริทัตครั้งเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญศีลบารมีขั้นสูงสุดคือแม้จะถูกเบียดเบียนให้ทุกข์ทรมานปางตายก็ไม่ทำร้ายผู้ที่ทรมานนั้นเพราะกลัวจะเสียศีลกำเนิดพระนางสมุทชาพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตได้อภิเษกกับพญานาคซึ่งแปลงเป็นมนุษย์ชื่อทัตตรสกษัตริย์แห่งนาคพิภพแล้วมีพระโอรสด้วยกัน4พระองค์คือสุทัศนกุมารทัตตกุมารสุโภคกุมารอริฏฐกุมารเมื่อพระโอรสทั้ง4เจริญวัยพญานาคทัตตรสได้แบ่งสมบัติในนาคพิภพให้ปกครองคนละส่วนสุทัศนกุมารสุโภคกุมารและอริฏฐกุมารไปเฝ้าพิบิดาเดือนละครั้งส่วนทัตตกุมารไปเฝ้าพิบิดาเดือนละ2ครั้งทัตตกุมารฉลาดกว่าพี่น้องทั้ง3พระบิดาจึงมอบหมายให้สนองงานมากกว่าถึงคราวไปเฝ้าท้าววิรูปักษ์ราชาของพวกนาคเป็นหนึ่งในท้าวมหาราชทั้ง4พระบิดาก็พาไปด้วยคราวหนึ่งท้าววิรูปักษ์พาพวกนาคขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทัตตกุมารตามเสด็จไปด้วยเห็นเหล่าเทวดาแก้ข้อสงสัยบางอย่างของพระอินทร์ไม่ได้จึงอาสาแสดงความสามารถทำให้พระอินทร์โปรดปรานจึงตั้งชื่อให้ว่าภูริทัตตกุมารแปลว่ากุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินอยากเกิดในสวรรค์เนื่องจากได้ไปเห็นสวรรค์อยู่เนืองๆภูริทัตตกุมารเกิดความรู้สึกว่าอยากเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์บ้างเคยได้ทราบว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาต้องรักษาศีล
วันหนึ่งจึงทูลขออนุญาตพระบิดาพระมารดาไปรักษาศีลอุโบสถในสถาน

ที่สงัดแห่งหนึ่งในนาคพิภพต่อมาภูริทัตตกุมารเกิดความรำคาญพวกนางนาคที่ตามเสด็จไปดูแลจึงอยากจะหลบขึ้นมารักษาศีลอยู่ในโลกมนุษย์ครั้นได้กราบทูลพระบิดาพระมารดาให้ทรงอนุญาตแล้วจึงลาพระชายาขึ้นไปจำศีลอยู่ที่ใกล้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำยมุนาตามลำพังตลอดคืนภูริทัตตกุมารรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดอธิษฐานจิตไว้มั่นว่าหนังเอ็นกระดูกเลือดของเราหากใครต้องการก็จงเอาไปเถิดเราจะไม่หวงไม่ปกป้องยินดียอมสละให้ภูริทัตตกุมารจำศีลอยู่ที่นั้นเป็นปกติสุขเสมอมาพบพรานเนื้อมีพรานเนื้อชาวเมืองพาราณสีสองคนพ่อลูกออกล่าเนื้อมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาคั้นถึงบริเวณสถานที่ใกล้ๆกับที่ภูริทัตตกุมารจำศีลอยู่ก็พบรอยเท้าสัตว์นานาชนิดลงไปกินน้ำในแม่น้ำยมุนาจึงพร้อมด้วยลูกชายหลบซุ่มอยู่ใกล้ๆตกเย็นมีกวางป่าตัวหนึ่งวิ่งมาทางนั้นพรานพ่อจึงยิงด้วยลูกศรคั้นฆ่าเนื้อได้แล้วจึงแล่เนื้อใส่หาบแขวนไว้ใต้ต้นไม้ทุกๆเช้ามืดพวกนางนาคจะมาถวายสักการะบูชาแด่ภูริทัตตกุมารจากนั้นก็จะบรรเลงดนตรีถวายฝ่ายภูริทัตตกุมารก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์สง่างามนั่งอยู่อย่างสงบเช้ามืดวันนั้นก็เช่นกันพรานสองพ่อลูกได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีจึงคอยแอบดูก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกนางนาคขณะที่บรรเลงดนตรีอยู่นั้นเห็นสองพ่อลูกก็ตกใจแทรกตัวหายไปในแผ่นดินทั้งสองเข้าไปหาภูริทัตตกุมารแล้วถามถึงเรื่องราวส่วนตัวภูริทัตตกุมารก็บอกไปตามความเป็นจริงทั้งหมดแล้วแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อพรานสองพ่อลูกพาเที่ยวนาคพิภพภูริทัตตกุมารได้ส่งพรานสองพ่อลูกลงมาอยู่ในนาคพิภพส่งลงมาทางสายน้ำวนคั้นมาถึงนาคพิภพทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีร่างกายกลับเป็นร่างกายทิพย์ได้รับมอบนางนาคให้เป็นบริวารคนละ500นางฝ่ายภูริทัตตกุมารหลังจากส่งพรานสองพ่อลูกลงมาเที่ยวในหน้าพิภพแล้วก็กลับไปจำศีลอยู่ที่จอมปลวกข้างต้นไทรใกล้ฝั่งน้ำต่อเมื่อถึงครึ่งเดือนจึงได้ลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดาทุกครั้งที่ลงมาเฝ้าก็กล่าวธรรมถวายเวลาล่วงเลย1ปีพรานพ่อเริ่มคิดเบื่อหน่ายอยากกลับมาสู่โลกมนุษย์จึงชวนพรานลูกให้กลับมาด้วยกันพรานลูกไม่สู้เต็มใจเพราะกำลังอยู่อย่างสุขสบายแต่เมื่อไม่สามารถจะทัดทานพรานพ่อได้จึงตกลงภูริทัตตกุมารได้ให้แก้วมณีวิเศษดวงหนึ่งเป็นแก้วสารพัดนึกแก่พรานพ่อแต่เขาไม่รับพรามอลัมพายต่อมามีพราหมณ์คนหนึ่งได้เรียนมนต์จับงูมาจากฤาษีตนหนึ่งมนต์นั้นชื่อมนต์อารัมพายคนทั่วไปเห็นเขาชำนาญมนต์นั้นมากเลยเรียกเขาว่าพราหมณ์อารัมพายพราหมณ์เดินร่ายมนต์ไปตามฝั่งแม่น้ำยมุนาอำนาจมนต์ช่วยให้ได้แก้ววิเศษดวงหนึ่งมาจากนางนาคอันเป็นแก้ววิเศษชนิดเดียวกับที่ภูริทัตตกุมารให้แก่พรานสองพ่อลูกแต่พวกเขาไม่รับพรามอลัมพายเดินร่ายมนต์เรื่อยมาจนถึง
จนพบพรานสองพ่อลูก

ผ่านพ่อเห็นแก้ววิเศษแล้วจำได้เกิดความอยากได้ขึ้นมาจึงออกปากขอจากพราหมณ์พราหมณ์อลัมพายยินดีให้แต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนคือต้องบอกที่อยู่ของพญานาคพรานพ่อจึงพาไปยังที่อยู่ของภูริทัตตกุมารฝ่ายพรานลูกไม่พอใจที่เห็นบิดาเป็นคนอกตัญญูจึงขอแยกตัวแล้วหนีไปบวชเป็นฤาษีครั้นถึงที่อยู่ของภูริทัตตกุมารแล้วพราหมณ์อาลันพายก็ให้แก้ววิเศษแก่พรานพ่อตามสัญญาแต่ครั้นแล้วแก้ววิเศษก็พัดหลุดจากมือจมหายไปในหน้าพิภพตามเดิมทำให้พรานพ่อเสียใจมากถูกจับพญานาคภูริทัตตะเห็นพรานพ่อก็จำได้และเข้าใจได้ทันทีว่าเขาพาคนมาจับตัวก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองได้แต่หลับตาซุกศีรษะไว้ในขนดแล้วนอนนิ่งพร้อมตั้งจิตอธิษฐานยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลฝ่ายพราหมณ์อลัมพายเริ่มทำพิธีจับด้วยการเอายาทิพทาร่างกายบ้างเคี้ยวกินบ้างแล้วร่ายมนต์ทิพค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แบบคนระวังตัวจากนั้นก็จับหางพญานาคภูริทัตตะกระชากมาเต็มแรงกดหัวไว้แน่นแล้วจับขึ้นมางัดปากให้อ้าแล้วนำยาใส่ในปากพญานาคภูริทัตตะไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะกลัวจะเสียศีลพราหมณ์อลัมพายไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังได้จับหางหิ้วแล้วเขย่าให้สำรอกอาหารจากนั้นปล่อยให้นอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นแล้วตนเองก็ขึ้นไปเหยียบย่ำเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งยังจับฟาดกับพื้นอีกพญานาคภูริทัตตะเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแต่ก็ไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะกลัวจะเสียศีลนักเล่นกลเมื่อทำให้พญานาคภูริทัตตะอ่อนกำลังลงได้แล้วพราหมณ์อลัมพายก็จับใส่กระโปรงเถาวัลย์แล้วคอนตะเวนไปตามที่ต่างๆจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงได้ให้พญานาคภูริทัตตะเล่นกลตามคำสั่งคือทำตัวให้ใหญ่ทำตัวให้เล็กให้ขดตัวให้คลายตัวให้พ่นไฟให้พ่นน้ำให้พ่นควันไฟให้ทำตัวเป็นสีเหลืองสีเขียวให้แผ่พังพานทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่พญานาคภูริทัตตะยอมทำตามที่พราหมณ์อลัมพายสั่งทุกประการเพราะคิดว่าเมื่อพราหมณ์อลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วก็จะปล่อยเราไปชาวบ้านเห็นพญานาคทำได้ดังนั้นก็รู้สึกเอ็นดูให้เงินทองเป็นค่าตอบแทนแต่บางคนรู้สึกสงสารถึงกับร้องไห้พราหมณ์ครั้งแรกบอกว่าหากหาเงินได้แล้วก็จะปล่อยให้เป็นอิสระแต่คันได้เงินจริงๆก็เกิดความโลภอยากได้มากยิ่งขึ้นจึงเอาเงินที่ได้นั้นไปจ้างช่างให้ทำกระโปรงใบใหญ่ใส่พญานาคเพื่อนำเข้าไปเล่นในเมืองต่อไปฝันร้ายของพระมารดาวันที่พราหมณ์อาลัมพายจับพญานาคภูริทัตตะไปนั้นพระนางสมุทรชาทรงฝันไปว่ามีชายผิวดำแดงเอาดาบเข้าไปตัดแขนขาของพระนางจนขาดแล้วถือเอาไปครั้นตื่นจากบรรทมก็ทรงคุ้นคิดว่าน่าจะเป็นลางร้ายพระนางทรงคิดถึงภูริทัตตกุมารซึ่งจากไปจำศีลอยู่ในโลกมนุษย์ครั้นถึงกำหนดครึ่งเดือนภูริทัตตกุมารไม่ได้มาเฝ้าเหมือนอย่างเคยพระนางก็แน่พระทัยว่าพระโอรสประสบภัยเสียแล้วฝ่ายพี่น้องทั้งสามพร้อมด้วยนางนาคบริวารต่างก็เดือดร้อนใจเมื่อเห็นว่าพระมารดาไม่คลายโศกลงได้พระโอรสทั้งสามคือสุทัศนะกุมารสุโภคะกุมารและอริ t h กุมารก็อาสากันออกตามหา

อริ tha กุมารไปหาที่สวรรค์สุโภคกุมารไปหาที่ป่าหิมพานส่วนทุทัศนกุมารไปหาที่โลกมนุษย์ตามหาจนพบสุทัศนกุมารได้ปลอมตัวเป็นฤาษีแล้วออกจากหน้าพิภพตรงไปยังที่ภูริทัตตกุมารจำศีลก่อนพอเห็นรอยเลือดก็เข้าใจทีว่าถูกหมองูจับไปแล้วจึงเที่ยวออกตามหาไปตามที่ต่างๆจนได้ความว่าบัดนี้พราหมณ์อรัมพายกำลังนำน้องชายใส่กระโปรงแก้วไปเปิดเล่นกลในเมืองพาราณสีวันนี้หมออรัมพายเปิดการเล่นกลที่ประตูพระราชฐานเพื่อให้พระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรครั้นถึงเวลาพระเจ้าพาราณสียังไม่เสด็จมาแต่ทรงรับสั่งให้พราหมณ์อรัมพายเปิดเล่นไปก่อนเขาจึงให้สัญญาณพญานาคพญานาคภูริทัตตะจึงโผล่หัวออกมาจากกระโปรงแก้วแล้วมองดูไปรอบๆเพื่อเป็นการระวังตัวแต่ทันทีที่เห็นฤาษีแปลงก็จำได้ทันทีว่าเป็นสุทัศนกุมารพี่ชายตนจึงรีบเลื้อยเข้าไปหาแล้วซบร้องไห้อยู่แทบเท้าของพี่ชายฝ่ายสุทัศนกุมารก็สุดจะกลั้นน้ำตาไว้ได้สักครู่หนึ่งพญานาคภูริทัตตะจึงเลื้อยกลับไปที่เดิมวางแผนช่วยน้องชายสุทัศนกุมารในร่างฤาษีแปลงคิดหาทางช่วยน้องชายจึงแกล้งพูดยั่วพราหมณ์อรัมพายว่าเที่ยวนำพญานาคไม่มีพิษมาเล่นกลหลอกชาวบ้านพราหมณ์โกรธจึงทำให้สุทัศนกุมารมาสู้กับพญานาคของตนสุทัศนกุมารจึงทำให้พราหมณ์สู้กับนางนาคอาจจะมุขีเป็นข้อแรกเปลี่ยนเมื่อพราหมณ์รับคำท้าจึงเรียกนางอาจจะมุขีซึ่งบัดนี้แปลงเป็นลูกเขียดออกมาจากชดานางนาคอาจจะมุขีได้ยินเสียงก็ส่งเสียงร้อง3ครั้งแล้วออกมาเกาะอยู่ที่บ่ากระโดดลงไปที่ฝ่ามือคายพิษ3หยดกระโดดกลับไปที่ชดาพิษร้ายแรงหากโยนไปในอากาศฝนแล้ง7ปีทิ้งไปบนดินพืชพันธุ์ธัญหารตายหมดทิ้งลงไปน้ำจะเป็นพิษสัตว์น้ำตัดนานาชนิดในน้ำนะคะตายหมดทิ้งลงไปในบ่อที่ขุดใหม่ค่ะจำเป็นต้องทิ้งลงไปในบ่อที่ขุดใหม่สุทัศนกุมารจึงขอให้พระเจ้าพาราณสีขุดบ่อ3บ่อบ่อแรกใส่เครื่องยาให้เต็มบ่อที่2ใส่โคลนให้เต็มบ่อที่3ใส่ยาทิพย์จากนั้นทิ้งพิษนางอาจจะขุมุขีลงไปในบ่อแรกเกิดควันลุกไหม้ลามไปไหม้บ่อที่2และ3ตามลำดับแล้วจึงดับพบพระเจ้าลุงพิษของนางอาจจะมุขีนะคะถูกผิวหนังพรามอลัมพายกลายเป็นโรคเรื้อนสุทัศน์ศักุมารค่ะนางอาจจะมุขีนะคะแปลงร่างเป็นคนภูริทัตตกุมารมายืนอยู่ด้วยกันพระเจ้าพาราณสีทรงสงสัยสุทัศนกุมารจึงกราบทูลตนกับน้องชายเป็นโอรสพระนางสมุทรชาน้องสาวของพระองค์เองส่วนนางอาจจะมุขีเป็นญาติตามมาจากนาคพิภพพระเจ้าพาราณสีได้ฟังดีพระทัยโอบกอดพระหลานรักตัดถามพระน้องให้ทราบว่าพักมารดารอฟังข่าวภูริทัตกุมารด้วยความร้อนรนทรงอนุญาตให้ถามรีบกลับไปหน้าพิภพโอกาสหน้าขอให้นำสมุทรชามาพบซึ่งสุทัศนกุมารก็รับคำกลับนาคพิภพถ้อยแถลงของภูริทัตตกุมารภูริทัตตกุมารนะคะนอนป่วยอยู่ในห้องรู้สึกไม่สบายทั้งร่างกาย

กายยังไม่แข็งแรงอุตส่าห์ยันกายลุกขึ้นมากล่าวกับพวกพราหมณ์มิได้วิเศษกว่าคนวรรณะอื่นยังมีความโลภความต้องการเหมือนคนทั่วไปพวกพ่อเรือนต้องการทรัพย์ข้าวและบ่าวไพร่ให้มากฉันใดพวกพราหมณ์ก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันพวกพราหมณ์กับพวกพ่อเรือนธรรมดาย่อมเสมอกันต่างหมกมุ่นอยู่ในกามคุณแต่พวกพราหมณ์กลับถือว่าตนวิเศษกว่าคนวรรณะอื่นฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงเป็นคนลิ้นสองแฉกเชื่อถือไม่ได้ภูริทัตตกุมารนะคะให้พวกนาคนำพราหมณ์ออกไปจากนาคพิภพมิได้ลงโทษฝ่ายพราหมณ์เสียใจในบาปกรรมของตนที่หนักพบกันพร้อมหน้าชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนที่ทำความดีนั้นตอนแรกมักมีอุปสรรคมาทดสอบแต่สุดท้ายก็ประสบชัยชนะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: างไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์